0: ริการเรื่องบ้านโหลดเลย
1: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
2: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก
3: ้ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
4: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทยตลอด20ปีที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เติบโตจากประตูของประเทศสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคต
5: ทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นจาก1จุดหมายขยายสู่เส้นทางใหม่ๆเส้นทางที่ได้ค้นหาตัวตนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแพชชั่นทางที่เชื่อมทุกความผูกพันและสานทุกฝันให้ไปต่อ
6: รอฟอร์มอพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคต
7: ใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่ไปด้วยกัน
6: รอฟอร์มอเรายกระดับชีวิตเมือง
8: หกนาฬิกา49 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เอาไหนๆพูดเรื่องงบประมาณต่อเนื่องไปสักหน่อยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ก็ได้ทราบจริงๆสัปดาห์ก่อนมีกระทู้ถามคุณรักชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนถามรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีปิดพระดอนปริศนานันทกุลเกี่ยวกับงบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.คุณพระดอนเนี่ยกำกับดูแลสำนักงบประมาณเมื่อวานนี้ตอนแถลงครม.เงาก็ปรากฏว่าได้ทราบว่าตอนนี้เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเพราะพรรคประชาชนได้นำเอาตัวแทนนิสิตนักศึกษาหรือนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองมาร่วมในการแถลงได้ทราบว่าขณะนี้กองทุนการศึกษาเนี่ยมีปัญหามากถึงขนาดนักศึกษาคนหนึ่งชื่อพระราทิพย์พิมพ์สุวรรณระบุว่าตนเองเป็นหนึ่งในนักศึกษาที่กู้เงินกยศ.
9: แต่ไม่ได้รับการจัดสรรโควต้าในปีนี้ค่ะ
8: โดยระบุว่าปัญญา

0: จะปัญหาของกยศ.กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาในปีนี้คือ
1: นักศึกษาที่กู้ไม่ได้หลายหมื่นคนเนี่ยกำลังจะหลุดจากระบบการศึกษาค่ะ
0: เกิด

0: จากสภาวะที่คนใหม่เข้าไม่ได
1: ้คนเก่าก็กำลังจะโดนเตะออกอีกเยอะมาก
0: เป็นปัญหาเรื่องงบประมาณของรัฐและปัญหาการติดตามทวงหนี้ของ

กยศนั่นก็แปลว่างบก็ไม่พอคนเบี้ยวหนี้กยศก็มากก็มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง

0: ไม่สามารถจะปล่อยกู้รายใหม่ขนาดเดียวกันคนที่กู้เดิมก็จะถูกไต่ออกด้วยเหรอ
1: ค่ะ
0: เหล่านี
1: ้มันไม่ควรจะเป็นปัญหาที่นักศึกษา

0: สาวจะต้องมาแบกรับ
1: น้องพราทิพย์พิมพ์สุวรรณซึ่งเป็นหนึ่งในนักศึกษาที่กู้เงินกยศ.และไม่ได้รับการจัดสรรโควต้าระบุว่า1

สัปดาห์จากการรับข้อมูลร้องจากผู้เดือดร้อนจากการกู้กยศ.พบว่าอย่างน้อย1,600กว่าคนซึ่ง4

0: 45% เนี่ยระบุว่าถ้าไม่ได้รับการจัดสรรโควต้ากู้เงินในปีนี้จะต้องลาออกหรือซิ่ว
1: หรือดรอปเรียนไปปีหน้า
0: อยากจะฝากว่า

ปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องการทวงหนี้รายเก่าการไม่จ่ายหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้มันเป็นปัญหาจริงแต่ปัญหาแล้วจะไม่

ไม่ปล่อยกู้ให้กับรายใหม่นักศึกษาปีหนึ่งที่กำลังเข้ากำลังจะหลุดจากระบบการศึกษาเพราะไม่มีโควต้าเพราะกองทุนไม่มีเงิน

ยศในปีนี้คือนักศึกษาที่กู้ไม่ได้จำนวนมากหลายหมื่นคนกำลังจะหลุดจากระบบการศึกษาครับมันเกิดสภาวะที่ว่าคนใหม่เข้ามาไม่ได้

เก่าก็กำลังจะโดนเตะออกอีกเยอะมากเราเข้าใจถึงปัญหางบประมาณของรัฐบาลเราเข้าใจเรื่องปัญหาการติดตามทวงหนี้ของกยศ.

ครับแต่ว่าเหล่านี้ครับมันไม่ควรจะเป็นปัญหาที่นักศึกษาจะต้องมาแบกรับตัวผมนะครับกู้กยศ.มาตั้งแต่ปี 2พอมาถึงตอนนี้ผมอยู่เรียนอยู่ในระดับปริญญาตรีหลั

ทพโอน2ปีก็ไม่รับจัดสรรโควต้าในการกู้ยศ2ปีนี้แล้วก็มีอีกหลายหมื่นรายที่ไม่รับจัดสรรโควต้าเหมือนกันตัวผมได้ทำแบบสำรวจครับเปิดเป็น

ประมาณอาทิตย์นึงครับได้ผู้เดือดร้อนประมาณ 1,600 กว่าคน 45% บอกว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้รับจัดสรรโควต้าในการเรียนในปีนี้เขาจะต้องลาออกซิ่วหรือดรอป

ียนซึ่งมันเป็นปัญหามากครับปัญหาปีนี้ไม่ใช่เรื่องของการทวงหนี้รายเก่าท่านบอกได้ให้งบประมาณมา 9,000 ล้านมันปีเป็นของปี70ครับซึ่งเขามาปกของปี69อยู่

แล้วปัญหาจริงๆคือนักศึกษาปีการศึกษา2569ภาคเรียนที่1กำลังจะหลุดจากระบบการศึกษาเพราะว่าไม่รับจัดสรรโควต้าการไม่รับจัดสรรโควต้าเป็นจากกองทุน

ินรัฐบาลจะต้องเอาเงินมาโปะอันนี้เป็นข้อเรียกร้องหลักของเราเรื่องของการปรับหลักเกณฑ์ซึ่งหลักเกณฑ์ก็มีปัญหาอีกสาขาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศที่เปลี่ยนทุกปีไม่ได้คำนึงถึงว่า

นไปแล้วนักศึกษาจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ปีในการเลือกเรียนในสาขาที่ตัวเองถนัดที่ตัวเองชอบมันไม่รู้ขอโทษนะครับไม่รู้ว่าเอาอะไรคิดกันก็ต้องขอฝากครับปี

จะต้องช่วยนักศึกษาไม่ให้หลุดจากระบบก่อนเพราะเขาเข้าจากระบบมาแล้วครับไม่ใช่เขากำลังรอเข้ามาแล้วเขาไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะเอามาปกค่าเทอมเพื่อจะเอามาจ่ายค่าหอ

0: ขอจ่ายค่าเรียนจ่ายค่ากินแต่ณวันนี้เขาไม่มีความหวังเลย
1: มีผู้ปกครองที่มาร่วมในการแถลงชื่อพัฒนาอาพัฒมณี

0: ยาฉีดกลระบุว่ามีลูก3คนทั้ง3คนกู้กยศ.แต่ต้นเดิม
1: เกณฑ์ของกยศ.ค่ะอาจารย์แนะแนวจะแนะนำว่าให้เริ่มกู้

0: ตั้งแต่ม.ปลายพอเข้ามหาวิทยาลัยก็จะได้กู้ต่อเนื่องไป
1: ลูกคน1คน2ได้รับการกู้เงินกยศ.ต่อเนื่องแต่ลูกคน3กำลังศึกษาม.ปลายกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัย

0: มีปัญหาทันที
1: เพราะว่ากยศ.เปลี่ยนหลักเกณฑ์ค่ะจากผู้กู้รายเก่าโดนตัดเป็นผู้กู้รายใหม่ทันที
0: ผลสุดท้ายลูกคนที่3ตกอยู่ในลำดับ

0: ตัวสำรอง
1: คือถ้ามีโควต้าเพิ่มมีเงินเพิ่มเนี่ยถึงจะได้อะค่ะ
0: คือเราไม่รู้นะปกติเราต้องเข้าใจว่าอยากกู้ต้องได้กู้ถูกไหม
1: ใช่ค่ะ

0: นี่กลายเป็นว่าไม่มีโควต้าแล้วถูกตัดเข้าไปอยู่ในชื่อสำรอง
1: ลูก3คนค่ะจะบอกว่า

ลุงคนสามเนี่ยกู้กยศ.ตั้งแต่แรกเลยนะคะตอนนี้คนล่าสุดค่ะคนที่สามที่กำลังกู้กยศ.นะคะปกติเนี่ยอาจารย์แนะแนวที่เรียนเนี่ยเขาจะแนะนำน้อง

กู้ตั้งแต่ม .4 5 6 นะลูกเวลาหนูเข้ามหาลัยเนี่ยมันจะได้กู้ต่อเนื่องคนที่1ที่2เนี่ยก็ได้กู้ต่อเนื่องแต่คนที่3เนี่ยเกณฑ์ใหม่ก็จะสอบปีนี้

เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนปุ๊บผลกระทบที่เกิดก็คือจากผู้กู้รายเก่าเราโดนตัดเป็นผู้กู้รายใหม่ทันทีแม่อยู่กรุงเทพค่ะส่งลูกไปเรียนที่ม.พะเยาค่าหอค่า

กินค่าเทอมเราหวังที่จะมีกยศ.ช่วยแบ่งเบาแต่ผลสุดท้ายแล้วลูกอยู่ท้าย4ค่ะก็คือจะต้องเป็นตัวสำรองที่ถ้ามี

มีโควต้าเพิ่มมีเงินเพิ่มเราถึงจะได้คุณไอซ์ช่วยพูดให้เราแต่รัฐบาลกลับบอกว่ากยศ.ต้องไม่ตามเก็บหนี้

แล้วคนที่รออยู่ล่ะคะท่านย้อนกลับไปดูนิดนึงนะคะตอนนี้ท่านกำลังทิ้งทรัพยากรมนุษย์ที่กำลังจะเป็นหัวใจสำคัญของท่านเป็นหมื่น

0: นะคะเป็นแสนลายที่น้องอาจจะต้องหลุดออกจากระบบถ้าน้องไม่ได้เงินกยศ.ไปช่วยแบ่งเบาน
1: ี่ฮะขณะที่มี

กันในนันเครือศึกเลขาธิการสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยระบุว่าไปรับฟังความคิดความเห็นได้ทราบจากเด

เด็กๆกับภาคีเครือข่ายว่าขณะนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆก็ฟังเสียงเข้ามาเหมือนกันปัญหาคือ

0: คือตอนนี้กยศขาดสภาพคล่อง
1: ไม่
0: หมายถึงเงินที่มีอยู่เดิมเนี่ยไอ้คนเก่าบางส่วนไม่ยอมจ่ายนี
1: ่ค่ะ
0: ขนาดที่เงินใหม่ก็ไม่พอ
1: ใช่
0: ก็เลย

0: ไม่มีโควต้าให้กู
1: ้กยศ.เลยค่ะสภาพคล่องไม่มีเงินให้เด็กได้เรียนต่อ
0: มหาวิทยาลัยต้องดิ้นรนหาทางออกเพราะมองว่าเด็กกับเยาวชน

ป็นหลักสำคัญของชาติควรจะรับการเรียนแต่มหาลัยก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทั้งหมดนี่ฮะก็เป็นปัญหา

คุณรักชนกศรีนอกบรรจุรายชื่อพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ก็แถลงในครม.เงาระบุว่าการที่กยศ.ขาดสภาพคล่องซึ่งจริง

0: จริงมันจะขาดทั้งปี69แล้วก็ปี70เป็นเพราะตั้งไว้ตั้งงบประมาณไว้ไม่พอ
1: ขาดกว่า7,000 ล้านบาทเนี่ย
0: ยังขาดอยู่อีกกว่า7,000 ล้าน

กับปัญหาผู้กู้รายเก่าไม่จ่ายเงินคืนแต่ผู้กู้เดิมก็ไม่ใช่คนที่ฐานะดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วทำไมไม่คิด

ถึงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ซื้อเขาอาจจะมีปัญหาในการผ่อนชำระหรืออาจจะมีพฤติกรรมเบี้ยวหนี้ก็ตามทีเนี่ยรัฐ

บาลคนจะคาดการตัวเลขเหล่านี้ได้คุณลักษณ์ชนกระบุว่ากยศ.จุดประสงค์ตั้งขึ้นไม่ได้ตั้ง

ขึ้นเพื่อให้อยู่ได้ด้วยตัวเองเบ็ดเสร็จตั้งแต่แรกเพราะภารกิจก็คือให้กู้เงินถ้ามันทำงานสมบูรณ์เนี่ยก็แปล

0: ว่าเงินเก่าก็จะไม้คนใหม่กู้
1: ค่ะ
0: แต่ในทางปฏิบัติมันเกิดปัญหานั่นก็คือมีการแก้ไขพ

พรบ.กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเมื่อปี66ในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยตอนนั้นมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับลดลง

ข้อนี้ทำให้รายได้จากกองทุนลดลงและผลมันทำให้วินัยของผู้กู้หลายรายก็ลดลงด้วยเป็นเพราะอะไรเพราะเวลา

0: ถ้าเป็นหนี้ที่ดอกมันต่ำมากไม่มีเบี้ยปรับเขาก็ไปจ่ายหนี้อย่างอื่นก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วไม่ยอมมาจ่ายกยศ.ข้อต่อมา

ปัญหาการลดงบสมทบให้กองทุนกยศ.ซึ่งปกติต้องมีงบสมทบเข้าไปขณะนี้อยู่ในช่วงปลายปีงบ69

0: แต่เป็นต้นเทอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
1: มีการขู่นักศึกษาแล้วค่ะว่าถ้ากยศ.ไม่จ่ายเงินให้เนี่ย

0: มหาวิทยาลัยจะไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบค่ะ
1: คุณรัชนกระบุว่าไม่รู้ว่ารัฐมนตรีทั้งหลายในครม.นี้เนี่ยเข้าใจความรู้สึกนี้ไหม
0: แล้วไม่แน่ใจว่าท่านเติบโต

0: โตมาในสภาพสังคมแบบไหนแต่ตัวคุณรัชนกเธอบอกเธอเข้าใจนักศึกษาเพราะเธอก็เคยกู้เรียนค่ะ
1: แล้วขอตั้งคำถามรัฐบาลคุณ

จะใส่เงินมาให้ครบให้เด็กได้กู้เงินเพราะถ้าเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษามันจะต้องไปใช้งบตามเด็กกลับมามากกว่านี้อีก

ถ้าเกิดเขาหลุดไปแล้วต้องไปตามเขากลับมาเนี่ยพร้อมกับตั้งคำถามถึงรองนายกและรัฐมนตรีคลังเอกนิติดีเด่นประภาสว่ากองทุน

เอาโหดโหดอ่ะต้องมาทางพี่แต่ถ้าเอาเป็นแบบว่าเป็นหลักการต้องไปทางพี่ตุ๋ยหรือว่าบอกว่าค่ะค่ะหนูกำลังเรียน

รู้อยู่อ่ะเสร็จแล้วก็คุยกันในห้องบัลลังก์ในห้อง601นั่นแหละคุยกันพอลงมาหนูก็จุงมือพี่หนุ่มเพราะฝนมันตกอะไรอย่างเงี้ยคือ

สิ่งประเด็นที่นุชพลาดคือนุชเข้าไปยืนหลังไมค์พี่นุ่มบอกว่าน้องๆมานี่น้องๆมานี่แค่นั้นเลยแล้วนุชก็ไม่รู้คือถ้านุชไม่ยืนหลังไมค์อ่ะไม่เกิดประเด็นเลย

0: เลยพี่อี
1: เข้าใจเข้าใจเข้าใจ
0: เออแล้วหนูไปยืนอยู่หลังไมค์เพราะว่าพี่หนุ่มเรียกแล้วก็ทุกคนก็แหวกให้หนูถามว่าหนูรู้จักใครไหมหนูมีเบอร์

ทุกคนแล้วนุชเคยปรึกษาคดีความกับพี่แก้วแล้วนุชก็ยังคุยกับพี่กุ้งแล้วนุชเป็นศิษย์หลวงพ่อ

0: เดียวกันกับลูกหมีแล้วทุกคนบอกว่าไม่รู้จักนุชนุชงงมากเลยอ่ะพี
1: ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกเป็นว่าเดี๋ยวจะได้อธิบายให้พี่หนุ่มฟัง
0: นุชจะไม่ได้

อธิบายใครนึกขอแบบแล้วนึกก็รีบปิดเฟซปิดไอจีปิดทุกอย่างเลยไม่อยากให้คนมาส่งแต่ว่ามันก็ไม่ทันมีคนแคปบางรูปไป

0: คือนุชพลาดนุชพลาดตรงที่ว่าเขาเรียกให้นุชไปยืนแล้วนุชก็ไปยืนซึ่งนุชไปยืนนุชก็อยู่เฉยๆไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้นเลย
1: ก็แต่ก็นั่นแหละมัน

0: แบบตรงนี้แหละ
1: ตรงที่ไปยืนหลังไม้นั่นแหละ
0: ใช่ใช่ใช่
2: โอ้ย
0: โอเคไม่เป็นไรนิดเดียวครับเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้
1: เนื้อรุ่นงงมากเลยอ่ะแล้วทุกคนก็ทั้งเธอ

0: โทรทั้งไลน์ทั้งอะไรนุชไม่รับใครเลยพี่
1: โอเคได้เข้าใจ
0: คืองงงงมากเลย
2: แล้วตอนที
3: ่ข้อที่ชัดเจนเลยวันนั้นเธอพูดตรง

0: ใช่ใช่ใช่แล้วพูดตามทนายแก้วมาพูดตามกันชัยมั่ง
1: บอกเราเป็นดีมทีมทำงานเป็นดีมทีม
0: เมื่อวานนี้ก็เข้ามาในหัวกระแสกับกั

ชัยซึ่งจัดชาวคณะทนายความในเหตุการณ์วันนั้นมาอยู่ในห้องสอบทุกคนก็บอกไปเสียเดียวกันไม่รู้จักไล่มาไปเจอกันได้ยังไง

อะไรกันยังไงรู้จักกันตอนไหนอะไรยังไงเนี่ยท่านผู้ชมสรุปว่าไม่รู้จักกันชัยก็มีโอกาสถามไทยไล่เรียงเนี่ยท่านผู้ชม

เอาเป็นว่าเอามันมีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งอย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตไปอ้างว่าเข้าไปคุณธนินทร์สตอรี่บอกว่า

อากงเนี่ยใจดีมากถึงขนาดเรียกผู้ช่วยมาเอานามบัตรให้แล้วบอกมีอะไรติดต่อมาที่อากงนะผมยังบอกไม่

จริงเพราะคุณธนินทร์คงไม่บอกกับใครว่าเรียกเองว่าโกงรวมถึงสตอรี่มันไม่น่าเชื่อเนี่ยเห็นไหมเมื่อวานนี้ตัวของ

0: โนชก็ได้บอกกับกัญชัยว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น
1: รูปคู่กับทาง

0: ท่านเจ้าสัวธนินเนี่ยตกลงว่ายังไงคุณท่านเจ้าสัวธนินเรียกตัวเองว่าอากงเหรออ
1: าม่าสอนให้นุชเรียกว่า
0: ไม่แต่ในนั้นคุณเขียน

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: How are you?

การแสดงได้สิสุดลงละจะได้เข้าเลือกกันสักทีใครที่นอกเหนือจากบวรจอมเฉียดแล้วก็ผู้หญิงของเขาออกไปข้างนอกให้หมดผู้ใหญ่เขาจะคุยกัน

0: ไปแล้วก็คุยกันไปฉันมีข้อเสนอที่จะทำให้พวกเราอยู่อย่างสงบเหมือนเคยที่ผ่านมา
1: คงจะยากเราอยู่ร่วมแผ่นดินกันไม่ได้แล้ว
2: แล้วใครอยากอยู่ร่วมกับแกวะ
3: จะยังไงก็ว่ามา

0: ไม่พกปืนมา
1: ก็พกปืนกันมานี่เหรอที่เขาเรียกว่าเจ้าพ่อสัจจะไปไหนหมด
0: สัจจะไม่มีในหมู่ตัวใช่ยังไง
1: ก็ยิงกันเลยยิงกันให้ตายไปข้างหนึ่งดูสิว่าตอนท้ายเนี่ยใครมันจะได้ผลประโยชน์

0: แสดงว่าทุกคนคงจะเข้าใจกันละคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องธุรกิจกันดีกว่าฉันกำลังพูดถึงเงินมากมายสมบัติในตำนานของขุนโจร
1: ถ้าไม่มีลายแทงครบสองส่วนก็ไม่มีทางได้เจอที่ซ่อนสมบัตินั่น
2: โอ้ยบ้าเอ้ยของมีค่าทั้งนั้นโอ้ยในป่าทำไมวะ
1: บัตรโจรของต้องคำสาปทุยพูดออกมาจากคนที่เคยเป็นลูกน้องโจรอย่างนั้นเหรอ
3: ข้าทรมานกับสิ่งที่ข้าเคยทำมาจนถึงทุกวันเนี่ย
2: คนทรยศมึงบอกมาสิสมบัติอยู่ไหน

0: อยพวกนายตีกันแบบนี้ฉันจะไม่ได้อะไรสุดท้ายกองปราบก็จะเข้ามาลุยแล้วฉันก็จะหมดอำนาจสู้เรามาร่วมมือกันได้สมบัติมาก็มาแบ่งกัน
1: ทำอย่างกับว่าเชื่อใจใครได
2: ้มีแผนที่ครบแล้วเหรอ
0: เริ่มมีคนที่จะคุยรู้เรื่องแล้วสิ

0: สาวมึง
1: สัญญากับข้าว่าอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดสัญญาสิเอ็งก็บอกมาสิ
2: ว่าแผนที่คือ

ำอะไรอย่าทำอะไรบุญตาบุญตาบุญตาเป็นลูก

0: ของฉันที่อยู่ในคุกคนที่มีลายแทงอีกครึ่งหนึ่งมันเพิ่งแหกคุกออกมา
1: ใคร
0: คนเรามันก็ต้องมีความลับเป็นของตัวเองบ้างสิ
1: แผนที่ครึ่งหนึ่งตามหายครึ่งหนึ่ง
2: มา
3: จะพา
1: ไปโรงพยาบาลเ
2: ลยไปแล้วเชิญ
1: Oh.

ี่ยป้าต้องไม่เป็นอะไรนะเชื่อพี่นะถึงโรงพยาบาล

0: ป็นแบบนี
1: ้โอ้ย

0: สวยงอม
1: โอ้โหนี่ก็เร่งตายเลยไม่ใช่เบาๆนะไอ้แกเนี่ยโคตรหนักเลย
2: น้องลูกผมไปไหนลูกผมไปไหนลูกผมมา
0: เฮ้ยเอาเองอย่าไป
2: ลูกผมมาลูกผมมา
0: เฮ้ยนี่พูดไม่รู้เรื่องเลยวะเฮ้ยโอ้ไอ้กี่ไอ้อยากตายใช่ไหมอะไรมึงไว้ก
3: ็ไปกับพวกกูเดี๋ยวมึงก็รู
4: ้
5: คุณหมอครับจำปาเป็นยังไงบ้างครับ
4: มีไข้ปลอดภัยค่ะแต่ว่าเด็กในท้องฮะเด็กในท้องเขาไม่อยู่แล้วค่ะ

0: ไม่เป็นอะไรหรอกจ้ะพี
1: ่ป่านี้เรายังไม่กลับเลย
0: ห่วงหรือหวง
1: ทำตัวเป็นเด็กไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นได้ยังไง
0: คุณตาเขาก็ทำไปเพื่อเรียกร้องความสนใจเธอไม่ได้อยากไปกับพี่บวรหรอกเธอแค่อยากให้พี่จอมสนใจเธอบ้าง
1: พี่ไม่สนใจตรงไหนพี่เป็นห่วงเขามากเท่าที่พี่ชายคนนึงจะห่วงน้องสาวได้เลยนะ
0: แต่บุญตาเขาต้องการมากกว่าความเป็นพี่พี่จอมเนี่ยเป็นคนดีนะคนอย่างพี่จอมเนี่ยไม่แปลกหรอกที่จะมีผู้หญิงมาหลงรักพรไม่อยากให้ผู้หญิงคนไหนเสียโอกาสดีๆอย่างที่พรเคยเสียไป
1: พรมาพูดแทนบุญตาแบบนี
0: ้พรอยากให้พี่จองเข้าใจบุญตา

0: พี่จอมบอกว่าห่วงบุญตาเท่าที่พี่ชายคนนึงจะห่วงน้องสาวได้หมายความว่ายังไงหรอ
1: ที่ผ่านมาพี่เป็นห่วงบุญตาเหมือนน้องสาวคนนึง

0: พี่ไม่ได้โกรธแต่พี่ไม่ชอบที่บุญตาทำตัวแบบนี้ไปได้ถึงขนาดนี้ได้ยังไง
1: ถ้าพรเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกพรคงไม่เสียพี่จอมให้กับบุญตาใช่ไหม

0: แต่เมื่อไหร่พรพันธ์เป็นห่วงเรามากนะแล้วจำปาล่ะเป็นยังไงบ้าง
1: พรพันธ์เป็นห่วงจำปาเป็นไงบ้างแล้วบุญตาล่ะถามถึงบุญตาบ้างไหม
0: ก็ถามอยู่นี่ไงว่ากลับมาเมื่อไหร
1: ่ก็กำลังจะกลับอยู่นี่ไงไม่อยากอยู่หรอก
0: บุญตาเป็นอะไรฮะแล้วลุงแบนล่ะ
1: อยู่ในห้อง

0: ไม่มีนะ
1: แล้วลุงบานไปไหนล่ะ
2: แกถูกเปิดเผยแล้วสองสมุนปลายแถวจากคุณโจรชื่อดังเวิ้งนครเกษมเปียกซัมมิตตอนที่ฉันติดตำรวจใหม่ๆฉันตามนายไล่ล่าลูกพี่ของแกแกสองคนจะไม่ทักทายกันหน่อยล่ะ
3: ไม่ใช่เพื่อนหรอก
0: ไอ้เวิ้ง
2: อ๋อคนหนึ่งติดคุกไปร่วมหลายสิบปีอีกคนหนึ่งหนีไปพร้อมกับเมียเพื่อนได้ข่าวว่าท้องด้วยสิท้องก่อนหนีหรือว่าหนีแล้วค่อยท้อง
3: ไอ้คนตัวเล็ก
4: เฮ้ยมันไม่ใช่นะเพื่อน
5: แผนที่ครึ่งหนึ่งมันสับไว้ที่ต้นขาข้างขวาข้างในเฮ้ยเอ็งจะทำอะไรอ่ะอย่านะเว้ยไอ้เวิร์ดไอ้เวิร์ด
3: ที่มึงทำกับกูอ่ะมันยังเจ็บกันดิเว้ย
6: เปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
7: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
6: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล

ีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพิร์ลบรัชออนได้ที่เน็ตช้อปปิ้งสบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ไปมันคือความจริงไม่ใช่ตำนาน

0: ีอะไรเกี่ยวข้องกันอีก
1: พี
0: ่ฉันรู้นะว่าพี่เกลียดฉันแต่ฉันคิดไม่ถึงเลยว่าพี่จะทำถึงขนาดนี
1: ้จำปาแต่พี่ไม่ได้ตั้งใจจำปาเองก็รู
0: ้พี่ไม่ต้องมาปฏิเสธหรอกไม่มีสักวูบหนึ่งหรอกที่พี่อยากให้มันเป็นแบบนี
1: ้จำปาอย่าพยายามต้อยพี่จมมุมได้ไหม
0: พี่กล้าบอกฉันไหมล่ะว่าตอนนี้พี่รู้สึกยังไงโล่งอกดีใจสะใจหรือว่าพี่เสียใจพี่กล้าพูดความจริงไหมล่ะใช่ไหมพี่ชิ
1: พี่ไม่รู้ตอนนี้พี่ไม่รู้อะไรแล้วจริงๆจะป้า

0: เฉียดไม่ต้องพูดวันนี้ไม่มีอารมณ์จะเล่นด้วยไปเล่น
1: หน้าตัวเมียทำร้ายผู้หญิง
0: อย่าพูดแบบนี้อีก
2: ทำไมวะ
1: จะพูด
0: และแกเป็นเดือดเป็นแค้นให้ไอ้จอมอะไรนักหนาฮะ
1: ไอ้หน้าโง่เอ้ยฉันไม่เข้าใจจริงทำไมจำปาต้องหลงรักแกนักหนาวะ
0: รักเหรอรักฉันเหรอถ้ารักฉันจะไปอยู่ทางของฉันแบบนี้นะฮะแม้ว่าฉันจะเป็นคนเลวนะแต่ฉันยังรู้จักความรักแต่ถ้าหลอกแกแกชักไม่แน่ใจแล้วว่าแกกับฉันเนี่ยใครน่าสมเพชและทุเรศมากกว่ากันนี่ฉันว่าแกอุตส่าห์มาที่จำปานะถ้าเป็นวันหน้าก็ไม่ได้อ้าปากพูดแบบนี้แน่
1: ทำไม

0: ป่าถึงจะป่าจะโกรธจะเกลียดพี่ก็ตามใจนะแต่พี่ขอเถอะนะอย่าชิงชังลูกของเราเลย
1: ลูกของเรา
0: ลูกของพี่พี่ช่วย
1: ใช่ลูกของพี
2: ่ฉันปายอมรับแล้วฉันปายอมรับว่าลูกมีท้องเป็นลูกของเราใช่ไหมเป็นลูกของพี่
1: ใช่ฉันคิดว่าฉันจะไม่มีโอกาสได้บอกพี่แล้วเมื่อเด็กในท้องเป็นลูกของพี
3: ่ป้าหายโกรธที่ไหนจะป้าหายเกลียดพี่แล้วใช่ไหมพี่สัญญานะพี่จะรักลูกของเราพี่จะรักจำปาเราจะสร้างครอบครัวอบอุ่นด้วยกันนะจำปาเขาจะโตขึ้นมาท่ามกลางความรักของพ่อแม่เขาจะไม่เป็นเหมือนพี่

0: าแท้งลูก
1: หมอบอกว่าเด็กหลุดไปแล้ว
0: เป็นความผิดของพี่แท้ๆ
1: ไม่ใช่ความผิดของพี่สักนิดไม่เห็นโทษตัวเองเลย
0: แล้วบวรรู้หรือเปล่าคุณตาพี่ถามว่าบวรรู้หรือเปล่า
1: แล้วพี่บวรเขาจะไปรู้ได้ยังไงล่ะเด็กในท้องเกี่ยวข้องอะไรกับพี่บวรเหรอ
0: จำปาบอกกับพี่ว่าบวรเป็นพ่อของเด็ก
2: จะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีที่จะทำเพื่อลูกของเราที่จะไม่เอาอะไรอีกแล้วนะที่จะไม่ทำมันแล้ว
3: ฉันดีใจนะที่พี่รักลูก
2: พ่อชื่อบวรแม่ชื่อจำปาพ่อชื่อบวรแม่ชื่อจำปาตั้งชื่อลูกเราอะไรอย่างนี้จำปาแม่จำปา
3: พี่บวรจ้ะพี่บวรกลับไปคิดเถอะนะกลับไปนอนคิดเลยว่าพี่อยากจะให้ลูกชื่ออะไรอยากจะให้เขาโตมาเป็นแบบไหนอยากจะให้เขารักแล้วกอดพี่แน่นแค่ไหน
2: จริงด้วยงั้นเดี๋ยวพี่ปรับก่อนนะจำปานะ
3: พี่กลับไปก่อนเถอะฉันอยากพักผ่อน
2: พี่ไม่กลัวจำปาแล้วจำปาพักผ่อนเถอะนะมาพี่ช่วยไปก่อนเลยจ้ะ

0: พี่กลับอ่ะพี่ขอคุยกับลูกหน่อยได้ไหม
1: ลูกจ๋าอย่าดื้อกับแม่นะลูกต้องแข็งแรงนะลูกเดี๋ยวพ่อจะมาหาบ่อยๆนะฝากดูแลแม่ด้วยนะลูกนะ

0: ขึ้นมาตายแน่แมน
1: ข้าไม่ใช่ศัตรูของเองนะศัตรูของเรานะคือพวกมัน
0: พวกมันทำกูเจ็บที่ข้างนอกแต่ที่มึงทำกับกูมันเจ็บไปถึง
1: ไหนต้องรู้กูไม่รู้กูไม่อยากรู
0: ้ตลอดหลายสิบปีในคุกเรื่องทั้งหมดในหัวของกูมันคือความจริงไปทั้งหมดแล้ว
1: ไอ้เวิร์กความจริง
2: ไป
1: เฮ้ยไอ้เจ้าข้าไปไหนข้าไม่ไปเฮ้ยไม่ไป
2: ไป
3: อิมานิมยังพันเตพัตตานิ
4: เกิดอะไรขึ้นวะ
5: นั่นน่ะสิตั้งแต่เห็นบวรเกิดมานี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะ

0: พวกเราโดนพวกมันหักหลังแน่นอนค่ะ
1: เอ็งเป็นคนของสารวัตรหรือนี
0: ่พวกมันหายตัวไปพร้อมกับเปียกสมิธวงนครเกษมค่ะ
1: ถ้ามันได้สมบัติทั้งหมดไปมันก็จะมีทั้งเงินและอำนาจเราก็จะเอามันลงไม่ได
0: ้หนูมั่นใจค่ะว่าพวกมันต้องได้แผ่นที่ไปแน่นอนไม่อย่างนั้นพวกมันไม่หายเข้ากลีบเมฆไปแน่นอนค่ะ
1: เราจะมีมือดีที่จะตามมันได
0: ้จอง
1: เวลาเนี่ยไม่ว่าจะไว้ใจได้หรือไม่เราจะต้องพึ่งจองมันแล้วล่ะ
2: อาทิตย์หน้าอาจะลงใต้แล้วนะ
3: เอาเลยครับอา
2: ในแผนที่ระบุไว้ว่าอยู่แถวตะเข็บชายแดน
3: ตามสบายเลยครับ
2: อะไรเอาเลยตามสบายหมายความว่าไง
3: ผมขอถอนตัวนะครับอาอยากรวยอยากใหญ่ผมเอาใจช่วยนะครับ
2: ทำไมอยากจะมีลูกหรือไงฮะ
3: อาลองทายดูสิครับ
2: นี่บัวอาทำคนเดียวไม่ได้นะอาถึงได้มาถึงที่นี่ไง
3: ผมเปลี่ยนใจแล้วครับแต่ผมก็จะไม่ขวางทางใครนะครับ
2: เอาแล้วเรื่องส่วนแบ่งล่ะ
3: ผมมีครบทุกอย่างแล้วครับอา

0: ามจริงๆอ่ะเจ้านายแกสองคนเกิดเป็นบ้าอะไรขึ้นมาน
1: ั่นน่ะสิเช้าตักบาตรเย็นกวาดโบสถ์นี่ก็เพิ่งไปถวายสังฆทานมา
0: บวรเข้าวัด
2: ใช่อย่าว่าแต่สารวัตรเลยผมเองก็ยังงง
0: เกิดมีความหวังบ้าอะไรขึ้นมา

0: จำปาไม่บอกความจริงกับบวรนั้นไป
1: จำปาไม่รู้จำปาเกลียดมันจำปาอยากให้มันรู้สึกถึงความผิดหวัง
0: จำปาก็เลยให้ความหวังมัน
1: จำปาอยากพามันขึ้นไปให้สูงที่สุดแล้วก็ปล่อยมันลงมาให้เจ็บที่สุด
0: จำปากำลังสร้างอสุรกายขึ้นมารู้หรือเปล่าความเครียดแค้นชิงชังที่อยู่ในอกบวรถ้ามันระเบิดออกมา
1: แต่สิ่งที่มันทำกับจำปามันก็ไม่ต่างสัตว์นะพี่จอม
2: พี่ไม่ขาดจังหวะหรือเปล่าว่าไงวันนี้มีอะไร
0: เรามาเยี่ยมคุณ

0: ่วยไม่อยากมีเรื่อง
1: ก็ดีจะปาจ๊ะพี่ซื้อผลไม้มาบำรุงลูกของเราจ้ะไม่ต้องพูดมาเราค่อยรู้กันจ้ะถูกแล้วจอง
2: นายกำลังจะได้หลานท่านนายยังนับญาติกับเราอยู่นะ
0: จะป่ะ
3: พี่จอมกลับไปก่อนเถอะจ้ะเดี๋ยวพี่เฉียดมาจะดูไม่ดี
1: แต่พี่ไม่กลัวมันถ้ามันมาจริงๆพี่จะเล่าให้มันฟังทุกอย่าง
3: เรื่องลูกของเราใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่เราจะเอาลูกเรามาเสียไม่ได้แล้วนะจ๊ะป้าใช่ไหมจ๊ะลูก
0: ยังไงลูกพ่อ
4: เฮ้ยลูกเราดิ้นอะลูกเราถีบ
0: ไอ้จอมหลานแกถีบวะ
4: ดูท่าทางลูกน่าจะหิวนะเดี๋ยวพ่อปอกผลไม้ให้กินนะลูกนะ
0: จำปาพี่กลับก่อนนะ
3: จ้าพี่จอม
0: ตกจากที่สูงมันเจ็บนะจำปา
3: ามันยังไม่สูงพอหรอกจ้ะ
0: อสูรกายในโลกนี้มีมากพอแล้วนะอย่าสร้างเพิ่มขึ้นอีกเลย

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: เกิดเป็นคนหากอกตัญญูไม่รู้คุณพ่อแม่แบบนี้จะเรียกว่าเป็นคนได้ยังไงกันคะงานศพเขาต้องเป็นคนที่รักกันชอบพอกันเท่านั้นถึงจะเสียสละเวลามาค่ะ
1: อย่ามากล่าวอ้างพูดจาแบบนี้ฉันมีน้องแค่คนเดียวแต่แทนที่พี่จะมีหัวจิตหัวใจของความเป็นพ่อบ้างเปล่าเลยถึงญาติทางฝั่งนี้จะไม่รักดอกรักก็ไม่เป็นไรแต่ญาติฝั่งฉันเขารักดอกรักกันทุกคน
0: ไม่เป็นไรนะลูกแม่จะไม่มีวันให้ลูกขาดความรักเด็ดขาด
2: จะไปได้สักกี่น้ำ
3: ก็น่าจะได้หลายน้ำอยู่นะม้าชาวบ้านพากันชมกันใหญ่เลยว่าคุณชมทั้งเก่งทั้งมีน้ำใจอ่ะ
2: เหรออืมถ้าอีมีน้ำใจขนาดนั้นโอ้ว่าอาชมนาถก็น่าจะแบ่งอะไรๆมาให้แม่ผัวกับผัวช่วยดูแลแทนหน่อยละมั้ง

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: ดีนะที่แม่เอียดเอากำไรทองของทองโตอุ่นไปด้วยไม่อย่างนั้นฉันคงเสียหน้าเอาคืนคนบ้านนั้นไม่ได้
3: คุณชมพูดขนาดนั้นคุณโสพลไม่โกรธแย่เหรอคะ
2: โกรธก็โกรธสิคะจะได้รู้ซะบ้างว่าฉันกับลูกไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตอกหมดหนทางไปแทนที่จะห่วงใยดูแลปกป้องกันเอาแต่พูดเหยียบย่ำซ้ำเติมลูกก็ตัวอยู่แค่เนี้ยพูดกรอกหูอยู่ได้ว่าลูกไม่ปกติเราไม่ใช่แค่ลูกเมียนะแม่เอียคนเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นหัวหน้าคนต้องรู้จักที่จะห่วงใยดูแลคนอื่นดูแลคนรอบข้างแต่นี่อะไร
3: แล้วที่คุณชมมาที่นี่คุณชมจะทำยังไงต่อคะ
2: ฉันจะกลับมาอยู่ที่นี่ค่ะกลับมาดูแลทุกอย่างของคุณพ่อฉันจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าผู้หญิงก็มีดีไม่แพ้ผู้ชายแล้วฉันก็จะเลี้ยงดูดอกรักให้เติบโตขึ้นมาอย่างดีไม่แพ้หลานชายของอาแมะเลยดอกรักมีแม่แม่ไม่มีดอกรักเราจะมีกันและกันนะลูก
4: คุณชมครับคุณชมจะต้องตรวจสอบให้ดีๆนะครับเรื่องข้าวที่เตรียมที่จะขายนะครับ
5: งั้นก็ตามนี้ได้เลยนะคะถ้าคราวหน้าก็มาอีกได้เลยบอกกับนายดำค่ะ

0: นี่เงินขายข้าวจากโรงสีนี่ค่าเช่าที่นาส่วนนี้เงินผลผลิตจากในสวนครับ
1: อันนี้ดอกเบี้ยแล้วก็สัญญากู้ยืมเงินของชาวบ้านรายใหม่นะครับ
2: เตือนทุกคนที่มากู้กับเราด้วยนะนายดำว่าอย่าลืมมาไถ่ถอนที่คืนฉันอยากได้แค่ดอกเบี้ยไม่ได้อยากได้ที่ของใคร
1: แต่บางคนก็น่าโดนยึดจริงๆนะครับ

0: ก็ให้มันถึงที่สุดก่อนแล้วค่อยว่ากันฉันอยากได้แค่ดอกเบี้ยไม่ได้อยากได้ที่ดินของใครคุณพ่อเคยบอกเอาไว้ว่าการกู้ยืมเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งเสพติดถ้าได้กู้แล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมากู้อีกฉันเอาแค่ดอกเบี้ยพอละเอาตามนี้นะ
1: ครับ
0: ฉันนึกว่าที่อาแม็กกับพี่โสพลมาวันนี้เพราะว่าเป็นห่วงฉันกับดอกรักซะอีกที่แท้ก็อยากจะ

0: กับอ้วนตลอดเหมือนตอนที่มาแอบดูคุณชมตอนก่อนแต่งงานนั่นแหละบ่นทุกวันว่าเมื่อไหร่จะกลับไปอยู่ด้วยกันสักทีแต่วันเนี้ยมันร้อนใจไม่มาก็ไม่ได้มาได้ยินจากพวกชาวบ้านเขาว่าคุณชมน่ะทำงานหนักก็เลยคุยกับอาซ้อยตีมีอะไรที่มาจะพอแบ่งเบาภาระคุณชมได้มาอยากทำ
1: หรอคะ
2: คุณชม
1: ขอบคุณในความกรุณานะคะแต่ว่าทางนี้ก็มีคนงานของคุณพ่อช่วยดูแลที่โรงสีอยู่แล้วค่ะ
0: คนนอกมันจะไปไว้ใจกับคนไหนได้ยังไงคุณชมเชื่อมาให้อาซอยตีมาช่วยงานนี่แหละนะ
1: ถ้าอยากจะมาช่วยก็ยินดีค่ะแต่ถ้าอยากจะมาซื้อไม่ขายค่ะฉันก็ไม่อยากให้ชาวบ้านเข้ามากลด่าเอาว่าไม่ทันไรก็มาขายทรัพย์สมบัติของพ่อกินและที่สำคัญคนงานที่นี่ก็อยู่กันมานานตั้งแต่สมัยคุณพ่อทุกคนไว้ใจได้ค่ะ
0: แต่ยังไงคนนอกก็ไว้ใจไม่ได้เท่าคนในหรือเชื่ออัวมาหวังดีมาเป็นห่วงหรือจะได้อยู่บ้านดูแลลูกสบายสบายให้อาซ้อยตีมันมาดูงานได้แล้ว
1: ความจริงทุกวันนี้ก็สบายนะคะไม่ได้ติดขัดอะไรเลยแต่ถ้ามีติดขัดตรงไหนจะรีบบอกอาแมะเป็นคนแรกเลยค่ะ
0: ถ้าลืมไม่ขายถ้าอย่างนั้นก็ให้อาตีเล็กมาช่วยกันแล้วกันอ้วเป็นห่วงกลัวว่าลือเนี่ยจะเสียรู้คนอื่นหวังว่าจะไม่ปฏิเสธ
1: แน่นอนค่ะยังไงเฮียก็เป็นลูกที่เชื่อฟังมาที่สุดอยู่แล้วลองถ้าอาแมะสั่งอะไรทำตามทุกอย่างแน่นอนค่ะ

0: แม่เอียดไม่ต้องพูดเลยนะคะว่าพี่โสพลจะโกรธหรือเปล่าเพราะคนที่ควรจะโกรธต้องเป็นฉันมีอย่างที่ไหนมาถึงที่นี่แต่ไม่ถามหาลูกสักคำเอาแต่พูดเรื่องสมบัติ
1: คุณโสพลคงเกรงใจคุณนายเพชรคุยนะคะ
0: นั่นไงคะถึงได้บอกว่าในฐานะลูกพี่โสพลทำได้ดีมากแต่ในฐานะพ่อกับสามีพี่โสพลไม่สามารถทำให้ฉันวางใจได้เลยว่าเขาจะดูแลฉันกับลูกได้พี่โสพลทำให้ฉันนึกถึงคำพูดของลุงอีท
2: เรื่องของการแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตแต่ลุงก็ไม่อยากให้หลานแต่งงานเพียงเพราะว่าอยากมีใครสักคน
0: แต่ก็นั่นแหละค่ะชีวิตที่เหลือต่อจากนี้ฉันก็ต้องทำมันให้ดีที่สุดด้วยมือของฉันเอง
3: เดี๋ยวนายลำจบไปด้วยนะ
4: จ้ะ
3: นี่อะไร
5: ฮะกำไรแค่นี้แล้วโรงสีแล้วจะอยู่ได้ยังไงโรงสีมีต้นทุนนะพอหยุดวางวางต่อไปนี้โรงสีจะขอคิดราคาข้าวเปลือกใหม่นะได้ราคายังไงแล้วว่าจะกลับมาบอก
4: แต่เท่าแกสั่งไว้นะครับให้ยืนราคานี
3: ้เท่าแกทองทดตายไปนานแล้ว
5: แต่เท่าแกโสพลเนี่ยยังยืนอยู่ตรงนี
3: ้แกเนี่ยต้องฟังฉัน
4: ผมฟังคำสั่งคุณชมแล้วคุณชมก็ให้ผมยึดคำสั่งของเท่าแกทองทดคุณเพิ่งมาเนี่ยจะรู้เรื่องชาวบ้านอะไรทำตามคำสั่งของเท่าแกทองทดดีกว่า
6: อย่าขึ้นราคาอะไรเลยแค่นี้ก็ไม่พอกินแล้วไหนจะค่าปุ๋ยไหนจะค่าเช่า
7: อย่าคิดมากเลยพี่เฮียโสพลแกก็พูดไปอย่างนั้นแหละแกไม่เข้าใจความสัมพันธ์ของเท่าแกทองทดกับชาวบ้านหรอก
4: เอาเฮ้ยไปอยากย้ายก็ทำงาน
5: เฮ้ยฉันบอกให้หยุดไง
4: ทำงานกันต่อ
5: ที่พวกไม่ฟังใช่ไหม
4: ไปเลยพี่ไป
5: โอ้ยคุณชมคุณชมไอ้บุญเลิศมันสำคัญไป
0: ละ เอีย
5: ดโทษที่ก็จะร้องอยู่นั่นแหละทั้งวันเลยฮะ
0: พี่สองคนคนเก่งคนเก่งมีอะไรคะ
5: ไอ้บุญเลิศมันสำคัญตัวเองผิดคิดว่าตัวเองใหญ่ขับโรงสีหรือยังไงคะ

0: พี่นี่อุตส่าห์ใจดีสอนงานให้มันนอกจากที่มันจะไม่ทำตามที่พี่สั่งมันยังเอาพี่ไปนินทารับหลังบอกว่าพี่ไม่รู้เรื่องอีกไม่รู้แหละคุณชงต้องไปจัดการสั่งสอนพวกมันให้เข็ดหลาบนะว่าใครเป็นนายใครเป็นบ่าวมาทำยโสโอหังแบบนี้ไม่ได้นะมันเสียการปกครองหมด
1: คุณชมครับผมกับพี่บุญเลิศไม่มีใครเหิมเกิมต่อคุณสองคนเลยนะครับ
2: ฉันรู้นาบุญเลิศนายดำแล้วก็ทุกคนอยู่กับคุณพ่อมานานรู้ดีว่าคุณพ่อดูแลทุกคนเหมือนกับญาติพอมาถึงฉันไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะฉันก็จะดูแลทุกคนเหมือนอย่างที่คุณพ่อดูแลจะให้ฉันมายกตนข่มคนอื่นว่าตัวเองเป็นนายฉันไม่ทำแต่ถ้าจะให้ฉันบอกว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรพี่โสพลเลยก็คงจะไม่ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าก็อยู่ห่างๆกันไว้ก่อนแล้วก็อดทนอดกลั้นถือว่าช่วยฉันแล้วกันนะ
1: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำงาน
3: แล้วเมียลือไม่จัดการอะไรให้ลือเลยเหรอ
0: ก็คงงั้นมั้งไอ้พวกขี้ครอกเนี่ยนะมันถึงได้เดินลอยหน้าลอยตาแล้วไม่มีใครได้เห็นหัวอ้วเลยสักคนน่ะ
3: หรืออย่าไปยอมเป็นอันขาดนะอาติหรือต้องกำลาพวกนี้ให้หมดไอ้พวกนี้มันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่ใช่เฉพาะไอ้พวกนี้นะเมียของลือด้วยลือก็ต้องกำลาให้อยู่เดี๋ยวนี้อาคุณชมอีเอาใหญ่อวดเก่งเถียงชอดชอดชอดชอดชอดไม่เก่งใจอ้วจะให้อ้วบอกกี่ครั้งว่าลือต้องกำลับอชมนาถให้ได้เพราะว่าท่านลือไม่ทำต่อไปอีจะไม่เห็นหัวลือ
4: บุญโปรยเสียแล้วนะก่อนตายเนี่ยมันมาหาแม่เอียดมาฝากฝังทองเติมเอาไว้จริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็เคยเอ่ยปากฝากฝังลุงไว้เหมือนกันแต่ลุงเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยคุณชมเพิ่งออกเรือนก็เลยไม่อยากเอาเรื่องร้อนใจมาให้แต่ตอนนี้เนี่ยทองเติมมันไม่มีที่ไปแล้วนะเมตตาทองเติมมันหน่อยนะอย่างน้อยเนี่ยในตัวของทองเติมมันก็มีเลือดของตาทศอยู่ครึ่งหนึ่งนะรกคนดีกว่ารกหญ้า
2: คุณลุงเทียบแบบนั้นไม่ได้ค่ะอย่างที่คุณลุงบอกภายในตัวทองเติมมีเลือดของคุณพ่ออยู่ครึ่งนึงจะไปเปรียบเทียบกับย่าไม่ได้หรอกค่ะแล้วที่สำคัญคุณพ่อก็คงจะรักทองเติมมากไม่อย่างนั้นคงไม่ตั้งชื่อทองเติมให้ขึ้นต้นด้วยคำว่าทองตามธรรมเนียมของครอบครัวเราเพราะฉะนั้นทองเติมก็คือน้องพี่มาดีมาก

0: มีใครคนใหม่เข้ามาทำไมพี่ถึงไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: ทองเติมในเล็กลูกของคุณพ่อกับบุญโปรยบางเรื่องฉันก็อยากปล่อยผ่านไปบ้างเพราะถ้าจะต้องพูดซ้ำซากสาธยายก็เท่ากับเป็นการขุดเรื่องของคุณพ่อขึ้นมาประจาน
0: แต่ถึงยังไงพี่ก็อยากให้คุณชมบอกพี่ทุกเรื่องอยู่ดีนะ
1: ถ้าพี่อยู่อย่างวันนี้มีโอกาสฉันก็จะบอกค่ะแต่ถ้าพี่ไม่อยู่ฉันก็ต้องขอโทษไว้ล่วงหน้าก็อาจจะลืมไปบ้างก็อย่างที่บอกบางเรื่องก็อยากจะปล่อยผ่านไปบ้าง

0: คุณชมคะให้เอียดพาคุณหนูดอกรักกลับบ้านก่อนดีกว่าไหมคะคุณชมจะได้ทำงานได้สบายสบาย
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่เอียดฉันอยากให้ลูกอยู่กับฉันอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละค่ะถ้าเกิดแกงอแงเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยพากลับเรือนค่ะ
2: ตะกี้ผมไปตลาดชาวบ้านเล่าว่าในพระนครเนี่ยทหารญี่ปุ่นเดินกันให้ควักเต็มถนนเลยครับ
3: คุณชมครับสงครามจะเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมครับ
0: ไม่รู้จะลบกันไปทำไมมีแต่คนเจ็บคนตายตกลงกันดีๆไม่ได้เลยไง
4: ฉันก็ว่าดีอ่อนนะแม่เอียดที่มีสงคราม
0: ดีกับผีอะไรล่ะ
4: ก็ผลหมากลากไม้ในสวนขายดิบขายดีแม่เอียดดูสิมีคนมาซื้อกันเยอะเลย
1: ฉันคิดว่าสงครามคงจะกินเวลาอีกนานเราควรต้องหาอะไรมาปลูกเพิ่มอะไรที่มันได้ผลผลิตที่เร็วน้ำบุญเลิศในดำเดี๋ยวให้คนงานปลูกเลยนะ
2: ได้ครับ
4: คุณชมเก่งที่สุดเลยครับ
1: ขอบคุณครับเล็ก
5: โอ้ยนี่ช่วงสงครามมันไม่ได้ข้าวของนี่ขายไม่ได้เลยเว้ยข้าวยากหมากแพงนี่ขายได้บ้างไหมอ้าวแล้วยังไงกันต่อโอ้ตายตายตายตายยังไงวะเนี่ย
6: ก็ต้องจ่ายดอกต่อไปอย่าลืมสิแม่เนียงเป็นหนี้เท่าแก่อยู่นะ
5: นี่ต่อให้ฉันลืมหรือฉันจำได้อะคุณชมก็ใช้ให้แกมาเก็บดอกฉันทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วนี่ช่วงสงครามนี่ข้าวยากหมากแพงแต่คุณชมเนี่ยเชือกสวนไร่นาเนี่ยกับขายดีเป็นเทน้ำเทท่าได้เงินมาทีเป็นกุลลุตไม่คิดจะมาช่วยชาวบ้านแถวนี้บ้างไง
7: ทุกวันนี้ก็ช่วยแล้วไงไม่งั้นลูกนี่มันถูกยึดที่ดินหมดแล้วเพราะข้าวยากหมากแพงอย่างไม่เนียงว่าแต่อย่างว่าทุกอย่างมีผลดีผลเสียคนฉลาดก็จะเห็นโอกาสในสงครามฉันว่าตั้งใจค้าขายดีกว่ามาลดดีนะไม่เนียง
8: เก่งเก่งทุกอย่างแต่ไม่ว่าจะเก่งยังไงพวกมึงก็จำไว้ด้วยนะพวกมึงเป็นแค่คิดฆ่าอย่ามาสาระแน่แต่ฉันบอกแล้วไม่ใช่เหรอฮะเงินกู้ที่นี่เนี่ยกูเป็นคนเก็บเอง
7: คุณชมบอกว่าเฮียเก็บลูกหนี้ใหม่แต่แม่เนียงเป็นลูกหนี้เก่าครับ
6: เขาจะเก็บไง
9: พี่ดำไปเถอะพี่ยังไงก็นึกถึงหน้าคุณชมไว้เธอไม่อยากให้มีเรื่อง
6: อืมไป
9: พี
6: ่ไปกลับ
10: ต่อไปลือจ่ายดอกกะอ้ว
5: นไม่จ่ายจ้ะ
10: เฮ้ย
11: ซอยตีใครจะกวดสงครับมาไม่กวดมามองเห็นแต่เงินทองที่มันกำลังจะไหลมาเทมาลือเองอย่ายอมให้ไอ้พวกคนงานกับอาชมนาถกอบโกยไปแต่ฝ่ายเดียวนะเราต้องทำทุกอย่างให้เงินทองมันเป็นของบ้านเรา
6: จัดมา
10: ป้านี่ลือเป็นลูกหนี้อาชมนาถหรือเปล่าต่อไปถ้าพวกลือเป็นลูกหนี้อาชมนาถลือจะต้องจ่ายดอกเบี้ยกับพวกนะ
12: ขอบคุณนะครับคุณบุญเลิศ
2: ขอบใจจ้ะ
6: ที่ทำไมถึงได้โง่อย่างนี้ฮะไม่รู้ได้ไงว่าช่วงนี้ข้าวยากหมากแพงแล้วยังจะไปขายให้มันอีกไม่ขายแล้วจะเก็บไว้ทำไมล่ะครับเราเป็นโรงสีนะครับก็เพราะว่าเราเป็นโรงสีสิเราถึงต้องกักตุนเอาไว้นี่ไม่รู้เลยยังไงว่าช่วงสงครามเนี่ยคนมันอยากได้ข้าวมากแค่ไหนแล้วพอถึงตอนที่ข้าวมันขาดแคลนนะคนน่าจะแห่มาซื้อข้าวกับเราถึงตอนนั้นเราจะโขกสับมันเท่าไหร่ก็ได้แล้วไม่รู้จะไปขายให้มันทำไมเนี่ยฮะ
13: เพราะผมไม่อยากขายความเป็นคนนะสิครับ
6: โอ้เหรอ
13: ยิ่งตอนคนลำบากเราต้องช่วยไม่ใช่เอาเปรียบ
6: ใครเอาเปรียบโธ่ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นขนาดนายมึงยังทำเลย
13: แต่กูไม่ได้ทำอย่างคุณก็แล้วกันทั้งเท่าแก่ทองทนทั้งคุณชมนาถเขาไม่เคยเอาเปรียบใคร
6: นะนายมึงเนี่ยนะดีนักแหละฮะ
13: ก็ดีของมึงก็แล้วกัน
6: คุณเลิศเอาไปไปไปไปไ
13: ปมีบุญเลิศอย่ามีบุญเลิศ
6: เก็บอย่ามาใช่ไหม
13: อย่าไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
14: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: แต่เล็กชวนมาทำความสะอาดมานั่งซึมสนิทคิดถึงแม่ใช่ไหม
1: คิดถึงพ่อด้วยครับผมเคยอยู่ที่นี่กับพ่อกับแม
0: ่พ่อกับแม่ก็ยังอยู่กับเราเสมอนั่นแหละเพียงแต่ว่าท่านอยู่ในหัวใจแล้วก็ในความทรงจำ
1: คุณชมก็จะอยู่ในหัวใจและความทรงจำของผม

0: ณชมคะคุณชม
1: ว่าไง
0: พี่บุญเลิศกับเฮียโสพล
2: พอแล้วไอ้พี่บุญเลิศพอแล้วพอแล้วไปครับพี่บุญเลิศไปพอแล้วพี่บุญเลิศอย่า
0: พอแล้วพี่โสพลพี่โสพลหยุดดีนะ
2: อย่าครับ
0: พี่โสพลหยุดหยุดฉันบอกให้หยุดไงพี่โสพลหยุดหยุดอยู่นี่นะ
3: อะไรเนี่ยคุณชม
0: ฉันบอกให้หยุด
3: ฮะเห็นกินข้าวนี่ดีกว่าผัวหรือยังไง
0: อย่ามาพูดจาหยาบคายใส่ฉันนะ
3: หยาบคายตรงไหนพี่ก็แค่ถามเห็นไอ้กิ๊กฆ่าอันนี้ดีกว่าผัวหรือยังไงแทนที่จะไปด่าไปห้ามมันแล้วมาด่ามาห้ามผัวตัวเองนี่นะ
0: ก็เห็นอยู่ตามตาว่าพี่ไปต่อยน้ำบุญเลิศเขา
3: ก็มันไม่ฟังไงพี่สอนอะไรมันก็เถียงนี่แต่ชอดชอดชอดชอดชอดถ้ามันก็ไม่เคยสำเนียกเลยนะว่ามันเป็นแค่กิ๊กฆ่า
0: ไม่ใช่กิ๊กฆ่าทุกคนที่นี่เป็นญาติพี่เข้าใจหรือเปล่า
3: ญาติเหรอพ่อคุณชมเพราะว่าคุณชมกับพ่อของคุณชมเป็นอย่างนี้ไงไม่รู้จักแยกที่ต่ำที่สูงไอ้พวกขี้ข้าเนี่ยมันถึงได้ลามปามไงไปจอก
0: มันจะมากเกินไปแล้วนะพี่โสพลอย่ามาพูดถึงพ่อแบบนี้นะ
3: พี่เหรอมันจะตบพี่เหรอ

0: โอ้ยคุณชม
1: อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับคนของฉัน
0: คุณชม
1: พี่กลับไปเลยเราทุกคนที่นี่ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากพี่อีกขอบคุณในความหวังดีค่ะ
0: ได้แล้วพี่จะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีก

0: โอ้มา
1: อีกก้ามากอาชมนาถอีกก้ามากที่ทำกับลือแบบนี้ส่วนลือมันขี้ขาดตาขาวนี่ถ้าพวกที่ตลาดไม่พูดไม่บอกว่าลือโดนลูกน้องอีลุมตะลุมบอลอย่างนี้โอ้คงจะไม่รู้ใช่ไหมปากโอมอะไรอยู่มีอะไรทำไมไม่บอกโอ้
0: ก็โอ้ไม่อยากมีเรื่องอะไรที่เงียบเลยโอ้ก็อยากจะเงียบ
1: แ
0: ล้
1: วก็ไม่เงียบอาชมนาถอีอยากมีเรื่องกับอัวได้ถ้าอยากมีเรื่องกับอัวอัวจะหาเรื่องให้อีอัวจะสั่งสอนอีว่ามีเรื่องกับอัวแล้วมันเป็นยังไง
0: ว้า
1: อีคือ
2: คะคุณนายไปเอายามาให้อซอยติ

คุณชมคุณชมจะหักกับคุณโสพลจริงๆเหรอคะคิดให้รอบคอบก่อนดีกว่าไหมคะหนูดอกรักก็ยังเล็กเอ็ดอยากให้หนูดอกรัก

0: แต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนี่คะแม่เอียดถึงจะไม่ได้ตัดขาดแต่ลูกก็อยู่กับเราฝ่ายเดียวแล้วทางโน้นก็ไม่เห็นจะเคยสนใจมาทีไรก็พูดแต่เรื่องเงินทองแล้ววันนี้พี่โสพลก็ทำเกินไปจะมามีเรื่องต่อยตีกับน้าบุญเลิศได้ยังไง
1: คุณโสพลคงเห็นว่านายบุญเลิศเป็นแค่คนงาน
0: ก็นั่นไงคะฉันเคยบอกแล้วว่าทุกคนที่นี่ไม่ใช่คนงานแต่คือญาติถึงจะมีเรื่องโกรธเคืองไม่พอใจกันมากแค่ไหนแต่เขาก็คือคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีจะไปเหยียดหยามข่มเหงต่อยตีกันแบบนี้ได้ยังไงฉันไม่อยากให้พี่โสพลมายุ่งวุ่นวายเรื่องงานของคุณพ่ออีกแล้วถ้าพี่โสพลจะมาฉันจะคุยให้รู้เรื่อง
2: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
3: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอด

0: ม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแนทช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ขอบใจนะที่ตอนเที่ยงเอายามาให้ฉัน
1: ด้วยความเต็มใจค่ะคุณโสภณจะรับอะไรเพิ่มอีกไหมคะเดี๋ยวเคลือจะไปเอาให
0: ้ไปเอากับแกล้มมาเพิ่มไปแต่เอาไปให้ฉันที่ตึกแถวนู้นนะก็คืนนี้ฉันจะนอนที่นั่น

0: เฮียชุนได้ส่งมาจากเมืองจีนฉันต้มเป็นซุปใส่พุทราจีนแห้งลงไปด้วยสดคล่องคอเพิ่มพลังฉันนึกถึงคุณชมเลยเอามาฝาก
1: ขอบคุณนะคะ
0: คุณชมของไปหรือเปล่าได้ยินว่าไปที่โรงสีทุกวันเลย
1: ค่ะแต่พอแดดเริ่มแรงก็ต้องพาดอกรักเข้าบ้านกลัวแกจะไม่สบาย
0: คุณชมพาลูกไปโรงสีด้วยหรือ
1: ค่ะจะฝากไว้

0: บ้านก็เกรงใจแม่เอียนเจ๊ก็รู้ฉันก็เหมือนตัวคนเดียว
1: ฉันเข้าใจแต่คุณชมอย่าน้อยใจหรือเสียใจไปเลยนะคุณชมต่างจากฉันเยอะมองดูรอบตัวคุณสิทั้งบ้านช่องบ่าวไพร่พักดีต่อคุณรักคุณทุกคนคุณมีโอกาสได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณกำหนดเองฉันอยากให้คุณใช้ทุกนาทีอย่างมีสติและมีความสุข
0: เจ๊กำลังจะบอกอะไรฉันหรือเปล่า
1: เรื่องโสภณถ้าคุณชมไม่อยากเจอหน้าอาแมะก็ไม่ต้องแวะบ้านก็ได้โสภณนอนที่ร้านทุกวันบางทีการที่ได้เจอหน้ากันมันอาจจะทำให้คุณชมตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะเอายังไงกับโสภณ
0: รอที่เรือก่อนกันเดี๋ยวฉันตามไป
2: ครับ
3: พี่โสภณ

0: คุณชม
1: คุณชมคุณชมเดี๋ยวมันไม่ได้เป็นแบบที่คุณชมเห็นเลยคืออธิบายได้ทุกอย่างอีเครือเนี่ยอีขี้ข้าเนี่ยมันตามเฮียมาแล้วมันให้ท่าเฮียคุณชมฟังพี่ก่อนนะพี่อธิบายได้หมดเลย
0: ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นฉันไม่อยากฟังฉันไม่อยากทำ
1: คุณต้องทำอะไรพี่อะ
0: คิดว่าฉันจะทำอะไรฮะฉันไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นฉันไม่อยากทำอะไรที่มันสมเพชหรอก
1: คุณชมคุณชม
0: โอ้ย
1: คุณชม

0: ไม่เจอคุณโสพลหรอคะ
1: แม่เอียดพรุ่งนี้หาคนงานที่โรงสีให้สัก 4-5 คนช่วยวานไปขนของที่โน่นเอาหีบไปด้วยคัดเอาใบใหญ่ๆเลยนะฉันอยากให้ขนของเที่ยวเดียวให้เสร็จ

0: คุณพ่อยังอยู่คุณชมคงต้องถามคุณพ่อว่าควรจะสวดมนต์บทไหนดีจะดับทุกข์ได้คุณชมไม่อยากเป็นทุกข์แบบนี้เลยค่ะ
1: พวกเราทำอะไรกันอยู่นี่ๆมาขนของในบ้านหรือว่าทำไมหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะว่าบอกให้หยุด
2: ฉันมาขนของของคุณชมกลับจ้ะ
1: นายเนื้อนี่ชักจะเอาใหญ่แล้วนะอีเป็นคนตบหน้าลูกชายอ้วต่อหน้าคนงานทำให้อับอายขายขี้หน้าและยังมีหน้าจะมาขนของออกจากบ้านอ้วไปอีกเหรอหน้าด่านไม่มีสำนึกหยุดเดี๋ยวนี้นะอ้วไม่ให้คนนั้นนะอ้วบอก
2: มามา
3: อะไร
1: มาขนของมานะอะไรอะตี
3: คืออะไรมีอะไรก็พูดมาสิ
2: คุณชมเห็น
3: ทำไมเห็นอะไร
2: คุณชมเห็นว่านอนกับอีเครือน่ะ
3: แค่นี้เองเหรอ
1: แยะที่เรื่องอย่างนี้มาทำแต่จริตรับไม่ได้ยังกับตัวเองดีกว่าคนอื่นอย่างนั้นแหละเป็นเมียภาษาอะไรบ้านช่องมีไม่รู้จักกลับมานอนแล้วยังจะมาขนของอ้วออกไปอีกอ้วไม่ให้ขนอะไรออกไปทั้งนั้น
2: เจ๊อย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ
1: ่เรียกใครเจ
2: ๊คุณนายอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่ฉันสัญญาฉันจะขนแต่

0: ู้ชมเท่านั้นจ้ะ
1: อย่าเอาของอ้วนติดไปแม้แต่ชิ้นเดียวนะแล้วไปบอกนายลือด้วยว่าพรุ่งนี้ให้เตรียมสินสอดเอาไว้ว่าจะไปเอาของแต่งงานกลับคืนมาให้หมด
2: ไม่เคยคิดเลย
3: ฮ่าแม่คนดีแม่ผู้ดีตีนแดง
1: ถ้าเลือเป็นคนดีจริง
3: อาตีเล็กมันไม่ไปมีเมียน้อยหรอก
1: แล้วเรารู้ไหมทำไมอาตีเล็กถึงไปมีเมียน้อยเพราะว่ามันไม่อยากมีลูกปัญญาอ่อนแบบนี้ไงเลือเลือจะเถียงว่าที่งานศพของพ่อหรือถ้าเลือไม่กระโจนไปตบอีบุญปล่อยจนตัวเองล้มลงไปจนลูกออกมาปัญญาอ่อนแบบนี้เถียงสิ
3: สุดท้ายคนอย่างลือมันก็แค่มนุษย์ขี้เม็ดหลงตัวเองทำเป็นดัดจริตเฉิดหน้าชูคอเรียกตัวเองว่าคุณชมคุณแก้วคุณแน่นคุณนี
1: ่เรื่องไม่รู้จริงๆใช่ไหมว่ารับหลังเนี่ยไอ้คนข้างนอกมันก็เรียกไอ้เรียกอีเรียกอีบ้าบ้ากันทั้งบ้านอีใจไหมใช่หรือกับข้าได้ทั้งน้องข้าได้ทั้งลูกตัวเองเรื่องรู้เอาไว้ด้วยนะเวรกรรมที่เรื่องทำกับทุกคนเอาไว้มันจะกลับมาสนองหรือทุกอย่าง

0: คุณชมไม่ต้องไปสนใจนะคะ
1: คนมีปากก็พูดกันไปโดยเฉพาะคนปากเน่าๆอย่างคุณนายเพชรคุยต่อไปนี้ไม่ต้องนับญาติกันแล้วนะคะ
0: ตายไปก็ไม่ต้องไปเผาผีพูดมาได้ยังไง
1: ทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของคุณชม
0: เอียดรู
1: ้ว่าคุณชมไม่ได้ตั้งใจ
2: ใช่ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันก็เถียงไม่ได้ที่คุณนายเพชรคุย

0: แม่จะไม่มีวันให้ลูกของแม่เป็นอะไรไปเด็ดขาดถึงโลกนี้เราจะมีกันอยู่แค่สองคนแม่ก็จะอยู่กับดอกรักนะลูกแม่จะไม่ทิ้งลูกไปไหนทั้งนั้น
1: คุณโสพลคุณโสพลคะ
2: คุณชมคะเอียดพยายามห้ามแล้วค่ะแต่คุณโสพลไม่ฟังค่ะ
3: ทำไมฉันต้องฟังด้วย
4: เพราะพี่ไม่มีสิทธิ์ไงคะ

0: เราเลิกกันแล้ว
1: เหรอเมื่อไหร่เพราะเท่าที่พี่จำได้พี่ไม่เคยหย่ากับคุณชม
0: งั้นก็ไปกันเลยสิคะ
2: ชมหย่านะ
0: ฉันไม่ได้พูดเล่นไปกันเลยค่ะ
2: คุณชมนี่คุณชม
0: โอ๊ยปล่อย
2: โอ๊ยทีเรื่องอีกคือแค่นี้มันจะอะไรนักหนาคะถ้าไม่เป็นเรื่องใหญ่ทำไมที่คุณชมอกหักจากไอ้ลูกนายทหารถึงไม่มาแต่งงานกับพี่พี่ยังไม่เคยพูดอะไรสักคำเลย
0: นี่อย่าเอาคำโชคของตัวเองไปโยนใส่คนอื่นเขาแบบนี้นะ
2: พี่พูดความจริงไหมล่ะฮะถ้าไอ้ลูกนายทหารนั้นมันไม่ทิ้งคุณชมไปมีหรือคุณชมจะมาแต่งงานกับพี่ไม่มีก็เพราะมันเป็นแบบนี้ไงคุณชมถึงไม่เคยรักพี่ไอ้เรื่องแค่นี้คุณชมถึงให้อภัยพี่ไม่ได้ทั้งที่ไอ้เรื่องแบบนี้นี่นะมันเป็นเรื่องธรรมดาและธรรมชาติของผู้ชายมากๆเลยและพ่อของคุณชมก็เป็นเหมือนกันด้วย
0: โอ๊ยสาวพัน
2: ธ์
0: ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะพี่สาวพันธ์ปล่อย
2: ไป
0: พี่สาวพันธ์ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะพี่สาวพันธ์อย่าทำแบบนี้นะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะพี่โสพลอย่าทำกับฉันแบบนี้นะอย่ามาทำนิสัยแย่ๆแบบนี้นะ
2: ทำไมล่ะก็คุณชมเป็นเมียพี่ไงพี่จะทำอะไรก็ได
0: ้อย่าทำให้ฉันหมดศรัทธาในตัวพี่ไปมากกว่านี้นะ
2: เหรอ
0: พี่โสพลพี่โสพลปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะพี่โสพลปล่อยพี่โสพลพี่จะทำต่อก็ได้แต่พี่จะไม่ใช่พ่อของลูกฉันอีกต่อไปพี่อาจจะพูดถูกถ้าฉันไม่อกหักฉันคงไม่แต่งงานกับพี่แต่ไม่ใช่เพราะว่าฉันถูกทิ้งฉันเป็นคนเลือกแบบนั้นเองต่างหากแล้ววันนี้ฉันก็เลือกที่จะทิ้งพี่ด้วยเหมือนกัน

0: คุณสองคนนะคะ
1: ไม่ต้องไปพูดถึงเขาอีกแม่เอียดมันจบลงแล้วต่อไปนี้ฉันกับเขาเดินคนละเส้นทางกันแล้วนับตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะมีแค่ลูกและครอบครัวของเราเท่านั้น

0: มีอะไรเหรอคะ
1: ลุงเอจะให้ไปรับคุณแก้วค่ะหรือว่าลุงเอจะรู้เรื่องฉันกับพี่โสพลก็เลยอยากส่งคุณแก้วมาอยู่เป็นเพื่อน
0: ไม่น่าใช่มั้งคะเอียดว่าคุณอีทคงเป็นห่วงเรื่องสงครามมากกว่า
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีค่ะเพราะฉันไม่อยากให้ลุงอีกับคุณแก้วจะต้องมาทุกข์ใจเพราะเรื่องของฉันถ้าลุงอีเป็นห่วงคุณแก้วเรื่องสงครามจะได้ถือโอกาสไปพาลุงอีมาด้วยเลย
0: ดีค่ะ
2: นายดำน้ำบุญเลิศขุดลึกประมาณเท่าตัวคนนะแล้วก็ให้อยู่ได้ประมาณสัก10คน
3: ครับครับทุกคนเร็วครับเม่งมือกันหน่อย
1: คุณหมอแล้วลูก
4: ลุงอยู่ที่นี่ดีกว่านะแม่ชมพาน้องกลับไปเถอะไม่ต้องเป็นห่วงลุงนะอยู่ที่นี่เนี่ยมีเพื่อนฝูงเยอะแยะไปหมด
1: แต่ยังไงหลานก็อยากให้คุณลุงไปด้วยอยู่ดีไปนครชัยศรีด้วยกันนะคะ
4: ไม่เอาไม่เอาลุงไม่ไปหรอกลุงอยากจะอยู่ดูแลที่นี่นะ
1: ก็ให้คุณลุงทองเอก
4: เขาหนีกันไปหมดแล้วล่ะลุงถึงต้องอยู่ดูแลที่นี่ไงคุณชมพาพวงแก้วกลับไปนครชัยศรีเถอะนะไม่ต้องเป็นห่วงลุงหรอกบ้านเราเนี่ยมีหลุมหลบภัยยังไงลุงก็ดูแลตัวเองได้ไม่ต้องห่วงหรอกนะพาน้องกลับไปเถอะนะ
1: บุญรักษานะคะคุณลุง
4: บุญรักษานะชมนาถปองแก้วแล้วก็คนในเหนือด้วย
5: สงครามหยุดเมื่อไหร่หลานจะรีบกลับมาหาคุณลุงนะคะ
4: ดูแลน้องด้วยนะ
6: คุณทอง
7: ทางนี้ครับทางนี้ครับ

0: ชมเองค่ะไปเร็วลุกค่ะ
1: คุณชมค่ะเอียนไม่ไปได้ไหมคะ

0: เกียดใจหวยวิวหิวพี่กลยังไงก็ไม่รู้ค่ะขาคือสั่นลุกไม่ขึ้นก้าวเท้าไม่ออกแล้วคุณชมเป็ดเถอะค่ะปล่อยเกียดไว้ตรงนี้นะคะเกียดแก่แล้วเกียดจะตายวันไฟพุ่งก็ยังไม่รู้คุณชมไปเถอะค่ะไม่ต้องไปห่วงเกียดเลยค่ะ
1: โอ้จะไม่ห่วงได้ยังไงคะแบบนี้ต้องห่วงเลยไปค่ะลุกแล้ว
0: คุณชม
1: ถ้าไม่เกียดไม่ไปคุณชมก็จะไม่ไปไหนทั้งนั้นค่ะเป็นตายร้ายดียังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะ
0: คุณชมไม่ได้ค่ะ
1: งั้นไปค่ะลุกไปเร็วลุกหนึ่งสองสามระวังค่ะ
0: ทำไมแม่คุณชม
1: นี่ค่ะเพื่อนเดียวไม่เห็นปะ
0: โอ้โหไม่เห็น
1: นิดเดียวค่ะ

0: าสงครามไม่พรากพี่ไปซะก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่จะไม่มีวันทิ้งพวกเราทุกคนพี่สัญญาพี่ยอมทำทุกอย่างยอมแลกทุกอย่างแต่จะไม่ยอมเสียใครไปทั้งนั้น
1: มนุษย์เราทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีกรรมเป็นเครื่องกำหนดทั้งนั้น

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของ

0: ผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
1: วิไลเอานี่ไปทิ้งอย่าให้หลักฐานมัดตัวพวกเราได้ไป
2: หญิงขวัญทำอะไรน่ะ
3: เปล่าค่ะ
2: วิไลซ่อนอะไรไว้หรอ
4: ไม่เพคะ
3: อย่าเลยค่ะท่านป้า
2: ไม่มีอะไรแล้วทำไมทำตัวลับๆล่อๆแบบนั้น
3: หญิงแค่จะห้ามท่านป้าว่าอย่าดูเลยค่ะ
2: มีอะไรหรือเปล่า
3: คือว่าวิไลเจอหนูตายใต้เตียงของหญิงนะคะหญิงก็เลยให้วิไลเอาไปทิ้งหลังวังกลัวว่ามันจะส่งกลิ่นเหม็นนะคะท่านป้ารีบเอาไปทิ้งสิวิไล
4: เพคะ
3: วิไล
4: เพคะ
3: เอาไปทิ้งที่ไหน
4: หลังวังเพคะ
3: ไม่ได้เอาไปทิ้งนอกวังเลยถ้าเอาไปทิ้งหลังวังเกิดมีใครมาเห็นเข้าอาจจะสาวมาถึงพวกเราได้ไปสิ
4: เพคะ
5: โทรศัพท์จากบ้านพระโรรสค่ะคุณเล็ก
6: สวัสดีค่ะ
7: คุณเล็กรีบกลับมาดูคุณใหญ่ทีเถอะค่ะ
6: พี่ใหญ่เป็นอะไร
7: เกิดปัญหาหนักแล้วค่ะคือจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากโทรบอกคุณเล็กแล้วนะคะเพราะคุณใหญ่ห้ามไว้ทนสงสารคุณใหญ่ไม่ได้นะคะคุณเล็กรีบกลับมาทีเถอะนะคะ
6: จ้ะฉันจะรีบไปสมรฉันไปบ้านก่อน
8: ค่ะ
9: สมรคุณเล็กรีบไปไหนนะ
8: ไปบ้านวโรรสเพคะ
9: บ้านนั้นมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าสมร
8: สมรก็ไม่ทราบเพคะเห็นคุณเล็กรับโทรศัพท์แล้วแกก็รีบออกไปเลยเพคะ
10: ชัยทัศน
11: ์อยู่คุยกับแม่ก่อน
10: ชัยทัศน์จะเอายังไงเรื่องหย่ากับเมียนี่มันก็ล่วงเลยนานมามากแล้วนะไหนบอกกับแม่ว่าแต่งแล้วจะหย่าทันทีไงหรือว่าที่ลูกไม่หย่าเพราะว่าลูกรักแม่
9: ใช่ครับ
10: ไม่ได้ลูกจะรักกับแม่นารีรัตน์นั้นไม่ได้แม่นั่นน่ะไม่คู่ควรกับลูกคนที่คู่ควรกับลูกก็คือหญิงขวัญที่มีเลือดสีน้ำเงินเหมือนกันกับเรา
9: ถึงแม้หญิงขวัญจะมีเลือดสีน้ำเงินอย่างเราแต่ผมไม่ได้รักหญิงขวัญกับท่านแม่ผมขอตัวนะครับ

0: พ่อใหญ่จะแต่งงานกับหนูบัวบูชาไหม
1: ไม่ครับคุณย่าแล้วผมก็ไม่ได้ทำเธอท้องเลยครับ
0: แล้วใครเขาจะไปเชื่อเพราะที่ผ่านมาพ่อใหญ่น่ะพาน้องไปเที่ยวไหนตอนไหนสองต่อสองไม่รู้ว่ากี่ครั้งกี่หนนะ
2: ก็เพราะคุณย่านั่นแหละค่ะที่ขอให้พี่ใหญ่พาเธอไปเที่ยวพี่ใหญ่เกรงใจก็เลยต้องทำตามคำสั่งคุณย่า
0: ไม่เล็ก
2: เราสองคนเป็นหลานแท้ๆของคุณย่าแต่ทำไมไม่เชื่อพวกเราบ้างคะเล็กไม่ได้ผลักหนูแดงตกน้ำและเล็กก็เชื่อว่าพี่ใหญ่ไม่ได้ทำถึงบัวบูชาท้องด้วย
0: เล็กไม่รู้จะ

0: ยังพูดกับคุณย่ายังไม่จบเลย
1: ไม่ต้องแล้วพี่ไม่อยากให้เราต้องเถียงคุณย่าอีก
0: แล้วพี่อยากจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงดีคะ
1: พี่ก็คงต้องรอให้คุณบัวบูชาพ้นขีดอันตรายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาบอกความจริงกับทุกคนนั่นแหละ
0: เล็กไม่ได้แช่งนะคะแต่ว่าถ้าสมมติไม่มีวันนั้นล่ะคะ
1: พี่ก็คิดไม่ออกเหมือนกัน

0: ี่ยมน้อยพวกเราก็รู้นะว่าพวกมันน่าจะมีแผนอะไรหรือคิดจะทำอะไรแถวพระประแดง
1: ฉันว่าพวกเราสืบมาถูกทางแล้วล่ะส่วนเรื่องหญิงขวัญที่ไปบ้านคุณไว้ได้เนี่ยไม่น่าจะมีอะไรหรอก

0: ตรงกับที่คนของฉันไปสืบมาว่าที่ดินพระประแดงอยู่ดีๆก็มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นในที่แปลงนั้นแต่ว่าฉันห้ามคนของฉันแล้วนะว่าอย่าบุกบ่าเข้าไปฉันว่ามันน่าสงสัยว่ะ
1: ถ้างั้นพวกเราไปตรวจสอบที่ดินแปลงนั้นกัน
2: คุณลบคะช่วยดูคู่สัญญาให้หน่อยค่ะ
1: ฉันว่าแกอยู่จัดการงานที่นี่เถอะ
3: เฮ้ยเดี๋ยวแกจะเข้าไปคนเดียวนะเว้ยรอฉันก่อน
1: แกไม่ต้องห่วงฉันหรอกฉันแค่ไปตะเวนดูรอบๆ

0: าตุกับพวกเสือบางแถวนี้ค่ะกองที่ดินตรงนี้เคยเป็นของพระองค์เจ้าอติรุธและตอนนี้ก็เป็นของท่านชายทิทัศน์ฉันคิดว่าเราควรจะตรวจสอบดูค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นพวกผมขออนุญาตไปตรวจสอบบริเวณแถวนี้นะครับ
0: เราเข้าไปตรวจสอบกันค่ะ

0: ารวัตรทั้งหมดจับได
1: ้นั่นมันลูกน้องเสือบาง
2: แปลว่าในเติมเป็นผู้เดียวเสือบางพวกมันสี่คนเป็นผู้เดียวจริงด้วยเหรอเนี่ย
1: แล้วพวกมันมาทำอะไรที่เนี่ย
0: รอดูไปก่อน
3: ไปดูที่โรงเก็บเป็นให้ดีนะทุกอย่างเรียบร้อย

0: ไปเปิดประตูเลยเดี๋ยวนายมาม
1: ันในเตยคนงานของปางมานรังกูลที่เกือบถูก

0: แกลืมน้องลงเหยียบฟินไว้เหรอวะ
1: ฉันลืมพี
0: ่ลืมได้ไงวะ
2: เอาหน้าพี่เรามาตั้งโรงเก็บฟินลึกขนาดนี้ไม่มีใครเห็นหรอกพี
0: ่เอ็งก็อย่าประมาทไปรีบเข้าไปดูของข้างในสิว่าของน้องอยู่ครบถ้วนหรือเปล่า
2: เห็นไหมพี่ของยังอยู่เรียบร้อยครบทุกอย่างใครมันจะไปรู้ว่าเราเอาฟินมาเก็บไว้ที่พระประแดงนี้พี
0: ่เออ

ไปไอ้บ้างแกรอดไหมขอให้ถูกจับเลย

ไหนแล้วนะพี่

0: บาร์เป็นไรมากไหมพี่พี่บาร์อดทนอีกนิดนะพี่เดี๋ยวฉันจะพาไปหาร้านหมอใกล้ๆแถวนี
1: ้ไม่พากูกลับบ้าน
0: ทำไมอ่ะพี
1: ่กูกลับบ้านมึงอยากโดนจับหรือไงไ
0: ปเว้ยออกรถเว้ย

0: ธอไม่เคยเชื่อในตัวฉันเลยไม่เคยมองเห็นการกระทําที่ผ่านมาไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเธอก็ยังมองว่าฉันเป็นคนเลวในสายตาเธออยู่ดี
1: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณ

0: ดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
3: ไหวไหมพี่ค่อยๆนะนั่งก่อนนั่งก่อน
4: พี่เมืองไหวไหมอ่ะ
3: พี่เมือง
4: พี่เมืองพี่เมืองพี่เมืองตายแล้วเขาพาคุณมันไว้พี่ฉันจะไปรับพาตัวหมอมาทำแผลพี่ให้ได้พี่จะได้ไม่ต้องตายอย่างพี่เมือง
3: ไม่ต้อง
4: เอาจริงเหรอพี่

0: ่แน่ใจนะพี
1: ่ขอโทษนิดพี่

0: ฉันเคยเกือบคิดว่าฉันเข้าใจผิดมาตลอดคิดว่าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝิ่นเถื่อนนั้นจริง
1: ๆเธอไม่เคยมองฉันในแง่ดีทำไมเธอถึงไม่เชื่อใจฉันบ้าง
0: ฉันเคยเกือบเชื่อผู้ร้ายอย่างคุณมาแล้วครั้งแต่ครั้งนี้หลักฐานมันแน่นหนาเราพบคุณอยู่กับฝิ่นในที่ดินของคุณเอง
1: ก็ที่ฉันไปเขาลบรายงานฉันว่า
2: ตรงกับที่คนของฉันไปสืบมาว่าที่ดินพระประแดงอยู่ดีๆก็มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นในที่แปลงนั้นแต่ว่าฉันห้ามคนของฉันแล้วนะว่าอย่าบุกบามเข้าไปฉันว่ามันน่าสงสัยว่ะ
3: ถ้างั้นพวกเราไปตรวจสอบที่ดินแปลงนั้นกัน
0: ฉันเชื่อในสิ่งที่เห็นมากกว่าคำพูด
4: คุณทางเราไม่ให้ประกันตัวนะครับ
5: ลูกชายแกไม่ต้องกังวลนะเว้ยฉันจะเป็นคนเอาแกออกจากตรงนี้เอง

0: สวัสดีครับครับครับครับคุณพลบโทรมาบอกว่าท่านชายทิทัศน์ถูกจับตอนนี้อยู่ที่กรมตำรวจครับ
1: ถูกจับเรื่องอะไร
0: ท่านถูกจับที่พระประแดงพร้อมฟินครับ
1: งั้นก็แสดงว่าทั้งอจิทัศน์กับนางประหลัดนั้นตามดมกลิ่นจนไปเจอโรงฝิ่นที่พระประแดงกันทั้งคู่แต่ทำไมนางประหลัดถึงได้จับอจิทัศน์นาฬิกาพกเส้นหายไปไหนวะ

0: ี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยพลบโทรหาอาว่าหลานโดนจับฝิ่นที่พระประแดงมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะหลานไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรกับฝิ่นเลย
1: เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคุณอาคือพลบมีบ่อแสว่ามีคนแอบสร้างโรงเรือนในที่ดินของพระประแดงของผมอะครับผมก็เลยไปตรวจสอบแล้วผมเห็นว่ามีคนแอบสร้างโรงเรือนในที่ดินของผมจริงๆแต่ที่สำคัญพวกมันเก็บฝิ่นอยู่ในนั้นด้วยครับผมตั้งใจเอาฝิ่นตรงนั้นมาตรวจว่ามันตรงกับฝิ่นในรถไม้ของเราหรือเปล่าแต่เรื่องมันดันวุ่นวายซะก่อนผมก็เลยโดนจับมาครับ
0: แล้วมันเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรขึ้น
1: ก็พวกนาฬิกายิงประธานพวกคาฟินนะครับแต่ตอนนั้นผม
2: เล็ก

0: น
1: พวกนี้แหละก็เลยเข้าใจผมผิดก็เลยโดนจับมาที่นี่ครับ
2: คุณประหลัดคุณก็จับอธิทัศน์ไม่ได้นะคุณก็ได้ยินแล้วนี่ว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน
0: เราพบสิ่งของกลางอยู่ที่ตัวของท่านชาย

0: แล้วไหนจะที่ดินของเขาอีกหลักฐานมัดตัวแน่นขนาดนี้แก้ตัวยังไงก็ไม่ขึ้นค่ะ
1: แต่คุณเป็นภรรยาอดิทัศน์นะคุณต้องเข้าข้างเขาสิ
0: ฉันอยู่ข้างความถูกต้องค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขอพบท่านอธิบดี
2: ก็ถ้ามาเป็นเรื่องเข้าใจผิดแบบนี้เพราะฉะนั้นผมขอให้ปล่อยตัวท่านชายอดิทัศน์อยู่นี้เลยครับ
3: แต่เราพบผิดในตัวท่านชายในที่เกิดเหตุแล้วโรงเรียนที่ใช้เก็บผิดก็อยู่ในที่ดินของท่านชายดิครับหลักฐานแน่นหนาขนาดนี้เราปล่อยตัวท่านชายไม่ได้หรอกครับ
2: แต่มันจะต้องมีการสอบสวนกันก่อนนะครับไม่ใช่ตั้งข้อหาแล้วจับกลุ่มกันเลยแบบนี
3: ้ถึงยังไงเราก็ปล่อยตัวท่านชายไม่ได้ครับจนกว่ากระบวนการสอบสวนจะเสร็จสิ้น
2: ท่านครับท่านชายอดิทัศน์เป็นราชนิกูลในราชสกุลที่เก่าแก่ถ้าหากจะต้องมีการจับกุมหรือว่าคุมขังเนี่ยผมขอให้คุมขังในบริเวณวังนารางกูลได้ไหมครับผมขอเอาเกียรติของผมเนี่ยรับประกันเลยนะครับว่าท่านชายอธิทัศน์จะไม่หนีไปไหนแน่นอนหรือถ้าท่านไม่ไว้วางใจเนี่ยท่านก็สามารถส่งคนของท่านไปเฝ้าที่วังก็ได้นี่ครับ
3: งั้นผมอนุญาตให้ประกันตัวและทำตามเงื่อนไขของคุณวินัยแต่จะต้องมีคนของผมเฝ้าท่านชายอดิทัศน์ที่วังด้วยห้ามท่านชายออกนอกบริเวณวังหากจำเป็นต้องออกไปต้องแจ้งให้คนของผมทราบทุกครั้ง
2: ได้เลยครับ
4: ท่านครับผมขออาสารับหน้าที่ไปเฝ้าท่านชายอดิทัศน์ที่วังครับ
3: พระสวัสดิ์ไตรก็ดีเหมือนกันเพราะถ้าหากนรีรัตน์ไปเฝ้านี่คงจะไม่เหมาะเพราะอยู่ในฐานะภรรยาท่านชาย

0: ้านก็ได้นะชัยนะเอาประกันตัวให้เรียบร้อยแล้ว
1: ขอบคุณครับ
2: ท่านชายแต่ว่าแกจะต้องถูกกักบริเวณนะให้อยู่แต่ในวังแล้วถ้าเกิดว่าแกจะไปที่ไหนแกต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
3: อย่าเคืองกันนะท่านชายกระหม่อมแค่ทำตามคำสั่ง

0: คุณย่า
1: คุยกับย่าแป๊บหนึ่งนะลูก
0: ครับ
1: ย่าน่ะได้คุยกับพ่อแล้วก็แม่ของหนูบวงบูชาเขาแล้วนะก็เป็นอันว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เห็นพ้องต้องการว่าเราน่ะควรที่จะต้องประกาศมั่นระหว่างพ่อใหญ่กับหนูบัวบูชาเลยเพื่อเป็นการรักษาเกียรติให้น้องเขานะลูกนะ
0: ครับหนูบัวบูชารีบฟื้นขึ้นมาบอกความจริงกับทุกคนซิ

0: ิงเห็นท่านป้าชอบช่อม่วงนะคะวันนี้หญิงก็เลยลงครัวทำช่อม่วงให้ท่านป้าโดยเฉพาะเลยค่ะ
1: รู้ใจป้าจริงๆเลย
2: ท่านหญิงเพคะท่านชายกลับมาแล้วเพคะ
1: ท่านชายกลับมาก็เป็นเรื่องปกติแล้วนี่ทำไมพวกหล่อนจะต้องทำท่าทางตื่นเต้นขนาดนี้ด้วย
3: แต่วันนี้ไม่ปกติสิเพคะท่านหญิง

0: ชัยทัศน์คุณวินัยมีอะไรหรือเปล่า
1: คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็มอง
0: นี่ต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
2: เกียร์เล็กทำไมเธอไม่ให้เกียรติพี่ชายทัศน์เลยฮะ
0: หล่อนนี่นะเป็นเมียที่เลวมากเลวที่สุดวันวันคิดอะไรคิดแต่จับหัวตัวเองเข้าคุกเข้าตารางได้ทุกวี่ทุกวันน่ะหล่อนมันเป็นเสนียดเป็นเสนียดสำหรับครอบครัวเราออกไปเลยออกไปจากวัดไปเป็นไง
3: อย่านะครับท่านแม
0: ่ออกไป
3: ท่านแม่ครับ
0: ชายถึงขนาดนี้แล้วชายยังปกป้องมันอีกเหรอ
3: เอาเป็นว่าอย่าให้มันเป็นเรื่องใหญ่ไปมากกว่านี้เลยครับ
1: ใช่ครับกระหม่อมว่าค่อยๆพูดจากันดีกว่านะครับ
2: แต่มันเป็นเรื่องร้ายแรงมากเลยนะคะคุณลุง
1: แต่ว่าวันนี้พวกเราก็เหนื่อยกันมามากแล้วแยกย้ายกันไปพักผ่อนกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับมาหารือกันใหม่ว่าจะเอาอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้กันดีถือว่ากระหม่อมขอกันแล้วกันนะครับ
3: ขอบคุณนะครับคุณนายช่วยผมไว้อีกแล้วลบเดี๋ยวไปส่งคุณอาที่บ้านทีนะ
4: ได้ครับผม
1: แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันนะว่าจะเอายังไงลากลับก่อนนะ
3: สวัสดีครับคุณนะ
1: เป็นหมอลา

0: สมอนเดี๋ยวคุณพศวรรษเขาจะมาพักที่วังนี้สักระยะหนึ่งหาห้องพักให้เขาด้วยนะ
1: เอกค่ะเชิญทางนี้ค่ะ
0: ถนอมเดี๋ยวช่วยจัดของให้ฉันทีนะต่อไปนี้ฉันจะไปนอนที่ห้องทำงาน

0: ฉันว่าเราต้องวางมือจากที่ดินพระประแดงสักพักถึงจะยังไม่มีใครสงสัยฉันแต่เราก็ไม่ควรประมาท
1: ครับนาย
0: ในตอนนี้พวกเราต้องกดดันนิ่งๆกันสักพักแต่ไม่รู้ว่าไอ้บางไอ้เมืองไอ้ใบไอ้เติมมันจะเป็นยังไงกันบ้าง
2: ฉันฝังศพพี่เมืองเรียบร้อยแล้วพี่บางเป็นไงบ้างเนี่ย
3: พี่บางเสียเลือดมากตอนนี้สลบไปแล้วปล่อยให้นอนไปก่อนเถอะพอได้สติค่อยปรึกษากันว่าจะเอายังไงต่อ

ณพ่อคะช่วยชี้ทางให้ลูกทีค่ะว่าท่านชายเป็นคนร้ายจริงๆใช่ไหมคะ

0: ื่อที่เราสองคนแต่งงานกันเพราะพินัยกรรมของท่านพ่อของเราทั้งสองคนแต่เราก็มีข้อตกลงกันฉันจะยอมหย่าให้เธอทันทีเมื่อเธอพร้อมถ้าเธอพร้อมจะหย่ากับฉันวันนี้เราก็จะหย่ากันวันนี้เลย
1: เล็กท่านชาย
2: เฮ้ย

0: เธอไม่เคยจะมีใจให้กับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉันเจอคงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆในหัวใจ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์ UV ภายในเครื่องระบบ HD TV ที่ให้คมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ตลอดช่วงเวลาการรับชม 20:35 น.วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ผ่านช่อง3แล้วพบกับจักรวาลพี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
2: ์อยู่กับไปเลี้ยงมันดีกว่าอยู่กับกูใช่ป่ะมึงสองคนก็บอกกันดีคนทรยศเหมือนกัน
3: ตั้งใจจะพูดอะไร
4: เอ้ยพอถ้าไอโอมันเห็นของพวกนี้เข้าผลก็ดองคงไม่ได้หนีแค่พี่แต่คงต้องหนีตายจากมันด้วยของสำคัญของมึงกูจะเก็บไว้มันอย่างดี
5: ถ้าเกิดอะไรขึ้นกูฝากด้วยเลยกันนะ
6: สองหัวใจคืนนี้20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชีก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
9: ปากเหม็นแน่

0: อกเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกตเกลือ
1: จะไปไหนครับเนี่ยว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
2: เยอะนะ
3: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะนิสสัน e-power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ

0: ช่างซ่อมนาฬิกาให้พี่เหลาเปิงเสร็จหลายวันแล้วแต่ตองริ้วลืมคืนให้นะคะ
1: พี่คงขายลานตึงเกินไปจนลานขาด
0: พี่เหลาเปิงคงรักนาฬิกาสองเรือนนี้มากเลยนะคะเห็นพกติดตัวตลอดเวลาเลย
1: มันเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นสุดท้ายที่เจ้าพ่อเมืองบุญมอบให้พี
0: ่พี่เรืองระยับขอเรือนหนึ่งก็ไม่ยอมให้หรือจะเก็บไว้ให้ใครคะ

0: ออกไปดูข้างนอกสิว่ามีร่องรอยใครปีนออกจากห้องหรือเปล่า
1: ครับ
0: ไปเฝ้าหน้าห้องอย่าให้ใครเข้าออกห้องนี้ได
2: ้ค่ะ

0: กนางในหอลือกันว่าชายหล่าเฟิงซื้อผ้าคลุมไหล่เป็นของขวัญให้คุณแพรนวล
1: ฉันเกลียดแกฉันเกลียดแก

0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: พรานวล
0: ฉันนั่งเบื่อเลยยับ
1: หล่อนหายไปไหนมา
0: ปล่อยฉันนะคะ
1: หล่อนเป็นสายลับให้ใคร
0: ฉันถามพูดเรื่องอะไร
1: หล่อนหลอกทุกคนในหอคำได้แต่หลอกฉันไม่ได้
2: เสียงคุณแพรนอนเลยค่ะ
3: ไม่รอนี่คนไปอย่าง
4: น
3: ี้
4: เลยไม่หญิงแพรนวลนะพี
1: ่ไ
4: ม่หญิง
1: คุณแพรนวล
4: ทำไมต้องรุนแรงกันด้วย
1: แพรนวลไม่ได้อยู่ในห้องคุณท้องเพลงกับทหารเป็นพยานให้ฉันได้
2: ใช่ค่ะท้องเพลงเฝ้าหน้าห้องตลอดเวลาไม่เห็นมีใครเข้าออกห้องนี้นอกจากเจ้านางเรืองระยับค่ะ
4: เจ้านางให้คนงัดห้องผมโดยไม่ขออนุญาตจากผม
1: เพื่อพิสูจน์ว่าแพรนวลโกหกคุณต้องลงโทษผู้หญิงคนนี
2: ้ข้อหาอะไรคะ
1: แค่นี้ยังดูไม่ออกเหรอว่าแพรนวลไม่ได้มาดี
5: ฉันยอมติดคุกถ้าคุณมีหลักฐานว่าฉันคิดร้ายกับเวียงขินจริง
1: ๆหล่อนได้นอนคุกสมใจอยากแน
4: ่ผมจะเป็นคนสอบปากคำแม่หญิงแพรนวลด้วยตัวเอง
1: ไม่ได้
4: เจ้าอาแสงฉายมอบหน้าที่ผมดูแลหอคำเวลาที่ท่านไม่อยู่ถ้ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นผมต้องเป็นคนรับผิดชอบ

0: ฉันไม่มีคำสารภาพค่ะแต่ฉันมีคำถามคุณเคยเล่าให้ฉันฟังเรื่องเจ้าเมืองบุญพ่อบุญธรรมของคุณถูกฆาตกรรมวันนั้นเนี่ยมีเจ้านางสามคนเดินตามข้างหลังท่านใช่ไหมคะ
1: แม่หญิงรู้ได้ยังไง
0: ฉันฝันบนเตียงของคุณฉันฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาวแล้วก็พกผ้าสีน้ำเงินเขาถูกยิงแล้วยามรักษาการก็หมดแต่ทำความเคารพ

0: จ้าเมืองบุญใส่ชุดที่คุณบอกในวันที่ถูกฆาตกรรมคืนนั้นผมไปเยี่ยมแม่ที่เชียงรุ่งทหารใหม่เพิ่งถูกเกณฑ์เข้ามาแทนทหารองครักษ
1: ์ไม่ถึง5นาทีก่อนถูกยิงเจ้าเมืองบุญบอกกับเจ้านางที่เดินตามหลังว่าแต่วงบรรเลงช้าเหมือนกับเล่นเพลงแห่ศพ
0: เจ้านางฟองแขเล่าประโยคนี้ให้ผมและญาติใกล้ชิดรู้เพียงไม่กี่คนเท่านั้น
1: คือฉันไม่เคยรู้เรื่องของเจ้าเมืองบุญมาก่อนหรอกนะคะแต่คือมันเหมือนกับว่าฉันอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริง
0: ๆหรือว่าติงนั้นต้องการบอกอะไร
2: หวังว่าเหล่าเปิงจะไม่ใจอ่อนกับแม่นั่น
3: พี่เหล่าเปิงเป็นคนมีเหตุผลนะคะ
2: เมื่อก่อนน่ะใช่แต่ว่าตอนนี้ไม่แน
0: ่มีเพียงเจ้าของเตียงเท่านั้นที่นอนบนเตียงได้โดยไม่ถูกหลอนผมกับแม่หญิงคงเคยผูกพันและเป็นเจ้าของเตียงร่วมกันมาก่อน
1: คุณหมายถึงการกลับชาติมาเกิดน่ะเหรอคะ
0: คืนแรกที่ผมนอนบนเตียงนั้นผมฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผมไม่เคยลืมจนผมได้มาพบกับแม่หญิงแม่หญิงเป็นใครนางในฝันของผม
4: แม่หญิงแพรนวลแม่หญิงแพรนวลแม่หญิงแพรนวลแม่หญิงแพรนวล
1: ฉันเคยได้ยินคุณเรียกฉันตอนฉันอยู่บ้านที่เชียงราย
0: แม่หญิงเชื่อเรื่องชาติปางก่อนไหม
1: มันอัศจรรย์ไปหมดจนตอนนี้ฉันสับสนไปหมดแล้วอะค่ะ
0: ผมรอวันที่จะได้พบแม่หญิงในที่สุดเราก็ได้เจอกัน
1: เพราะเตียงนั้นทำให้ฉันได้มาเวียงขิง
0: ผมไม่เข้าใจ
1: ฉันจะบอกคุณทุกอย่างค่ะแต่ฉันขอเวลาอีกสักหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ครับถ้าแม่หญิงยอมรับของขวัญจากผม

0: ังไว้ให้ดีๆยังไม่มีพิธีแต่งงานเจ้านางก็ยังเป็นคู่มั่นของผม
1: สัญญากับผมได้ไหมครับว่าแม่หญิงจะไม่หายไปไหน
2: ไม่มีใครรู้อนาคตอย่าให้ฉันต้องสัญญาเลยค่ะ
3: ดูละครแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู
4: ้
3: ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
4: มาลิตีลังกากลับหลังแล้วหยิบไม้ไผ่ขึ้นมาควง
5: ไหนคุณสัญญาว่าจะไม่ทิ้งผมเนี่ย
3: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 น.เสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น.

0: ับสนุนโดยทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์ลัตเตอร์ซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะทุกวันทันเหตุการณ์22กันยายน2569ค่ะวันนี้อยู่กับน้องซึงเมจกา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: หมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณนัทวสาสามชูศิลป์ค่ะ
1: ค่ะทำหน้าที่แทนพี่หนุ่มกันชัย1วันนะคะแล้ววันนี้ทักทายกันเข้ามาได้มีข่าวหลากหลายประเด็นเลยค่ะพี่หมวยผ่านทางเที่ยงวันทันเหตุการณ์และครอบครัวข่าว3ผ่านทาง Facebook และ YouTube ค่ะ
2: ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้อยากให้ไปดูความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุค่ะที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีตั้งแต่คืนวันศุกร์ต่อวันเสาร์นะคะช่วงเวลาประมาณ 01:00
1: ค่ะ
2: รถตู้ขับมาอย่างเร็วแล้วไปชนกับรถพ่วงขายปลาหมึกย่างทำให้แม่ค้าเสียชีวิตขณะที่สามีได้รับบาดเจ็บหนัก
1: ค่ะ
2: ชนแบบนี้แล้วพอชนเสร็จแล้วคนขับรถตู้จะเดินหนีค่ะโชคดีที่พลเมืองดีเห็นนะคะก็รีบเดินตามไปลองดูคลิปนี้ค่ะที่พลเมืองดีถามว่าพี่จะหนีไปไหนเมาหรือเปล่าทำไมไม่อยู่ช่วยคนเจ็บก่อน
3: ผมดูแล้ว
4: พี่ผู้หญิงอะคือไม่มีสติแล้วแล้วพี่ผู้ชายอะพี่เขายังหาเมียเขาอยู่เลยแล้วพี่เดินมาคุยโทรศัพท์
3: ผมคุยกับเมียเขาแล้ว
4: พี่แต่เมียเขาตอนไม่ได้สติพี่คุยกับใคร
3: คุยกับเมียเขาไง
4: คุยกับเมียเขาอะไรนะเจ้าของร้านหนูที่เดินมาคุยกับพี่อะ
3: แล
4: ้วพี่เดินมาเนี่ยพี่ไม่คิดจะกลับไปดูเขาเลยเหรอ
3: ก็คุย
4: เฮ้ยพี่
3: เขาตายแล้วพี
4: ่เขายังไม่ได้ตายเขาแค่หมดสติพี่หัวเขาฟาด
3: ถ้าหมดสติผมเรียกกู้ภัยแล้ว
4: แต่หนูเรียกใครแล้วนี่ไงแต่หนูแค่งงพี่เดินมาตรงนี้ได้ยังไงแล้วหนูตะโกนเรียกพี่อ่ะ
3: คุยโทรศัพท
4: ์เฮ้ยแล้วคุยกันไม่ได้เหรอพี่มันยิงไปก่อนพี่แต่พี่ชนคนพี่ดันคนเลยไม่ใช่หมา
3: พี่ดูแล้วถาม
4: เจ้าเนี่ย
3: ไปดูกล้องได้เลย
4: พี่
3: ตรงนั้นจะถ่ายได้เลย
4: ถ้าพี่อยู่ตรงนั้นอ่ะพี่อยากจะรับผิดชอบพี่ต้องแสดงความรับผิดชอบแต่ตรงนั้นเลยดิพี่เมาปะเนี่ย
3: พี่ไม่ได้อะไรนะเขาตัดหน้าพี่
4: พี่หนูอ่ะ
3: พอหักแล้วฝา
4: แล้วหกล้อคันนั้นอยู่ไหนอ่ะไม่สงสารเขาหรอ
3: พี่สงสารเนี่ยพี่ดูไม่ได้ไง
4: เนี่ยพี่หนูพี่ผู้หญิงดิ
3: พี่ดูไม่ได้น้องก็รู้อยู่สภาพเขาเป็นยังไง
4: ก็รู้เห็นแล้วพี่เดินไปตั้งไกลพี่ไม่สงสารเขาหรอ
3: โอ
4: ้
3: โหน้องเอ้ย
2: พลเมืองดีเดินตามกดดันหนักค่ะสุดท้ายแล้วเขาก็เลยต้องเดินกลับมาดูคนเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนลาดประดุกที่ตำบลหนองเทางายอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเหตุการณ์ทั้งนี้ทำให้แม่ค้าขายปลาหมึกเสียชีวิตในที่เกิดเหตุก็คือคุณพิมพิชัยอายุ31ปีขณะที่สามีนายสิทาธรอายุ31ปีบาดเจ็บสาหัสแม่ของผู้เสียชีวิตคุณแม่ส้มแป้นค่ะมาขอความช่วยเหลือกับสื่อมวลชนแม่บอกว่าลูกสาวกับลูกเขยคือเสาหลักทำงานหาเลี้ยงคนในบ้านตอนนี้ครอบครัวขาดรายได้แล้วก็มีความกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล

พยาบาลของทางลูกเขยด้วยลูกเขยกระดูกสันหลังหักนะคะตลกร้าวแม้ว่าตอนนี้จะอาการดีขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถจะออกไปขายของได้เหมือนเดิมแล้วทางคนเสียชีวิตมีลูกถึง3คน อายุ16 8แล้วก็6ปีเรื่องคดีความทางคุณแม่บอกว่า

0: แล้วก็ทำให้ทรัพย์สินคนอื่นเสียหายแบบนี้เลยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนสภ.ไซน้อยเรียกคนขับรถตู้มาสอบปากคำค่ะทราบต่อมาว่าคือนายพีรพงศ์อายุ39ปีซึ่งเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลบางคูรัฐอำเภอบางบัวทองเจ้าตัวอ้างว่าขณะเกิดเหตุนี่กำลังขับรถมาตามทางปกติค่ะตอนนั้นมีฝนตกหนักทัศนวิสัยมืดแล้วบอกว่าตรงช่วงที่เกิดเหตุมีรถบรรทุก10ล้อกำลังจะเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันก็เลยทำให้มองไม่เห็นทางข้างหน้าคือเห็นไม่ชัดค่ะนี่ตอนที่มีรถพ่วงเลี้ยวเข้าไปในปั๊มแล้วเห็นในระยะกระชั้นชิดอะค่ะเขาบอกว่าเขาพยายามที่จะแตะเบรกและหักหลบก็เลยทำให้รถเสียหลักแล้วถลายไปชนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของคู่กรณีอย่างแรงก็ยืนยันว่าก็ขับมาด้วยความเร็วระดับหนึ่งตามภาพเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเร็วฝนตกด้วยนะคะแต่ว่าบอกว่าไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์หรือว่ามีอาการเมาสุราหลังเกิดเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนได้ลงมาจากรถแล้วก็มาดูคนเจ็บแล้วก็โทรศัพท์แจ้งญาติอยากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตและคนที่ได้รับบาดเจ็บจากใจจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ทันตั้งตัวและไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกแล้วก็พร้อมจะเข้ามารับผิดชอบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตเต็มที่ค่ะ
1: ตกหนักนะครับพอเห็นสิบล้อมันลุดมองไม่เห็นพอเห็นสิบล้อมันผมก็เลยเปรกแล้วหักแล้วก็รถมันก็แผลไปโดนเขาก็ลงมาดูครับพูดอะไรไม่ออกเลยครับเจ็บใจมากเลยครับไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็เสียใจก็พร้อมรับผิดชอบครับไม่ครับไม่เมาครับไม่ได้ดื่มครับก็อยากขอโทษจริงๆครับอยากขอโทษมันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจเลยครับไม่ได้เกิดขึ้นขอโทษจริงๆนะครับจากใจเลยครับทำอะไรไม่ถูกเหมือนแต่ตอนนั้น
0: เบื้องต้นนี้ทางพนักงานสอบสวนสภ.ไซน้อยแจ้งข้อกล่าวหานายพีรพงศ์3ข้อหานะคะก็คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายค่ะขณะเดียวกันญาติก็รับร่างของนางสาวพิมพิชามาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดศรีเรืองบุญที่อำเภอบางกรวยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการสวดพระอภิธรรมเป็นคืนที่2ค่ะซึ่งนายสิทธาธรสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะนั่งรถวีลแชร์แบบพยุงหลังมาร่วมงานศพภรรยาในสภาพอิดโรยบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะเนี่ยค่ะ
2: โดยทางสามีได้เล่าทั้งน้ำตาค่ะบอกว่าตอนที่เกิดเหตุตอนนั้นจอดรถก็เตรียมจะย่างปลาหมึกตามออเดอร์ของลูกค้าตอนนั้นฝนตกแล้วจู่ๆเหมือนภาพมันตัดไปมารู้ตัวอีกทีก็คือเจ็บหนักแล้วก็อยู่ในอาการสับสนสติไม่สมบูรณ์จำไม่ได้แม้แต่ทั้งว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะมารู้ข่าวร้ายตอนเกือบเช้าว่าภรรยาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั้งนี้ตนไม่เชื่อว่าคู่กรณีจะไม่เมาอยากเรียกร้องให้คู่กรณีออกมายอมรับความจริงและรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางคุณสิทธาธรยังบอกด้วยว่าตอนนี้ตนเองต้องกลายเป็นเสาหลักเพียงคนเดียวของครอบครัวแล้วก็รู้สึกผิดมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าก่อนเกิดเหตุค่ะทางคุณสีทาธรบอกว่ารถพ่วงข้างที่ใช้ขายปลาหมึกย่างมันพังแล้วตัวเองก็รีบซ่อมเพื่อจะได้ออกไปขายของหาเงินใช้หนี้คือถ้าวันนั้นตนเองไม่ซ่อมรถก็คงไม่ได้ออกไปขายของแล้วก็คงไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนอกจากนี้ก็โทษตัวเองด้วยนะคะว่าแล้วถ้าวันนั้นไม่พาภรรยาออกมาด้วยภรรยาก็ไม่ตายปกติภรรยาไม่ได้ออกไปขายของกับตนเองทุกวันอยากจะขอโทษภรรยาไม่น่าจะพาออกมาเลยวันนั้นขอโทษที่พาชีวิตมาลำบากทำไมไม่เป็นตนเองที่เป็นคนเสียชีวิตส่วนอาการบาดเจ็บนอกจากแผลถลอกตามร่างกายแล้วตอนนี้ยังรู้สึกเจ็บบริเวณซี่โครงด้านซ้ายเวลาหายใจแล้วหนักสุดก็คือบริเวณหลังก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เต็มที่ต้องนั่งรถเข็นต้องกายภาพบำบัดยังไม่รู้ว่าจะออกไปขายของยังไง
3: ให้เขาแสดงความรับผิดชอบให้เขาได้พูดความจริงออกมาว่ามันคืออะไรกันแน่วันนั้น
4: เชื่อไหมเขาบอก
3: ว่าไม่เชื่อดูที่ขับมันเร็วมากแล้วมันข้ามจากเลนสี่มาผมได้ยังไงถนนไม่ใช่เลนที่มันจะแบบโหเล็กๆไม่ใช่มันสี่เลนถนนต่อให้ขับหลบยังไง

0: แล้วแบบหักหลบแล้วเบรกอ่ะมันก็ยังแบบไอ้นั่นตั้งสติได้ทันแล้วเขาเล่นไม่เหยียบเบรกในวันนั้นถ้าคนที่มีสติธรรมทัญญาพอผมว่ายังไงเขาก็ต้องเบรกคนเมาเท่านั้นแหละที่จะไม่เบรกเราไม่รู้เราจะบอกรู้ยังไงเพราะฉะนั้นเราพยายามไม่อยากฝนมันตกแต่ว่าผมฝืนออกไปเพื่อหาทางเลี้ยงครอบครัวผมอยากพูดว่าผมขอโทษที่มันพาชีวิตมาลำบากชีวิตเราลำบากเพราะว่าตอนเมื่อก่อนผมมีตังค์ผมไม่เก็บไงผมมาทำให้ชีวิตต้องมานั่งขายของนั้นมันลำบากก็จะพาก็มาเสียแต่พาลูกๆมันลำบากก็อยากจะขอโทษหลายอย่างทำไมไม่เป็นผมแทนอะไรเงี้ย
1: ลูกคนเล็กเพิ่งจะ6ขวบค่ะ
2: ค่ะ
1: ก็ทุกคนยังอยู่ในวัยเรียนทั้งหมด6ขวบ8ขวบแล้วก็16ต้องกำพร้าแม่
2: ค่ะก็คือคุณศิราธรบอกยังไม่รู้ว่าจะบอกลูกๆยังไงเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
1: แล้วก็ขอให้ทางผู้ก่อเหตุได้รับผิดชอบกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตตามที่ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนด้วย
2: ค่ะส่วนเรื่องต่อไปคุณผู้ชมเป็นเรื่องของแม่ค้าขายดอกไม้อยู่ที่ปากคลองตลาดค่ะเธอบอกว่าเธอขายอยู่ตรงเนี้ยมาเป็น10ปีแล้วจู่ๆมีวันนึงค่ะที่มีผู้ชายรูปร่างใหญ่ไปกระแทกไหล่เธอแล้วเธอเนี่ยกระเด็นตกไปบนถนนเกือบจะโดนรถชนนะคะรถเมย์คือวิ่งมาพอดีเลยลองไปดูคลิปเหตุการณ์ค่ะก็ชัดเลยนะคะว่าตั้งใจคือเหมือนมีเจตนาออกไปแล้วก็คือไปทางถนนด้วยแล้วมีรถเมย์มาพอดีเลยเนี่ยค่ะเธอบอกว่าเธอเกือบโดนรถเมย์ชนจริงๆนี่เป็นคลิปที่คนที่เห็นเหตุการณ์มันดูท่าจะไม่ดีเนี่ยเธอถ่ายเอาไว้ก็เป็นช่วงที่มีผู้ชายเสื้อดำคนนี้เข้ามาหาเรื่องผู้หญิงที่เธอขายดอกไม้อยู่บริเวณนั้นแล้วก็ผู้ชายคนนี้ใช้ตัวกระแทกจนแม่ค้าคนนี้กระเด็นตกลงไปในถนนนะคะแม่ค้าในคลิปชื่อว่านางสาวรัศิกาพร้อมใจดีวัย49นะคะคุณรัศิกาเล่าให้ทีมข่าวเที่ยงวันฟังค่ะบอกว่าขายดอกไม้ริมฟุตบาทเนี่ยมานานกว่า20ปีแล้วค่ะขายตั้งแต่5โมงเย็นจนถึงช่วงดึกๆแต่เมื่อวันที่10กันยาที่ผ่านมาค่ะพี่หมวยฝนตกเธอก็ไม่ได้มาตั้งแผงปรากฏว่าวันนั้นก็มีผู้ชายคนนี้แหละค่ะเอาแผงมาตั้งแล้วก็เอาโต๊ะเข้ามาตั้งแทนที่ของเธอพอเจอกันก็เลยมีปากเสียงกันด้วยหลังจากนั้น1วันต่อมา11กันยาประมาณ6โมงเย็นเธอก็มาตั้งแผงตามปกติในจุดที่เธอขายมาประมาณ20กว่าปีผู้ชายคนนี้ที่สวมชุดสีดำขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดถามว่าใครชื่อเจเล็กซึ่งเธอก็ปฏิเสธไปนะคะจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาข่มขู่บอกไม่ให้เธอตั้งแผงแม้ว่าเธอจะอธิบายบอกขายจุดนี้มาเป็น20ปีแล้วผู้ชายคนนี้ก็ใช้ลำตัวกับช่วงไหล่กระแทกเธอจนกระเด็นล้มลงไปบนถนนแบบนี้ค่ะจังหวะที่รถเมย์ผ่านมาพอดีเกือบถูกรถทับแล้วมีคนมาช่วยห้ามนะคะแล้วก็โทรแจ้งตำรวจแต่ว่าวันถัดมาผู้ชายคนนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมข่มขู่เธอด้วยว่าอยากจะโดนเหมือนเมื่อวานอีกหรอจนสุดท้ายเธอต้องเลิกขายตรงนี้ไปอะค่ะแล้วก็ตั้งคำถามด้วยว่าที่มาไล่ที่เธอขายของแบบเนี้ยเป็นเพราะอาม่าเจ้าของบ้านสั่งมาหรือเปล่า
3: พี่นั่งขายของอยู่

0: มถนนน่ะตรงหน้าบ้านเขาอ่ะพี่ขายไม่รู้ว่าจนลูกสาวพี่ยังไม่เกิดเลยตรงนั้นน่ะเป็น20ปีแล้วนะเล็กเปล่าพี่บอกไม่ใช่ขายไม่ได้ไม่ใช่ที่ของคุณ
1: ก็พูดเสียงก
0: ัน ก็มีแค่นั้นเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เขาก็ยศโยนเก้าอี้พี่ลงข้างถนนแล้วก็ผลักพี่สาวพี่ผลักพี่ว่าขายไม่ได้ไม่ได้ทำไมขายไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องเลยขายไม่ได้นี่ไม่ใช่ของที่ของคุณขายไม่ได้เขาก็แบบชนเดินชนพี่แบบนี้ใช่กระแทกพี่อย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: กระแทกกระเด็นไปลงตรงไหนพี่ตอน
0: ลงตรงข้างทางอ่ะ
1: มันริมถนนน
0: ่ะใช่แล้วรถเมย์กำลังวิ่งมาพี่คิดว่าเขาน่าจะเห็นพี่ก็มองอยู่ว่าโอ้ยคนก็ร้องตามเลยโอ้ยรถเมย์ก็ว่าไงเขาก็ด่าผู้ชายคนนั้นมึงทำผู้หญิงได้ไงอะไรเงี้ยด่ากันเต็มเลยพี่ก็กลัวนะจนวันนั้นน่ะเนี่ยไหลพี่ยังไม่หายเจ็บเลยพี่ว่าเขาเจตนาที่จะให้พี่เจ็บตัวมากกว่าถ้าคนที่ว่าเขาไม่คิดว่าจะทำให้เราเจ็บแบบเจตนาที่ว่าลงถนนใหญ่ใช่ป่ะเขาก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นถนนใหญ่ถูกไหมถ้าเขาจะชนพี่ลงอีกฝั่งนึงก็ได้ใช่ไห
2: มมีการพาดพิงว่าผู้ชายคนนี้มาทำงานตามคำสั่งของอาม่าซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่า
3: ค่ะ
2: ก็ต้องไปถามอาม่าค่ะที่เป็นเจ้าของบ้านที่ถูกพาดพิงชื่อว่าอาม่าหมวยอาม่าบอกว่าก่อนหน้านี้มีการจัดระเบียบร้านค้าทำให้ไม่ค่อยมีผู้ค้านำสิ่งของมาตั้งกีดขวางแต่พอมาช่วงหลังเริ่มมีผู้ค้านำดอกไม้แล้วก็เอาสิ่งของมาตั้งบริเวณทางเดินหน้าบ้านทุกวันอาม่าเข้าออกลำบากส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันคืออาม่ามีปัญหาสุขภาพเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเดินเหินก็ไม่ค่อยสะดวกแม้ว่าม่าจะมีรถเข็นมีคนพากลับมาแต่อาม่าก็เข้าบ้านได้ลำบากมาก
3: ส่วนประเด็นชายชุดดำอาม่าก็ยืนยันนะคะว่าอาม่าไม่รู้จักค่ะแล้วก็ไม่เคยสั่งหรือว่าให้ใครไปไล่แม่ค้านะคะอาม่าบอกว่าคิดว่าแม่ค้าน่าจะเข้าใจผิดแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้บริเวณหน้าบ้านเนี่ยกลับมาโล่งค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่สาธารณะไปจะได้เข้าออกบ้านได้สะดวกคนในพื้นที่ก็สามารถใช้ทางเดินได้แบบอิสระไม่ต้องมาคอยหลบหลีกสิ่งของที่นำมาตั้งกีดขวางนะคะ
4: มีกฎว่าให้ยกเลิกก็ไม่มีคนตั้งไม่มีใครตั้งเลยแล้วมอสักพักหนึ่งคนก็เริ่มมาตั้งก็แต่ละบ้านก็มีดอกไม้มีอะไรเขาก็ตั้งของเขาใช่ไหมของเราไม่มีอะไรพอสักพักหนึ่งเขาก็มาตั้งดอกไม้เต็มหมดเลยแล้วเขาไม่เกรงใจเราเวลาเราไปไหนไปธุระนะกลับมาเข้าบ้านไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้พูดกับมันก็มันไม่ฟังเรานะโอ้โหเราก็ทนได้ก็ทนมันหนักเข้าโอ้โหมันจะลุกเข้าบ้านนี่บางคืนก็เอาไฟที่ไหนมาเนี่ยเป็นไฟส่องของเขาแล้วก็ส่องเข้าบ้านเราเราก็ทำอะไรไม่ได้และยิ่งตอนไปพาเขาเข้าบ้านไม่ได้เลยรถก็จอดไม่ได้
1: ตอนนั้นอาม่าเป็นอะไร
4: หัวเข่าเสื่อมเดินไม่ได้แล้วก็เลยแล้วหลานก็พาไปบอกไปพาเราก็เลยไปพาเสร็จรถก็จอดไม่ได้
1: เวลาจะเข้าบ้านเป็นยังไงบ้างตอนนั้น
4: โอ้ลำบากมากเลยขนาดเราเกาะข้างๆรถเข็นไอ้พวกมาจอดนะมันยังเฉยเลยรู้จักชื่อไม่รู้จักรู้เลยเขาคงอยากจะช่วยเราอะก็ฟังพูดไง
1: เราโดนว่าอะไรเขาเลยอาจจะอยากจะช่วยเราเลย
4: ใช่
1: เรามองมุมนั้นใช่ไหมฮะ
4: ใช
3: ่คือสองประเด็นหลักๆก็คืออาม่าก็อยากให้หน้าบ้านโล่ง
2: ค่ะ
3: แต่อาม่ายืนยันไม่รู้จักผู้ชายเสื้อดำนะคะแต่คิดว่าน่าจะอยากจะมาช่วยอาม่า
2: แล้วก็ไม่เคยสั่งให้ไทยไปไล่แม่ค้าด้วยแต่ว่าพอเบียดแม่ค้าตกถนนแล้วรถเมย์มาเป
3: ็
2: นจังหวะที่อันตรายนะคะ
3: แล้วก็เหมือนตั้งใจมาน
2: ี
3: ่ทำกับแม่ค้าคนนี
2: ้รูปร่างสูงใหญ่อะค่ะยังไงเดี๋ยวต้องฝากทางเจ้าหน้าที่ช่วยดูนะคะ
3: ค่ะ
2: เพราะว่าเขาเองก็ขายของทางแม่ค้าบอกว่าขายของมาเป็น10ปีไม่งั้นเดี๋ยวก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีกค่ะ
3: ค่ะ
2: มาดูเรื่องของทนายตั้มค่ะช่วงนี้ทนายตั้มร้อนแรงวันนี้นำ

0: ทีมสมาคมผู้พิการไปร้องเรียนค่ะไปร้องเรื่องโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอยากจะขอให้ภาครัฐให้นายกมาตรวจสอบหน่อยหลังจากที่ไปพบว่ามีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปได้ข้อมูลว่ามีคนมีอำนาจไปสวมสิทธิ์ผู้พิการแล้วก็ได้โควต้าสลากไป
1: ค่ะ
0: วันนี้ทนายตั้มค่ะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดมาในชุดเสื้อคลุมสีขาวชงเองกินเองบรรเลงให้เต็มที่นี่วันนี้ทนายตั้มมาในชุดนี้ติดหนวด
1: ติดหนวด
0: วันนี้ผูกผ้าเขามาด้วยตั้มบ้าพลัง
2: คุยกับทางผู้พิการก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยสัมภาษณ
0: ์วันนี้นำเครือข่ายผู้พิการจากทั่วประเทศค่ะมายื่นหนังสือร้องเรียนถึงพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเรื่องโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้พิการโดยทนายตั้มบอกว่าโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลในความเป็นจริงแล้วผู้พิการได้รับโควต้าน้อยมากเนื่องจากถูกกลุ่มบุคคลที่มีร่างกายสมบูรณ์เอาโควต้าไปมีการขโมยโควต้าสลากของคนพิการทำให้ประโยชน์แล้วก็สิทธิส่วนนี้ส่งไปไม่ถึงมือผู้พิการอย่างแท้จริงแล้วก็ขยายความอย่างเช่นสลากกินแบ่งรัฐบาล 70% ที่ส่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมทั้งหมดประมาณ19ล้านใบตกไปงานภาคเอกชนจะต้องรับผู้พิการเข้าทำงานในอัตราส่วนประชากร100คนต่อผู้พิการ1คนก็ถ้าไปดูตามกฎหมายแล้วควรจะต้องมีผู้พิการได้ทำงานในหน่วยงานของรัฐ 18,000 คนแต่ในปัจจุบันทนายตั้มบอกว่ามีคนเข้าทำงานในหน่วยงานราชการที่เป็นโควต้าผู้พิการเพียงแค่ 5,000 คนเท่านั้นทั้งที่มีผู้พิการไปลงทะเบียนไว้ทั่วประเทศ 2,300,000 คนก็คือมีตัวเลขที่ต่างกันมากมีผู้พิการจำนวนมากไม่ได้โอกาสในการทำงานก็อยากเรียกร้องให้รัฐบาลหันมาให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้กับผู้พิการได้เข้าทำงานในตำแหน่งที่พวกเขามีความสามารถทนายตั้มยืนยันว่ามาในวันนี้ไม่ได้ต้องการมาแค่ยื่นหนังสือแต่ว่าต้องการจะเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างเช่นการตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษาแล้วก็มาแก้ปัญหาตรงนี้ให้จริงจังวันนี้กลุ่มผู้พิการจะไม่รีบเดินทางกลับแต่จะรอฟังคำตอบแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจากรัฐบาล
2: มันไม่ถึงมือผู้พิการจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีมือมืดนะครับเอาไปเนี่ยโดยไปเอานอมินีนะครับมาเป็นคนรับสลากแทนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามารวบรวมให้กับตัวเจ้ารายใหญ่นะครับที่เมื่อก่อนเขาเรียกว่า5เสือแต่ตอนนี้มันไม่ใช่5เสือแล้วมัน20กว่าเสือแล้วนะครับเอามารวมตรงนี้ไว้เสร็จแล้วก็มาขายลอตเตอรี่ในราคาแพงแล้วพวกคนพิการเหล่านี้นะครับเขาไม่มีอาชีพเขาไม่สามารถทำมาหาได้เหมือนเราซึ่งมีทุกอย่างครบนะครับเขาก็ต้องไปรับซื้อมันในราคาที่แพงแล้วพอเขาไปขายในราคาที่เกินกฎหมายนะครับเขาก็ไปโดนเจ้าที่ตำรวจจับอีกมันก็เป็นวงจรอย่างเงี้ยไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าเกิดรัฐบาลนะครับสามารถแก้ไขตรงนี้ได้จริงตอนนี้ผมเข้าใจว่าได้ส่งเข้าไปในระบบดิจิตอลเนี่ยถึง 30% แล้วนะครับแต่จะทำยังไงให้อีก 70% เนี่ยเอามาช่วยเหลือคนอยากให้ตรงไก่เกียร์โควต้าตรงเนี้ยดูลงมาช่วยคนพิการแล้วให้ถึงมือของพวกเขาจริงๆนะครับถึงจะเป็นรัฐบาลที่ช่วยเหลือคนได้นะครับเพราะว่าเรื่องเนี้ยผมบอกให้เลยนะไม่ว่ารัฐบาลไหนก็แล้วแต่ยังไม่มีรัฐบาลไหนแก้ได้จริงๆเลย
1: ซึ่งในการยื่นหนังสืออะค่ะวันนี้ก็มีนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะรัฐมนตรีพม.เป็นผู้แทนมารับหนังสือจากนายสมชายถึงข้อเรียกร้องโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรวมถึงอาชีพของผู้พิการค่ะบอกว่าจะไปคุยกับกองสลากเพื่อตรวจสอบและจะอัปเดตความคืบหน้าเป็นระยะนะคะถ้าเขาม้าคาดเอวแล้วก็ติดหนวดปลอมอันนี้หนวดปลอมยังอยู่แต่เปลี่ยนเสื้อเป็นชุดเสื้อยืดสีขาวสบายสบายสกรีนโลโก้ด้านหน้าบอกหมายแตกก่อนจะแจกจ่ายเสื้อให้กับสื่อมวลชนแล้วก็กลุ่มผู้พิการด้วยนะคะแล้วก็ยังมีนายฟุตกองมีนายฟุตกองที่เป็นนักขับเคลื่อนที่ออกมาแฉเรื่องของคุณกันจอมพลังว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันคุณฟุตกองก็เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเรียกร้องสิทธิ์โควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับผู้พิการด้วยนะคะบอกว่ามีนักการเมืองชื่อดังเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ได้รับโควต้าสลากสูงถึง3ล้านใบต่องวดก่อนจะนำมาเก็งกำไรฟันส่วนต่างใบละ2บาททำให้ปัจจุบันผู้พิการและนักกีฬาคนพิการไม่ได้รับสิทธิ์จริงตามที่ควรจะได้เช่นสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยเคยได้รับโควต้าสลากงวดละประมาณ 260,000 กว่าใบแต่ว่าตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมาสมาชิกกลับไม่เคยได้รับสลากเลยแม้แต่ใบเดียวค่ะ
3: ไม่ได้ต้องการขอฟรีเขาต้องการได้สิทธิ์ของเขาคืนมา

0: ย่างเช่นสมาคมนักกีฬาตาบอดเนี่ยเขามีงวดละประมาณ 260,000 กว่าใบจากวันที่เขาเรียกร้องมา 3-4 ปีเนี่ยจนถึงวันนี้เขาไม่ได้เลยแม้แต่ใบเดียวเขาไปเรียกร้องที่ DSI และ DSI ก็แจ้งหนังสือออกมาแล้วว่าไอ้สมาชิกที่มีอยู่ที่ทางสมาคมเนี่ยส่งไปเป็นสมาชิกผีครับมีนักข่าวไปทําแล้วไปสัมภาษณ์คนที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อที่เป็นสมาชิกเกือบครึ่งนึงนะครับเป็นคนตาดีเป็นคนปกติและไม่เคยไปรับฉลากแม้แต่เล่มเดียวโดยได้ค่าจ้าง500บาทอย่างเงี้ยครับเขาต้องการสิทธิ์ของเขากลับคืนมาครับคือผมเองเนี่ยไม่กล้าพูดตรงนี้อย่างเต็มปากเต็มคําเพราะว่ามันเป็นการบอกเล่าจากพวกเขาว่าเกี่ยวกับนักการเมืองได้โควต้าที่เขาบอกผมนะประมาณ3ล้านใบต่องวดถ้านายกอยากจะช่วยช่วยได้คุณก็แค่กันฉลากให้
1: นายฟุตกองยังได้พูดถึงเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ที่ชื่อว่า USA Bet ค่ะที่เกี่ยวข้องกับอินฟลูคนดังโดยให้ข้อมูลว่าเว็บนี้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2562มีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่ปอยเป็ดกัมพูชาในบริเวณที่เรียกว่าซอยจีนหรือว่าซอยอินโดนีเซียซึ่งจุดนี้จะเป็นพื้นที่สัมปทานของทุนจีและอินโดตึกปฏิบัติการของเครือข่ายนี้ชั้น1จะเป็นร้านกาแฟชั้น2เป็นของเสียรายหนึ่งที่ปัจจุบันถูกจำคุกอยู่ส่วนชั้นที่3จะเป็นศูนย์ปฏิบัติการของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแล้วก็ย้ำด้วยว่าอินฟลูเอนเซอร์รายนี้สะสมความร่ำรวยมาจากเว็บพนันเว็บนี้แล้วพยายามจะเข้าหานักการเมืองเพื่อจะใช้นักการเมืองเป็นแบ็คป้องกันคดีความในอนาคตโดยใช้นอมินีอักษรย่อจอจานเป็นคนใกล้ชิดที่เดินตามอินฟลูดังคนนี้ทำหน้าที่ในการรับโอนแล้วก็ย้ายเงินทั้งหมดแล้วก็ยังวางหมากว่าจะลงเล่นการเมืองด้วยลองฟังเสียงช่วงนี้ค่ะ
0: คือเรื่องเว็บUSA เปิดมาตั้งแต่2019ตึกที่เขาปฏิบัติการตึกที่เขาทำงานอยู่ที่ปอยเป็ดนะครับเขาเรียกว่าซอยจีนหรือซอยอินโดนีเซียหมายความว่าในซอยนั้นส่วนมากจะเป็นตึกที่ข้างล่างเนี่ยชั้น1เป็นร้านขายกาแฟชั้น2เป็นของเสียที่กำลังที่ติดคุกอยู่ตอนนี้แต่ชั้น3เนี่ยเป็นของอินฟูจากเว็บนี้จนมีฐานะร่ำรวยแล้วก็พยายามติดต่อหาแบ็คที่เป็นนักการเมืองมาเป็นแบ็คเขาเพื่อป้องกันความเขาเรียกอะไรในอนาคตจะผิดพลาดหรืออาจจะติดคุกได้
2: แล้วคนที่ถือว่ามีตอนนี้ยังมีคนเปลี่ยน
0: มีครับชื่อจอจาน
2: เป็นใครฮะ
0: เป็นคนที่เดินข้างเขาคุณไปหารูปได้เลยในทุกเรื่องนะครับโอนถ่ายย้ายเงินต่างๆคือจอจานหลายคนอาจจะมองว่าเป็นหมื่นล้านเขามีกลุ่มของเขาที่ผมเคยโชว์แชทใน Facebook ผมอะแชทนั้นคือการโทรทวงยอดแต่ละวันว่าเอ้ยทำไมคุณยังไม่ส่งยอดหมายถึงอินฟูคนนี้ทำไมยังไม่ส่งยอดนั่นแหละครับคือเว็บนี้คือรวมๆกันก็น่าจะเป็นหลายพันล้านจนหมื่นล้านครับ
3: ให้ข้อมูลเยอะเลยค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ฝนตกอากาศเย็นนะคะ
3: อ๋อกล้องเบลอใช่ไหมคะเมื่อกี
1: ้น่าจะเป็นฝ้านิดนึงค่ะ
3: นี่นี่นี่ตอนแรกก็ว่าทำไมอยู่ดีถึงชัด
1: ค่ะ
3: ก็มีจังหวะเมื่อกี้นี
1: ้ค่ะแต่วันนี้ทนายตั้มก็ร้อนแรงต่อเนื่องนะคะก็อันนี้น่าจะเช็ดกล้องชัดเลย
3: เหมือนได้กล้องใหม่เลยค่ะ
1: ค่ะ ค่ะอันนี้ก็มาให้ข้อมูลนะคะเรื่องของเว็บ USA ทนายตั้มวันนี้ลุกนี้
3: อันนี้คือลุกแรก
1: ค่ะด้านหน้าเขียนว่า
3: ตั้มบ้าพลัง
1: ค่ะ
3: ด้านหลังก็ตัวใหญ่ก็เริ่มเลยค่ะพี่หมวย
1: ค่ะแล้วก็ลักษณะท่าทางก
3: ็คล้ายไหมคะ
1: อืมค่ะก็จะเป็นท่าทางแบบนี้ก็มีการพูดคุยแล้วก็หลังจากนั้นให้สัมภาษณ์แล้วก็เปลี่ยนเป็นเสื้อยืด
3: ใช่
1: แล้วก็แจกเสื้อให้กับทางสื่อมวลชนด้วย
3: เสื้อยืดมองผ่านๆนี่ก็แอบคล้ายอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
3: บนเสื
1: ้อหมายแตกค่ะ
3: แจกสื่อมวลชนด้วยแล้วก็ผู้พิการที่วันนี้มากันเยอะเลยค่ะมายื่นหนังสือ
1: ก็เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าทนายตั้มบอกว่าวันนี้ต้องการฟังคำตอบแล้วก็แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนของรัฐบาลต้องการอยากจะให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับเรื่องของโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
3: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาตามข่าวกันต่อในเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะ
4: ช็อกกี้สปันช์บ๊อบ

0: แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
1: Future Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ

0: เทพไทป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
1: ได้สิคะเทพไทมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: คลาดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
4: ช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
5: จะไม่ชอบช่างที่ไหน
6: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
7: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทยตลอด20ปีที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เติบโตจากประตูของประเทศสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคต
8: หน้ากากทั้ง2ชิ้นจะเรียกหากันเหมือนแอร์เล็กที่เรียงดูดกันเลยเน
9: า
8: ะ
9: สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหากันได้ยังไง
10: เรื่องมันจะมีอะไรวะ
8: นอนคนเดียวแล้วมันเหงาไม่นอนกับเราก็ได้นะ
11: โปรตันเธอกลับมาแล้วจริง
8: ๆในท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
12: ่อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้20นาฬิกา30นาที
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
15: ไวน์เปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchu Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
16: ชนะแล้ว
17: อีกสักเกมไหม
15: ใหม่ Enchu Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
13: เตรียมพบปรากฏการณ์แอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมือง CS3 Bangkok Aerobic 2026ช่อง3ชวนทุกคนมาโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองพร้อมกับซุปตาวันเสาร์ที่26กันยายน 15:00 น.เจอกันลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครร่วมงานฟรี
8: เตรียมร่างกายมาให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
18: สนับสนุนโดย
19: หิวไหมครับทุกคนถ้างั้นไปเจอที่งานแจ๋วแซ่บเฟอร์พบกับริวกับน้ำฟ้าอาทิตย์ที่4ตุลาคมบ่ายโมงตรงฮอลล์10 Impact เมืองทองธานีครับแล้วเจอกันนะครับ
18: สนับสนุนโดย
20: กระเด็นจุกเฉิน
21: เดี๋ยวไปเลยไซเรนเสียพี่เบนโต
22: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
7: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทยตลอด20ปีที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เติบโตจากประตูของประเทศสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคต
23: ยิ่งสักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
24: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
25: ลองนี่สิคะ
24: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอกเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
23: ยิ่งสักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
12: สนับสนุนโดยหลบมิดแบบมือโปรด้วย True Cyber Safe Pro
26: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมให้ดูไลท์โปรตีนดูแลน้องหมาน้อง

0: ทุกวันยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
1: กลับมาช่วงนี้คุณผู้ชมเชื่อว่าหลายๆคนรวมถึงพี่หมวยด้วยเมื่อวานนี้ติดตามผลกระแสกันยาวเลยค่ะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเยอะมากแล้วก็เป็นบุคคลที่ตอนนี้ทุกคนรู้จักกันดี
2: ค
1: ุณนุชมั่วบ้านงานค
2: ือ
1: เมื่อวานนี้เนี่ยไม่ได้มาในรายการแต่ว่าโฟนอินเข้ามาในรายการโหนกระแสที่เซนไปอ่านคอมเมนต์มีแต่คนบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่หาดูได้ยากมากค่ะมีทนายมารวมตัวกันถึง4ท่านด้วยกัน
2: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้มีทนายตุ๋ยทนายแก้วทนายไพศาลแล้วก็ทนายกุ้ง
1: ค่ะ
2: ก็มาเพิ่มด้วย
1: นี่มาพร้อมกับผู้เสียหายจากกรณีของคุณนุชเนี่ยละค่ะซึ่งคุณนุชเองเนี่ยก็ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอโทษพี่หนุ่มทนายตุ๋ยทนายแก้วทนายไพศาลหลังจากที่มีภาพอยู่ในวงสัมภาษณ์หลายคนก็งงนะคะว่าเป็นคนของใครต่างคนต่างงงงงกันหมดเลยตอนนี้ไม่งงแล้วนะคะเมื่อวานนี้รายการโหนกระแสเชิญผู้เสียหายจากกรณีของคุณนุชมาออกรายการแล้วคุณนุชก็ติดต่อขอโฟนอินมาชี้แจงซึ่งคุณนุชเนี่ยค่ะคือทางรายการติดต่อไปที่คุณนุชให้โฟนอินชี้แจงซึ่งคุณนุชรับสายนะคะแล้วก็ขอโทษทุกคนบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็อยากจะขอโทษอย่างจริงใจคุณนุชก็ได้ชี้แจงความสัมพันธ์กับทนายความแต่ละคนค่ะบอกว่าเคยเจอทนายกุ้งหลายครั้งที่วัดแถวปทุมธานีตอนนั้นก็คือเจอกันร่วมกันกับคุณลูกหนีแล้วก็มีทนายเดชามีการถ่ายรูปคู่แต่ไม่ได้สนิทสนมเป็นการส่วนตัวส่วนทนายแก้วค่ะคุณนุชอ้างว่าเคยโทรไปปรึกษาเรื่องคดีพรากผู้เยาว์ของลูกของคุณบีซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายซึ่งทนายแก้วก็ยอมรับว่าถ้าหากว่ามีการโทรเข้ามาก็คงเป็นการให้คำแนะนำไปตามปกติแต่ทนายแก้วเนี่ยจำไม่ได้เนี่ยค่ะคือเรื่องมันเกิดมาจากภาพนี้ที่คุณนุชเนี่ยอยู่ในวงสัมภาษณ์ข้างๆกับพี่หนุ่มแล้วก็ทนายแก้วส่วนประเด็นความสัมพันธ์กับทนายตุ๋ยกับทนายไพศาลค่ะทางทนายตุ๋ยกับทนายไพศาลก็ถามย้ำเรื่องที่คุณนุชไปบอกคนอื่นว่าเป็นทนายความซึ่งคุณนุชอ้างว่าทนายไพศาลเนี่ยเป็นคนแซวเรียกเธอว่าทนายนุชก่อนเธอเพียงแค่ยิ้มหัวเราะแต่ยอมรับว่าตอนนั้นไม่ได้ปฏิเสธค่ะแล้วก็อ้างว่าได้บอกกับทนายตุ๋ยแล้วว่าจะมาขอเรียนเอาความรู้แต่ทางทนายตุ๋ยกับทนายไพศาลก็ได้แย้งนะคะว่าในห้องพิจารณาคดีคุณนุชก็ได้ออรับคำว่าเป็นทนายความจริงซึ่งถือว่าเป็นการพูดไม่ตรงกับหลักฐานและพยานที่มีอยู่แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่มีหลายคนอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
3: รู้จักทนาย3คนนี้หมดเลยคุณกุ้งด้วย4คนนี้หมดเลยถูกไหม
4: ค่ะ
3: รู้จักได้ยังไงครับ
4: พี่กุ้งเคยเจอกันหลายครั้งอะค่ะแล้วก็ไปเจอกันที่วัดที่แถวปทุมเจอกับลูกหมีเจอกับทนายเดชาก็ถ่ายรูปกัน
3: รู้จักเป็นการส่วนตัวไหม
4: ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวค่ะเจอพร้อมลูกหมีค่ะ
3: ครับ
4: ก็เข้าไปสวัสดีก็ถ่ายรูปอะค่ะพี่แก้วเจอกันในงานวันเกิดพี่จิ๊บก็ถ่ายรูปค่ะก็เข้าไปสวัสดีเคยโทรปรึกษาคดีกับพี่แก้วพี่ตุ๋ยเคยเจอที่ศาลนี่แหละค่ะเคยเจอครั้งหนึ่งตอนนั้นน่ะนุชไปเรื่องคดีนุชเป็นโจทย์ค่ะนุชไม่ได้เป็นจำเลยนะคะพี่ตุ๋ยแล้วก็ขอถ่ายรูปด้วยพี่เอ๋อ่ะมาแซวนุชว่าโอ้ยเนี่ยทนายนุชนะแต่นุชก็ยิ้มแล้วนุชก็หัวเราะแต่นุชผิดตรงที่ว่านุชไม่ได้ปฏิเสธค่ะอันนี้นุชต้องขอโทษด้วยประเด็นที่นุชไปยืนหลังเฟรมอันนี้นุชขอโทษทุกคนขอโทษพี่ๆทุกคนจากใจจริงเลยค่ะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือที่นุชลงรูปในสื่อโซเชียลอะค่ะเอารูปคนดังมาลงนุชมีเจตนาแค่ชื่นชอบ
3: ไอ้ที่คุณไปลงรูปคู่กับทางท่านเจ้าสัวธนินเนี่ยตกลงว่ายังไงคุณท่านเจ้าสัวธนินเรียกตัวเองว่าอากงเหรออ
4: าม่าสอนให้นุชเรียกว่าอากง
3: ไม่แต่ในนั้นคุณเขียนบรรยายว่าท่านเรียกตัวเองว่าอากงนะ
4: อาม่าสอนให้นุชเรียกว่าอากง
3: คำสุดท้ายที่คุณเขียนเนี่ยมีอะไรโทรหาอากงนะ
4: อันนี้ไม่ใช่ค่ะ
3: แฮชแท็กเนี่ยมีอะไรโทรหาอากงนะคุณกำลังจะบอกท่านเจ้าสัวเรียกตัวเองว่าอากงกับคุณใช่ไหม
4: ไม่ใช่ค่ะอันนี้นุชเขียนเองค่ะ
3: เขียนเองนะ
4: น
3: ี
4: ่นุชต้องขอโทษด้วยค่ะ
3: คุณสนิทกับเป๊กสัญชัยจริงไหมที่คุณไปบอกแล้วคุณสนิทกับเป๊กสัญชัย
4: คุยกันค่ะคุยไลน์กัน
2: ก็มีการชี้แจงหลายๆรูปที่ปรากฏออกมาค่ะในรายการจะมีผู้เสียหายมา3คนนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็จะมีคุณบีจะเป็นผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงข้างสายสุดอะค่ะก็บอกว่าคือก่อนหน้านี้ก็เคยคบกับทางคุณนุชแต่ว่าตอนนี้เลิกคบกันแล้วปรากฏว่าคุณนุชเนี่ยบอกว่าเธอเป็นหนี้แล้วต้องจ่ายเงินให้กับคุณนุชเนี่ยเป็นแสน

0: เลยนะคะนี่เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีค่ะสบู่ค่ะยาสีฟันค่ะเช่าคอนโดต่างๆนานาคือมันยิบย่อยมากอะค่ะจนสุดท้ายแล้วในรายการแม่บุ๋มก็ติดต่อมาทางพี่หนุ่มบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยทางคุณบีเป็นหนี้คุณนุชเท่าไหร่ตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ซึ่งก็มีการคุยกันว่าโอเค 54,000 จบไหมถ้าจบเดี๋ยวแม่บุ๋มเนี่ยจะจัดการแล้วก็พยายามที่จะบอกด้วยนะคะตอนแรกเนี่ยทางพอพี่หนุ่มบอกทางคุณนุชก็ยังบอกว่าเดี๋ยวต้องขอกลับไปดูก่อนว่าสรุปแล้วยอดหนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่ายอดหนี้ที่ทางคุณนุชคิดมาเนี่ยเป็นตัวเลขหลักแสน
1: ค่ะ
0: ทางคุณนุชก็บอกว่าเดี๋ยวขอกลับไปดูก่อนพี่หนุ่มบอกไม่ต้องมันขึ้นอยู่หน้าจอแล้วดูเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่แล้ว 54,000 เนี่ยจบไหมถ้าจบก็จะได้จบเลยทีนี้พอถ้า 54,000 จบไอ้ 54,000 เนี่ยค่ะสามารถโอนไปใช้หนี้ให้กับทางคุณเอ

0: ็นผู้เสียหายอีกคนนึงนะคะที่เป็นบริษัทโฆษณาแล้วก็ถูกทางคุณนุชเอาไปแอบอ้างกับทางลูกค้าเอาไปขายโฆษณาสุดท้ายแล้วเขาสูญเงินไปประมาณ5 ล้านบาท
1: 5 ล้าน
0: 54,000เนี่ยโอนไปให้ทางคุณเอเลยได้ไหม

0: ไหมเออลูกขอคิดดูก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็น
1: ค่ะ
0: มีเสียงประเด็นที่พูดถึงยอดหนี้ 54,000 มั้ยคะลองฟังดูค่ะ
1: ค่ะ

0: คุณจบไหม 54,000
1: จ่ายทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่บุ๋มปนัดดาจะจ่ายให้เนี่ยบุ๋มเขาบอกเลยเขาจัดการเอง
1: ค่ะอันนี้เดี๋ยวดูขอไปดูก่อน

0: ได้ไหมคะเพราะนุชจำไม่ได้ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อไม่ต้องดูแล้วฮะตอนนี้มันอยู่หน้าจอเลยมันจะได้จบไปเลยคุณอย่ามาแบบต้องกลับไปดูนู่นนี่นั่น
0: เขาคิดมา 54,000 ใช่ไหมคะ
1: 54,000

0: แล้วจ่ายแล้วจบ
1: ก็จ่ายแล้วจบไงคนเขาอ่ะเขาคุณจบเขาจบเลยแล้วคุณจะไปยุ่งอะไรกับเขาอีกคุณโอเคไหม
2: ให้เขามาขนของด้วยค่ะ
1: แล้วให้มาขนของคุณออก

0: ไปด้วย
1: ค่ะ
0: โอเคไหมเดี๋ยวคุณบุ๋มก็จะจ่ายให้
1: โอเคค่ะ
0: คุณบุ๋มวนัดดาดูอยู่นะคุณบุ๋มบอกโอเค 54,000 นะ
2: รถอย่างนี้คุณจะได้รับชำระหนี้

นี่จากบีนะแต่คุณเป็นหนี้คุณเอโอนหนี้ให้ลูกหนี้คุณด้วยคุณยอมไหมโอนหนี้ที่คุณจะได้รับจากคุณบีไปให้คุณเอเพราะคุณเป็นลูกหนี้เขา

0: ให้โอนเงินเนี้ยที่คุณโอเคเนี่ยไปให้คุณ A เป็นการชำระหนี้บางส่วนตามกฎหมายเรียนกฎหมายมามันทำได้โอเคไหม
1: เดี๋ยว

0: ขอตัดสินใจอีกทีได้
1: ไม่ต้องตัดสินใจคุณเรียนมาคุณสอบใบอนุญาตทนายแล้วมันอยู่ในหัวแล้วตามกฎหมายมันทำได้ผมแค่ถามคุณว่าคุณจะจ่ายไหมในฐานะคุณเป็นทั้งเจ้าหนี้แล้ว

0: นี่ในขนาดเดียวกันเนี่ยแล้วลูกหนี้เจ้าหนี้เขายินยอมตามกฎหมายเนี่ยมันทำได้ถ้าคุณติดใจคุณมาเลยครับมาทำบันทึกข้อตกลงกัน
1: ขอยังไม่ตอบตอนนี้นะคะขออนุญาตค่ะ

0: นี่ค่ะนายตุ๋ยก็พยายามบอกว่ามันทำได้นะก็ 54,000 ก็ใช้ไปเพราะคุณติดคุณเอตั้ง5 ล้าน
1: 5 ล้าน
0: เขาบอกว่าขอคิดดูก่อนค่ะ

0: ค่ะ
1: ยังมีผู้เสียหายคนแรกชื่อว่าคุณอุ
0: คุ
1: ณอุจะเป็นน้องชายของคุณแอนคุณแอนก่อนหน้านี้ค่ะเคยคบหาอยู่กับทาง

คุณนุชแล้วทางคุณนุชก็พาหลานไปอยู่ที่บ้านคุณแอนด้วยซึ่งก็เป็นบ้านของคุณพ่อแล้วก็บ้านของทางครอบครัวของคุณอุเนี่ยแหละค่ะหลังจากนั้นพอมี

มีปากเสียงไปเรียกทางพ่อของคุณแอนเรียกใช้คำมึงกูเลยแล้วก็มีการพูดถึงว่ามีการข่มขู่ใช้พูดจาไม่น่ารักเลยอะค่ะแล้วก็

0: มีการถ่ายคลิปเอาไว้ยั่วยุจนอีกฝ่ายหนึ่งทำร้ายร่างกายแล้วก็ไปฟ้องลองดูบางช่วงบางตอนของคลิปค่ะ
1: ทำไมหรอ

ไม่คลิปเพราะคนอย่างมึงไม่เคยยอมรับอะไรอาจจะต่อยนะเมื่อกี้คนคนนี้กำลังจะต่อยนะยุกลุกขึ้นมาเลยนะ

0: มากลัว
1: นี่ไงมึงก็กลัวส้นตีนกูก่อนไงนี่ไงคลิปเสียงใครเสียงใครกูไม่สนใจอ่ะทำไมอ่ะ

0: โอเคอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวพูดมาเลย
1: พี่น้อง
2: เนี่ยค่ะถ่ายคลิปแล้วก็ไปยื่นฟ้องเรียกเงิน6 ล้านบาททั้งที่ทาง

คุณแอนซึ่งเป็นอดีตแฟนคุณนุชเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งนะคะสุดท้ายแล้วคุณแอนเสียชีวิตก็มีการต่อสู้กันทางทนายความเมื่อวานนี้ก็พยายามจะบอกให้ทาง

ทางคุณนุชเนี่ยไปถอนปรากฏว่าคุณนุชบอกว่าเรื่องมันเข้าสู่กระบวนการไปแล้วแต่สุดท้ายแล้วค่ะได้รับแจ้งข้อมูลในรายการเลยนะคะว่าศาลมีคำสั่งไม่รับฎีกา

0: ทำให้คดีสิ้นสุดลงตามคำพิพากษาของศาลอุทธรนี่คือประมวลเรื่องทั้งหมดของเมื่อวานนี
1: ้ค่ะ
0: เมื่อวานพี่หนุ่มจัดรายการถึง3 โมงกว่าค่ะ

0: เรื่องยาวมาก
1: มัน
0: แล้ว
1: ก็กระแส2ชั่วโมง
0: ใช่ค่ะนี่คือสรุปทั้งหมดค่ะ
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของครอบครัว

คือพอได้เจอกระแสแบบนี้แล้วก็มาเห็นว่ามีผู้เสียหายโผล่ออกมามากมายก็ตกใจค่ะแล้วก็มีชาวบ้านที่เขาบอกว่า

ตัวตนจริงๆของนุชเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเด็กนิสัยดีนะชอบช่วยเหลืองานชุมชนด้วยมีมุมนี้เหมือนกันนะคะทีมงานของเราทีมข่าวเที่ยงวันลงพื้นที่ไปที่ชุมชนย่านสาธ

ทอนบ้านของคุณนุชอะค่ะที่บ้านมีคุณพ่อคุณแม่มีน้าสาวแล้วก็มีน้องสาวน้องสาวของคุณนุชเนี่ยบอกว่านุชไม่ได้กลับบ้านหลายวันแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่ได้พูด

คุยกันก็อยากจะขอพื้นที่ส่วนตัวไม่อยากให้ใครมารบกวนที่บ้านเพราะว่ามีผู้สูงอายุด้วยทุกคนตกใจมากหลังจากที่ทราบข่าวที่บ้านไม่เคยทราบเรื่องไม่ทราบพฤติ

0: แต่ว่าสามีอ้างว่าเงินยังไม่เข้าเนื่องจากต้นสังกัดยังไม่อนุมัตินะคะเธอบอกว่าตอนนี้ไม่ได้โกรธหรือว่าหึงหวงแล้วแต่สิ่งที่ต้องการคือให้สามีรับผิดชอบค่ะ
1: มาเป็นผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำเต็มไปหมดเลยเราก็เลยทักหาสามีว่าเกิดอะไรขึ้นคาดคั้นตั้งแต่เช้าจนเย็นน่ะสุดท้ายจนเขาเหมือนเขาทนไม่ไหวเขาก็เลยแบบถ้ายอมรับแล้วยังไงก็เลยถามว่าแล้วเป็นใครเขาบอกว่าก็แค่เด็กแถวนั้นแล้วเขารู้ไหมว่าเรามีครอบครัวรู้แล้วเอ็มก็แคปที่เขาคุยกันน่ะเอาไปลง TikTok มันดันเป็นไวรัลอ่ะค่ะผู้ชายอ่ะช่วยลบได้ไหมผู้หญิงคนนั้นน่ะมาตามล่าลานที่หน้าแบงค์ถ้าไม่ลบอ่ะจะฟ้องหมิ่นประมาทเอ็มปัญหามันคือตอนที่พอจับได้ใช่ไหมเอ็มก็เลยตกลงกันว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเอ็มขอค่าเลี้ยงดูเดือนละ 20,000 เขาบอกไม่ไหวเอ็มก็เลยบอกว่างั้นขอ 15,000 แล้วมันมีเงินค่ารักษาค่ะที่เราสำรองจ่ายไปก่อนน่ะค้างอยู่ในระบบอันนี้มันเป็นเงินใหม่แล้วเงินใหม่ที่เราแบบว่าใช้บัตรเครดิตแม่ลูกแล้วอะค่ะรวมกันประมาณแบบเกือบ 400,000 เราก็เลยอยากได้เงินนั้นคืนเขาก็รับเงื่อนไขตอนนี้ไม่มีเงินจ่ายอะไรเลยแม้แต่ค่างวดรถ
2: ค่ะเธอเองอยากจะให้สามีมารับผิดชอบนะคะคืออยากจะได้เงิน 600,000 บาทแล้วก็ให้สามีมาช่วยดูแลลูกๆด้วย
0: ค่ะ
2: มาดูอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องนี้เป็นผู้หญิงที่ไปถูกอดีตแฟนหลอกช่วงเวลา2ปีที่คบกันค่ะถูกหลอกเงินไป10กว่าล้านเรื่องนี้ทางผู้เสียหายไปร้องกับทางพี่เอกสายใหม่ต้องรอดจุดเริ่มต้นเธอบอกว่ารู้จักกับผู้ชายคนนี้ตอนปี67ค่ะเธอเองทำงานประจำแล้วหลังเลิกงานก็จะมาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาจีบเธอค่ะหลังจากนั้นพัฒนาความสัมพันธ์หลังจากนั้นเริ่มมาขอยืมเงิน1ล้านบาทบอกว่าเดี๋ยวเอาไปจดทะเบียนตั้งบริษัทเขาเนี่ยเก่งด้านการออกแบบมากแต่ว่าติดขัดเรื่องเงินทางผู้เสียหายค่ะก็เลยเอาบ้านไปจำนองได้เงินมา2ล้าน5แล้วก็เอาไปให้กับทางแฟนหนุ่มของเธอปรากฏว่ามารู้ที่หลังว่าเขาเอาเงินบางส่วนไปใช้หนี้เพื่อนหลังจากนั้นมาบอกว่าบริษัทเนี่ยมันต้องซื้ออุปกรณ์ต่างๆต้องการเงินอีก 800,000 บาท800,000 นี้ทางผู้เสียหายบอกว่าทำสัญญาเลยเดี๋ยวต้องผ่อนคืนแต่พอถึงเวลาไม่สามารถจะคืนเงินได้ค่ะอ้างบอกว่าตัวเองมีคดีช่อโกงถ้าเธอไปแจ้งความเขาติดคุกเงินที่ลงทุนมาตั้งบริษัทเดี๋ยวมันสูญไปหมดเลยเธอยอมทนนะคะอดทนคบต่อไปหวังว่าบริษัทมันจะก้าวหน้าเติบโตเธอจะได้เงินกลับคืนมาบ้างสุดท้ายแล้วก็ยังต้องการใช้เงินอีกเธอเอารถ2คันไปรีไฟแนนซ์ค่ะก็เอาเงินไปลงกับทางบริษัทนี้2ปีที่คบกันสูญเงินไป10กว่าล้านเธอบอกว่าช่วงที่คบกันก็พยายามขอไปดูที่บริษัทหน่อยได้ไหมแต่ว่าทางอดีตแฟนก็ปฏิเสธข่มขู่เธอไม่ให้ไปดูแล้วก็บอกด้วยว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปถามกับทางครอบครัวนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเธอทนไม่ได้ค่ะหลังจากที่ไม่ได้เงินคืนก็โทรศัพท์ไปถามแม่ของฝ่ายชายแม่บอกว่าลูกชายคนนี้ฉันเสียเงินกับเขาไปเยอะมากตอนนี้ครอบครัวตัดขาดกับลูกคนนี้ไปแล้วเธอก็เลยตัดสินใจเลิกค่ะเดือนเมษายนที่ผ่านมาพยายามที่จะขอปลีกตัวออกมาแต่ก็ถูกอดีตแฟนตามรังควานข่มขู่ว่าจะฆ่ายกครัวข่มขู่ไปถึงลูกติดของเธอด้วยวัย9ขวบนะคะลองดูคลิปภาพดูค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เธอถูกทำร้ายด้วยเธอถูกทำร้ายร่างกาย2ครั้งค่ะ23พฤษภาคมแล้วล่าสุดก็คือ11ต่อ12กันยายนเข้ามาทำร้ายร่างกายเธอแบบนี้มาบีบคอเธอมาตบหน้าเธอบอกว่าอยากจะรู้ว่าเงินที่เธอให้ไปเพื่อไปจดทะเบียนบริษัทเอาไปทำอะไรลองฟังเสียงของทางเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะคุยเรื่องนี้กับทางผู้เสียหายนะคะ
0: ค่ะ
2: รองกับทางพี่เอกสายไหมต้องรอดเดี๋ยวเราคุยกันในโหนกระแสสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: คร
0: ับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณดีนะคะสวัสดีพี่เอกค่ะแล้วก็สวัสดีทนายตุ๋ยด้วย
3: ค
2: ่ะ10กว่าล้านที่เสียไปกับผู้ชายคนนี้ในช่วงเวลา2ปีไม่น่าเชื่อนะคะแถมยังถูกทำร้ายร่างกายด้วยคือพฤติการของผู้ชายมักจะเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะปิดเอามือปิดกล้องจอปิดไม่ให้มีการบันทึกภาพไม่ให้เห็นเหตุการณ์ทำร้ายร่างกาย
3: ครับ
2: ความบอบช้ำที่เกิดขึ้นเธอบอกว่าอยากใช้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ
0: ์
2: แล้วก็อยากให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันมีมิจฉาชีพในรูปแบบนี้เกิดขึ้นสิ่งที่คุณบีต้องการคืออะไรคะ
3: ต้องการได้เงินคืนค่ะแล้วก็ต้องการความยุติธรรมกลับมาให้เขาตีแผ่ออกมาว่าเขาคือมิจฉาชีพค่ะ
0: อยากได้ความยุติธรรม
2: แล้วก็อยากได้เงินคืนด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: หมดเงินไปเยอะมากนะคะ
0: ค่ะ
2: กับผู้ชายคนนี้ไม่น่าเชื่อเลยค่ะ2ปีเป็น10ล้านค่ะก็ยังพอมีทางช่วยนะคะพี่เอกเพื่อจะได้เงินคืน
4: ครับเพราะว่าแจ้งความไว้แล้วนี่คือแจ้งความ
0: ค่ะ
4: เดี๋ยวประสานทางโรงพักแล้วก็ดำเนินคดีไปตามขั้นตอนของกฎหมายครับคิดว่าบังคับใช้กฎหมายก็น่าจะไม่ยากน่าจะได้เงินคืนได้ง่ายขึ้นครับ
2: ค่ะ
0: ค่ะน่าจะ
2: หงดแสนนะคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ช่วงนี้เราพักอินกันอีกครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาตามข่าวกันต่อค่ะ
5: ฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิทธิ์จ้า
6: ลากไม่ใช่ผู้ประกันตน
7: สร้างเองผี
8: พูดเถอะมากเอ้ยให้คนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเถอะ
9: แล้วพวกมันเป็นใคร
8: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
9: เลือกเป็นที่ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธิ
10: ์พรุ่งนี้ไปเจอฉันที่ตึก9โมงแต่ถ้าเธอปิดดีลให้ฉันได้ฉันจะให้เธอเพิ่มอีก5ล้านแล้วก็ยกหนี้ที่ให้บ้านเธอก่อนนั้นอีก5ล้าน
11: โชคดีนะเอาสัญญาไปพร้อมกับนางฟ้าที่บอกคุณทรงศักดิ์ให้แล้ว
10: สวยละ
12: นางฟ้าคลับพาราไดซ์นี่ส่วนคนที่เขาลืมก็รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมต้องการอะไร
13: Please loveรักได้ไหมสุก 20:30 น
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: อยู่กับไปเลี้ยงมันดีกว่าอยู่กับกูใช่ป่ะมึง2คนก็เหมาะกันดีคนทรยศเหมือนกัน
16: ตั้งใจจะพูดอะไร
17: เอ้ยพอถ้าไอโอมันเห็นของพวกนี้เข้าคนก็ดอมคงไม่ได้หนีแค่พี่แต่คงต้องหนีตายจากมันด้วยของสำคัญของมึงกูจะเก็บไว้มันอย่างดี
18: ถ้าเกิดอะไรขึ้นกูฝากด้วยเลยกันนะ
13: สองหัวใจคืนนี้20:30
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนคงทานรักษาโลดอัพช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B-Ford Tablet ให้ B-Ford Tablet ดูแลคุณบัดดี้ไบท์อร่อยกัดเต็มคำยิ่งแชร์กันยิ่งอร่อยโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: กลับมาช่วงนี้ชวนคุณผู้ชมชวนพี่หมวยค่ะมาลุ้นทองกันดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้เนสกาแฟโรบัสต้าเนสซองขาวมีกิจกรรมดีๆมาชวนทุกๆคนเลยส่งซองลุ้นทองค่ะให้มีโอกาสได้ทองไปด้วยกันนี่แจกจริงไม่พูดเยอะนะคะคนขั้วเข้มลุ้นทองค่ะกิจกรรมนี้นะคะเนสกาแฟโรบัสต้าแจกจริงไม่พูดเยอะคนขั้วเข้มลุ้นทองแจกทองแบบจัดเต็มกว่า299เส้นค่ะรวมมูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาทแจกเยอะมากๆนะคะวิธีการก็ง่ายมากๆเช่นเดียวกันแค่ซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าเนสซองขาวแล้วนำซองเปล่าพร้อมแนบกระดาษที่เขียนชื่อนั้นส่งมาร่วมลุ้นโชคได้ที่ตู้ปน22ปนจภาษีเจริญกรุงเทพ10160ค่ะแล้ว1ซองก็เท่ากับ1สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรวจสอบชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้องจะได้ไม่พลาดสิทธิ์สำคัญนะคะรีบไปซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าเนสซองขาวแล้วส่งซองมาลุ้นทองกันค่ะส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569เท่านั้นอยากรวยไม่ต้องขอแค่ส่งซองก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีได้ค่ะยิ่งส่งเยอะก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเยอะแล้วมาร่วมลุ้นทองไปด้วยกันนะคะ
2: ค่ะ
0: แจกจริงค่ะ
2: แจกจริงอยากได้มากเลยค่ะ เดี๋ยวต้องมาร่วมลุ้นทองด้วย
0: ค่ะ
2: สำหรับผู้ที่กำลังมองหาบ้านค่ะ

0: วันนี้มีข่าวดีมาบอกนะคะล่าสุดเลยค่ะจากแบมจัดแคมเปญนี้เอาใจผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟค่ะไปนำทรัพย์ทำเลเด่นมาหันราคาพิเศษแล้วก็มอบสิทธิพิเศษให้ถึง2ต่อสำหรับผู้ที่โอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือแบมรุกตลาดอสังหาริมทรัพย์ค่ะส่งแคมเปญใหญ่บ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟขนทัพที่อยู่อาศัยทั้งบ้านเดียวคอนโดมิเนียมทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์มาให้เลือกในราคาที่คุ้มค่าสุดๆโดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่สิทธิพิเศษ2ต่อค่ะสำหรับลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อและโอนกับ2รับของสมนาคุณตามมูลค่าทรัพย์ทั้งเครื่องฟอกอากาศสมาร์ททีวี55นิ้วตู้เย็นไซส์บายไซส์หรือเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์มาดูตัวอย่างทรัพย์ไฮไลท์ที่น่าสนใจกันนะคะอย่างเช่นบ้านเดี่ยวโครงการบ้านราชพฤกษ์ค่ะที่รามอินทราหทัยราชลดเหลือ4ล้าน6แสนบาทประหยัดไปกว่า8แสนกว่าบาท
1: ค่ะนี่จากราคา5ล้านกว่าบาทนะคะหรืออาคารพาณิชย์3ชั้นใจกลางเมืองเชียงใหม่ค่ะลดราคาจาก8ล้านบาทเศษนะคะเหลือเพียง6ล้านบาทถ้วนก็คือลดไปถึง2ล้านบาทและคอนโดมิเนียมลุมพินีวิวนครอินทร์ริเวอร์วิวนนทบุรีลดราคาพิเศษเหลือเพียง1ล้าน1แสน90,000กว่าบาทค่ะใครที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยราคาคุ้มค่าอย่ารอช้านะคะแคมเปญนี้มีถึงวันที่31ตุลาคม2569เท่านั้นสนใจเลือกชมทรัพย์ได้ทั่วประเทศค่ะเพียงสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยนะคะหรือเข้าไปในเว็บไซต์ดี
0: ทำเลเด่น
1: ๆค่ะ
0: น่าอยู่ทุกทำเลเลย
1: ความสุขพร้อมเสิร์ฟแล้ว
0: ค่ะแล้วก็มีสิทธิพิเศษถึง2ต่อด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: และทั้งหมดนี้คือเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะเดี๋ยวโหนกระแสอยากให้ติดตามนะคะวันนี้หมวยทำหน้าที่แทนพี่หนุ่มคือเรื่องนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีค่ะอดีตแฟนหนุ่มมาหลอกเงินทางผู้เสียหายช่วงเวลาที่คบกัน2ปี10กว่าล้าน
1: ค่ะ
0: เธอถูกหลอกยังไงแล้วจะมีแง่มุมทางกฎหมายอะไรที่เข้ามาช่วยเธอได้เดี๋ยวติดตามในโหนกระแสค่ะ
1: ค่ะติดตามกับพี่หมวยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลเมื่อมีอาการคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากอาการแพ้ด้วยออกซิโนตัวยาออกซิเมทาโซลีนรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสค่ะให้ตามเรื่องนี้ค่ะกระแสของเราเป็นเรื่องของผู้เสียหายคนหนึ่งให้ชื่อว่าคุณเอนามสมมุติค่ะคุณเอคบหาอยู่กับอดีตแฟนหนุ่มช่วงเวลาที่คบกันประมาณ2ปีสิ่งที่เธอได้รับก็คือทางอดีตแฟนหนุ่มมาขอให้เธอช่วยเอาเงินไปลงทุนเพื่อจะเปิดบริษัทแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่ทางอดีตแฟนได้พูดเอาไว้ค่ะ2ปีที่คบหากันเธอสูญเงินไปกว่า10ล้านบาทอยากให้ดูเรื่องนี้นะคะให้ดูว่าวิธีการของผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาหลอกอย่างไรแล้วเขาอ้างอะไรทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเชื่อจนหมดใจแล้วก็ยอมเอาเงินให้มีทั้งเงินมีทั้งเอาบ้านไปเข้าธนาคารเอารถไปรีไฟแนนซ์แล้วเอาทรัพย์สินให้กับทางผู้ชายคนนี้มาถึงวันนี้เธอต้องการทรัพย์สินคืนเดี๋ยวดูนะคะว่าเราจะมีการช่วยเหลือเธอได้ยังไงบ้างเธอไปร้องขอความช่วยเหลือจากพี่เอกสายใหม่ต้องรอดวันนี้ผู้เสียหายเต็มใจที่จะมาพูดคุยให้เรื่องของเธอเป็นอุทาหรณ์กับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะคุณเอ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีพี่เอกสายใหม่ต้องรอดค่ะ
2: พี่หมวยครับ
0: เข้ามาช่วยเรื่องนี
2: ้ครับพี่ครับ
0: และแน่นอนนะคะในแง่คดีความค่ะในข้อกฎหมายต่างๆวันนี้เราอยู่กับทนายตุ๋ยค่ะทนายพรศักดิ์วิพาทอาภานนท์สวัสดีทนายตุ๋ยค่ะ
2: พี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเอกครับ
0: ค่ะก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทราบว่าทางคุณเอตื่นเต้นมากแต่ว่าอยากจะบอกเรื่องนี้ให้กับท่านผู้ชมได้รู้ว่ามันมีมิจฉาชีพในรูปแบบนี้ที่เข้ามาคบหากันแล้วทำให้เธอเชื่อจนสนิทใจถามคุณเอก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นที่ไปรู้จักกับผู้ชายคนนี้ค่ะไปรู้จักได้ยังไงค่ะ
1: จุดเริ่มต้นก็มาจากที่เรา

0: มีตอนแรกมีงานประจำอยู่ค่ะแล้วก็ช่วงเย็นอ่ะเราจะเปิดเป็นร้านอาหารแล้วก็มีเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาก็เริ่มจากมานั่งที่ร้านเราค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาดื่มมาอะไรทุกวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มเข้ามาพูดคุยว่าตัวเขาทำงานอะไรหรือว่าใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คือนั่งดื่มนั่งคุยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เปิดประเด็นมาเลยว่าเขาเนี่ยเคยมีครอบครัวนะแต่ว่าแบบต้องเลิกกันกับแฟนเก่าเพราะว่าเขาดันไปทำผู้หญิงคนนึงท้องเราก็เลยโดนออกจากบริษัทโดนแฟนคนแรกน่ะให้ออกจากบริษัท
1: ค่ะ
0: ค่ะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของสภาพห้องความหมุนเวียนในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากตอนแรกที่เขาสามารถทำงานได้เป็นที่รักของที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเกิดปัญหานี้แฟนเก่าเขาก็ให้ออกจากบริษัทเอาชื่อออกเอาบัญชีออกทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมอะไรได
1: ้ค่ะเขามีลูกไหมคะ
0: มีค่ะ
1: ค่ะก็คือลูกกับทาง
0: ภรรยาคนแรก
1: ค่ะค่ะเคสนี้จะต่างจากหลายๆเคสที่ผ่านมานะคะทนายตุ๋ยคือไปรู้จักทุกทีเนี่ยเราจะรู้จักผ่านทางโซเชียลมีเดียแต่ว่าของทางคุณเอคือเห็นหน้าเห็นตากันเลยเขามาที่ร้านแสดงว่าก็ต้องมาที่ร้านหลายครั้ง
0: มาแทบจะทุกวันค่ะ
1: แทบจะทุกวันตอนที่เปิดร้านนี่ตอนปีไหนคะถ้าย้อนไป
0: ประมาณปี67ค่ะ
1: 2ปีที่แล้ว
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะเขามาที่ร้านตอนแรกที่เขามาค่ะก็คือมาในฐานะเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะตอนนั้นคุณเอสนใจเขาไหมคะ
0: ไม่ได้สนใจค่ะคือทุกคนอ่ะเข้ามาดื่มที่ร้านอยู่แล้วค่ะคือก็จะมีคนแวะมาดื่มมาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรคือเขาก็คุยปกติเลยแล้วเขามาเล่าชีวิตว่าเนี่ยผมแบบเพิ่งมาจากไซต์งานตรงนี้เนี่ยไซต์งานผมอยู่ตรงหมู่บ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็
1: เขาทำอาชีพอะไรคะ
0: เขาบอกว่าเขาออกแบบค่ะเราก็ถามว่าเป็นสถาปนิกหรอเขาก็บอกว่าไม่ใช่แต่แบบเขาเรียนไม่จบแต่เขาเคยทำงานออกแบบให้กับบริษัทใหญ่บริษัทนึง
1: ค่ะแล้วก็มีปัญหาต้องเลิกกับแฟนเก่าไป
2: ผมแค่อยากรู้ว่าทำไมเขาถึงต้องมาคุยกับคุณเอเขารู้ว่าคุณเอเป็นเจ้าของร้านหรือว่ายังไงครับ
0: ใช่ค่ะเขาก็น่าจะรู้เพราะว่าเราเปิดร้านอยู่ที่หน้าบ้านเลยค่ะบ้านเรามันติดถนนเส้นหลักอะค่ะแล้วก็ตอนเย็นเราก็ใช้ช่วงเวลาที่เราเลิกงานเราก็มาขายของอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะมาทุกวันเลย
0: มาทุกวันค่ะ
1: ค่ะเวลามาคนเดียวหรือว่ามากับใครคะ
0: มาคนเดียวค่ะ
1: นั่งอยู่นานไหมคะ
0: นานค่ะ
1: หลายชั่วโมงจนร้านปิดเลยไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วเป็นแบบนี้นานไหมจากมาครั้งแรกจนค่อยๆเข้ามาเริ่มพูดคุย
0: ก็ประมาณเดือนหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะที่แบบคุยกันเยอะๆเพราะว่ามาถึงปุ๊บเขาก็จะเล่าข้อมูลของเขาให้ฟังตลอดเล่าแม้กระทั่งว่าเขาตอนนี้มีคดีนะมีคดีความเรื่องช่อโกงอยู่แต่ว่าเขาน่ะไม่ได้ทำแบบนั้นนะมันจะมีพี่คนนึงที่แบบหลอกให้เขาเหมือนใช้หน้าเฟซบุ๊กเขาเพราะว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะแล้วก็ให้เขาโพสต์ขายของแต่สุดท้ายของชิ้นนั้นก็คือไม่ได้ส่งให้กับทุกๆคนนะคะไม่ถึงของ1ชิ้นแต่ว่าโพสต์ขายทั้งหมดแล้วก็มีคนโอนเข้ามาหลายๆอันอย่างเงี้ยค่ะแต่ของมีชิ้นเดียวมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ส่งของให้ลูกค้าเขาก็เลยโดนคดีแต่เขาไม่ได้รู้เรื่องเขาแค่แบบโพสต์ให้เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: เคยมีเพื่อนเขามานั่งกินด้วยไหมคะ
0: ไม่เคยค่ะไม่เคยเห็นเพื่อนเขาเลยค่ะ
1: ค่ะเราเอะใจไหมคะว่าทำไมเขามาคนเดียวไม่เคยพาเพื่อนมาด้วย
0: ไม่ค่ะเพราะว่าเขาจะพูดเหมือนป้องกันตัวเองตลอดว่าตอนนี้เขามีปัญหาอย่างนี้แหละแล้วเขาก็เลยต้องมาอยู่ที่จังหวัดที่เราอยู่นะคะแล้วเขาไม่มีเพื่อนครบเพราะว่าตอนนี้ก็คือมีประสบปัญหาอย่างนี้แหละก็เลยออกมาอยู่คนเดียวเลยประมาณนี้ค่ะ
1: งั้นแสดงว่าตอนที่เขาออกมาอยู่ที่จังหวัดนี้แล้วมาคุยกับทางคุณเอก็คือเขาไม่ได้ทำงานแล้วถูกไหมคะเพราะว่าเขามีปัญหากับบริษัทเดิม
0: เขาบอกว่าเขายังทำงานอยู่ก็คือต่อให้แฟนเก่าของเขาอ่ะเอาเขาออกจากบริษัทแล้วก็จริงแต่เขาก็ยังมีต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าแรงช่างต้องไปจ่ายเงินให้ช่างอยู่อย่างเงี้ยค่ะจนนั่นแหละค่ะมันก็เลยเข้ามาถึงเงินก้อนแรกที่เขาขอยืม ขาบอกว่าเขายังต้องจ่ายค่าแรงให้ช่างอยู่ประมาณ 6,000 หรือ 8,000 เนี้ยค่ะแล้วทีนี้อ่ะช่างก็ไม่มีบัตร ATM ไม่มีบัญชีอะค่ะเขาก็บอกให้เราเนี่ยกดทำธุรกรรมหน้าแอปของเราอะค่ะแล้วเดี๋ยวจะให้ช่างอะไปกดรหัสให้เราบอกรหัส
1: มันเร็วไปไหมคะพี่ตุ๋ยพี่เอกว่าเขาเข้ามายังไม่เท่าไหร่แล้วก็มาพูดถึงเรื่องเงินว่าต้องไปจ่ายค่าแรง
2: ทุกครั้งที่เขามาเจอคุณเอที่ร้านอะนะครับเขาจ่ายค่าอาหารอะไรปกติไหมครับ
0: เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินสดคือมันก็ไม่ค่อยได้กินอะไรเยอะนะคะเพราะส่วนใหญ่เขาจะนั่งคุยเยอะก็แรกๆก็จ่ายอยู่ค่ะหลังๆก็บอกว่าบัญชีมีปัญหาเราก็ไม่ได้อะไรมากเพราะมันไม่ใช่ยอดเงินที่เยอะอะไรอะค่ะ
2: แต่เขาก็บอกว่าไม่เยอะ
0: ใช่ค่ะ
2: ครับแล้วสิ่งที่เขาพูดกับคุณเอผมเชื่อว่าเขาพยายามให้คุณเอเห็นใจ
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: เวลาเขามาแต่ละทีเขาก็จะทำหน้าเศร้าๆเหมือนกับมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะพอหลังจากเราเริ่มคุยกันสักพักเราก็ถามสารทุกข์สุขดิบว่าทำไมหน้าเศร้าเป็นอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมันเขาก็จะพูดขึ้นมาเลยว่าเขาจะต้องจ่ายค่าแรงช่างเนี่ยภายใน2ทุ่มภายใน3ทุ่มมาเลยค่ะเหมือนมันจะมีแบบขีดจำกัดเรื่องเวลาขึ้นมาตลอดเลยค่ะอ้าวแล้วท่านจะจ่ายทำยังไงก็ช่างเขาก็จะมีปัญหาเขาก็จะมาแบบกดดันที่หน้างานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนสุดท้ายเขาก็แบบเหมือนจะไม่อยากยืมแล้วนะคะแต่สุดท้ายก็ยืมก็แบบพี่พอจะมีไหม
2: คือเขาเอ่ยปากใช่ไหมเขาเอ่ยปากใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะเขาเอ่ยปากครั้งแรก
1: เขาอายุน้อยกว่า
0: ใช่
1: คุณเออายุต่างกันเยอะไหมคะ
0: 10ปีค่ะ
1: คุณเออายุเท่าไหร่คะ
0: 43ค่ะ
1: เขา33 10ปีพี่ก็เริ่มขอยืม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อะไรที่ทำให้คุณเอใจอ่อนเราก็โอนให้เขาอะค่ะ
0: เราก็เห็นว่ามันยอดเงินไม่ได้เยอะนะคะคือ 6,000 เขาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคืนอย่างเงี้ยค่ะ
1: นับจากวันที่เขามาจนถึงวันที่เขายืมเงินนะคะระยะเวลามันประมาณเท่าไหร่คะเรารู้สึกว่ามันเร็ว
0: มัน
1: กี่เดือนหรือมันกี่อาทิตย์คะ
0: มันเร็วมากเลยค่ะก็ประมาณ2เดือนนะคะที่แบบเขาก็เริ่มมาคุยว่าเขาเนี่ยแบบติดปัญหาเรื่องนี้แหละคือถ้าเขากลับมาได้เนี่ยถ้าเขามีบริษัทแล้วเขากลับมาได้เนี่ยเขาก็สามารถเอาทุกสิ่งทุกอย่างของเขาคืนมาได้แค่ว่าตอนนี้เขาโดนให้ออกจากบริษัทแรกจากแฟนปัญหาเรื่องแฟนเก่าของเขานั่นแหละค่ะ
2: เวลาเขามาคุยปัญหาเนี่ยคุณเอรู้สึกว่าเหมือนเขามานอกจากมาคุยปัญหาแล้วให้เราเห็นใจแล้วเนี่ยเขาอยู่ในแนวของการเหมือนมาจีบด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะ
2: ในแนวนั้นด้วย
0: ใช่ค่ะก็คือหยอดไปเรื่อยอะค่ะ
1: อย่างเช่นเขาหยอดยังไงคะ
0: ก็คุยกันใน IG เขาก็จะแบบว่าวันนี้จะเข้าไปนะหรืออะไรแบบคือเราก็พอจะดูออกอยู่ค่ะ
1: คิดถึง
0: เขาแม่ค่ะเขาไม่พูดว่าคิดถึงค่ะเปิดร้านไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทักมา
1: คุณเอเปิดร้านทุกวันไม่มีวันหยุด
0: เปิดทุกวันค่ะ
1: ค่ะก็ไม่พูดว่าคิดถึงแต่ว่าฟิลเราสัมผัสได้ว่าเขาเข้ามาจีบ
2: คุยกันที่ร้านคุยกันทาง IG มีแลกเบอร์แลกไลน์มี WhatsApp หรือแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มไหนเพิ่มเติม
0: มี LINE ค่ะ
2: มี LINE ด้วย
0: มีเบอร์โทรค่ะ
2: เบอร์โทรด้วย
1: ค่ะ
2: ส่วนใหญ่เขาคุยกับคุณ A หลังจากกลับไปจากร้านแล้วเนี่ยฮะผ่านแพลตฟอร์มไหนบ้าง
0: ช่วงแรกๆเป็น IG ค่ะหลังๆเป็น LINE ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะสงสัยนิดนึงอะค่ะว่าตอนที่มาที่ร้านเขามาเล่าปัญหาต่างๆคุณ A ก็ต้องดูแลลูกค้าโต๊ะอื่นด้วยไหมคะเป็นเจ้าของร้านมีเวลาที่ไปนั่งคุยไปนั่งรับฟังปัญหาของเขาแบบนี้ทุกคืนเลยเหรอคะ
0: คือมันไม่ค่อยเป็นร้านใหญ่อะไรค่ะพี่เพราะว่าเหมือนเปิดค่าเวลาเฉยๆเพราะเราเป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็เราก็อยากเปิดเป็นกิจกรรมอะไรของเราเฉยๆค่ะลูกค้าก็ไม่ได้เยอะเป็นแบบสไตล์ร้านอาหารขนาดนั้นค่ะก็จะมีแค่แบบลูกค้าแวะเข้ามาสั่งอาหารแล้วก็ทำให้เป็นกล่องเนี้ยค่ะ
1: ค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
0: ประมาณคือมันแล้วแต่เวลาบางวันเราก็เลิกงานค่ำแล้วก็อาจจะเปิดทุ่มหนึ่งสองทุ่มอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถึงกี่โมงคะ
0: ห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วก็อยู่ค่ะ
1: ซึ่งเขาก็มักจะอยู่เป็นลูกค้าเป็นสุดท้ายของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วยปิดร้าน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นพอตอนเช้า คุณเอก็จะไปทำงานแล้วก็จะมาเปิดร้านแบบนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นแบบนี้ชีวิตประจำวัน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ที่ร้านมี

0: ผู้ช่วยไหมครับนอกจากคุณเอเอง
1: ไม่มีค่ะมีคนเดียวเนี่ยค่ะ
0: อ๋ออยู่คนเดียวเลยครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไม่น่าหรอกว่าทำไมถึงได้ไปนั่งดูแลลูกค้าอ๋อเพราะคุณทำ คนเดียว
1: ใช่ค่ะมันไม่ใช่งานหลักอะค่ะอันนี้เรามีงานหลักอยู่เราก็เลยแบบไม่ได้โฟกัสว่ามันจะต้องเติบโตอะไรมากมายเราแค่อยากทำ
2: ระยะเวลา2เดือนจากวันแรกที่มาที่ร้านไปจนถึงวันที่เริ่มขอยืมเงินครั้งแรกก็คือ 6,000 บาทไปจ่ายค่าแรงให้กับทางลูกน้องแต่เชื่อไหมคะว่ามันไม่ได้จบแค่นี้มันโตไปเรื่อยๆเชื่อไหมว่าระยะเวลา2ปีผู้หญิงคนนี้เสียเงินไปเป็น10กว่าล้านเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะว่าสุดท้ายเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงโอนได้เยอะขนาดนี้เข้ามาในรูปแบบไหนนอกจากเข้ามาเล่าเรื่องชีวิตส่วนตัวว่าเจอปัญหาตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังอะไรที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้ใจอ่อนมากๆพักกันตู้เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาโหนกระแสค่ะ
3: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
4: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นต
5: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้นต
4: ์ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
5: ่เบคกิ้งโซดา
6: เมื่อมีอาการจามเนื่องจากโรคภูมิแพ้ใช้ลอริโนสตัวยาลอราทาดีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie it's Denmark
8: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
9: รักเขาอยู่หรือเปล่าแบบที่รอมานานแต่เขาก็ไม่เคยเห็น

0: พิจิตเป็นเลทบลูเมอร
1: ์คนที่รู้ตัวช้าหรือที่เรียกว่าเลทบลูเมอร์พบได้บ่อยครับ
2: นนรักพี่มา10ปีแต่พี่ไม่รู้เลยเพราะพี่ไม่เคยบอกนนเลยไง
3: หัวใจนนเต้นแรงมาก
4: มันเต้นแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้พี
5: ่พี่จะทำให้คืนนี้เป็นความทรงจำที่ดีที่เราจะจำกันตลอดไป
6: ดีโคดดิ้งยูโคตรรักอาทิตย์20:30 น.เริ่ม4 ตุลาคม
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
9: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
10: สาม
9: ย
10: ัง
9: ให้คุณกับวันแม
11: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
12: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
13: เล็กเตอร์โซ่300 มิลลิลิตร Be your original เล็กเตอร์โซ่Original Number 1 Brand Thailand 300 ml Lacto Soy อร่อยคุ้มค่า
14: It's real
15: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
16: Based on your notes there are some great talk
15: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
17: สนับสนุนโดยดีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอเฟนนิรามีอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: ติดตามรายการโหนกระแสค่ะกระแสในวันนี้เรา

0: ความเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะคุยกันในช่วงที่แล้วนะคะเธอเองทำงานประจำหมวยถามว่าทำงานประจำอะไรสุดท้ายแล้วเธอยอมบอกนะคะว่าเธอเป็นดีเทลยาก็คือขายยาให้กับทางโรงพยาบาลหลังจากเสร็จงานประจำอะค่ะทุกเย็นก็จะมาเปิดร้านก็เป็นร้านที่เธอถ้าเสร็จเร็วก็เปิดเร็วถ้าเสร็จช้าก็เปิดช้าส่วนใหญ่จะเปิดประมาณทุ่มหนึ่งถึงห้าทุ่มมีลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาเป็นผู้ชายแล้วพอเข้ามาก็มักจะเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังว่ามีปัญหาแล้วก็มาปรึกษาเธอคุยแบบนี้อยู่ประมาณ2เดือนค่ะเธอก็เลยช่วยเหลือผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาต้องการเงินประมาณ 6,000 ไปจ่ายให้กับลูกน้องเธอเองด้วยความเห็นใจนะคะแล้วจำนวนเงินไม่ได้มากอะไรเธอก็เลยช่วยในครั้งแรกแต่มันไม่ได้จบเท่านี้ค่ะอยากให้ดูเรื่องนี้นะคะเพราะว่าคือปกติแล้วเท่าที่ผ่านๆมาเราจะเห็นว่าเวลามีปัญหาว่าถูกหลอกมักจะเจอกันในโลกออนไลน์แต่นี่คือมาเจอกันที่ร้านอาหารแล้วเข้ามาแบบทุกวันเห็นหน้าค่าตากันทุกวันเจอกันเป็นเวลาเป็นเดือนหลายๆเดือนแต่ก็ยังถูกหลอกเมื่อถามต่อนะคะว่าจากก้อนแรก 6,000 ที่เสียไปให้กับอดีตแฟนตอนนั้นคือ 6,000 นี้เป็นแฟนกันหรือยังคะ
1: ยังค่ะ
0: ยังไม่ได้เป็นแฟนค่ะ
2: จากลูกค้าเริ่มจะเป็นเพื่อน
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะนานแค่ไหนถึงเป็นแฟน
1: ประมาณนั่นแหละค่ะก็คือตัดสินใจว่าจะกู้บ้านให้เขาให้เขาไปลงทุนเปิดบริษัทตามที่เขาอยากจะเปิดอะค่ะ
0: ค่ะคือจัดวันแรกที่มาไปจนถึงกี่เดือนถึงตัดสินใจคบเป็นแฟนนะคะ
1: 2เดือนค่ะ
2: คุยใครคุยกับใครใครเปิดตัวใครว่าเราจะคบกันในฐานะคนรักกันอย่างเงี้ยครับ
1: ก็หลังจากที่ตัดสินใจเอาบ้านไปเนี่ยค่ะก็เลยคุยกันว่าถ้ามันจะทำให้ดีขึ้นถ้ามันจะกลับมาเราจะได้แบบเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็เป็นคนพูดขึ้นมาเองว่าเขาจะเป็นคนทำเองแต่ส่วนเราเราบอกอยู่แล้วว่าเราทำด้านนี้ไม่เป็นนะเราก็ยังอยู่ในอาชีพเดิมของเรา
0: เขาจะเอาเงินเราไปทำบริษัทอะไรเหรอคะ
1: เขาบอกว่าจะเอาไปจดบริษัทของตัวเองเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างค่ะ
0: ก่อนหน้านี้มีปัญหากับทาง
1: แฟนเก
0: ่าก็เลยจะมาเปิดบริษัทใหม
1: ่ใช่ค่ะ
0: ต้องการเงินค่ะเริ่มคุยเป็นกิจจะลักษณะแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมคะ
2: เหมือนจะชวนลงทุนเหมือนจะชวนลงทุนแล้วก็มีโอกาสที่จะร่ำรวยได้โดยจะตั้งบริษัทบอกคุณแบบนั้นแต่คุณบอกคุณทำไม่เป็นก็คือหมายว่าเขาจะเป็นผู้บริหารจัดการ
1: ใช่ค่ะอ
2: ย่างนั้น
0: อะไรทำให้คุณเอเชื่อมั่น
1: เพราะเขาทุกครั้งที่เขามาคือเขาจะพูดตลอดว่าคือมันจะมีตัวละครไม่กี่ตัวหรอกค่ะที่เขาพูดว่าบริษัทเก่าที่เขาทำเนี่ยเขายิ่งใหญ่แค่ไหนชื่อคุณไพโรจน์เป็นเจ้าของบริษัทเขาก็จะอ้างชื่อคุณไพโรจน์นี้ตลอดเป็นเจ้าของไซต์งานอยู่ที่มุกดาหารคือคนนี้รวยมากแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเขามากในที่ประชุมนี่คือเขาแบบสามารถพูดได้เลยชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แบบคุณไพโรจน์เจ้าของเนี่ยเชื่อเขา
2: แต่ทีนี้
1: ไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยแล้วเขาบอกว่าทีนี้พอมีปัญหากับแฟนเก่าก็เลยโดนออกจากบริษัทแฟนเก่าแต่ทีนี้มันจะมีการประมูลงานใหม
0: ่ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าแค่เห็นชื่อเขาเข้าไปเนี่ยคุณไพโรจน์ก็เลือกแล้วไม่ต้องยื่นประมูลงานอะไรเลยแค่ว่าชื่อเขาเนี่ยไปอยู่ที่บริษัทไหนก็ตามเขาก็จะถูกเลือก
0: เราก็เลยเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราให้เงินไปแล้วเขาไปประมูลงานต้องได้งานมาแน่นอน
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็จะมีอนาคตร่วมกันที่ดี
2: ใช่เพียงแต่ว่าเขาแค่ไม่มีเงินลงทุนแต่ถ้าบอกว่าคุณเอเนี่ยไม่ได้เข้าใจโครงสร้างของการทำธุรกิจประเภทนี้เลยถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
2: คือเขานำเสนออะไรก็เชื่อในสิ่งที่เขานำเสนอ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ฉุกคิดบ้างหรือว่าได้คุยกับใครบ้างไหมครับ
1: คือตอนนั้นคือไม่ได้คุยกับใครเลยคือมีแต่เขาอยู่ในช่วงเวลานั้นเลยค่ะก็เลยไม่ได้ปรึกษาไม่ได้อะไรใครเลยเพราะเราก็ทำงานประจำด้วย
2: ผมขออภัยอยากทราบเพราะว่าผมว่าคนสองคนถ้าจะมาเจอกันจากลูกค้าเป็นเพื่อนแล้วจะเป็นคนรักเนี่ยถ้าบอกว่าช่วงนั้นคุณเอก็อยู่คนเดียวมานานแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ก็เป็นหนึ่งช่องว่าง
1: ก็คือในบ้านก็จะมีแค่ลูกแล้วก็พ่อที่ป่วยติดเตียงแต่ตอนนั้นก็มีแม่ยังไม่เสียค
0: ่ะ
1: ก็ไม่ได้ปรึกษา
0: ค่ะมีลูกมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณเอและเขาก็เข้ามาในชีวิตในจังหวะที่เราไม่ได้มีใครด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะทีนี้ค่ะเขาบอกว่าต้องการเงินไปจดทะเบียนเพื่อจะเปิด

0: ริษัทจำนวนเงินเท่าไหร่อะคะ
1: เขาบอกว่าล้านหนึ่งค่ะ
0: 1ล้านบาทคือทุนจดทะเบียน
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะก็ต้องมีกรรมการ3คนไหมคะ
2: ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นณวันนี้น่าจะ2คนขึ้นไปผม
3: 2 คน
2: ขึ้นไปส่วนกรรมการเนี่ยก็คือใครก็ได้ตั้งขึ้นมาในการบริหารจัดการ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: 1ล้านบาทที่เขาจะไปเปิดบริษัทเขาจะเอาไปทำเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้าง
1: ใช่ค่ะ
0: เราเชื่อสนิทใจเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเขาต้องการขอเงินจากเรา1ล้านพอดีหรือว่าตัวเขามีเงินเก็บอยู่บางส่วน
1: ไม่มีเลยค่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องมีอะไรเลยเขาไม่มีเงินส่วนตัวของเขาเลยค่ะ
0: ก็คือจะขอเป็นเงินคุณเอทั้งหมด1ล้านบาท
1: ใช่ค่ะ
0: 1ล้านบาทเป็นจำนวนเงินที่เยอะนะคะสำหรับกับคนที่เพิ่งเข้ามาในชีวิตของเรา
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนั้นเรามีเงินเก็บอยู่1ล้านที่พร้อมจะให้เขาหรือว่าต้องเอาทรัพย์สินไปจำนอง
1: ไม่เลยค่ะเราไม่ได้มีทรัพย์สินถึง1ล้านค่ะเราก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นน่ะก็เดี๋ยวเอาบ้านไปเข้าก็ได้เราก็เลยเอาตัดสินใจเอาบ้านไปกู้ค่ะ
2: บ้านของคุณเอเอง
1: ใช่ค่ะ
2: เขาต้องการเงินสด1ล้านเลยโดยที่แล้วเขาพูดเรื่องผลประโยชน์เรื่องการแบ่งคุณเอถือหุ้นยังไงใครจะเข้าเป็นกรรมการเขาบอกคุณเอไหมครับ
1: พูดเขาพูดว่าเราต้องพูดกันเรื่องผลประโยชน์นะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าได้กำไรมาเนี่ยจะแบ่งให้แต่เราก็บอกเองว่าไม่เราไม่ได้อยากได้อันนั้นหรอกเพราะว่าเราก็มีงานประจำของเราอยู่ขอแค่ว่าถ้าเอาไปเข้าแล้วเนี่ยก็คือให้ผ่อนแบงค์ตามนั้นนะไม่ได้คิดดอกเบี้ยอะไรคือตอนนั้นอ่ะผ่อนแบงค์มันประมาณเดือนละ 25,000 นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ขอแค่รับผิดชอบตรงนี้แล้วก็ถ้ามันได้กำไรงอกเงยอะไรขึ้นมา

0: ค่อยเอามาปิดปกบ้านคืน
1: จำได้ไหมคะว่าวันที่เอาบ้านไปเข้าธนาคารคือวันที่เท่าไหร่เดือนไหนปีไหน
0: จำไม่ได้ค่ะ
1: จำช่วงเดือนได้ไหมคะ
0: มีอยู่ในสเตทเมนต์อยู่ค่ะประมาณตุลาปี67อะค่ะ
1: ค่ะก็คือไม่นานหลังจากที่เจอเขาครั้งแรก
0: ใช่
1: ก็คือช่วงเวลาประมาณแค่2เดือนแค่นั้นเอง
0: 3-4 เดือนอยู่ค่ะกว่าจะกู้ผ่านนะคะ
1: 1ล้านบาทแล้วก็ต้องผ่อน 25,000 บาทต่อเดือน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเขามีการพูดถึงเรื่องจะให้คุณเข้ามาอยู่ในบริษัทในตำแหน่งอะไรบ้างไหมคะ
0: ไม่ได้พูดถึงเลยค่ะแต่เขาจะพูดถึงชื่อแค่ไม่กี่ชื่อค่ะก็คือชื่อคนที่จะอยู่ในบริษัทนี่ก็คือจะมีช่างศักดิ์อายแล้วก็หลานเขาอีกสองคนน่าจะชื่อเขาบอกว่าตู้เช่ค่ะเขาบอกว่าตู้เช่แล้วก็

0: ต็อกค่ะ
1: ค่ะมีตัวเขามีช่างศักดิ์มีตู้เช่มีป๊อก
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีคุณเอด้วยไหมคะ
0: ไม่มีค่ะ
1: สี่คน
2: สี่คนคุณเอไม่เคยพบคนทั้งสี่คนนี้เลย
0: ไม่เคยเลยค่ะ
2: ตอนที่กู้ธนาคารเนี่ยกู้ออกมาแค่หนึ่งล้านในครั้งแรกเท่านั้นถูกไหมครับ
0: ไม่ค่ะกู้มาสองล้านห้าค่ะ
2: กู้มาสองล้านห้าเลย
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ให้เขาหนึ่งล้าน
0: ใช่
2: ใช่ไหมฮะแล้วเงินล้านห้าที่เหลือคุณเอเก็บไว้ไหนครับ
0: คือก่อนหน้าที่มันจะได้เงินนี้มาเนี่ยคือเขาขอไปจ่ายช่างเรื่อยๆค่ะมันจะมีที่เขาหยิบยืมเราก็คือให้เขาให้เราไปกดบัตรเครดิตออกมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเอาไปโปะในส่วนนั้นก็คือเหมือน
2: โอเค
0: ค่ะแล้วก็มี 400,000 ด้วยค่ะที่เขาบอกว่าเขาขอเป็นเงินสดไปใช้คืนเพื่อนเขาเพราะว่าเขาอยากได้เป็นรูปถ่ายกับเพื่อนเขาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาติดเงินเพื่อนเขาอยู่ 400,000
1: เขาบอกตรงๆเลยว่าติดเงินเพื่อนอยู่ 400,000
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็คือที่เขาเอาไปก็จะเป็น1ล้าน4แสนบาทถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนที่เหลือ
0: ส่วนที่เหลือน่ะเราก็เอาไปโปะในส่วนที่เขายืมเรานั่นแหละค่ะ
1: ก็คือไป

0: ไอ้นี่ในส่วนของเราที่เรายืมไป
1: ให้เขาใช่ค่ะ
0: ก็คือ2.5 ล้าน
2: รวมทั้งหมด2.5 ล้านถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะคือง่ายๆว่าเราไม่ได้ใช้เลยค่ะที่เรากู้มาค่ะ
0: ค่ะบริษัทนี้ชื่อบริษัทอะไรคะ
1: เขาบอกว่าชื่อบริษัทสิงโตเจริญทรัพย์ค่ะ
0: สิงโตเจริญทรัพย์
1: ใช่ค่ะ
0: เราสามารถตรวจสอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับสามารถตรวจสอบได้ว่าเขาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนี้จริงไหมคือผมแค่แปลกใจว่าคุณเอเริ่มตกลงที่จะคบกับเขาในฐานะคนรักกันแล้วสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดคือคุณเอเชื่อในสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดเลยไม่ตรวจสอบไม่สอบถามไม่ขอดูหลักฐาน
1: คือเวลาตรวจสอบเวลาถามเขาเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกเขาจะมีเหตุผลอ้างเยอะมากเลยค่ะเขาจะบอกว่าก็มันจดทะเบียนยังไม่เสร็จแล้วต้องไปจ่ายใต้โต๊ะเขาอีก
2: จดทะเบียนอะไรยังไม่เสร็จนะครับ
1: จดทะเบียนบริษัทไม่เสร็จ
2: เดี๋ยวนี้วันเดียวเสร็จเลยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ทำเร็วมาก
2: เร็วมาก
1: แล้วเนี่ยต้องไปจ่ายให้ยัดใต้โต๊ะให้เขาอีก
0: อันนี้น่าจะอ้างอ
1: ะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เป็นข้ออ้างแล้วครับ
0: ค่ะเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเท่าที่หมวยสัมผัสมาคือทำงานให้เร็วมาก
2: คือทุกวันนี้การจดทะเบียนบริษัทเนี่ยเดิมเนี่ยเขาต้องไปจดกับเจ้าหน้าที่ยื่นเอกสารเป็นเปเปอร์เดี๋ยวนี้จดเป็นออนไลน์วันเดียวเสร็จเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยเลยครับ
0: ก็คืออ้างทั้งหมด
1: แล้วทีนี้มันก็จะเข้าสู่ของการที่เขาต่อเนื่องมาก็คือพอจดบริษัทไม่สำเร็จเนี่ยก็กลายเป็นว่าได้เข้าไปร่วมประมูลกับเขาแล้วแต่ก็ยังใช้เงินที่เอาไปจดบริษัทเนี่ยกลับคืนมาไม่ได้ก็เลยต้องจ่ายนอกเขาใช้คำว่าจ่ายนอกมันก็เลยกลายเป็นที่มาของเงินก้อนอื่นๆที่จะต้องโอนไปให้เขาเพื่อที่เขาจะเอาไปจ่ายค่าเครื่องจักรค่ะเขาจะอ้างเสมอว่าเงินจดบริษัทเนี่ยมันจดไม่สำเร็จก็เลยใช้วงก็เลยเอาวงเงินนั้นอะกลับคืนมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ซึ่งคุณเอไม่มีความรู้เลยก็คิดว่าจดไม่สำเร็จจริงๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งนะตอนนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจดหรือเปล่าใช่ไหมคะไอ้สิงโตเจริญทรัพย์ที่เป็นบริษัทนี้
2: เดี๋ยวช่วงพักเบรกผมจะลองตรวจสอบ
0: กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลยเขาจดตอนตุลาคมปี67
2: ครับ
0: ค่ะเขาอ้างว่าจดไม่สำเร็จเราก็ต้องการใช้เงินอีกค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้ค่ะที่ตอนเขาจดสิงโตเจริญทรัพย์มันก็ต้องมีที่อยู่บริษัท
2: ใช่
0: เขาใช้ที่อยู่ที่ไหนคะเคยถามไหมคะ
1: ไม่เคยถามเลยค่ะ
0: เชื่อใจอย่างเดียว
2: ทีนี้พอตอนคบกันในฐานะคนรักกันเนี่ยคือได้อยู่ด้วยกันไหมครับหรือว่าไปมาคร
1: ับ ไม่ค่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะเราก็อยู่บ้านของเราปกติค่ะ
0: ก็คือจะมาเจอกันที่ร้านตอนเย็นแค่นี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะแต่คือเขาเนี่ยมีบ้านอยู่ในเขาเช่าบ้านอยู่ไม่ห่างจากบ้านเราค่ะเขาเช่าบ้านอยู่ห่างบ้านเรา2 กิโลค่ะ
0: ค่ะเราเคยไปบ้านเขามั้ยคะ
1: ไม่เคยค่ะ
0: ไม่แปลกใจเหรอคะว่าถ้าเกิดว่าคบหากันเป็นแฟนทำไมเราไม่ไปอยู่บ้านเดียวกันหรือว่าไปเห็นที่อยู่ของเขาไปเห็นครอบครัวของเขาบ้าง
1: คือตอนที่เขาอยู่บ้านห่างเรา2กิโลน่ะคือเขาอยู่กับแฟนเขาอีกคนนึงนะคะเขาบอกว่าก็คือคนที่เขาโดนแฟนคนแรกจับได้ค่ะแต่เขาบอกว่าเขาอยู่กับผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเขาพลาดไปทำให้ผู้หญิงคนนี้ท้องเขาไม่ได้รักผู้หญิงคนนี้แล้วเดี๋ยวคลอดลูกแล้วก็จะแยกทางกันใช
0: ่ซึ่งเขาท้องจริงไหมคะ
1: ท้องจริงค่ะ
0: แล้วเราเองก็รับได้กับสภาพแบบนี้ว่าเขาเป็นแฟนเราแต่ก็ต้องไปอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงเนื่องจากเกิดความผิดพลาดไปทำให้ผู้หญิงท้อง
1: ใช่ค่ะ
0: คุณเองก็ยอมรับได้
2: เชื่อในสิ่งที่เขาบอกว่าเดี๋ยวหลังจากคลอดแล้วจะแยกทางกันคือเชื่อแบบนั้นเลย
1: ใช่ค่ะ
2: เชื่อแบบนั้น
0: แล้วตลอดเวลาที่คบหากันนะคะเขาเองดูแลเราบ้างไหมคะคือได้พาเราออกไปข้างนอกไปกินข้าวไปซื้อของพาไปเที่ยว
1: คือเขาก็มักจะแบบว่าคือเราต้องไปทำงานต่างจังหวัดทุกวันอยู่แล้วค่ะตามสถานที่ที่เราทำงานเราต้องเดินทางทุกวัน
0: ค่ะ
1: ค่ะเขาก็จะอาศัยช่วงเวลานั้นว่าให้เราไปรับแล้วก็ขับรถไปด้วยกันนี่ค่ะ
0: พอเราไปต่างจังหวัดคือให้เราไปรับยังไงคะคือเราเป็นดีเทลยาก็คือขายยาตามโรงพยาบาลที่ต้องเดินทางไปจังหวัดต่างๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเขาอาศัยจังหวะยังไงคะ
1: ็คือให้เราไปรับที่บ้านตรงที่เขาอยู่

0: หัวค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็
1: ไปห่างไป2กิโล
0: ใช่ค่ะแล้วก็ไปทำงานด้วยกันเราก็ทำงานปกติ
1: ก็คือเขาตามเราไปขายยาที่โรงพยาบาลด้วย
0: เขาก็ขับรถให้ค่ะ
2: เป็นอย่างนี้บ่อยแค่ไหนครับเพราะว่าเขาไม่ได้ไปดำเนินธุรกิจตามที่เขาคุยกับคุณเอล่ะครับ
0: เขาบอกว่างานของเขา

0: ไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปดูแลเองเพราะว่าเขามีสองคนมีป๊อกมีตู้เช่เป็นม้าเร็วให
1: ้แล้วในระหว่างที่เดินทางไปกับเขาเนี่ยนะครับเขามีคุยเรื่องงานกับคนสองคน

แต่ทีนี้เราไม่มีเราก็เลยต้องไปเช่าเองเราก็เลยต้องไปจ่ายค่าเช่าห้องนอกเพื่อที่จะเอาเครื่องจักรนี้เข้าไปใช้งานแล้วก็ไป

ไปทำงานให้เขาให้สำเร็จไม่งั้นเขาก็จะฟ้องร้องเราอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอ้างแบบนี้ตลอดค่าเช่าเครื่องจักรเนี่ยจะมาทุกสิ้นเดือนเลยค่ะ

0: เอาทรัพย์สินอย่างอื่นไปก็คือรถค่ะรถลีโว่คันแรกก็คือเอาไปดีไฟแนนซ
1: ์ค่ะ

0: ได้เงินมาอีกก้อนหนึ่งเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: จำนวนเท่าไหร่คะ
1: 300,000 ค่ะ
0: รีไฟแนนซ์ได้มา 300,000
1: ใช่ค่ะ
0: แล้ว 300,000 นี้ก็คือต้องให้

0: ที่ไปอีก
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อจะเป็นค่าเครื่องจักร
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: มีเอกสารการทำธุรกรรมอะไรที่มีชื่อเขาเข้าร่วมกับคุณเอบ้างไหมครับ

ไม่มีทุกอย่างที่นำบ้านไปจำนองนำรถไปรีไฟแนนซ์คือเขาพูดกับคุณเอปากเปล่าแล้วคุณเอก็ไปทำนิติกรรมกับบริษัทเอกชนแล้วนำ

0: ว่าให้เอาเบิกให้เขาไปคืนเพื่อนเขาที่ชื่อบอยอะค่ะ400,000
1: อันนั้นคือเงินสด
0: ใช่ค่ะนอกนั้นคือแบบโอนเป็นชื่อเขา

0: หมดเลยค่ะ
1: เท่ากับว่ามีหลักฐานโอนเงินเข้าบัญชีเขาใช่ไหมครับพี่เอกครับมีหลักฐานโอนเข้าบัญชีเขาจริงใช่ไหม
2: มีหมดครับ
0: ค่ะ
2: โอนไป907ครั้ง
0: โอ
1: ้ในช่วงระยะเวลา

0: 2ปี
1: 907ครั้งเป็นเงิน10กว่าล้านเนี่ยครับ
0: ใช่ครับ10กว่าล้าน
2: ค่ะยอดสูงสุดที่โอนไปเท่าที่พี่เอกดูประมาณเท่าไหร่คะ
0: มันมี

0: มีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักแสนนะครับ มีหมด
1: 907ครั้งหลังจากที่เอารถไปรีไฟแนนซ์

0: 300,000ให้เป็นค่าเครื่องจักรมันจบแค่นี้ไหมคะ
1: คือเขามักจะบอกว่าพอหมดก้อนนี้เดี๋ยวมันก็จะเบิกเงิน

ช้ทุนหมุนเวียนบริษัทได้อย่างเงี้ยค่ะคือเราจะติดกับดักเขาตรงนี้ว่าเขาบอกว่าถ้าก้อนเนี้ยได้แล้วอ่ะมันก็จะ

จบเดี๋ยวเราจะใช้เงินล้านนึงนั้นน่ะกลับมาหมุนคืนได้แล้วเราจะไม่ต้องใช้เงินอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่พอถึงเวลา

แล้วก็จะมีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดเพราะว่าแบบไม่สามารถเอาเงินก้อนนั้นออกมาได้แล้วทีนี้ถ้าเราไม่ไปต่อ

เขาก็จะโดนฟ้องร้องอันนี้คือเรื่องที่เขาแบบพูดแล้วทำให้เราถลำลึกขนาดนี้คือเขาบอกว่าถ้าเขาโดนฟ้องร้องเนี่ยคือทุก

อย่างที่ลงทุนไปเนี่ยก็จะจบเลยคือเขาไม่ได้พูดตรงๆนะคะแต่เขามีแบบเหมือนพยายามเขา

ใช้จิตวิทยาในการพูดกับเราโน้มน้าวเราให้เราเข้าใจแบบนั้นว่าถ้าเกิดเขาโดนคือเขาก็พูดแต่แรกอยู่แล้วว่าเขามีคดีใช่ไหมคะ

แล้วก็ถ้ามีคดีอีกเนี่ยถ้ามีคดีเรื่องกฎหมายก่อสร้างเข้าไปอีกเนี่ยคือเขาจบเลยแล้วที่เราลงทุนไป

อะเราก็จะไม่ได้คือในใจเราคิดแบบนั้นว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเราจะต้องโปรเทคเขาให้เราให้เขาอะรอดจากคดีอย่างเงี้ยค่ะ

อย่างที่เอารถรีโวไปล่าสุดอ่ะเราก็ไม่ได้อยากให้เขาเอาไปเลยนะคะแต่เขาอ้างว่าเขาไปยืมเงินเพื่อนมาเพราะตอนนั้นอ่ะ

ค่าเช่าเครื่องจักรไม่พอแล้วเขาไปยืมเงินเพื่อนมาคนหนึ่ง35,000ซึ่งถ้าไม่มีเงิน35,000เนี่ยคืน

คืนเพื่อนเขาอ่ะเพื่อนเขาจะไปแจ้งความแล้วถ้าการแจ้งความครั้งเนี้ยมันสำเร็จอ่ะเขาก็มีคดีอยู่แล้วเขาโดน

0: นจับแน่เดี๋ยวเนี่ยเงินที่เอาไปทำงานเนี่ยก็จะออกแล้วเราก็จะไม่ได้เงินอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ไม่ต่างอะไรกัน

แบบสแกมเมอร์ในการโน้มน้าวว่าเงินลงไปแล้วถ้าไม่ให้ต่อหาเงินไปต่อเงินก้อนนั้นก็จะไม่ได้เงินคุณก็สูญไปเลยเป็นเรื่องเปิดแถมทำให้คุณเอรู้สึก

0: สึกเสียดายว่าเงินที่ลงทุนไปจะไม่ได้กลับมาก็ต้องเติมเข้าไปเรื่อยๆไม่ต่างกันเลยแต
1: ่โรแมนต์สแกม
0: ใช่แต่เป็นการคุยแบบตัวเป็นๆ
1: พฤติกรรมเดียวกับโรแมนต์สแกมทุกอย่างเลย

0: เป็นตัวเป็นๆแต่นี่ตัวเป็น
1: ที่เห็นหน้าเห็นตาแต่โรแมนต์สแกมที่เราเคยเห็นคือโทรศัพท์แล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าทำแบบนี้เสียเงินก้อนแรกปุ๊บแล้วถ้าไม่ลงทุนต่อจะไม่ได้เลย

0: ไปนั่นนี่นู่น
1: ครับ
0: ที่เราทำข่าวก็คือผู้เสียหายก็เสีย10ล้าน20ล้าน
1: เยอะอันนั้นไม่เจอตัว
0: แต่ไม่เจอตัวอันนี้เจอตัว
2: ค่ะ
0: แต่พฤติกรรมเดียวกัน
2: อืม

ึงเราไม่ได้จบแค่นี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่บันบานปลายมาจนถึงขั้นมีการทำร้ายร่างกายด้วยแล้วทำร้ายร่างกายถึง2ครั้งมันมีหลักฐานด้วยนะคะแม้ว่าทางอดีตแฟนจะพยายามบางครั้งที่เข้ามาจะ

ทำร้ายร่างกายเธอพยายามที่จะหมุนกล้องจอนปิดหนีแต่ก็มีบางครั้งที่สามารถเก็บภาพเอาไว้ได้เดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามต่อนะคะ

0: เฮลส์บูบอยอร่อย
1: วันเดอร์
0: เฮลส์บูบอยโลเวอร์ชูการ์หวานชื่นรื่นรม
2: ยิ่งสักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสุดนะ

0: ามเข้มข้น
1: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
2: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง

0: ขนาดนี
1: ้ควิกแสบตรงโขงแสบกระแทกใจ
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสุดนะ

0: อ้ำเข้มข้นสู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
1: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า100,000ทุกเดือนทองมูลค่า1,000,000สิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวาคม

0: นี
1: ้แม่บอกว่าอย่าให้หัวโดนฝนไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยนะครับ
2: ที่ทำไปทั้งหมดเพราะคุณ

0: อบผมใช่ไหม
1: แล้วถ้าบอกว่าชอบล่ะ
0: ผมก็จะบอกว่าผมไม่ได้ชอบคุณ
2: เป็นแฟนกันนะ

ุณเคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟอสซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้น

0: รู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
1: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อย

0: ใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพชร

0: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
1: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
0: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลา

สนับสนุน

หนุนโดยไก่ทอด KFC เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนติ

แสค่ะยังตามกรณีของคุณเอค่ะคบหากับอดีตแฟนหนุ่มแล้ว2ปีที่ผ่านมาหมดเงินไป10 กว่าล้านไล่เรียงเหตุการณ์มาตั้งแต่

แต่ช่วงต้นเด็กแรกมาจนถึงเบรก2นะคะได้เห็นค่ะว่าตอนแรกเข้ามาตีหน้าเศร้าบอกว่ามีปัญหาต้องการจะเปิดบริษัทต้องการเงินคุณเอง

เชื่อค่ะเอาเงินเอาบ้านไปเข้าธนาคารเอาเงินให้มีทั้งให้เงินไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วก็กลับมาอ้างว่าจดไม่สำเร็จต้องการเงินอีก

เป็นแสน 300,000 บาท 500,000 บาทไปซื้อเครื่องจักรเธอเองด้วยความที่ไม่เข้าใจในธุรกิจของเขาด้วยและเขาพยายามโน้มน้าวให้เชื่อว่าถ้า

็นเงินไปเดี๋ยวจะได้เงินก้อน1ล้านบาทที่ลงไปก้อนแรกกลับคืนมานี่เป็นรูปแบบหนึ่งของโรแมนต์สแกมแต่ว่าเป็นแบบเห็นหน้าเธอเองโอนเงินไปนะคะสุดท้าย

0: นี่ครับ
1: ได้เลยครับแถมเพิ่มแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิสุขภาพสดอีก1ใบครับจากมูลค่ารวม 2,699 บาทคุณจ่ายเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะครับ 1,090 บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line @happychสามครับ
0: โอ้โหคุณชม
1: เอาค่ายทหารไปอบรมไปทำกิจกรรมศิลปะต่างๆนะครับคือคุณแม่เนี่ยมีแผนงานแผนการที่ต้องคิดต้องวางแผนทำสิ่งสำคัญสิ่งต่างๆตลอดเวลา
0: ซึ่งคุณผู้ชมที่อยู่ตอนนี้นะฮะเชื่อมั่นเชื่อใจได้เลยนะว่าสินค้าของสุภาพโอสถเนี่ยคุณภาพเขาดีจริงๆมาตรฐานแน่นอนแน่นๆเลยนะครับเพราะว่าเขาการันตีชื่อเสียงมายาวนานนะกว่า75ปีแล้วใช่ไหมครับคุณป๋อ
1: ครับแน่นอนครับสุภาพโอสถอยู่หุ้นไทยมาปีนี้เป็นปีที่75นะคร
0: ับ
1: เราพัฒนาต่อเนื่องยังไม่หยุดยั้งที่สำคัญคือ
0: ค
1: นที่ไปไหนก็เจอแบรนด์ของสุภาพโอสถไปที่รถไฟฟ้า BTS เคยเจ
0: อ
1: รถเมย์บิลบอร์ดนะครับผมอยากย้ำทุกท่านนะครับให้ใส่ใจตัวเองโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากสุภาพโอสถและโรงงานของเราโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP จำกัดมหาชนนะครับเป็นโรงงานที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
0: ครับ
1: และเรายังมีมาตรฐาน GMP ISO แล้วก็มีฮาลาลด้วยครับพี่น้องมุสลิมอิสลามสามารถทานได้อย่างมั่นใจทุกๆคนเลยครับแล้วฟิชออยล์น้ำมันปลาของสุภาพโอสถเราผ่านกรรมวิธีการสกัดเย็นเพราะเนื้อทุกๆแคปซูลนะครับจะได้ของคุณภาพดี
0: โอ้โหคุณชมอย่าฟังเพลินนะฮะได้เยอะนะครับคุ้มถึง400แคปซูลโปรโมชั่นคุ้มมากๆเฉพาะนาทีทองนี้เท่านั้นต้องมาแล้วนะครับคุณป๋อขอโปรมาเลยครับ
1: ได้เลยครับสั่งซื้อตอนนี้วินาทีนี้เท่านั้นนะครับกับฟิชออยล์น้ำมันปลาสุภาพโอสถ1กระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้ราคา 1,200 บาทเฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นนะครับแถมฟรีอีก1กระปุกได้ทันทีรวมกันทั้งหมด2กระปุก400แคปซูลครับ
0: แต่คุณบอกครับเจ้าของแบรนด์มาเองทั้งทีเนี่ยขอของแถมเพิ่มอีกได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับแถมเพิ่มแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิสุภาพโอสถอีก1ใบครับจากมูลค่ารวม 2,699 บาทคุณจ่ายเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะครับ 1,090 บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line @happychs3 ครับ
0: แล้ววิธีกินยังไงครับตอนไหนยังไงบ้าง
1: ครับน้ำมันปลานะครับสามารถทานวันละ1แคปซูลจะทานเวลาไหนก็ได้ทานหลังมื้ออาหารก็ได้หรือทานก่อนนอนก็ได้นะครับที่สำคัญคือของเราคุณภาพการสกัดดีมากๆ1เม็ดนะครับจะมีสีใสสีเหลืองทองที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นคาวเลยบางคนสามารถกลืนเอาก็สามารถทานได้แต่คนที่กลืนไม่ได
0: ้
1: อย่างเช่นวัยเรียนหรือผู้สูงอายุนะครับสามารถเคี้ยวได้เลยเดี๋ยวผมเคี้ยวให้ดูเลยนะครับจะได้การันตีมั่นใจว่าไม่มีกลิ่นคาวแน่นอนครับ
0: เคี้ยวเลยนะครับครับเฮ้ยโอ้โหอันนี้เคี้ยวจริงนะคุณผู้ชม
1: นี่ครับเปลือกก็ทานได้เพราะเป็นเจลาตินมั่นใจฟิชออยล์ของสุภาพบุรุษได้เลยครับ
0: ครับคุณป๋อครับแต่ว่าบางคนบอกว่ากินฟิชออยล์แล้วกลัวเรอออกมาแล้วมีกลิ่น
1: ครับตัวนี้เราพัฒนาคุณภาพเพราะฉะนั้นลองทานได้เลยครับผม
0: นี่ไงเดี๋ยวผมจะลองนะครับรับประทานฟิชออยล์ให้คุณผู้ชมดูแบบไม่มีน้ำก็คือกัดให้กินสดๆตรงนี้เลยนะคุณผู้ชม
1: ครับ
0: คือต้องบอกก่อนคุณป๋อคือปกติเนี่ยผมเป็นคนที่แบบไม่กินอาหารที่มีกลิ่นคาวอ่ะคือจะเซนซิทีฟกับความเป็นกลิ่นคาวมาก
1: ๆครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะฮะ
1: เดี๋ยวทุกคนมั่นใจเลยนี่ลองเคี้ยวดูเลย
0: ต้อง
1: เป็นไงครับ
0: คุณผู้ชมซอฟเจลมาแล้วเห็นไหมผมกัดจริงๆกินจริงๆนะคุณผู้ชม
1: น้ำมันปลาที่คุณภาพดีจะมีกลิ่นสดชื่นอย่างน
0: ี้ใช
1: ่แต่คนที่ทานได้ปกตินะครับก็ทานกลืนกับน้ำได้เลยคร
0: ับ ใช่อันนี้คือมันไม่เหม็นคาวไม่เลี่ยนอันนี้คือลองเคี้ยวให้ดูว่ามันไม่คาวจริงๆนะครับถ้าเกิดใครที่กินปกติอยู่แล้วก็คือสามารถกินแล้วก็พร้อมกับน้ำได้เลย
1: ครับไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวปากไม่กลิ่นคาวนะครับตัวนี้เราคัดสรรมาอย่างตั้งใจจริงๆครับผมและผมเองก็ทานทุกวันเลยครับ
0: จริงผมเองก็รับประทานทุกวันเหมือนกันนะฮะบอกเลยว่าตัวนี้คือดีจริงๆและไม่ขาวด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับคุณป๋อเจ้าของแบรนด์สุภาพโอสถมาเองทั้งทีนะฮะก็มาพร้อมกับของแถมครับเอาใจทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่แต่ว่าเฉพาะคุณชมที่โทรมาสั่งซื้อตอนนี้เท่านั้นนะครับนั่นก็คืออะไรครับคุณป๋อ
1: นี่ครับแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิของสุภาพโอสถนะครับเป็นสแตนเลสอย่างดีเลยแต่ผมให้เฉพาะ100เซตเท่านั้นนะคร
0: ับ
1: ขนาดกำลังพอดีใส่น้ำร้อนก็ได้น้ำเย็นก็ได้ใส่น้ำแข็งใส่น้ำดื่มชากาแฟน้ำหวานใช้แทนแก้วน้ำประจำตัวลดร้อนด้วยจะได้ทานน้ำเยอะๆครับ
0: อันนี้เหมาะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะใครที่แบบทำงานอยู่ออฟฟิศนะครับก็ต้องมีกระบอกน้ำส่วนตัวตั้งเอาไว้ที่โต๊ะทำงานนะฮะหรือถ้าเกิดใครไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะครับอย่างเช่นเข้าไร่เข้าสวนไปเที่ยวเดินทางไปแบบต่างจังหวัดอะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้สามารถติดรถไปได้เลยนะครับ
1: พกสีไปให้เลยครับ
0: คุณบอกครับตัวนี้ตอนแรกเราบอกว่า100สายแรกเท่านั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้ทีมงานบอกว่า100สายแรกเนี่ยหมดไปแล้วเรียบร้อยนะฮะหลายคนบอกว่าขอเพิ่มอีกได้ไหมคุณป๋อมาทั้งทีขอเพิ่มอีกได้ไหม
1: ครับดีใจกับ100สายแรกด้วยนะครับแต่ว่า ายที่กำลังต่อสายอยู่ไม่ต้องกังวลนะครับผมเพิ่มให้อีก100สายนะครับแล้วคนที่ยังไม่โทรมารีบโทรนะครับ100สายสุดท้ายแล้วจริงๆครับ
0: ตอนนี้รีบโทรสุดท้ายแล้วนะไม่เพิ่มให้อีกแล้วนะฮะอ่ะสั่งซื้อตอนนี้วินาทีนี้เท่านั้นนะครับกับ Fish Oil น้ำมันปลาสุภาพโอสถปกติ1กระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้ราคา 1,200 บาทนะครับแต่ว่าเฉพาะ100สายสุดท้ายนี้ที่โทรเข้ามาตอนนี้แถมฟรีไปอีก1กระปุกใหญ่ทันทีครับคุณจะได้ไปถึง2กระปุกใหญ่ทั้งหมดก็คือ400แคปซูลนะครับยังไม่หมดครับแถมเพิ่มแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิสุภาพโอสถอีก1ใบจากมูลค่ารวม 2,699 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรได้เลยครับ02-161-3233หรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับที่ line at happy4h3 ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณป๋อมากๆเลยนะครับที่มาแนะนำสิ่งดีๆกับเราขอบคุณนะครับวันนี้หมดเวลา

0: แล้วนะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ฟิชออยล์น้ำมันปลาสุภาพบริสุทธิ์เฉพาะร้อยสายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นนะครับแถมฟรีอีก1กระปุกรวมกันทั้งหมด2กระปุก400แคปซูลครับแถมเพิ่มแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิสุภาพบริสุทธิ์อีก1ใบครับคุณจ่ายเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะครับ 1,090 บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line@happych3 ครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึงวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ไรซิน
1: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: พบกับเราในรุ่นใหญ
2: ่ไวเซียน
1: อาจารย์อาจารย์มีปัญหาเรื่องท้องผูกมั้งไหม
2: ไม่มีครับ
1: โอ้โชคดีจังเลยอะ
2: เหรอฮะเขาเป็นกันแหละครับ
1: พี่อะเป็น
2: อ้าว
1: พี่อะเป็นมาตลอดชีวิตคือเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยอะ
2: กี่เดือนถ่ายทีครับ
1: เฮ้ยอันนั้นก็เกินไปแล้วต้องตายแล้วเกิดใหม่แล้วน่ะก็หลายวัน 2-3 วันแต่บางทีเป็นอาทิตย
2: ์
1: ไข้เลยอะไข้ขึ้นเลย
2: ไม
1: ่ถ่ายเออแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาเรารู้แล้วว่าต้องกินน้ำต้องกินอะไรเยอะขึ้นก็ดีขึ้นแต่พอเริ่มอายุมากขึ้นเริ่มเป็นอีกแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินน้ำน้อยไม่กินผักผลไม้ที่มีกากใยแล้วก็เขาบอกว่าบางคนเนี่ยมาจากยาที่เรากินยารักษาโรคประจำตัวบางอย่างจะทำให้ท้องผูกเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับคุณหมอ
2: เรื่
1: องการถ่ายท้องผูกในรุ่นใหญ่วัยเซียน
2: แจ๋วเลยครับหลายคนมีปัญหาอยู่ใช่ไหมแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องของท้องผูกเรามาเรื่องของอร่อยทั่วไทยกันดีกว่าครับ ผมจะพาคุณผู้ชมนะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของข้าวหมกไก่โบราณและก๋วยเตี๋ยวหมูเตาถ่านแล้วก็คาเฟ่แบบชิคๆหน่อยเนี่ยนี่มีอะไรบ้างเชิญชมครับ
3: อร่อยทั่วไทยวันนี้พาไปอิ่มอร่อยแรกกันที่ถนนราชดำเนินตำบลปากพูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่มีร้านข้าวหมกไก่ชื่อว่าร้านข้าวหมกหน้าทายเป็นร้านที่ขายข้าวหมกไก่โบราณใช้เตาถ่านจ้าแล้วก็เป็นสูตรต้นตำรับที่เปิดมานานกว่า17ปีเมนูสร้างชื่อคือต้มขาวัวเอ็นวัวและเนื้อวัวคือร้านจะเลือกใช้แต่วัตถุดิบคุณภาพดีโดยเฉพาะเนื้อวัวเลือกใช้เนื้อวัวล้วนๆรวมถึงเอ็นและช่อมังลีเมื่อได้วัตถุดิบมาแล้วจะนำต้มด้วยน้ำเปล่านาน4ชั่วโมงจากนั้นนำมาต้มต่อกับเครื่องเทศอีก4ชั่วโมงก่อนจะอุ่นทิ้งไว้ทั้งวันและเมื่อลูกค้าสั่งก็จะนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนเสิร์ฟทุกชามสำหรับร้านข้าวหมกไก่และข้าวหมกเนื้อที่นี่อยู่ที่ราคา50บาทและพิเศษ70บาทส่วนซุปช่อมาลีและเครื่องในราคาทั่วละ100บาทพิเศษ150บาทนอกจากนี้ยังมีก๋วยเตี๋ยวไก่มะระให้ลูกค้าได้เลือกชิมอีกด้วยใครสนใจก็ติดต่อกันได้นะร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่7โมงเช้าถึง3โมงเย็นมาต่อกันที่เมืองสุพรรณบุรีไปอร่อยกับเมนูเส้นกับร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่าตั้งอยู่ในซอยซุ้มประตูวัดโพธารามวัดจระเข้สามพันตำบลจระเข้สามพันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีร้านนี้ขายมายาวนานตั้งแต่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูกกว่า60ปีแล้วและยังคงใช้เตาถ่านต้มน้ำซุปด้วยกับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเตาถ่านป้าหวนน้ำซุปเนี้ยหอมอร่อยขายราคาชามละ40บาทพิเศษ50บาทในหนึ่งชามจะมีหมูปักช่อสี่โครงหมูตับหัวใจและไส้อ่อนพร้อมกับหมูเจียวหอมๆครบเครื่องในส่วนไปกวดถั่วคั่วก็ทำไปทุกวันนอกจากนี้ยังมีข้าวต้มเลือดหมูตุ๋นขาไก่เปื่อยให้เลือกรับทานได้อีกด้วยและอย่างที่บอกว่าร้านนี้จุดเด่นคือใช้เตาถ่านต้มตุ๋นลูกค้าก็ติดใจส่วนร้านเริ่มเปิดตั้งแต่11โมงเช้าถึงบ่าย2โมงเย็นใครอยากทานก็ไปกันเลยแล้วก็ปิดท้ายกันที่ย่านถนนยมราชตำบลทับทันอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีกับร้านออฟคราฟแอนด์อาร์ตแกลเลอรี่คอฟฟี่ที่เป็นทั้งคาเฟ่กึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำเป็นจุดรวมพลของคนทุกวัยที่นี่ถูกดัดแปลงจากอาคารไม้เก่า3คูหาให้กลายเป็นโลกวินเทจร้านเขาแบ่งโซนชัดเจนมีทั้งโซนภาพวาดโซนจำลองอาชีพเก่าของครอบครัวโซนโลกบันเทิงในตำนานโซนย้อนวัยเด็กและที่สำคัญคือโซนคาเฟ่ที่จัดเต็มในราคามิตรภาพโดยประเภทชา

0: ไปกอง
1: เตากบ
0: เตากบกระโดดหนังกระติก
1: แล้วกระโดดอะไรเป็นช่องๆ อ
0: ่ะช่องๆตั้งเต
1: อะไรตั้งเต
0: ตั้งเตนะก็รุ่นเราสมัยนั้นเล่นไม่มีอะไรที่เป็นเทคโนโลยีเลย
1: นะไม่ต้องเล่นโทรศัพท
0: ์ใช่เอาละช่วงพี่ตอนนี้เดี๋ยวพาบุชไม่ใช่พาบุชตามบุชไปชมเขาไปถึงประเทศนิวซีแลนด์พาไปทานอาหารซีฟู้ดนะคะไม่ว่าจะเป็น lobster หรือปลาสดๆน่าทานแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ
2: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองไคโคราประเทศนิวซีแลนด์ครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปหาซีฟู้ดอร่อยๆกินครับ

0: เป็นร้านซีฟู้ดที่เปิดเป็นแบบสไตล์คาราวานแบบนี้นะครับตั้งอยู่ริมทะเลเลยครับผมโลเคชั่นคือสวยมากและเขาเนี่ยเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับเปิดมา50กว่าปีแล้วแล้วเขาดังเรื่องอะไรรู้ไหมนี่ lobster ครับผมแต่ที่นิวซีแลนด์เขาจะเรียกว่า crayfish นะครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านนิมส์บินครับผมเป็นร้านชื่อดังของเมืองไคคูระเลยนะครับเขาดังเรื่องซีฟู้ดครับและคนไทยอย่างเรามาเที่ยวนิวซีแลนด์ก็ต้องอยากกินซีฟู้ดของที่นี่อยู่แล้วนะครับมาหาอะไรทานกันครับ
0: เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปตะลุยครัวที่ร้านเขาเลยครับผมเป็นครัวเล็กๆนี่ครับ lobster ทำกันนึ่งครับผมเมนูนี้คือหอยเป่าฮื้อสับเป็นชิ้นๆแล้วทอดกับแป้งครับแล้วก็อันนี้เป็นปลาทอด fish and chips มาเที่ยวนิวซีแลนด์ก็ต้องกินปลาทอดกับมันฝรั่งทอดระหว่าง lobster นึ่งเนี่ยเขาก็จะหั่นเลมอนเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับเนื้อดูฉ่ำมากแล้วเขาก็จะเอาไปทาซอสเลมอนกับเนยครับจัดวางเรียบร้อยครับห่าง lobster เนยเลมอนนะครับผมพวกของท้องของทอดอะไรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปชิมกันที่ริมทะเลกันดีกว่าครับสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงนะครับก็คือนกนางนวลครับคุณผู้ชมนอกนั้นก็คือบรรยากาศนี่คือฟินสุดๆนะครับคำแรกครับปลาทอดจิ้มซอสมะเขือเทศแล้วก็ตามด้วยนี่เลยครับ lobster คือเนื้อเขามันเด้งสู้ฟันสุดๆเลยทุกคนอร่อยธรรมชาติไม่ต้องมีน้ำจิ้มซีฟู้ดก็รอดครับผมระหว่างกินซีฟู้ดก็นั่งดูน้องแมวน้ำเขาอาบแดดกันไปครับวันนี้ยังไงขอลาคุณผู้ชมไปกับภาพน่ารักน่ารักของเจ้า4ตัวนี้นะครับนะนอนเล่นอาบแดดกันริมทะเลครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
2: น้ำลายไหลอีกแล้วกุ้งเอ้ย lobster ท่าทางสดมากเลยนะ
3: โอ้
2: ยแบบเนื้อขาวเด้งเลยนะ
3: ใช่สดต้องแข็งใช่ไหมพี
2: ่สดมันต้องไม่แข็งมาก
3: เหรอฮะ
2: ต้องไม่แข็งมากต้องมีความใสใส
3: อ๋อถ้านิ่มๆเนี่ยเรียบร้อยละ
2: นิ่มๆมาเละละ
3: ใช่ครับในช่วงต่อไปนะครับพบเกี่ยวกับเรื่องของท้องผูกว่ามันเป็นอย่างไรตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับและที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใจไวเซียน
4: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon.Come back and ask. What's next?
2: วันนี้นะคะเรามีคุณหมอจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มาพูดคุยกับเรานะคะนายแพทย์สิทธิกรประภาวินหรือคุณหมอโดนัทค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับหมอโดนัทครับ
2: อันนี้เราคุยเรื่องท้องผูกกัน
3: มันเป็นกับวัยไหนบ้างครับคุณหมอครับ
5: คือจริงๆแล้วครับท้องผูกเนี่ยเป็นได้ตั้งแต
2: ่คุณหมอคนเรานี่ควรจะถ่ายวันละกี่ครั้งโดยปกติ
5: เอาจริงๆนะครับตามการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยครับการถ่ายจริงๆแล้ววันนึงเนี่ยถ่ายได้ถึง3ครั้งแล้วก็น้อยสุดเลยคืออาทิตย์หนึ่งอ่ะถ่ายประมาณ3ครั้งครับ
2: อาทิตย์หนึ่งสาวพี่ประเภทนั้น
3: วันเว้นวัน
2: พี่ประเภทนั้น อย่างคนที่ไม่ได้ถ่ายทุกวันเนี่ยถือว่าท้องผูกไหมฮะ
5: คือจริงๆแล้วท้องผูกนะครับให้เราดูคุณภาพของการขับถ่ายนะครับเช่นหนึ่งถ้าเกิดเราถ่ายแล้ว

0: แล้วรู้สึกไม่สบายท้องต้องเบ่งเยอะถ่ายแล้วรู้สึกมีอะไรอุดกั้นอยู่ที่ก้นอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ่ายไม่สุดอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยเรียกว่าถ่ายไม่มีคุณภาพครับถึงถ่ายทุกวันแล้วเป็นแบบนี้นะครับเบ่งจนหน้าเขียวเลยอันนี้ก็เรียกว่าท้องผูก
1: เบ่งมั่งไม่เบ่งมั่งแล้วคะหมออ
2: ๋อ
1: นานบางครั้งก็เบ่งบางครั้งก็ไม่เบ่งอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดมันรู้สึกความลำบากนะครับรู้สึกถ่ายไม่สุดเลยก็ถือว่าท้องผูก
2: ผูกแล
0: ้วแต่ว่าถ้าเกิดคุณแม่คุณพ่อเนี่ยที่อยู่ที่บ้านหรืออาจารย์เชหรือแม่ตุ๊กนะครับถ่ายวันเว้นวันหรือสองหรือว่าแบบเป็นก้อนแข็งแล้วมีรอยแตกเยอะอะไรเงี้ย
2: ไม่ดีแล้ว
0: ไม่ดีแล้วครับ
2: นี่เขาเรียกว่าผูกไหมฮะ
0: ใช่อันนี้เรียกว่าผูก
2: โอ้ย
0: ใช่ครับ
2: แล้วดูรูปทรงมาด้วยนะ
1: สลับไปสลับมาของพี่อ
2: ่
1: ะบางวันพี่ก็เป็นกระสุน
2: บางเป็นกระสุนบางทีก็เป็นรูปเป็นใหญ
1: ่ใหญ่ใหญ่เบ้อเริ่มเลย
0: แม่ตุ๊กถือว่าท้องผูกแล้วครับอย่างนี
1: ้
0: ถ้าท้องผูกอย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรเยอะหรอกแต่ถ้าเกิดท้องผูกแล้วมีแบบอาการตื่นเช่นแบบถ่ายเป็นเลือดน้ำหนักลดมีไข้อะไรเงี้ย
1: ต้องมา
0: ไ
1: ม่ผิดปกติแล้ว
0: ใช่เราต้องมาให้แพทย์สองกล้องสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ย
1: คุณหมอคะ
0: ถ้าเกิดเรากินน้ำน้อยมันก็ยิ่งดูดเยอะอุจจาระก็แข็งก็ขับถ่ายออกไม่ออก
1: คือต้องน้อยก็ควรจะ2ลิตรไหมฮะ
0: ใช่ครับ2ลิตรครับแต่ว่าที่ผมบอกเนี่ยผู้สูงอายุจะมีปัญหาเพราะว่าบางทีถ้าเขาเป็นโรคหัวใจหนักๆโรคไตที่จำกัดน้ำเนี่ยก็ยิ่งกินน้ำน้อยใช่ไหมครับก็ยิ่งท้องผูก
2: ทีนี้ถ้าท้องผูกแล้วเรากินพวกยาถ่ายเนี่ยดีไหมฮะหมอ
0: คือจริงๆแล้วครับถ้าท้องผูกเป็นครั้งคราวแล้วกินยาถ่ายนิดๆหน่อยไม่เป็นไรส่วนยาถ่ายบางชนิดเนี่ยเราสามารถกินระยะยาวได
2: ้เ
0: ช่นยาถ่ายที่ทำมาจากพวกไฟเบอร์ครับมะขามแขกใบซอกโกดี้อะไรอย่างเงี้ยครับกินได้เป็นครั้งครับแต่ถ้าเรากินเนื้อรังมากๆเนี่ยลำไส้เราจะเคยชินแล้วมันจะเหมือน
1: ไม่
0: ต้องใช
1: ้ตัว
0: ต้องใช้โดสขึ้นมาเรื่อย
2: ๆไม่กินไม่ถ่าย
0: ดังนั้นเนี่ยสมมุติถ้าท้องผูกกินยานิดหน่อยแล้วไม่ดีขึ้นอ่ะคนมาสาเหตุเพราะบางอย่างอ่ะพอเราเจอสาเหตุอ่ะมันหายไม่ต้องกินยาแล้วเช่นเราคนอายุเยอะไม่ค่อยขยับตัวออกกำลังกายมากขึ้นขยับตัวมากขึ้นลำไส้ก็เคลื่อนไหวสองกินน้ำไม่เพียงพอกินน้ำไม่ดีก็โอเค
2: อ
0: ันที่สามเนี่ยเป็นแบบว่ากินผงกินผักไม่พอลิปกล้ามเนี่ยพุ่งเชิงการเนี่ยไม่คลายตัวคือทำงานไม่สัมพันธ์กันพอจะอึปุ๊บหูรูดดันหด
2: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องมาพบแพทย์ทางเดินอาหารก็จะมีการตรวจบางทีเราแก้ไขเกาไม่ถูกที่คันบางทีแบบเราไปกินยากระตุ้นอยู่นั่นแหละจริงๆเรามันมีสาเหตุอยู
2: ่
0: ครับมาเจอก็ไม่ต้องกินยาแล้วต่อไป
1: อันนี้พูดถึงกินยานะพี่เคยกินพวกใบมะขามแขกอะไรเงี้ยมันจะปวดท้องนะฮะเวลาจะถ่ายมันเหมือนใครมาบิดๆท้องหน่อย
0: คือมันออกดีมากเลยตอนแรกแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันอาจจะต้องใช้โดสเยอะขึ้นมาก
1: เลิกยาไปจนมาถ่ายเองได
2: ้เราเห็นตามสะดวกซื้อหรือไม่ก็อาหารเสริมที่ช่วยเกี่ยวเรื่องการขับถ่ายอันนี้สมควรไหมฮะต้องทาน
0: คือพวกแนวโปรไบโอติกใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่มีการบอกนะครับว่าโปรไบโอติกเป็นตัวเนี่ยจะทำให้ถ่ายดีขึ้นเป็นรีพอร์ตจริงๆแล้วแต่จริงๆก็มีบางอันกินก็อาจจะช่วยได้นิดหน่
2: อ
0: ยแต่เขาบอกว่าท้องผูกบางทีเกิดจากแบคทีเรียตัวดีน้อยลงแบคทีเรียตัวแย่เพิ่มขึ้นอาจจากการกินอาหารของเราหรือว่าการใช้ชีวิตที่เป็นทางยุโรปมากขึ้นเขาเรียกว่าดิสไบโอซิสนะครับก็คือมีการเปลี่ยนของกัดไมโครไบโอมเขาแนะนำให้เรากินอาหารที่หลากหลายเช่นกินผักกินหญ้าอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็กินพวกกินผลไม้กินอาหารที่สมดุลนะครับ กินอาหารที่มีโปรไบโอติกเยอะๆเช่นโยเกิร์ตกิมจิคอมบูชาอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะว่ากิมจิดีนะ
0: ใช่ครับกินรวมๆมันก็จะแบคทีเรียไส้ดีเราก็จะขับถ่ายดีแต่ว่าที่รีพอร์ตชัดๆที่กินเป็นตัวๆเนี่ยดีหรือเปล่าเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนแต่ก็กินได้ไม่ได้ว่าอะไรครับมันก็เหมือนกินแบคทีเรียตัวดีเข้าไปก็อาจจะช่วยได้บ้าง
1: อาการท้องผูกแบบไหนคะที่ถือว่าอันนี้เริ่มไม่ปกติแล้ว
0: คือหนึ่งคือสมมติอาจารย์เชนตอนเด็กถ่ายดีตลอดแล้วอยู่ดีพออายุ50ครับอาจอยู่ดีมาท้องผูกเพิ่งมาเป็นหรือว่าอยู่ดีมีท้องผูก3วันอีก4วันท้องเสีย
2: อุ้ย
0: เริ่มมีถ่ายเป็นเลือดน
2: ้
0: ำหนักลดอันนี้คือท้องผูกที่มีอาการเตือนอันนี้ต้องมาพบแพทย์แล้วเพราะต้องหาโรคต่างๆที่อันตรายเช่นพวกมะเร็งลำไส้ใหญ
2: ่
0: ผมไม่ได้

0: บอกนะว่ามีอาการแบบเตือนแล้วมันจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ทุกคนแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ควรปล่อยไว
1: ้ อย่างนี้ต้องไปส่องกล้องใช่ไหมคะ
0: ควรเลยครับ
1: ใช่ครับคืออะไรที่มันไม่ปกติอ่ะต้องควรจะหาหมอดีที่สุด
2: แม้ถ่ายเป็นเลือดก็แย่แล้ว
1: ถ่ายเป็นเลือดก็น่ากลัว
0: เอาจริงๆนะครับคนที่ท้องผูกตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยแล้วเป็นมาตลอดอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเป็นมานานแต่ว่าจริงๆมันรบกวนคุณภาพชีวิตนะครับ
2: ใช่ใช่
0: จริงๆถ้ามาหาหมอเนี่ยหรือมาหาแพทย์ทางเดินอาหารเขาจะช่วยปรับให้มันดีขึ้นได้หรือหายเลยนะครับ
1: คุณหมอมีอะไรอยากจะแนะนำท่านผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องท้องผ
0: ูกผมอยากแบ่งเป็น3อย่างครับ1กินให้ดีครับแล้วก็กินให้ดีก็กินผักผลไม้กินน้ำให้เพียงพอนะครับกินเท่าที่ไหวก็ตามโรคประจำตัวนะครับอันที่2คือขยับเราต้องขยับบ้างถ้าไม่ขยับเนี่ยลำไส้ก็จะไม่เคลื่อนไหวนะครับ3คือไม่กลั้นอันนี้คือการกลั้นอุจจาระเป็นอย่างหนึ่งเลยคือถ้าเกิดปวดอุจจาระเมื่อไหร่ให้ไปถ่ายเลยมันจะเคลื่อนไหวลำไส้มันจะเคลื่อนไหวดีครับก็จะทำให้ขายได้ดีครับ
1: ถามนิดนึงไอ้พวกผงผักต่างๆที่เขาโฆษณากันนะอันนั้นแทนทานผักผลไม้
2: พวกน
1: ี
2: ้
1: จริงได้ไหมคะ
0: ที่จริงได้ครับเพราะว่ามันก็คือผักอย่างหนึ่งคือแล้วใช้ได้ระยะยาวครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะบางคนอ่ะพวกไซเลียมเนี่ยถ้ากินไปเลยเนี่ยมันจะท้องผูกได้ไม่เป็นโทษทีครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวท้องอืดเดี๋ยวเรากินผักปริมาณมากมากถ้าเราไม่ชินอ่ะอาจจะค่อยๆกินทีละน้อยครึ่งซองก่อนแล้วค่อยเป็น1ซองอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือถ้าเผื่อกินพวกนี้เข้าไปแล้วดื่มน้ำน้อยก็ท้องผูกได้
0: ถูกต้องถูกต้องครับ
1: ก็มันดูดน้ำ
0: ใช่พวกเนี้ยพวกไฟเบอร์ไซเลียมเนี่ยครับมันออกฤทธิ์โดยการดูดน้ำดังนั้นต้องกินน้ำตามเยอะๆด้วย
2: ความเครียดกับการนอนน้อยมีผลไหมครับ
0: มีผลเลยครับเพราะว่าพอสมองกับไส้เราอ่ะมันคุยกันตลอดเขาเรียกว่ากัดเบนดินเตอร์แอคชั่นนะครับผมถ้าเกิดเรามีความเครียดบางทีเราก็จะท้องผูกได
1: ้
0: หรือบางคนที่แบบแปรปรวนพอเครียดแล้วท้องเสียก็แล้วแต่คน
1: แล้วแต่ใครจะผูกใครจะเสีย
0: ใช่ครับใช่ใช
2: ่ครับวันนี้ต้องสุดยอดมากเลยนะได้ประโยชน์เน
1: า
2: ะ
1: ดื่มน้ำเยอะๆผักเยอะ
2: ๆครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะ
0: ครับ
2: ขอบคุณมากสุดยอดเลยฟังแล้วไปปรับใช้กันนะพวกเรานะคำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้ฮะอยู่กับชีวิตต้องอดทนอยู่กับคนต้องอดกลั้นคนไม่ได้อย่างใจในทุกวันชีวิตก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ฝันทุกวันไปครับ
1: ชีวิตถ้าโรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดไปไม่สนุกนะม
2: ัน
1: ต้องมีอุปสรรคบ้าง
2: ต้องมีท้องผูกบ้าง
1: ต้องมีท้องผูกบ้างโอเควันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับไวรุ่นเสียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไวเซียน

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วและน้องโบตั๋นค่ะชมกันสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอป3 plus ได้เลยนะคะแล้ววันนี้แขกรับเชิญมากันจุกๆถึง2เบรกเลยทีเดียวรอติดตามกันได้เลยค่ะ
0: ค่ะวันนี้วันที่22กันยายนนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะนั่นก็คือวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดโลหิตโลกนะคะซึ่งปีนี้ค่ะสภากาชาดไทยค่ะก็ได้จัดโครงการก้าวสู่ปีที่25ด้วยความหวังจากสเต็มเซลล์เพื่อสร้างความหวังและโอกาสให้กับทุกชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ค่ะวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดโลหิตโลกหรือ World Marrow Donor Day นะคะถูกกำหนดขึ้นโดยองค์การ World Marrow Donor Association ค่ะเพื่อให้เป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตและอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตหรือสเต็มเซลล์นะคะตลอดจนเฉลิมฉลองความสำเร็จในการจัดหาอาสาสมัครสเต็มเซลล์ค่ะซึ่งปีนี้นะคะศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ

0: สภากาชาดไทยค่ะก็ได้จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลกภายใต้โครงการก้าวสู่ปีที่15ด้วยความหวังจากสเต็มเซลล์25 years forward with stem cell hope เพราะว่าสเต็มเซลล์นั้นไม่ได้เป็นเพียงเซลล์ในการรักษาค่ะแต่คือความโลหิตแห่งชาติสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งด้วยกันนะคะโดยผู้ที่มาบริจาคก็จะได้รับเสื้อยืดที่ระลึก25 year forward with stem cell hope กลับไปด้วยค่ะ
1: ส่วนตอนนี้นะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะจากละครเรื่อง2หัวใจค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ณเดชน์ และทอมสมิธค่ะและละคร2หัวใจเนี่ยนะคะก็ออกอากาศมาทั้งหมด12ตอนแล้ว อยากถามทั้ง4ท่านเลยว่าได้รับกระแสตอบรับได้รับฟีดแบคอย่างไรบ้างใครติดตามโซเชียลอะไรยังไงเล่าสิ
3: ละครเราสนุกมากนะครับ พูดตรงว่าละครเราสนุกมากแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแฟนๆทุกคนก็รู้สึกว่าลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นไปกับ2หัวใจมากมากนะครับผมกระแสตอบรับดีมากๆครับ
4: ของดอมก็จะมีทั้งแรกๆก็จะมีทั้งสงสารกับแบบไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทำหลังๆจะเป็นไม่ค่อยเห็นด้วยกับสิ่งที่ทำมากกว่าเพราะว่าด้วยภารกิจหรือวิธีการของดอมอาจจะไม่ได้ถูกใจหรือว่าดูเป็นการหลอกแต่ว่าเชื่อว่าอยากให้ทุกคนติดตามไปเรื่อยๆครับเพราะว่าท้ายสุดแล้วดอมก็จะมีจุดจบของดอมเองครับใช่ครับ
5: ของแชมป์ก็จะมีฟีดแบ็กจากก็จะมีแต่คนเกลียดนะครับนะตอนนี้นะฮะผมก็จะเปิดตัวแล้วว่าเอ้ยเราก็ร้ายกาจพอสมควรในบทบาทของคุณตำรวจที่อยู่เบื้องหลังทุกๆคนนะครับก็ได้เห็นว่าในคืนวันนี้หรือต่อไปก็จะเห็นว่าแชมป์เนี่ยใช้วิธีการไหนบ้างเพื่อกำจัดโอบออกอย่างเป็นทาง
6: อย่างเงี้ยก็ทุกคนก็จะก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจโป้งถึงแม้ว่าคนในเรื่องนี้จะไม่มีใครฟังโป้งเลย
3: โอ้ตา
0: ไม่เชื่อเนาะโอเคใจเย็นเก็บไว้ก่อนอ่ะแต่ว่าคืนนี้ตอนที่13บอกว่ามีสถานการณ์แบบแย่งชิงอิทธิพลอะไรต่างๆโอ้
3: ค
0: ่ะจัดการยังไงคืนนี
3: ้คืนนี้เรียกว่าล้างบางครับล้างบางเอาพวกไปล้างบางหลังจากที่เรากำจัดตัวเพ้งไปแล้วเนี่ยเราก็คิดแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยเราต้องคุมอำนาจทุกอย่างอะไรที่เพ้งเนี่ยทำไปก่อนคุมไว้ก่อนเราต้องไปสวมรอยแทนเพ้งแล้วฉะนั้นก็ตอนนี้ก็เป็นการกระจายอำนาจของตัวของโอบไปในทุกๆที่อะไรเงี้ยครับแต่หารู้ไหมว่านึกว่าพอหลังจากที่จะจัดการกับเรื่องพวกนี้ได้แล้วเนี่ยคิดว่าจะเป็นจุดจบของความสุขทั้งเรื่องของการที่ฝนก็จะปลอดภัยน้องๆลูกน้องตัวเองก็จะปลอดภัยแต่ก็หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังอีกคนนึงมันก็คือ
4: โ
0: อ
4: ้ง
0: โน่แล้ว
3: แชมป์
4: แชมป์
3: ใช่ครับ
1: ต้องดูสดจะฟินสุด
0: เออ
1: เล่ามาขนาด
4: นี้เขาก็จะขู่ไงเขาจะขู่ทั้งดอนทั้งฝนบอกว่าเนี่ยเออเนี่ยถ้าเกิดแบบไม่ทำตามที่เขาบอกเขาก็จะแบบเปิดโปงแล้วคราวนี้ก็คือทุกคนจะไล่ล่าทั้งดอนทั้งฝนเลย
1: โอเคค่ะแล้วดอนมีข้อเสนออะไรยังไง
4: จะมีข้อเสนอมา
1: เขาบอกว่ามันจะพลิกไปเลย
4: จากตัวเพลินก็คือพลิกเลทครับเขาก็จะมีข้อเสนอมาเพื่อใหดอมออกจากวงการนี้ให้ได
1: ้
4: เพื่อเขาอยากดูแลดอมเพราะเขาก็สนใจเราเน
1: า
4: ะแต่คือแน่นอนครับดอมเขามีเส้นทางเขาอยู่แล้วครับว่าเขาจะทำยังไงก็ไปรอดูครับว่าสุดท้ายดอมจะรับข้อเสนอไหมแต่คิดว่าไม่ครับผม
0: เห็นบอกว่ามีซีนที่แบบโป้งพูดใส่ดอม
4: ใช่
0: ว่าแบบทรยศอะไรเงี้ยคือยังไงซีนนี้คือมีที่มาที่ไปไง
6: คือเราสงสัยเขาตั้งแต่ต้นเรื่อง
4: มีเลี้ยงเข้ามา
6: ใช่เพราะว่ามีเลี้ยงเข้ามาอีกคือทุกอย่างอย่างที่พี่แบร์บอกว่ามันเหมือนจะจบแล้วแต่ทำไมมันดูเหมือนแบบมันเพิ่งเริ่มเลยวะแบบมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งอีกอะไรเงี้ย
1: ยังมีให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง
3: ครับสี่ตอนสุดท้ายนี้จะบอกเลยว่าแบบมันเดือดมากๆแล้วก็อะไรหลายอย่างจะเกิดขึ้นมากเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปพลาดไม่ได้จริงๆ
4: ครับ
1: และในส่วนของแชมป์ล่ะคะ
3: แชมป์
1: คุณจะดูเดือดไหมคะในค่ำคืนนี้
5: ด
1: ู
5: เดือด
1: อะไรยังไง
5: แต่ว่าตัวเราเองก็ยังมีหมากอยู
0: ่
5: ต่อให้เราเสียเพลงไปแล้วเราก็ยังมีคุณดอมอยู
1: ่
5: ที่เป็นสายลับในนั้นเราก็มาดูว่าเขาใช้วิธีการไหนที่แบบให้ดอมและฝนเนี่ยทำลายตัวอก
0: เห็นบอกว่ามีภารกิจแบบตามเรื่องของบัญชีลับด้วย
5: ใช
0: ่อันนี้เล่าได้ไหมคะ
5: ก็จะมีเหมือนกับว่าผู้มีอิทธิพลใช่ไหมฮะเขาก็จะมีเส้นสายของเขาตัวโอบเองเขาก็จะมีถ้าเป็นตัวเพ้งก็จะมีสมุดบัญชีจดรายชื่อว่าเอ้ยใครทำอะไรกับเขาบ้างเนี่ย

0: มีผู้สนับสนุนคือใครเส้นทางการเงินคือยังไงของเราเนี่ยก็ต้องใช้กฎหมายเข้าสู้ในการหาสิ่งนั้นของโอบที่มีอยู
1: ่
2: ครับ
3: บัญชีหนังหมาครับ
1: บัญชีหนังหมาร
3: ายชื่อผู้มีอิทธิพลผู้มีอิทธิพลที่สามารถที่จะแบบเอาไปให้ตำรวจแล้วจบเลยอ่ะจับได้หมดเลยอ่ะตั้งแต่ต้นจนปลายนะ
0: ใช่ครับคือเดิมทีคือพยายามจับเรื่องของยาแต่ว่ายาพี่อบไม่ได้ขายอะไรเงี้ยครับก็เลยไปที่สมุดบัญชีแล้วครับ
1: เข้มข้นดุเดือดมากๆอ่ะฝากละครกันหน่อยดีกว่าแต่ละท่านเชิญค่ะ
0: ก็สำหรับ2หัวใจนะครับเหลืออีก4 EP นะครับก็ติดตามมันได้นะครับคืนนี้ก็อยากให้ทุกคนดูว่าจุดจบของทุกคนจะเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญคือพวกเราในการทำละครเรื่องนี้พวกเราสนุกกันมากๆครับแล้วพอออกออนแอร์ออกมาพวกเราก็ยิ่งแบบชื่นใจและดีใจที่ทุกคนชอบในตัวละครทุกตัวครับผม
1: ค่ะมีใครไฟไหมคะสักหน่อย
4: ก็เอาเลยอีก4ตอนก็อยากให้ดูจริงคือมันนักแสดงเองก็ลุ้นไปเรื่อยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าตัวผู้จัดผู้กำกับเขาก็ไม่ได้บอกว่าสุดท้ายเบื้องหลังคืออะไรเลยมันลุ้นไปด้วยกันครับ
1: โอเควันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านมากเลยนะคะแล
3: ้
1: วก
3: ็
1: เ
3: อก
1: เทพของสมิธนะคะก็เรียกว่ามาพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคืนนี้2หัวใจเวลา20:30นะคะแล้วก็ช่วงหน้าเรามีอีกแขกรับเชิญอีกท่านนึงนะคะอบนิติค่ะที่จะมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่เจ้าของรอยยิ้มนะคะแล้วก็อะไรคะ
3: นู่นนู่นนู่นนู่น
1: อบไปไล่อบฉันก็ตกใจด้วยว่า
5: ดีทั้ง2อบเลยล
1: ่ะค่ะคนละอบกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
6: กลุ่มบริษัท PTG Energy Black Canyon กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
7: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strengthช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
8: เดแฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
9: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดแล้วมาฝึก
10: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
11: ้ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
12: Hell French Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
13: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
14: มิวเป็นไรอ่ะ
15: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
14: ไม่มี
16: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
17: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
18: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
17: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทั
19: พแคร์เพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
0: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
5: กลับกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
4: ฟันผุเยอะเลย
10: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
15: บีบนิดเดียว
10: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
14: ต้องบีบเต็มแปลง
2: เพื่อผู้ใหญ่ที่มากกว่าด้วยพอเก
3: เดแฮร์แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดแฮร์

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis New X The Next Peak
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ข่าว3 4ค่ะและตอนนี้เจ้าพ่อคลั่งรักก็มาอยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับน้องอมนิธิค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้อะไร
2: ครับ
1: เราซีอ่ะทักทายคุณผู้ชมข่าว3 4กันหน่อยค่ะ
2: สวัสดีนะครับคุณผู้ชมแฟนๆข่าว3 4ทุกท่านอบอมนิธิครับผม
3: ค่ะก่อนที่จะไปคุยเพลงใหม
2: ่ครับ
3: มาถึงฉายาก่อนเจ้าพ่อคลั่งรักนี่คือมาจากไหนคะหรือว่าแบบมาจากโซเชียล
2: น่าจะเป็นโซเชียลให้ฉายานี้ครับผม
1: ให้เราไปฟังไหม
3: เ
1: ราไม่ใช่ไม่ใช่ตามไงก
2: ็
1: คือคลั่งรักจริงสมมงกับฉายานี้อะไรก็ตัวเราเองด้วยอ่ะ
2: ผมก็เฉยๆครับผมไม่รู้
1: มันเป็นเรื่องปกติ
2: เรื่องปกติไม่ได้เป็นคนอะไรขนาดนั้นครับ
3: ถ่อมตัวสุดๆอ่ะก็ว่าจากโซเชียลให้แหละยกให
1: ้ปล่อยเพลงก็ยังคงคลั่งรักอย่างต่อเนื่องเพลงที่นำมาให้ทุกคนได้ชมได้ฟังกันในวันนี้คือเพลงอะไรคะแล้ว
2: ชื่อเพลงว่าเจ้าของรอยยิ้มครับ Brighter Sky ครับเพลงนี้พูดถึงเรื่องของการที่อุ๊ย
1: พูดถึงเรื่องใครเลย
2: พูดถึงหลายๆคน
1: หลายคน
2: เอ๊ะบางทีเดินไปแล้วปุ๊บเจออุ๊ยคนๆนึงยิ้มน่ารักจังเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเออเราตกหลุมรักรอยยิ้มอันนี้จังเลยแต่ว่าเราอยากจะขอเป็นเจ้าของได้ไหมเป็นเจ้าของรอยยิ้มอันนี้ได้ไหมแต่ว่าเราอยากจะขอเป็นเจ้าของคนเดียวนะอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ไม่ข้างรักหรออย่างเงี้ย
2: ได้ไหม
1: แล้วเป็นแบบดนตรีอะไรยังไงแนวไหน
2: จริงๆก็เป็น R&B ครับเป็นป๊อป R&B ครับผมใช่แล้วก็ได้มีแบบว่ามีเมโลดิกแรปอะไรบางอย่างครับผมให้เข้าสู่เจนซีนะตอนนี
3: ้เข้าแบบ
1: ต้องมีมันต้องม
2: ีครับผม
1: ใช่
3: เขาบอกว่าเพลงพิเศษตรงที่ว่ามีโตเมอร์มาแต่งเนื้อร้องให้
2: ใช่ครับผมคุณโตวงเมอร์มาแต่งให
3: ้
2: คือเขาเป็นหัวใจเพลงเศร้าครับผมที่ผ่านมาคือเห็นวงมือเขาจะร้องแต่เพลงเศร้าอย่างเดียวแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากเรปเปอร์เซนต์ออกมาในทางที่มันเป็นเพลงแบบข้างรักเพลงแบบว่าโพสิทีฟอะไรประมาณนี้เขาทำได้เต็มที่จริงๆครับแล้วก็ได้คุณคอปเตอร์มาทำเป็นแบบว่าเป็นโปรดิวเซอร์ให้อะไรประมาณนี้ครับ
3: ภาษากับดนตรีของคอปเตอร์
2: ใช่ครับผมใช
1: ่ร่วมงานกันแล้วเป็นไงบ้างคะ
2: โอ้โฟลว์ครับเหมือนเป็นรวมพลังกลุ่มวัยรุ่นกันรวมแก๊งกันทำเพลงออกมา
3: เราออกไปจากตรงนี้ป่ะ
2: ก็เป็นเรื่องราวแบบสนุกๆครับในการได้ทำเพลงครั้งนี้ครับ
3: ค่ะ
1: ก็คือโทนเนี่ยเพลงเศร้าก็เศร้าเอาตา
2: ใช่
1: เพลงรักก็น่าจะ
2: หวานเอาตายเหมือนกัน
1: เอาตายเหมือนกันหวานสุดไปเลยเหมาะกับเฉพาะข้างรักที่สุดแล้วล่ะ
3: ค่ะ
1: ดังนั้นอะไรพูดถึงการเข้าห้องอัดกันมั้ยดีกว่าใช่ไหมคะเพลงนี้ถือว่าร้องยากง่ายยังไงบ้าง
2: มันเป็นการใช้โทนใหม่ๆแล้วกันรู้สึกว่าการร้องเพลงโทนนี้มันเป็นเพลงโทนที่โอ้ก็ไม่ค่อยได้ลองสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ได้ลองมาทำอะไรใหม่ๆก็รู้สึกว่าสนุกดีครับถามว่าใช้เวลาอัดนานไหมก็ประมาณ3ชั่วโมง
3: 3ชั่วโมง
2: ปกติครับใช่ก็ถือว่าเป็น average ปกติแล้วก็คือเหมือนมันสนุก
1: รื่นล่ะ
2: ใช
3: ่3ชั่วโมงเพลงอัด MV บ้างล่ะ
2: MV ครับ
3: นานมั้ย
2: MV จริงๆผมถ่ายทั้งวันอยู่แล้วครับผมแต่ว่าเรื่องหลักไม่ใช่ผมครับผมเป็นพี่ศิลปินมาร้องซิงอย่างเดียวเลยนะครับผมใช่คือเมนคาแรคเตอร์ของผมเป็นเมนแคสต์หลักก็คือน้องทีกับน้องเวฟซึ่ง2คนนี้เนี่ยเขาเป็นศิลปินคู่ใหม่ที่กำลังมาแรงมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาเพิ่งออฟฟิเชียลไปไม่นานมานี้เองว่าแบบเออเขากำลังจะแบบเป็นคู่นี้นะเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยผมก็ปล่อยเพลงออกมาไม่รู้ด้วยนะฮะว่าเขาแบบออฟฟิเชียลไป1เดือนแล้วอะไรเงี้ยปล่อยมาเพลงวันที่เขาแบบออฟฟิเชียลแอนนิเวอร์ซารีครบ1เดือนพอดีเลยก็ถือว่าเป็นของขวัญพิเศษให้กับแฟนๆของเขาด้วยในรอบ1ครบรอบ1เดือนใช
1: ่เห็นดีมากคู่นี้ไปเจอกันถึงมา
2: น่ารักมากครับผมที่สำคัญคือผมมาพยายามหาแคสครับว่าคนไหนที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเออยิ้มแล้วเพลงมันเหมือนแบบ Brighter Sky อ่ะท้องฟ้าที่น่ารักมากๆเลยจนมาเจอคนนี้ครับแล้วก็พอเห็นรอยยิ้มอันนี้แล้วรู้สึกว่าทำยังไงถึงแบบจะให้อีกคนนึงที่รู้สึกว่าอยากเป็นเจ้าของรอยยิ้มนี้จังหรือว่าคนที่ได้ดู MV นี้รู้สึกร่วมตามไปด้วยว่าเฮ้ยคนน่ารักจังเลยอ่ะยิ้มน่ารักจังเลยอ่ะเป็นเจ้าของรอยยิ้มนี้อะไรอย่างเงี้ยจนมาเจอ2คนนี้ซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นรอยยิ้มของกันและกัน
1: ว้าถ่ายทอดออกมาได้อย่างลงตัวสุดๆไปเลย
2: ครับ
1: ฝากผลงานหน่อยเราสามารถติดตามอะไรยังไงน้องได้ที่ไหนบ้าง
2: จริงๆเพลงนี้นะครับสามารถฟังได้แล้วนะครับทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์ม

0: นะครับสำหรับใครที่อยากจะดูมิวสิกวิดีโอนะครับสามารถไปดูได้นะครับที่ YouTube Channel OMHW ครับสำหรับใครที่อยากจะแชร์โมเมนต์น่ารักน่ารักว่าอะไรทำให้คุณมีรอยยิ้มที่น่ารักแบบนี้นะครับหรือว่าใครเป็นเจ้าของรอยยิ้มของคุณก็สามารถไปใช้แผ่นเสียงได้นะครับจะเป็น TikTok หรือว่าเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆก็สามารถแชร์มาได้เลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คนเริ่มเป็นแบบเป็นเทรนด์ในการเริ่มเล่นกันแหละครับผมก็ดีใจครับ
1: ใครเป็นรอยยิ้มของคุณ
0: อยู่ดีจะขึ้นขึ้นมาเลย
2: จะได้จบไหมวันนี้
1: อยากถามว่าใครเป็นอะไรของคุณแต่ฟังเพลงนี้เนี่ยนอกจากจะเห็นทีเวฟแล้วฉันก็เห็นอีก
0: เป็นหน้าตาประมาณไหนครับ
1: เป็นยิ้มที่แบบสว่างสดใส
2: แถวเนี้ยยังไงบอกไหมคะ
1: อันนี้ถูกไหมคะ
0: ตาโตๆไหมครับเป็นคนตาโตๆผมยาว
1: ผมแบบเป็น
0: เยอะ
1: ๆ
0: ครับผม
1: กำลังใจดีเลย
2: น่ะ
0: กำลังใจ
1: ร้องแล้วคิดถึงเขาไหมเพลงนี้พอร้องปุ๊บ
0: ก็คิดถึงคนหลายๆคนร่วมกันใช่จริงๆเพลงนี้ผมก็มอบให้คนหลายๆคน
2: แต่ตอนนี้ก็ผมไม่ได้ยาวมากแล้วไงด้วย
0: ใช่ครับผม
2: เห็นไหมอ๋อแล้วฟังเพลงกันดีกว่า
1: โอ๊ยขอบสุดๆไปเลย
2: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ยินดีครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากเลยครับ
2: ก็รอติดตามด้วย
0: ครับผม
2: ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะยกเวทีให้กับโอนิธินะคะกับเพลงเจ้าของรอยยิ้มค่ะช่วงหน้ามาติดตามสกู๊ปชมอร่อยชิงแชมป์กันต่อค่ะเชิญค่ะ
0: ขอบคุณครับ

0: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
1: มีมี
2: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
3: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
4: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
5: ดาวนี่ลัก
2: ซ์สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตนัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตนัชชี่ทริปเปิลซีโร่
6: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
7: ปากเหม็นแน่ๆ
8: อี
9: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
10: Help and Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
11: ไอ้โผงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งรีบพบความสยองที่กำลังจะเกิดกล้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
12: าสิไว้สวยที่อื่น
11: พี่หยกสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
13: กลัวลงว่ากลับบ้านไป
14: นั่นจะเป็นครั้งแรกที่ดาวพันธ์และยักษ์ได้มาเจอกันภาคเนี้ยค่อนข้างหนักใจมันเป็นบทที่ค่อนข้างจะดุเดือด
15: มันยากอ่ะมันค่อนข้างซับซ้อน
16: โคตรมันโคตรสุดโคตรแอคชั่นนะบอกเลย
17: ติดตามเบื้องหลังความสยองของสมิงร้ายแห่งเขาขวางในรายการที่หยดสมิงเขาขวางสเปเชียลในวันอังคารที่29กันยายนนี้6โมงเย็น
18: ลงเลยวันนี้
19: ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
20: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปางมุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
21: 18-24 กันยายนนี
20: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
22: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
10: Health and Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
23: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแต่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
24: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
23: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
24: ไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
25: เช็คความเข้ากันได
26: ้เลิกแล้ว
25: ของรสนิยมทางเพลง
26: เลิกแล้วค่ะ
27: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่ Michelin Motion for Life

0: เดย์แฮร์แชมพูก๊าซหุงต้ม PT อลูแม็กซ์
1: มาถึงช่วงสุดท้ายของข่าว3สีของเราแล้วนะคะเรามีตัวอย่างของรายการชมอร่อยชิงแชมป์มาฝากกันค่ะซึ่งเป็นการแบทเทิลกันนะคะระหว่างหนุ่มๆวงไดซ์ค่ะอเล็กซ์จีซังจาก Dice Blue นะคะและมินอาโปจาก Dice Red นั่นเองเขาจะมาโชว์สเต็ปการเข้าครัวกันค่ะสนุกสนานขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันได้เลยค่ะ

0: อย่า
1: ตะเลงไปนู่นสิ
2: จังหวะนี้นะครับกำลังจะใส่น้ำปลาครับผม
1: เราม
2: ั่
1: นใจรสชาติของเราขนาดไหน
2: ผมม
3: ั่
2: นใจมาก
3: จำได้หมดทุกอย่างเลยครับ
2: พี่ช้างค่อนข้างมั่นใจ
4: ครับผม
2: เพราะว่าจำมาแม่น
1: พี่ขอหนึ่งประโยคผมกินสีแดง
2: กว่านะว่าสีแดงเนี่ยวันนี้ถึงเวลาเดสไลท์ไดเทสแน
5: ่แรกตอนนี้นะคะสีแดงนะคะพูดเลยว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็คือปรุงเรียบร้อยแล้ว
2: แ
5: ม
2: ่
5: ส
2: ุ
5: ดล
2: ็
5: อกมัดใจเชฟแน่นอน
1: พี่ขอหนึ่งประโยคผมกินสีเงินหน่อย
5: ระวังตัวไว้ครับ
3: การกิน
2: ใช่ครับกินเก่งทำอาหารอาจจะยังครับ
3: ครับผมทักษะการเข้าครัวจริงๆพวกเราไม่มีเลยครับ
5: อ้าว
3: พวกเรามีทักษะการกินครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเราจะทำได้ครับ
6: ตัวหนูเองมาด้วยความมั่นใจเต็มปีเพราะมีพี่มินอยู่ในทีม
2: ว้าว
6: ไม่ใช่หว่าก
2: ินมาคือผมรู้เลยแบบรสชาติอร่อยแน่นอนแล้วก็พอคุณแม่บอกว่าแบบดังมากเนี่ยคำตอบคือขึ้นมาในหัวเลย
7: รู้ว่ามันคือต้มแซ่บแต่ไม่รู้ว่ามันคือเล้งผมรู้แค่ว่ามันแซ่บก็เลยตอบว่าแซ่บไงไ
2: หนตอบได้เลยวัตถุดิบอะผมตอบได้เลย
5: กะทิครับ
8: กะทินี่นี่เลยกะทิพี่ค่ะ
7: นี่โครงหมูครับ
2: เฮ้ยมีคนใบ้หลังกล้องมีคนใบ
7: ้ไม่มี
8: มีคนเหรอ
9: ขอขอบคุณสถานที่มันมันคิทเช่นคลับที่มันมันศรีนครินทร
10: ์ 789 Let's roll สวัสดีครับพวกเราไดซ
11: ์สวัสดีครับจีซังไดซ์บลูครับ
12: ครับอเล็กไดซ์บลูครับ
13: มินไดซ์เรดครับ
14: แล้วก็ยังมีล็อกเป้าของ Dice Grade ด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งปล่อยไป
2: ครับผมก็ฝากรายการด้วยนะครับชมอร่อยชิงแชมป์ EP ที่6นะครับกับพวกเรา
15: Dice ฝากติดตามกันด้วยนะคะกับชมอร่อยชิงแชมป์ EP ที่6ค่ะแบบ Full Episode เลยติดตามกันได้ในวันอาทิตย์นี้นะคะเวลา 5:00 นตรงผ่านทาง Facebook ไทยนิยม TV และ YouTube Search Group Official ได้เลยค่ะ
16: ค่ะหมดเวลาของข่าว3สีแล้วนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผม Day Hair และผลิตภัณฑ์รัชชาวิซีไวท์เทนนิ่งครีมค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาเป็นไปตามคาดนะคะครม.ไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัสค่ะให้ 1,000 บาทต่ออายุออกไปใช้ได้2เดือนคือเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนนะคะมติครม.ล่าสุดที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือให้เงิน 1,000 บาทต่อเดือนท่านผู้ชมคิดง่ายๆแบบนี้ของเดิมมันเติมอยู่แล้ว300บาทต่อเดือนก็คือจะได้เพิ่มอีก700บาทใช้ได้ในเดือนตุลาคมเดือนเดียวอันนี้จะเป็นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะขณะที่ปัญหากองทุนกยศขาดสภาพคล่องก็มีปัญหาเกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะเนื่องจากว่าที่ผ่านมามีปัญหาไม่ยอมโอนเงินให้กับมหาวิทยาลัยเมื่อวานนี้มีตัวแทนนักศึกษาผู้ปกครองเขาไปร้องกับส.ส.พรรคประชาชนก็ขู่ถึงขั้นว่าถ้ากยศ.ไม่จ่ายเงินให้มหาวิทยาลัยจะไม่ให้สอบคุณไอซ์รักชนกก็ตั้งคำถามว่าทำไมรัฐบาลถึงไม่โอนงบกลางมาช่วยวันนี้รัฐมนตรีพลาดอนนะคะชี้แจงบอกว่าหลังจากที่มีการตอบกระทู้คุณรักชนกไปแล้วได้ไปพูดคุยกับคุณยศชนันท์รองนายกและรัฐมนตรีอว.ท่านทราบเรื่องท่านก็ไปคุยกับอธิการบดีทั่วประเทศให้แล้วประเด็นที่ว่าจะไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบเรื่องนี้คุณพลาดอนยืนยันว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนเรื่องเงินงบประมาณในปี2569ที่ไม่พอคุณพลาดอนบอกว่าอีก8วันจะเริ่มปีงบประมาณใหม่คือปี70แล้วรัฐบาลตั้งงบให้เพิ่มขึ้นจากปี

0: 9ด้วยซ้ำเกือบ2เท่าคือจาก 5,000 ล้านเป็น 9,000 ล้านบาทแล้วจะมาบอกว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญถ้าพูดแบบนั้นก็ดูเหมือนไม่ให้ความเป็นธรรม1ตุลาคมนี้ก็จะใช้ได้แล้วนะคะงบก้อนนี้เรายังบอกด้วยว่าปัญหาหลักของกยศ.มีคนอยู่ในระบบถึง 3.6% อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่กยศ.ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ดังนั้นจำนวนนี้ใครที่มีงานทำอยู่แล้วกยศ.ต้องพิสูจน์ฝีมือไปทวงหนี้จากคนกลุ่มนี้มาให้ได้ค่ะ
1: วันนี้เนี่ยกยศ.แทบจะยังไม่บริหารจัดการเท่าที่ควรเพราะว่าออโต้เลยใครที่มีรายได้เป็นข้าราชการกับเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนที่ได้ตกลงกับกยศ.เนี่ยมันหักอัตโนมัติอยู่แล้วกยศ.ไม่ได้ทวงนะครับแต่ว่ากลุ่มที่กยศ.ต้องทำงานก็คือกลุ่มที่มีรายได้แล้วไม่สามารถที่จะหักจากระบบได้เนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่มากที่กยศ.ต้องไปหาวิธีการที่จะเก็บให้ได้เอาแค่สัก 30-40% ของ2ล้าน6ก็พอให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาจ่ายให้ได้เนี่ยรัฐบาลแทบจะไม่ต้องสนับสนุนงบประมาณเข้าไปในกองทุนในแต่ละปีเลย
0: ด้านคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกเพิ่มเติมนะคะว่าสัปดาห์นี้จะมีการประชุมกองทุนกยศ.เพื่อหารือถึงปัญหาสภาพคล่องสำนักงบจะพิจารณางบของเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมปัจจุบันผู้ขอกู้ยืมเงินมีจำนวนเกินกรอบวงเงินอยู่ 12,000 ล้านลายทางกยศ.ก็จะดูแลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะไอ้ตัวเลขนี้น่าจะประมาณ 12,000เดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามอีกทีนึงนะคะขณะที่เรื่องของสภาพอากาศวันนี้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่เราก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องปกติเราต้องติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาปรากฏว่ามีเพจหนึ่งที่เขาจะมักจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าอากาศอยู่เหมือนกันก็คือเพจทีลมฟ้าอากาศปรากฏว่าอยู่ๆเพจนี้ก็ปลิวหายไปโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะแต่ว่าก่อนที่เพจจะปลิวเนี่ยเขามีการโพสต์ข้อความเตือนภัยว่าเหลือเวลาอีก120วันจะเกิดมหาอุทกภัยภาคตะวันออกแล้วคนแชร์กันไปเยอะมากทีนี้ปรากฏว่าชาวเน็ตเนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยแล้วก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานาว่าสาเหตุที่เพจปลิวไปเนี่ยเกิดจากการถูกปิดกั้นหรือเปล่าหรืออาจจะเกิดการสร้างความตื่นตระหนกเกินจริงท่ามกลางสถานการณ์ที่หน่วยงานราชการยังไม่มีการประกาศเตือนในระดับดังกล่าวแน่นอนว่าก็ทำให้หลายคนเกิดความกังวลนะคะว่าเหตุนี้จะเกิดขึ้นจริงไหมทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบดูเอกสารคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าจริงๆแล้วสภาพอากาศที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะฝนตกตามฤดูกาลจากอิทธิพลของร่องมรสุมหย่อมความกดอากาศต่ำและช่วงปลายฝนต้นหนาวไม่ได้มีฝนตกแช่ต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจนถึงขั้นเกิดมหาอุทกภัยรุนแรงทั่วประเทศตามที่มีความกังวลดังนั้นต้องเฝ้าระวังคือความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็บริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะคะแล้วก็ให้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่ล่าสุดเพจทีลมฟ้าอากาศท่านผู้ชมเขากลับมาแล้วนะคะเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความบอกว่าผมทำเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้มีผู้อื่นตื่นตระหนกเลยแล้วก็หยุดสแปมได้แล้วไม่แน่ใจว่าที่เพจปลิวไปนี่อาจจะมีคนกดรายงานไปที่ Facebook หรือเปล่านะคะส่วนเรื่องของสภาพอากาศตอนนี้มีเหตุเรือประมงอับปางกลางทะเลค่ะก็เป็นผลมาจากคลื่นลมแรงนะคะนี่เป็นเรือประมงสกาญจนวารี888ได้รับแจ้งเมื่อตี5ที่ผ่านมาบอกว่าเกิดเหตุอับปางห่างจากยอดเขาแหลมปู่เจ้า40ไมล์ทะเลจนถึงขณะนี้มีการระดมเร่งช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยล่าสุดกองทัพเรือระดมเอาเรือต่อ112เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบที่1เจ้าหน้าที่มนุษย์กบเข้าไปสนับสนุนภารกิจค้นหาในพื้นที่เกิดเหตุกลางทะเลและประสานเรือประมงใกล้เคียงร่วมค้นหาผู้สูญหาย4คนส่วนผู้รอดชีวิต15คนจะเดินทางกลับเข้าฝั่งที่ช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีและนำร่างผู้เสียชีวิต3รายกลับขึ้นฝั่งในช่วงเวลาประมาณบ่าย3โมงตอนนี้นำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากเรือได้แค่เพียง1คนอีก2รายยังไม่สามารถนำออกมาได้เนื่องจากคลื่นลมแรงค่ะพักกันก่อนครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
2: หิวไหมครับทุกคนถ้างั้นไปเจอที่งานแจ๋วแซ่บเฟอร์พบกับริวกับน้ำฟ้าอาทิตย์ที่4ตุลาคมบ่ายโมงตรงฮอลล์10 Impact เมืองทองธานีครับเราเจอกันนะครับ
3: พี่ชาคริสไม่ได้เป็นนายน้อยไม่ใช่เพราะชาคริสไม่มีความสามารถแต่เพราะว่าเขาไม่ใช่ลูก

0: แดดบอกผมว่าสิ่งที่แม่พูดมันไม่ใช่เรื่องจริง
1: มีอะไรกับน้องเบล
2: นายพอจะรู้จักคนชื่อโป่งที่เป็นเพื่อนน้องเบลป่ะ
3: นี่รักในกรงไฟจนถึงสุด
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ตามกันต่อล่าสุดวันนี้ตำรวจกองปราบเรียกป๋องสุพรรณที่เป็นกรรมการมูลนิธิของสมีโชติค่ะมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะโดยคุณป๋องสุพรรณเนี่ยยังยืนยันคำเดิมบอกว่าอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ขอให้เป็นกรรมการด้วยความศรัทธาและเห็นว่าเป็นมูลนิธิที่มีประโยชน์ก็เลยเข้าไปเป็นกรรมการให้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายก่อนหน้านี้เคยเข้าไปกราบอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์หลังจากที่หลวงปู่จือมรณภาพไปแล้วก็บอกกับอดีตหลวงพ่อว่าผมไม่มีใครแล้วนะเหลือแค่หลวงพ่อองค์เดียวเองที่จะกราบไหว้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เสียใจปรากฏว่าช่วงบ่ายบิ๊กเต่านะคะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เข้ามาที่กองปราบนักข่าวก็ถามท่านว่าเอ๊ะมาหาคุณป๋องหรือเปล่าบิ๊กเต่าบอกว่าผมแค่มาดูผู้ประสบภัยค่ะส่วนการประชุม
6: ลุงเมื่อให้ผมให้การตามข้อจริง
5: ส่วนการประชุมครม.วันนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะว่ามีมติแต่งตั้งอธิบดี DSI คนใหม่ซึ่งชื่อก็เป็นไปตามคาดก่อนหน้านี้ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลค่ะจากเดิมเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติส่วนอธิบดี DSI คนเดิมก็คือพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำจะไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนักข่าวก็รีบไปถามท่านรุทธพลเลยรัฐมนตรียุติธรรมว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเปล่าท่านก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับคดีสว.ด้วยค่ะ
0: อธิบดี DSI เพราะเหตุผลทางการเมืองหรือเรื่องอะไรครับ
7: ก็เมื่อการประชุมครม.ก็มีมติกันในส่วนของทางรัฐมนตรีพัฒนาแล้วก็ได้มีการที่จะให้ท่านรัฐมนตรีผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษนะครับก็คือเป็นเพื่อนพ่อระดับเอกนะครับก็ถือว่าเป็นระดับที่สูงขึ้นนะครับ
8: เข้าไปชุมนุมกับทางด้านของฝ่ายค้านบอกว่าการยกย้ายรอบนี้มันเกี่ยวข้องกับคดีสว.
7: ไม่เกี่ยวหรอกครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องสว.นะครับถ้าอย่างผมเนี่ยมาตำแหน่งรัฐมนตรีของใหม่นะครับประมาณปีก็ไม่เคยยกย้ายนะครับที่ดีลิขนาเนี่ยก็อยู่มาปี8เดือนแล้วนะครับปีประมาณปี8เดือนแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนนะ
5: ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองสะพัดกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะว่าพรรคกล้าธรรมจะออกจากฝ่ายค้านแล้วก็อาจจะเข้าไปร่วมรัฐบาลตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าออกจากฝ่ายค้านแต่ยังไม่ชัดว่าจะไปร่วมรัฐบาลหรือเปล่าวันนี้คุณสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์หลังจากที่พรรคทำโหวตสวนมติวิปฝ่ายค้านในร่างพรบ.งบประมาณคุณพฤทธิ์ประธานวิปฝ่ายค้านคุณอรรถกรส.ส.พรรคกล้าธรรมก็มาคุยกันเพราะว่าจะมีเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยก็ทราบว่าคุณอรรถกรไม่ขัดข้องถ้าจะถอยออกจากวิปฝ่ายค้านส่วนคุณอรรถกรก็ให้ข้อมูลสอดคล้องกับที่คุณสาธิตบอกนะคะยอมรับว่าต่อไปพรรคกล้าธรรมจะไม่มีโควต้าตั้งกระทู้สดในสภาแล้วยืนยันว่าพรรคทำหน้าที่โดยคำนึงถึงผลกระทบเหมือนกันค่ะเดี๋ยวตามกันต่อในคุยข่าว3ออนไลน์นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: True Online Home Next เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S

0: เร็วเออตื่นแล้วลูกฮะ
1: มีคนตาย
2: เบลใครตายลูกเบลลูกอย่าวิ่งเดี๋ยวตกบันไดบันโบเบล
1: ไปไหน
3: เดี๋ยวไปไหน
2: ล
3: ูก
2: เบลจะรีบไปไหนเบล
3: พี่โป่งคะพาเบลไปสถานีตำรวจหน่อยค่ะเบลจะไปแจ้งความคือว่าที่งานเมื่อวานอะค่ะเบลเห็นคนถูกแทงตายค่ะจริงๆนะคะเบลเห็นตรงหน้าเลยค่ะแล้วเบลก็เห็นหน้าผู้ร้ายด้วยเราไปแจ้งความนะคะพี่โป่งไปค่ะ
2: เ
3: ร็ว
2: เบลตั้งสติใจเย็นก่อนใจเย็นนะใจเย็นมีคนถูกแทงตายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: บอลลูนแกได้ข่าวเรื่องนี้ป่ะมีคนตายใครตายใครแทงใครฮะ
4: ไม่รู้เลยแกถ้ามีคนถูกฆ่าตายจริงอ่ะพนักงานก็ต้องเมากันแล้วแต่นี่ไม่มีนะคะทุกอย่างปกติ
2: เบลคือเบลคิดมากจนเก็บเรื่องนี้ไปฝันเปล่า
3: เบลไม่ได้ฝันนะคะพี่โป่งเบลเห็นจริงๆนี่เบลเอางี้นะนี่หนังสือเพียงวันนี้นะเขาก็ลงแค่ว่ามือปืนลอบฆ่าเจ้าสัวหยางไม่เห็นมีเรื่องคนตายเลยลูกอ่ะเนี่ยดู

0: ให้คนร้ายเข้ามาลอบฆ่าแขกของฉันถึงที่และป่านี้ยังจับตัวไม่ได้ในฐานะผู้บริหารมันไม่รับผิดชอบไม่ได
1: ้หยุดทำร้ายลูกฉัน
2: ได้ครับแดดผมทำผิดผมควรได้รับโทษ
1: ลูกไม่ผิดมันต่างหากที่ผิดเป็นหัวหน้าบริการมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยตรงถ้าอยากจะลงโทษก็ลงโทษมันสิ
3: ผมผิดเองครับนายผมขอรับผิดทุกอย่าง

0: กลัวเหมือนที่กลัวเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเลยอ่ะ
1: แล้วทำไมน้องเบลต้องกลัวมันนายใหญ่มีแล้วเข้าอ่ะเขาเกี่ยวอะไรกับเบล
2: แล้วลูกเบลจำอะไรได้เพิ่มที่เกี่ยวกับมิราเคิลหรือว่านายใหญ่ไหมลูก
3: ใช่ๆแล้วก็นายน้อยด้วย
0: นี่ทุกคนเชื่อเบลหมดเลยเหรอคะ
4: เบลรอเล่นค่ะ
5: จำอะไรไม่ได้หรอกค่ะดูให้ตายไงก็จำไม่ได้อยู่ดี
0: พี่โป่งบอลไปเดินเล่นกันหน่อยเบลอยากไปสูดอากาศข้างนอกอ่ะไป
1: ไป
0: เดี๋ยวมานะคะ
5: จ้าลูกไป
0: เร็ว
5: เออ
4: ใจเย็น
0: โอ
4: ้
0: ย
4: แ
0: พ้แพ้ไป
1: เก่าไปก่อนเลย
0: ห่วงจังเลย
3: หนูว่าเบลเขานึกสนุกอยากจะแบบเอพิลฟูเดย์อะไรเงี้ย
0: โอ้ยไม่ใช่เดือนเมษาปะโถลง
1: โอ้ย

0: เบลทำไมเบลดูเครียดอ่ะนี่คือตกลงเมื่อกี้นี่เรื่องจริงหรือเรื่องแต่ง
1: เรื่องจริงค่ะ
0: เรื่องจริงเหรอ
1: เออแล้วจะให้นินทานายใหญ่ต่อหน้าคนของนายน้อยได้ยังไง
0: ใครของนายน้อยอ๋อ
1: ใช่ลุงกับป้าเป็นคนของนายน้อย
0: ลุงกับป้าเป็นคนของนายน้อยเหรอ
1: โ
0: ธ่เฮ้ยเดี๋ยวสรุปว่านายใหญ่ของมิราเคิลทำให้เบลกลัวจริงๆแสดงว่าในอดีตเนี่ยเบลอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับนิกลิฟนั่นหรอ
1: นั่นแหละค่ะที่เบลอยากรู้นี่บอลกับพี่โป่งช่วยเบลหาข้อมูลของนิกลิฟนะ
2: ถ้าคุณจะลงโทษฉันกับชาคริสคุณก็ต้องลงโทษเทียนคงด้วยคุณนึกไม่ออกว่าบทลงโทษเป็นยังไงฉันจะให้เทียนคงทวนให้คุณฟังว่าความผิดแบบที่เขาทำปกติมิราเคิลเขาลงโทษยังไง
3: ทรยศหักหลังแอบอ้างหรือใครที่ทำให้มิราเคิลเสียชื่อเสียงหรือผลประโยชน์ที่ประเมินค่าไม่ได้นายใหญ่ไม่เคยเลี้ยงไว้ครับ

อนนี้มีข่าวเลือคุณตามใจนายน้อยจนไม่เหลือความเป็นนิกลีฟคนเดิมขนาดลูกน้องไปมีเรื่องกับแก๊งชูก้าคุณยังไม่ทำอะไรเลยคุณไม่ควรปล่อยให้เกิดความระสำระสายในมิราเคิลแสดงให้เขาเห็นว่าคุณเป็นนิกลีฟคนเดิม

0: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เดี๋ยวไปเลย
2: ไฟเลนเสียพี
1: ่เบนโต
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: อยู่กับไปเลี้ยงมันดีกว่าอยู่กับกูใช่ป่ะมึง2คนก็บอกกันดีคนทรยศเหมือนกัน
5: ตั้งใจจะพูดอะไร
1: พอ
6: ใช่โอ้มันเห็นของพวกนี้เข้าผลก็ดองคงไม่ได้หนีแค่พี่แต่คงต้องหนี

0: พาจากมันด้วย
1: ของสำคัญของมึงกูจะเก็บไว้มันอย่างดี
2: ถ้าเกิดอะไรขึ้นกูฝากด้วยเลยกันนะ
3: สองหัวใจคืนนี้20:30 น
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: เราเลยวันนี้
6: ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลงานเสร็จแล้ว
7: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
8: ได้ไหมครับ
7: Formos Omega 369
9: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
10: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
12: Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhone you give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
13: สนับสนุนโดยรถดี M150
14: เจ้าสัวรอคุณอยู่ครับเชิญครับ
15: ตอนนี้มากำลังเจรจากับเจ้าสัวยาถ้าได้ผลยังไงค่อยตัดสินลงโทษ

0: ไงอ่ะ
1: ป้าจำไม่ได้หรอกครั้งที่แล้วเกิดถูกยิงตายอ่ะเพราะความสภาพของคนพวกนี้ป้าควรเลือกยุ่งกับคนพวกนี้ได้แล้วนะ
2: เฮ้ยหัวเงียบแน
1: ่ป้า
2: เนาะมีอะไรก็รีบพูดมาแต่ถ้าจะมาขอโทษไม่ต้องถ้าจะมาขอโอกาสร่วมงานอีกครั้งก็ไม่ต้องหรือถ้าจะมาขอให้อภัยก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรดีที่สุด
1: ใช่ป๋าพูดถูกไม่ต้องพูดอะไรเลยแล้วก็กลับไปเลยกลับไปสิ
3: ผมทราบดีครับว่ามันเป็นความผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยแต่ผมก็ตั้งใจจะมาแสดงความเสียใจและขอโทษด้วยตัวเองขอโทษครับผมจะไม่ขอแก้ตัวในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเพราะว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ผมขอรับปากว่าผมจะจับตัวคนร้ายมาให้ได้และจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีก
2: มันไม่มีทางเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกหรอกเพราะนับจากวันนี้ไปยางกรุ๊ปจะไม่เกี่ยวข้องกับทุกเรื่องของมิราเคิล
4: แม่แม่ครับแม่จะกดดันยายขนาดนั้นทำไมครับใกล้เรื่องที่เกิดขึ้นยายก็เครียดพออยู่แล้วแม่จะบีบให้ยายต้องลงโทษอีกทำไมอ่ะ
5: พี่เก็บตามฉันมาเพื่อจะมาต่อว่าแม่นี่หรอ
4: ผมมาขอครับแม่ผมมาขอให้แม่เนี่ยเลิกสปอยผมตอนหน้าแดดสักทีนึงผมไม่อยากให้แดดมองผมว่าผมเป็นคนที่จัดการอะไรกับตัวเองไม่ได้เลย
5: แล้วแกจัดการอะไรได้วันวันเล่นแต่แดดแดดแดดทั้งที่เขาไม่เคยเห็นหัวอะไรกันเลยฉันเลี้ยงแกมาเพื่อให้เป็นนายใหญ่ไม่ได้เป็นตัวสำรองของใครโดยเฉพาะลูกนางเปมิกาแกต้องชนะแกต้องเป็นนายใหญ่เข้าใจไหม
4: ก็แดดให้มาร์คเป็นนายใหญ่ผมจะเปลี่ยนใจแดดได้ยังไงล่ะครับ

นอ่อนแออย่างมาแค่จับปืนฆ่าคนยังทำไม่ได้เลยแล้วคนอย่างม้ามันจะเป็นนายใหญ่มิราเคิลได้ยังไงนิกรู้ไงนิกถึงอยากให้มาร์คแต่งงานกับเหมยหัวจะได้มีหยางตุ๊กเป็นแบ็คแค่นี้แกก็ไม่เข้าใจด้วยไง

ลี่ยนแปลงจากแบบเดิมๆแต่ฉันคิดผิดมิราเคิลคือมิราเคิลเปลี่ยนแปลงไม่ได้

ียนรู้ระบบการทำงานการปกครองคนแล้วก็แตกยอดออกมาสร้างธุรกิจของตัวเองจนยิ่งใหญ่กว่าแกงเก่านิกประสบ

0: ความสำเร็จเพราะความโหดเหี้ยมไม่ปราณีใครมันเลยกลายเป็นแนวทางของมิราเคิลมาจนถึงทุกวันนี
1: ้อ้าวงั้นเราก็คงไม่มีอะไรต้องคุยกันอีก

ผมไม่ชอบวิธีการของนิกผมจะเปลี่ยนแปลงมิราเคิลผมจะไม่ทำร้ายใครและผมจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องชีวิตคนแทนการทำลาย

มอยากให้มิราเคิลเป็นเหมือนยากรุบแต่การเปลี่ยนแปลงแก๊งมาเฟียมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้เวลาใช้บารมี

ันที่จะทำสิ่งที่มันผิดให้มันถูกต้องฉันสนับสนุนช่วยเต็มที่เลยแต่ต้องมาเป็นลูกเขยฉันนะ

0: นายน้อยทำได้ทุกอย่างเพื่อคนเดียวจริง
1: ๆแค่คนเดียว
0: ใช่ที่นายน้อยเปลี่ยนแปลงมิราเคิลนี่ก็เพื่อคนเดียวนะครับ

0: คำที่เขาพูดอะเชื่อได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้จริงใจหรือเปล่าเหมยไม่แต่งยังไงเหมยก็ไม่แต่ง
1: หรือต้องแต่งป้าเลือกให้แล้วป้าชื่อว่ามาร์กเนี่ยก็

เป็นคนดีขนาดตาเนี่ยก็ยังช่วยแบบไม่กลัวตายเลยเพราะงั้นเขาต้องปกป้องหรือได้แน่ไม่รู้จะโวยวายทำไมอะฮะเมื่อวานยังเห็น

0: อีอ๋อก็อยู่ในงานอยู่เลยฮะ
1: ก็ป้าคือป้ารู้ป่ะว่าเขาทำอะไรเหมยบ้างอ่ะ
0: เขาทำอะไรอ่ะ

0: ำเป็นพูดเข้าอกเข้าใจฉันเลยนะแล้วก็หุบปากของคุณให้สนิทแล้วก็อย่าเอาเรื่องส่วนตัวฉันไปพูดพวกนายก็เหมือนกันแล้วก็ออกไปจากบ้านของฉันได้แล้วไปออกไปให้หมดไปสิป้า
1: ไม่พูดแล้วคิดว่าป้าไม่รู้งั้นเหรอ
0: ป้า
1: เฮ้ดูนี่ดูบนหัวป้านี่มันไม่มีขาวเห็นไหมแล้วทำไมลึกถึงคิดว่าป้าจะดูหรือไม่ออก
0: ป้าพูดเรื่องอะไรของป้า

0: แอมพี่หน่อยแบมแบมขอโทษ
1: อยู่ฮ่องกงเป็นนักการตลาดสวยเก่งพอไปอยู่เมืองไทยเลือกกระแปลงล่างพฤติกรรมของเลือกกับอีสองแบมเนี่ยป้ารู้หมดทุกอย่างรู้มานานแล้วแต่ป้าไม่อยากพูดเพราะมันเสียดปาก
0: ป้า
1: เกิดเป็นผู้หญิงอยากจะยืนยิงกระต่ายแบบผู้ชายทุเรศว่ะนี่ถ้าลึกเป็นผู้ชายนะป้าจะพาลึกไปอาบน้ำนะให้ถูโน่นถูนี่นะหรือจะได้รู้ว่าอะไรมันถูกอะไรมันควรแต่นี่ลึกเป็นผู้หญิงป้าจะทำอะไรได้นอกจากให้ลึกน่ะมีผัว
0: ป้ามันจะทำไงนะป้าก็ไม่ต้องทำสิแล้วไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตเหมยด้วย
1: นี่นี่ปากมันเก่งแบบนี้นี่ไงแหมผู้หญิงอย่างลึกนี่แต่อวดเก่งนะโถจริงจริงอะไม่ได้เรื่องคิดก่อนช้าทำก่อนช้าตัดสินใจไม่เด็ดขาดใจอ่อนถึงต้องมีผู้ชายคอยคุมไงไม่งั้นก็จีหายหรือนี่มันเหมือนแม่หรือไม่มีผิดเลยทำอะไรไม่เป็นเลยนอกจากเป็นเมีย
0: ผู้หญิงไม่จำเป็นต้องเป็นแค่เมียนะป้า
1: ไม่เป็นเมียแล้วมันเป็นผัวไงวะหรือนี่นะผู้ชายก็ไม่ใช่ผู้หญิงก็ไม่ใช่ตกลงหรือเป็นตัวอะไรกันแน่วะ
0: เป็นตัวที่ป้าทำให้เกิดมาไง
2: ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
3: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
4: ดาวนี่ลักษ์
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
1: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
2: สนับสนุนโดย
3: คุณพี่เจ้าขาที่ฉันข้ามเวลามากับสสสตอนโซเดียมโคไรด์กับนายพระนครบาล
4: โอ้ยยุดยุดยุดถ้าคุณพี่ปูโซเดียมจะขนาดเนี้ยคุณพี่อยู่กับน้องได้ไม่นานหรอกเจ้าค่ะ
5: โซเดียม
4: เจ้าค่ะทุกวันนี้ทุกจานอ่ะเขาปรุงเค็มมาให้เรียบร้อยอยู่แล้วแล้วในหนึ่งวันเนี่ยคนเราไม่ควรทานโซเดียมเกินกว่า 2,000 มิลลิกรัมแล้วในน้ำก๋วยเตี๋ยวนะเจ้าค่ะมีเกือบ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยเจ้าค่ะถ้าปรุงเค็มเพิ่มเขาเรียกว่าเค็มซ้ำซ้อนเจ้าค่ะบอกเลยว่ามันเป็นภัยเงียบที่ทำให้ร่างกายของเราพังเนี่ยแบบไม่รู้ตัวนะเจ้าค่ะ
5: แล้วพวกฉันต้องทำอย่างไร
4: ลดเค็มได้ก็ดีเจ้าค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะเจ้าค่ะเดี๋ยวน้องช่วยเองเจ้าค่ะเจ๊คืองี้หนูอยากสั่งอาหารใหม่เอาผัดกะเพราไก่ไข่ดาวใส่ซีอิ๊วนิดเดียวส่วนก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่ผงนัวเลยจ้ะ
5: ต้องสั่งใหม่เลยเสียดายอ่ะ
4: คุณหลวงรู้ไหมว่าหลายคนเขาก็คิดแบบนี้กินมื้อนี้ไปก่อนมื้อหน้าค่อยลดแบบนี้เป็นความผิดที่ผิดนะเจ้าคะเก็บเลยจ้ะแม่คุณหลวงฉันจะบอกอะไรให้นะเมื่อโซเดียมเข้าไปในร่างกายมันก็จะเริ่มทำงานในร่างกายเราเรียบร้อยแล้วไตกับหลอดเลือดมันก็จะทำงานหนักทีนี้แหละแก้ไขไม่ทันแล้วนะเจ้าคะรสปรุงรสสดรสเค็มรสโลกนะเจ้าคะ

0: นับสนุนโดย
1: LINE BK ซอสปรุงอาหารแม็กกี
2: ้ปากดีปากแบบนี้ผู้ชายที่ไหนมันจะเอาอ่ะ
3: ก็ไม่ต้องเอาไง
2: นี่จะทำอะไร
3: ก็ถ้าปากรับไม่ได้กับสิ่งที่เหมยเป็นนะปากก็ไม่ต้องรับเพราะเหมยก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันกับสิ่งที่ป้ายัดเยียดให้กับเหมยต่อไปนี้นะเหมยจะไม่ฝืนตัวเองเพื่อป้ายต่อไปเหมยจะเป็นอย่างที่เหมยอยากจะเป็น
2: นี่จะเป็นลิงหรือจะเป็นคนป้าไม่สนว่ายังไงหรือก็ต้องแต่งงานกับผู้ชาย
3: ได้เหมยแต่งก็ได้แต่ปากบอกผู้ชายคนนั้นด้วยนะว่าเหมยจะไม่เป็นเมียเหมยจะเป็นผัว

0: ฝีมือนายนี่ไม่ตกเลยนะครับ
1: แต่ฉันว่าการยิงเข้าเป้าเนี่ยง่ายกว่าการที่ยิงโดนเอกตลอดเลยนะเทียนคง
0: ครับนาย
1: ฉันไม่เคยลืมเลยนะที่นายช่วยฉันไว้อะถ้าไม่มีนายหรือนายไม่ยอมอ่อนข้อให้ฉันแล้วก็ฉันคงไม่ได้เป็นนายใหญ่มิราเคิลแน่นอน
0: นายให้เกียรติผมเกินไปครับไม่มีใครเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำเท่ากับนายแล้วครับ
1: นายรู้ใช่ไหมว่าฉันไว้ใจนายมาก
0: ทราบครับนาย
1: ถ้าอย่างนั้นนายช่วยตอบฉันอย่างตรงไปตรงมาเลยได้ไหมว่าวันนั้นทำไมคนร้ายถึงพกอาวุธเข้ามายิงเจ้าโสหยางถึงในงานเลี้ยงได
0: ้มีคน
1: ใครนายพอจะรู้ไหม
0: ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ยังไงผมจะสืบให้ได้ว่าเป็นใคร
1: ช่วยตามให้หน่อยก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นใครนะถ้ามันพยายามที่จะทำร้ายความสัมพันธ์ระหว่างมิราเคิลกับหยางกรุ๊ปแล้วก็ฉันไม่เอาไว้แน
0: ่ครับ
1: แล้วฉันหวังว่านายคงจะไม่ทำลายความไว้ใจที่ฉันมีต่อนายครั้งหนึ่งนะ

0: อยากจะมาลงทุนที่เมืองไทยแต่ไม่มีคนไทยหนุนหลังมันก็เหนื่อยหน่อยนะมิราเคิลแต่ถ้าเจ้าสัวหยางถอนตัวมันก็น่าจะเป็นโอกาสของสิระภูวดล
1: คุณชายคิดครับตอนนี้มันยังไม่รู้ตัวคนของเรากำลังตามสะกดรอยมันอยู่ครับ
2: ไป
1: คุณชาคริต
2: มีอะไร
3: คุณกำลังจะไปไหน
2: แกก็รู้ข่าวกันแล้วใช่ไหม
3: ผมว่าคุณรออยู่ที่นี่ดีกว่านะครับปล่อยเป็นหน้าที่ผมเอง
2: มันอยู่ในความรับผิดชอบของฉันฉันจะไปลากคอมมาให้แดนลงโทษด้วยตัวฉันเองอย่ามายุ่ง

0: มเข้าใจคุณนะ
1: คุณเคยถูกบังคับให้แต่งหญิงอ่ะแล้วไปยืนให้ผู้ชายไปสิบเลือกไปออกเดทไหมเคยต้องเล่นละครตลอดเวลาที่อยู่บ้านหรือเปล่าถ้าไม่เคยนะไม่ต้องมาพูดคำว่าเข้าใจกับฉัน
0: ผมเคยถูกบังคับให้ฆ่าคนนิกเอาผมมาเลี้ยงตั้งแต่อายุ12เขาอยากให้ผมเป็นเหมือนเขาเมื่อเขาได้ผมจับปืนกระทืบคนฆ่าคนไม่ได้ฆ่าท่านหนึ่งฆ่าทั้งครอบครัวแล้ววันนี้เขาก็บังคับให้ผมต้องแต่งงานกับคุณถ้าผมไม่แต่งเขาจะฆ่าคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขา
2: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมง
3: ยาสีฟันริฟฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
4: ่เบกกิ้งโซดา
5: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
6: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
8: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
9: แขกรับเชิญของเราก็คือพี่ลูกเกดแม่ที่นี่มิชชั่นแรกของเราคือการถ่ายแบบซึ่งเป็นการถ่ายแบบเซ็กซี
10: ่ฟังไว้ให้ดีๆยังไม่มีพิธีแต่งงานเจ้านางก็ยังเป็นคู่มั่นของผม
11: สัญญากับผมได้ไหมครับว่าแม่หญิงจะไม่หายไปไหน
12: ไม่มีใครรู้อนาคตอย่าให้ฉันต้องสัญญาเลยค่ะ
13: ละครดังข้ามเวลาม่วงบรรจทอนจันทร์ถึงศุกร
14: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: พรุ่งนี้ไปเจอฉันที่ตึก9โมงและถ้าเธอปิดดีลให้ฉันได้ฉันจะให้เธอเพิ่มอีก5ล้านแล้วก็ยกหนี้ที่ให้บ้านเธอก่อนหน้านี้อีก5ล้าน
16: โชคดีนะเอาสัญญาไปพร้อมกับนางฟ้าพี่บอกคุณสงสารให้แล้ว
15: สวยละ
17: นางฟ้าคลับพาราไดซ์นี่ส่วนคนที่เขาลืมคุณรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมต้องการอะไร
13: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เป็นคนเลือกเพลง

0: คน Spotify เขารู้กันมั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี
1: ่เบนโต
3: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: สนับสนุนโดยลูกอมฮอน
5: ถ้าผมไม่แต่งเขาจะฆ่าคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาผมทำให้คุณอึดอัดทำให้คุณไม่สบายใจแต่ทั้งหมดมันน่าจะมีวิธีที่ทำให้เราเป็นแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายไม่ใช่หร
6: อวิธีอะไร
7: นายน้อยครับนายน้อย
8: รู้ตัวมือปืนที่รอบยิงเจ้าโสยางแล้วครับ

0: ามมันไปเฮ้ยสคริปเป็นไรไหมครับ
1: ฉันไม่เป็นไร
0: เดี๋ยว
1: ลบไป
0: ปล่อยเป็นหน้าที่ผมดีกว่านะครับคุณไปทำแผล
2: อย่ามายุ่งเรื่องของกูได้ไหม

0: พริ้วพริ้วมากเลยครับสุดยอดเลยครับนายน้อยลีลาโหนเสาของนายน้อยเนี่ยใช้ได้เลยนะครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยครับนายน้อย
0: สุดยอดครับ

0: ไอ้มาร์
1: คมึงมายุ่งอะไรนี่มันหน้าที่กู
2: ผมก็แค่
1: มึงอยากได้หน้ามาก
0: หรือคิดจะดิสเครดิตกู

0: มันยิงตัวตายพวกแกจับมันได้แล้วปล่อยมันยิงตัวตายกันเหรอ
1: ความจริงถ้าไม่มีใครมาขัดขวางผมมันก็หนีความผิดไปไม่ได้หรอกครับแด
0: ดแกจะบอกว่าแกทำคนเดียวได้
1: ใช่ครับแดดผมมั่นใจ
2: ผมผิดเองครับที่เข้าไปขัดจังหวะคุณชาคริต
3: ไร้สาระ
0: จะพูดอะไรวะ
3: มือปืนคนนั้นมันวิ่งเข้าหาปืนด้วยซ้ำมันพร้อมตายอยู่แล้วต่อให้เราจับเป็นมันมาได้มันก็ฆ่าตัวตายอยู่ดีมันตั้งใจปกปิดนายจ้างด้วยชีวิตของมัน
4: แล้วรู้ไหมว่าเจ้านายของมันจริงๆคือใคร

0: ตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดแล้วมือปืนเป็นคนของทางศิระภูวดลครับ
1: ทางศิระภูวดล
2: เจ้าของโรงแรมคนไทยที่มีปัญหากับมา
3: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
4: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
5: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
6: ไม่แทงไม่แทงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
7: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
6: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
7: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
9: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
10: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
11: ยังเบื่อง
12: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
13: ่ก่อนจะพบกับจักรวาลพี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ย้อนเวลามาพบกับพี่หยด2เสียงเรียกแห่งความหลอนที่สยองกว่าที่เคย20:35 ในวันที่27กันยายนนี้ทางช่อง3
14: พี่ยักษ์ไม่อยู่ถ้าผีมายี่ตายแน
15: ่ไม่ตายหรอกถ้าผีมาต้องกินโลอมนี
16: ้คุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดค่ะจนบางครั้งฉันคิดว่าฉันคงจะหาคนที่ดีกว่าคุณไม่ได้แล้ว
17: ทะเบียนรถนี่ไม่ใช่ของมูตาแต่เจ้าของเนี่ยเป็นชื่อของบริษัทอเมริกัน
18: มีแขกมารอพบเยมูนิ่งอยู่

0: ใครหรอ
1: คุณวีกิต
2: แรงเงาจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกา
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ตัดที่ออก
5: ให
1: ้ต่อไปนี้ฉันจะไม่มาเหยียบที่นี่อีก
6: สำหรับผู้หญิง

0: original. Lacto Soy original number one brand Thailand 300 ml Lacto Soy อร่อยคุ้มค่า It's real
1: ก็ได้ทุกเชิญ
2: เดี๋ยวไปเลย
3: ไซเลนเสียพี่
4: เบนโต
5: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
0: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น Based on your notes there are some great ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
6: มาร์คไปแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์จาก Miracle กับนายทันแล้วก็บอกว่าเขาจะมีสิทธิ์ร่วมทุนกับ Miracle แล้วก็ปิดคำพูดนายทันก็เลยแค้นตามมาสร้างปัญหากับมิราเคิล
7: ผมไม่ได้หลอกไม่ได้แอบอ้างไม่เคยรับปากเขาเขาก็ใจไปเอง
8: ยายได้รับผลประโยชน์อะไร
7: พี่จะรู้ทำไม
6: ก็เห็นอยู่ชัดๆแล้วว่าตัวต้นเหตุจริงๆคือใครถ้าจะหาคนรับผิดชอบก็เจอตัวแล้วค่ะ
9: แกไปจัดการปัญหานี้ให้จบไป
6: ไปจัดการแปลว่าอะไรคะนายน้อยแห่งมิราเคิลจะไปเจรจากับคนร้ายที่ทำให้มิราเคิลขายขี้หน้าไปทั่วโลกอยู่นั้นเหรอคะคุณควรจะระบุชัดๆนะคะว่าฆ่ามันนายน้อยนายน้อยกำลังจะขึ้นเป็นนายใหญ่เร็วๆนี้นายน้อยก็ควรจะทำให้คนในมิราเคิลเนี่ยเขาเชื่อมั่นบ้างถ้าแค่ฆ่าศัตรูคนเดียวยังทำไม่ได้แล้วจะทำให้คนในมิราเคิลก้มหัวให้ได้อย่างนั้นหรอคะ
7: คุณก็รู้นี่ว่าผมจะไม่ทำ
6: ถ้าเธอไม่ทำฉันจะให้ชาคริสทำแทน
7: ใครก็ห้ามทั้งนั้นจะต้องไม่มีการฆ่ากันที่นี
9: ่แกต้องทำเวลาแล้วที่แกต้องพิสูจน์ว่าแกสามารถเป็นนายใหญ่ของมิราเคิลคนต่อไปได้ไปฆ่าให้ทันแล้วเอาศพมันมาให้ฉันดู
7: ผมไม่ทำ
9: ฉันสั่งให้แกทำ
7: ถ้าคุณอยากจะฆ่าผมทำเลย
9: นี่แกท้าทายฉันเหรอ
7: ผมไม่ทำ

0: ฮ่าฮ่าคุณชาคริตโอ้นายน้อยนายใหญ่โอ้โหนี่ออกมาต้อนรับผมกันทั้งบ้านเลยเหรอครับเนี่ยเป็นเกียรติมาก
1: เดี๋ยวมึงได้รับเกียรตินี้หนักแน
2: ่ชาคริต

0: ผมเส้นสายเยอะนะเชื่อเถอะว่าช่วยคุณได้แน
1: ่ตั้งใจมาก่อกวนแท้ๆยังมีหน้ามาเสนอตัวเองอีก
0: ก่อกวนคืออะไรครับ
2: แล้วให้ผมจัดการมันเลยดีกว่านะ
3: แต่แกบอกแกไม่ทำไงจะทำหรือไม่ทำก็ไม่ใช่เรื่องของพี่นายใหญ่สั่งแล้วไงแต่ผม
0: เดี๋ยวผมยังพูดไม่จบเดี๋ยว
1: ในทันมันตั้งใจมาหัวเราะเยาะคุณเพราะคุณยังปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่ก็เท่ากับคุณเอาศักดิ์ศรีของมิราเคิลมาให้มันเหยียบเล่นฉันอายแทนคนมิราเคิลทุกคน

0: คุณต้องการอะไร
1: ผมเห็นข่าวว่าเจ้าสัวหยางจะไม่ร่วมทุนกับมิราเคิลผมก็เลยอยากจะมานำเสนอตัวเองอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการว่าศิระภูวดลของผมพร้อมจะสนับสนุนการทำงานของมิราเคิล

0: ว่าไงบ้างสรุปให้ฟังหน่อยดิ
1: คนเขียนบล็อกเนี้ยดูท่าทางจะไม่ชอบมิราเคิลออกมากๆเขาพยายามเอาหลายๆคดีที่น่าจะเกี่ยวข้องกับมิราเคิลมารวมกัน
0: แล้วมิราเคิลมีคดีด้วยหรอ
1: ฆาตกรรม
2: นี่พวกคุณมาบ้านทำไมฮะต้องการอะไร
3: คนให้ทั่ว
2: คนบ้านผมงั้นเหรอคนไม่ได้นะห้ามคน
4: เตือนคุณแล้วใช่ไหมว่าอย่ายุ่งกับมิราเคิลทำไมไม่ฟังนะ
5: ถ้ามันมีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นมันคือความผิดของคุณ
6: มันอะไรกัน
2: แค่ไปขอร่วมลงทุนด้วยมันผิดด้วยเหรอ
5: คุณส่งคนไปล่อฆ่าเจ้าสัวอย่างทำไม
1: ปลายปีที่แล้วที่แคลิฟอร์เนียพบศพครอบครัวชาวอิตาเลียนขับรถตกผาตายยกครัวหัวหน้าครอบครัวเคยเป็นบอดี้การ์ดของมิราเคิลส่วนที่ชิคาโกสามีภรรยาชาวเวียดนามไฟไหม้บ้านตายปริศนาภรรยาเคยทำงานอยู่ในคาสิโนของมิราเคิล
7: นี่แสดงว่าในทุกคดีเนี่ยต้องมีคนที่เกี่ยวข้องกับมิราเคิลไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
8: แล้วทุกคดีถูกปิดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็สรุปว่าเป็นอุบัติเหตุโดยไม่ได้มีการหาสาเหตุให้ละเอียดเพียงพอ
7: แสดงว่าคนเขียนบล็อกเนี้ยเขาพยายามจะบอกว่ามิราเคิลคือแก๊งมาเฟียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมในหลายๆประเทศ
9: มิราเคิลมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมเหรอ
0: แมวน้องแมวจ๋าบางทีคนเขียนเนี่ยเขาอาจจะจับแพะชนแกะเขียนอะไรมั่วๆก็ได้น้องแมวอย่าเพิ่งคิดมากนะ
2: ฉันส่งคนไปฆ่าเจ้าสัวหยางจะบ้าแล้วฉันจะทำไปทำไม
5: คุณก็บอกผมสิว่าทำไม
2: ก็ฉันจะไม่รู้ฉันไม่ได้ทำเนี่ย
5: คนของคุณ
2: ไอ้ฐานอ่ะมันบอกกับฉันว่ามันจะกลับบ้านนอกเกิดอะไรขึ้นพวกคุณทำอะไรมัน
5: ผมจะบอกอะไรคุณให้นะแค่พริบตาเดียวมิราเคิลก็ทำให้คุณหายไปเงียบๆจากโลกนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่พูดความจริงมา
2: ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลย

0: พูดความจริงมาน
1: ายน้อยครับไม่พบการติดต่อระหว่างเบอร์นี้กับเบอร์มือปืนครับ
0: อย่าเข้ามานะฉันไม่รู้เรื่องนี่ถ้าเป็นคนส่งคนไปฆ่าเต้าสัวหยางอย่ามายุ่งกับฉันอย่าตามมาอย่าตามมานะเว้ยอย่าตามมา
2: ฉันคิดอยู่แล้วว่าคนอย่างแกมันจะต้องจัดการกับเรื่องนี้ไม่ได้

0: ร่ช็อกโกไพ่พายนุ่มนุ่มอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้อังคารที่22กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
1: นักตบวอลเลย์บอลสาวไทยครับทุบเกาหลีใต้ชนะ3เซตรวดเลยครับคุณผู้ชมคว้าเหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับไอจินาโกย่า2026 3เซตเนี่ยคือ25ต่อ20 25ต่อ19และ25ต่อ23หลายท่านที่ติดตามเกมวันนี้อาจจะคิดเหมือนกันคือตอนแรกก็คิดว่าชิลสบาย
2: ฟอร์มเราดูเหนือกว่าใช่ไหมคะ
1: แต่ปรากฏวันนี้มันก็มีจังหวะให้ได้ลุ้นกันหลายช่วงเหมือนกันก็เลยกลายเป็นเกมวันนี้ก็เลยสนุกสุดมันไปพอสมควรครับคุณผู้ชมเซตแรกก่อนฮะเกาหลีใต้เป็นฝ่ายทำคะแนนนำช่วงแรกไปก่อนอีกฮะนักตบสาวไทยเนี่ยไล่ตามจนที่สุดสามารถนำได้ในช่วง10ต่อ8จากนั้นก็นำต่อเนื่องฮะปิดเซตที่1เอาชนะไปได้ไม่ยาก25ต่อ20เซตที่2ครับเกมช่วงแรกสาวเกาหลีใต้บุกตอบโต้คือสูสีเลยอ่ะ8ต่อ8เลยตูนจากนั้นทีมนักตบไทยครับก็โชว์เหนือฮะโดยเฉพาะบีมกับออมสินสลับกันตบทำแต้มขยับนำห่างปิดเซตที่2เอาชนะไปได้25ต่อ19ก็นำเป็น2ต่อ0เซตเซตที่3นี่แหละครับสนุกที่สุดฮะคือสาวเกาหลีใต้เนี่ยฟอร์มดุมาแล้วก็ออกนำไปได้11ต่อ9นะฮะสาวไทยก็ไล่มาตีเสมอ15ต่อ15ท้ายเกมก็ตอบโต้กันสูสีครับแต่ที่สุดสาวไทยเบียดเอาชนะไปได้25ต่อ23ชนะ3เซตรวดไปตามคาดเอ้าฟังเสียงนักกีฬาหน่อยครับเพียวอัชราพรอมสินสศิภาพรแล้วก็โค้ชออสครับ
3: ค่ะที่วันนี้เราสามารถเก็บชัยชนะในนัดนี้ไปได้ค่ะเพราะว่าเมื่อวานถึงเราจะไม่ได้เข้าชิงแต่อย่างน้อยเราก็ได้เหรียญทองแดงกับบ้านไปค่ะปีนี้ถึงแม้เราสตาร์ทอาจจะไม่ได้สวยมากนะคะแต่ว่าในทุกๆการเดินทางของเราค่ะมันค่อยๆขึ้นไปทีละสเต็ปจริงๆเราค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเก็บเกี่ยวแล้วก็ค่อยๆพัฒนาแล้วก็มันทำให้ฝันที่เราฝันจริงๆอ่ะมันสำเร็จอันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับกำไรค่ะถ้าเราได้เข้าชิงมันก็คือกำไรแต่วันนี้เราไม่ได้เข้าชิงถึงจะเป็นที่3มันก็คือกำไรอยู่ดีเพราะฉะนั้นหนูก็มองว่ามันคุ้มค่ามากๆกับการเดินทางของปีนี้ค่ะ
4: จะพูดว่าอะไรจะร้องไห้ก็วันนี้มันเป็นแมตช์สุดท้ายไงของทีมชาติแล้วก็ทุกคนเก่งมากค่ะทุกคนทำงานหนักมากแล้วก็นี่คือผลพวงที่แบบว่าพวกเราทุ่มเทแล้วกันค่ะที่เราแบบว่าพยายามมาเพราะว่าโอลิมปิกเราก็อยากไปอะไรแล้วก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีค่ะที่ความพยายามของพวกหนูทำได้แล้วต้องขอบคุณโค้ชที่แบบยังเชื่อใจหนูอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมด้วยค่ะที่แบบคอยกระตุ้นเราแล้วก็คอยแบบ

0: ผลักดันเราให้เราแบบว่าต่อสู้แล้วก็ไม่ยอมแพ้ในความพยายามของตัวเองค่ะก็คือถ้าไม่มีทุกคนในทีมหนูก็ไม่สามารถที่จะเก่งได้ขนาดนี้คือในชีวิตนี้มันไม่มีใครแบบว่าไม่โดนด่าไม่โดนว่าที่ด่าเราไม่ได้ให้ค่าเขาก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะ
1: ก็ขอบคุณนะครับแฟนๆกีฬาทุกท่านนะครับพวกเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะขึ้นโพเดียมให้ได้นะเราจะคว้าเหรียญให้ได้ซึ่งทุกคนก็ทำได้แล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยมันก็ยากเพราะว่าปีนี้นะครับใน4เดือนเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมาของเกมเนี่ยเราเริ่มต้นจาก VL เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเราเล่นประมาณ30แมตช์ใน4เดือนเราเล่น30แมตช์ซึ่งมันเป็นอะไรที่สุดๆเลยมันยากมากที่จะทำให้ performance ของเราเนี่ยมันมาพีค performance ใน2เกมติดต่อกันนะครับณตอนนี้ก็เห็นได้ชัดว่าวันนี้ทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจเต็มที่แหละนะแต่บางครั้งบางจังหวะทามมิ่งเนี่ยมันก็ยังมีช้าบ้างก็เป็นเรื่องของร่างกายนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครหรอกครับที่เล่น30เกมต่อเนื่องในระยะเวลา4เดือนเนี่ยการเตรียมตัวของเราเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะดีเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยวันนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยสภาพร่างกายก็ตึงมากนะแต่ว่าก็เล่นด้วยจิตใจหัวใจเต็มที่กันเลยแล้วตัวเปลี่ยนที่เราเปลี่ยนลงมาเนี่ยก็ทำงานได้ดีหมดนะทุกคนก็สลับมาช่วยกันนะครับ
2: นี่คนออดครับคุณผู้ชมมีอยู่เซตหนึ่งเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะคือฝั่งเกาหลีใต้เขาตบไปแล้วปรากฏว่าไปโดนโค้ชออสซึ่งอยู่ข้างสนาม
3: พี่กริ้งเมื่อกี้หรอคะ
2: โค้ชแกกริ้งโอ้โหกริ้งจนภรรยาแกอยู่ไม่ไม่ได้โดนกันเลยนะ
3: ออกกระโดดหลบ
2: กระโดดหลบ
3: แล้วล้ม
2: เขาล้มแล้วแกกริ้งจนภรรยาแกเห็นภรรยาแกแซวอยู่ด้วยนะวันนี้อารมณ์ดีคุณผู้ชมฮะอ้าวก็คว้าเหรียญทองแดงเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
3: ส่วนวันนี้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์นะคะได้คว้าอีก1เหรียญทองมาเหรียญทองที่4จากกีฬาชนิดนี้ใหม่มากๆสำหรับใครหลายๆคนนี่คือ MMA ค่ะหรือว่า Mixed Martial Art นะคะภาษาไทยก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานคือเป็นกีฬาที่สามารถนำทักษะการต่อสู้จากหลายแขนงมาใช้ได้หมดเลยค่ะจะเป็นมวยไทยมวยสากลบราซิลเลียนยูจิตสูมวยปล้ำยูโดและคาราเต้ได้หมดนี่แล้วแอมกันจุฑาภัทรบุญซ่อนนักกีฬาของไทยค่ะสามารถคว้าเหรียญทองที่4ให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026ได้เป็นเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของกีฬาประเภทนี้ของไทยเลยนะคะโดยแอมกันจุฑาภัทรบุญซ่อนแม้ว่ารูปร่างจะเล็กกว่านี่นะคะมาในชุดน้ำเงินแต่อาศัยจังหวะความนิ่งและเชิงการต่อสู้ที่เตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีสามารถเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนในรุ่น54กิโลกรัมไปได้ค่ะแอมกันจุธาบอกว่าวันนี้กดดันมากเป็นครั้งแรกที่บอกว่าเป็นครั้งแรกที่ MMA บรรจุเข้ามาในเอเชียนเกมส์นะคะเพราะฉะนั้นก็รู้สึกกดดันแหละยอมรับแล้วก็คาดหวังด้วยแต่สุดท้ายก็ทำได้ความหวังของเธอก็คือทุกคนจะได้รู้จักกีฬาชนิดนี้มากขึ้นจากเหรียญทองเหรียญนี้ค่ะ
4: ดีใจมากๆค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดในชีวิตแอมเหรอคะก็ขอบคุณสมาคมเมกมาชาร์ดค่ะแห่งประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณทางทีมสตาร์โค้ชขอบคุณเพื่อนร่วมทีมจริงๆขอบคุณทุกคนเลยค่ะทั้งคนไทยทั้งประเทศด้วยที่เป็นกำลังใจแล้วก็คอยเชียร์แอมอยู่ตลอดค่ะคนไทยหลายๆคนค่ะน่าจะรู้จักกีฬาชนิดนี้มากขึ้นแล้วก็รู้จักกีฬา MMA มากขึ้นถือว่าเป็นช่องทางค่ะให้ทุกคนได้เห็นค่ะว่ามันยังมีกีฬา MMA นะคะที่ยังถูกบรรจุในมหกรรมกีฬาก็ถือว่ายังเป็นก้าวต่อไปในอนาคตของทุกคนที่จะมาเล่นกีฬาชนิดนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: น่าภูมิใจ
3: ยินดีด้วยนะคะแอมกัมจุฑาภัทรบุญซ่อน MMA
2: ส่วนความวุ่นวายของการประสานงานในการจัดการแข่งขันของฝั่งเจ้าภาพญี่ปุ่นยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องคราวนี้เป็นรถรับสื่อมวลชนหลงทางอีกแล้วตูนมารับช้าไป30นาทีสื่อบางสื่อเนี่ยถึงกับบอกนี่มันเกิดขึ้นกับญี่ปุ่นจริงๆเหรอเว็บโชซอนของเกาหลีใต้ครับรายงานโดยอ้างอิงหนังสือพิมพ์สปอร์ตโฮจิของญี่ปุ่นบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังการแข่งขันวอลเลย์บอลรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้ครับเกาหลีใต้เจอกับญี่ปุ่นครับที่สนามโคมากิซิตี้สปอร์ตพาร์คยิมเนเซียมจังหวัดไอจินะครับปรากฏว่าหลังจบการแข่งขันเนี่ยผู้สื่อข่าว30คนไปรอรถบัสที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมไว้จะไปที่สถาน

0: มีรถไฟนาโกย่ารอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอผ่านไป30นาทีเจ้าหน้าที่สนามมาบอกว่ารออีกหน่อยนะหลงคนขับหลงทางคือนักข่าวบางท่านเนี่ยถามเจ้าหน้าที่บอกนี่ประเทศยูนะแล้วนี่ญี่ปุ่นนะมันเกิดขึ้นได้หรอเจ้าหน้าที่สนามก็อธิบายครับว่าคือเนื่องจากการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยฝ่ายจัดการแข่งขันจำเป็นต้องเรียกบุคลากรจากนอกจังหวัดไอจิคนขับก็เลยไม่คุ้นเส้นทางขับหลงไปแต่เดี๋ยวก็มาแต่ที่สุดก็มารับนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็หลายคนก็อาจจะบ่นเป็นเสียงเดียวกันโดยเฉพาะกลุ่มผู้สื่อข่าวว่าไม่เคยเห็นเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในการจัดการแข่งขันของญี่ปุ่นในหลายๆประเภทกีฬาครับพูดถึงญี่ปุ่นคุณผู้ชมฮะนอกจากจัดการแข่งขันแล้วขณะนี้เขากำลังเจอกับไต้ฝุ่นตู้เจียนไต้ฝุ่นตู้เจียนเนี่ยพัดถล่มชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของญี่ปุ่นนะครับขณะนี้ทำให้เกิดฝนตกหนักและดินถล่มเบื้องต้นเนี่ยมีรายงานผู้เสียชีวิต4คนสูญหาย6คนประชาชนเกือบ 50,000 ครอบครัวไม่มีไฟฟ้าใช้สถานีโทรทัศน์ NHK เนี่ยรายงานว่าฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์สูงถึง 392.5 มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงที่เมืองอิจิฮาระในชิบะครับคุณผู้ชมส่งผลให้ดินชุ่มน้ำอิ่มตัวแล้วก็เกิดโคลนถล่มโดยเฉพาะในจังหวัดคานางาวะและจังหวัดชิบะนะฮะมีผู้เสียชีวิตกำลังเร่งค้นหาหญิงวัยประมาณ60ปีในเมืองโยกุสะจังหวัดคานางาวะทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวเสียชีวิตหลังจากดินโคลนถล่มไหลทะลักเข้าไปในบ้านของเธอขณะนี้เนี่ยตามรายงานของ JMA ระบุว่าก็ไต้ฝุ่นตู้เจียนได้เคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งญี่ปุ่นแล้วนะครับมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือโดยความเร็วลมเริ่มลดลงแล้วว
1: ันนี้มติคณะรัฐมนตรีค่ะเคาะอย่างที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะคะไทยช่วยไทยพลัสขยายเวลาต่อไปตุลาคมพฤศจิกายนแต่ไม่ได้ได้แบบ2เดือนเดือนละพันเหมือนเดิมแล้วนะคะ
0: 1,000 ท่วนครับคุณผู้ชม
1: ใช่หรือเรียกได้ว่า2เดือน 1,000 นะคะก็คือให้ 1,000 ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมค่ะแล้วถ้าใครจะใช้ยาวนานไปจนจบพฤศจิกายนก็ได้หรือใครจะใช้หมดตั้งแต่แรกๆเลยก็ได้เหมือนกันนะคะ
0: 2เดือน 1,000
1: ค่ะวันนี้นำแถลงโดยท่านรองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิตินิติธรประภาสนะคะบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนี้ต่อออกไปอีก2เดือนคือตุลาและพฤศจิกายนค่ะโดยเติมเงิน 1,000 บาทครั้งเดียวใช้จ่ายได้2เดือนนะคะคงสัดส่วนการร่วมจ่ายที่ 60-40 เหมือนเดิมส่วนวงเงินที่ใช้ก็เป็นวงเงินที่เหลือราวๆ 44,000 ล้านบาทจากพรก.กู้เงินค่ะย้ำว่าจะไม่มีการโยกงบประมาณจากส่วนอื่นมาใช้และที่คู่ขนานกันไปนะคะก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะเติมเงินให้อีก700บาทเหมือนกันนะคะจากเดิม300รวม 1,000 บาทแต่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยใช้จ่ายได้เดือนเดียวนะคะคือเดือนตุลาคมเท่านั้นท่านรองนายกเอกนิติบอกว่าก็อย่างที่เราทราบกันว่าวิกฤตพลังงานมันกลับมาปะทุอีกครั้งเนื่องจากสถานการณ์ตะวันออกกลางค่ะราคาน้ำมันสูงขึ้นพอราคาน้ำมันสูงก็นำมาซึ่งเงินเฟ้อค่าครองชีพสูงขึ้นและกำลังซื้อลดลงจึงจำเป็นต้องขยายโครงการนี้ออกไป
2: ขึ้นทั้ง3ลูกเนี่ยมันกลับมากระแทกประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งถึงเป็นเหตุผลครับที่คณะรัฐมนตรีได้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเม็ดเงินจะใช้เนี่ยเราใช้โครงการ 200,000 ล้านบาทแรกนะครับที่มีเหลือเงินอยู่ประมาณ 44,000 ล้านนะครับบาทจะเอามาใช้หนึ่งคือมาเติมวงเงินบัตรสวัสดิการนะครับให้เป็น 1,000 บาทจากเดิม300บาทเติมอีก700บาทเป็น 1,000 บาทนะครับก็สามารถเอามาช่วยประคองในช่วงเดือนตุลาคมนะครับจากที่จะสิ้นสุดกันยายนก็จะได้อีก1เดือนเป็นเดือนตุลาคมนะครับอันที่2คือคนที่ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็จะให้อีก 1,000 บาทเช่นเดียวกันแต่สาม

0: ถ้าใช้ไปได้2เดือนเลยนะครับก็คือเพราะข้อมูลล่าสุดที่เราบอกมาในช่วง3เดือนกว่าที่ผ่านมามีหลายคนที่อาจจะใช้ไม่หมดนะครับใช้เวลาใช้ไม่หมดก็เลยเงินเหลือเราก็เลยขยายให้ทั้ง2เดือนเลย
1: ครับปิดท้ายเบรกนี้เหมือนเช่นเคยนะครับแจกเสื้อแจ็คเก็ตของเรื่องเด่นเย็นนี้สีดำครับสนับสนุนโดย BYD นะครับคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นใน Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้วันนี้ใส่ Hashtag ฟังดีๆนะฮะHashtag บุญตาบุญถึงบุญคุณบุญตานี่เป็นประโยคของคุณหมายสิริกัญญา
2: ค่ะ
1: บุญถึงนี่คือประโยคของท่านนายกอนุทิน
2: ค่ะ
1: ส่วนบุญคุณประโยคของคุณวิโรจน์เขาแซะเขาแขวะกันเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามในรายการเรื่อง
2: ย้ำให้อีกทีบุญตาบุญถึงบุญคุณนะคะ
1: 3ตัวเหมือนเช่นเคยนะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้าชมข่าวกันต
3: ่อแลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลเสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลย
4: อุ่นร้อนพร้อมแล้วเด้อมหกรรมพืชสวนโลก26จัดโดย
5: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
6: วัตถุดิบที่คัดสรรอย่างดีกรรมวิธีที่พิถีพิถันส่งต่อคำอวยพรจากเราถึงทุกครอบครัวขนมไหว้พระจันทร์ภัตตาคารเชียงกรีลาความอร่อยที่ไม่เคยเปลี่ยน
7: อะไรขนาดนี
8: ้ควิกแสบต้มโขงแสบกระแทกใจ
9: Thailand
10: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
9: Asia
11: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
10: ตัวแทนประเทศไทย
11: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
10: เพลงใหม่
11: โชว์ใหม
9: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
10: 27
11: กันยายนนี
10: ้6โมง
11: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
12: ใครสายอาหารไทยต้องร้านนี้เลยจ้ะรสชาติแบบโบราณแท้ๆเลย
13: แล้วเดี๋ยวจะพาไปต่อกันด้วยนะคะขนมจีนเตี๋ยวเป็ดตุ๋นอะไรในปากแต่ละร้านตำนาน
12: จ้ะ
13: ส่วนใครที่แบบชอบออกกำลังกาย
12: จ้ะ
13: ต้องมาฟังคุณหมอนะจ๊ะว่าออกกำลังกายยังไงให้หัวใจของเราแข็งแรงห้ามพลาดค่ะผู้หญิงยกกำลังแก้วพุธนี
14: ้8นาฬิกา25นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: หน้ากากทั้ง2ชิ้นจะเรียกหากันเหมือนแอลเล็กที่ดึงดูดกันเลยเน
17: า
16: ะ
17: สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหากันได้ยังไงเรื่องมันจะมีอะไรหรือวะ
16: ที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
18: ่อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้20นาฬิกา30นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: อยู่กับไปเลี้ยงมันดีกว่าอยู่กับกูใช่ป่ะมึงสองคนก็บอกกันดีคนทรยศเหมือนกัน
20: ตั้งใจจะพูดแหละ
21: พอถ้าไอโอมันเห็นของพวกนี้เข้าผลก็ดอมคงไม่ได้หนีแค่พี่แต่คงต้องหนีตายจากมันด้วย
20: ของสำคัญของมึงกูจะเก็บไว้มันอย่างดี
22: ถ้าเกิดอะไรขึ้นกูฝากไว้เลยกันนะ
18: สองหัวใจคืนนี้20นาฬิกา30นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: หิวไหมครับทุกคนถ้างั้นไปเจอที่งานแจ๋วแซ่บเฟอร์พบกับริวกับน้ำฟ้าอาทิตย์ที่4ตุลาคมบ่ายโมงตรงฮอลล์10 Impact เมืองทองธานีครับเราเจอกันนะครับ
18: สนับสนุนโดย
24: กระเด็นจุกเชิญ
25: เดี๋ยวไปเลย
26: ไฟล์พลัสมี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
27: ภูเขาไฟลาวา
26: โอโบสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกล
28: ยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับเดนมาร์กคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
29: คุณผู้ชมใครเป็นแฟนเพจทีลมฟ้าอากาศบ้างคะตูนคนหนึ่ง
1: คือติดตามเขามานานแล้วก็ส่วนตัวไม่รู้คุณผู้ชมคิดเหมือนกันหรือเปล่าก็ค่อนข้างเชื่อ
29: โดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ
1: ่
29: ที
1: ่
29: ทำให้คนติดตามเขาเกือบ 900,000 นะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาออกมาพยากรณ์แล้วมันแม่นน่ะต้องยอมรับนะคะเกิดวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่จริง
1: ๆ
29: ทีนี้ล่าสุดนะคะทางเพจเขาก็โพสต์เตือนอีกครั้งนะคะว่าจะมีน้ำท่วมใหญ่เลยไล่มาตั้งแต่ภาคตะวันออกมาภาคกลางมากรุงเทพด้วยนะ
1: ใช
29: ่แต่อยู่ดีๆเพจปลิวล่าสุดเนี่ยเราได้คุยกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เยอะก็เลยมีคนไปรีพอร์ตว่าเป็นสแปมจนมันปลิวทีเนี้ยจากประเด็นที่ทางเพจนี้เขาได้รับความน่าเชื่อถือจากสังคมมากจากสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ใช่ไหมคะวันนี้ท่านรองอธิบดีท่านบอกชัดเลยท่านณัฐวุฒิแดนดีต่างกันมากเลยนะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยฝนที่กำลังจะตกกับสถานการณ์หาดใหญ่เดี๋ยวจะค่อยๆไล่เรียงเอาทางเพจทีลมฟ้าอากาศก่อนนะคะโพสต์ที่เป็นประเด็นก็คือโพสต์ตะเกียค่ะที่ยาวเตือนว่าอีก120ชั่วโมงข้างหน้าอาจเกิดน้ำท่วมใหญ่ในภาคตะวันออกบอกว่าจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทั้งภาคและมีความสูญเสียทางทรัพย์สินมหาศาลในลุ่มน้ำนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดสระแก้วรวมถึงเขาใหญ่และจะมีน้ำท่วมที่รับลุ่มภาคกลางลุ่มหนองคลองบึงต่างๆน้ำท่วมทุ่งทั้งกรุงเทพปริมณฑลก็เสี่ยงน้ำท่วมขังทุกเขตเพราะฝนจะถล่มอย่างบ้าคลั่งทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่คืนวันที่24ถึง27กันยายนนี้ให้เตรียมรับมือให้เตรียมเรือเตรียมชาร์จแบตเตอรี่เตรียมสิ่งของจำเป็นเตรียมบัตรประชาชนด้วยซ้ำอะค่ะสักพักปลิว
1: เอาตรงๆ ตูนตอนผมเห็นโพสต์เนี่ยตกใจนะ
29: เตรียมยกของเลยไหม
1: เตรียมเลยผมส่งข้อความให้ที่บ้านดูเลยอะ
29: บอกว่าอะไรคะ
1: มหาอุทกภัยเตรียมกันหน่อยไหมหรือยังไงดีที่บ้านเรามันจะมาถึงกรุงเทพเลยอ่ะโอ้โหตกใจจริง
29: ๆก็หลายคนก็อาจจะกังวลนะคะทีเนี้ยสักพักพอเพจปลิวปรากฏว่ามีเพจ Facebook Cofact ค่ะเป็นเพจสื่อสังคมออนไลน์ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข่าวลวงข่าวปลอมเขาก็แชร์โพสต์นี้แล้วคาดกากบาทสีแดงค่ะบอกว่าเช็คแล้วนี่ไม่ใช่ประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุและปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกให้หยุดแชร์สร้างความตื่นตระหนกหลังจากนั้นค่ะประมาณบ่ายโมงเพจ Facebook ทีลมฟ้าอากาศเนี่ยตอนแรกที่มันปลิวไปใช่ไหมคะก็คือเพจหายไปเลยแล้วเขาก็บอกว่าผมทำเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ได้มีเจตนาทำให้ผู้คนตื่นตระหนกหยุดสแปมได้แล้วหยุดสแปมก็คือบอกบรรดาคนว่าเลิกกดรีพอร์ตเพจเขาว่าเป็นสแปมได้แล้วชาวเน็ตไปคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้กันเพียบเลยนะคะก็เอาตามตรงคือส่วนใหญ่สนับสนุนเพจนี้ค่ะมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเตือนดีแล้วและคนที่ควรตื่นตระหนกคือภาครัฐหรืออย่างบางคนค่ะก็แคปเอาคอมเมนต์ที่เขาเคยโพสต์เตือนเอาไว้เมื่อตอนหาดใหญ่นี่ครับที่เขาเคยเตือนที่หาดใหญ่และมันก็เกิดขึ้นจริงตอนนั้นก็ทางเพจก็เตือนนะคะว่าหาดใหญ่จะเจอมหาอุทกภัยแบบไม่เคยพบเจอมาก่อนเลยนะเนี่ยค่ะต่อมาทางเพจโพสต์อีกนะคะผ่านทางเพจที่ตั้งขึ้นใหม่บอกผมขอยืนยันจะเกิดฝนตกหนักแช่ทั้งวันทั้งคืนจริง 24 ถึง 27 กันยายนนี้โดยเฉพาะภาคตะวันออกหลายพื้นที่และภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลเสี่ยงน้ำท่วมขังรอระบายหลายเขตรวมถึงภาคเหนือตอนล่างและอีสานตอนล่างบางพื้นที่หลายเวลาแน่นอนอยู่ที่ท่านแล้วว่าเลือกจะเชื่อหรือไม่อีกโพสต์นึงสงสัยเมื่อคืนปราจีนบุรีทดสอบระบบฝนสะสมแค่6ชั่วโมงล่อทะลุไป161มิลลิเมตรแล้วก็บอกว่าเป็นพื้นที่ที่ตัวเองแจ้งเตือนแล้วอะค่ะโพสต์ล่าสุดก็คือ Google Flood Hub ประกาศเตือนน้ำท่วมครั้งใหญ่ในภาคตะวันออกจะเริ่มวันที่25กันยายนนี้คาดการจะมีคนได้รับผลกระทบมากถึง5ล้านคนคำถามคือ Google อ้างอิงข้อมูลจากไหนนี่คือความเคลื่อนไหวในวันนี้นะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปสถานการณ์หาดใหญ่อะเมื่อปี68ตอนนั้นเนี่ยเพจเขาแจ้งเตือนมหาอุทกภัยบอกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางตอนล่างจะเจอฝนพันปีเพจเขาใช้คำนี้คือ1มีคำว่ามหาอุทกภัย2คือคำว่าฝนพันปีต่อมาเริ่มมีการพูดถึงแล้วก็มีหลายหน่วยงานออกมาบอกว่าโอ้ใช้คำนี้ไม่ได้นะอย่างเช่นคำว่ามหาอุทกภัยคำว่าฝนพันปีมีเพจต่างๆนานาออกมาบอกว่าบิดเบือนทางเพจทีลมฟ้าอากาศณเวลานั้นก็เลยแก้ไขคำค่ะเป็นคำว่าฝนตกสะสมมากกว่า 1,000 มิลลิเมตรเอาคำว่าฝนพันปีออกไปเนี่ยค่ะโอ้ตอนนั้นก็เป็นดราม่าใหญ่โตนะคะเพจ แอนตี้เฟกนิวส์ไทยแลนด์อย่างเงี้ยค่ะสูตรต่อต้านข่าวปลอมก็บอกว่าไม่จริงบิดเบือนกรมอุตุก็บอกว่าคำบางคำมันมีปัญหาอย่างเช่นคำว่ามหาอุทกภัยกับคำว่าฝนพันปีแต่ต้องยอมรับค่ะว่าตอนนั้นอะ

0: ที่น้ำท่วมหาดใหญ่สงขลาเนี่ยเพจเนี้ยเตือนเป็นจริงเป็นจังแล้วมันก็หนักมากๆจริงๆทีนี้วันนี้เราก็เลยได้สัมภาษณ์ท่านรองอธิบดีกรมอุตุคุณณัฐวุฒิแดนดีนะคะประเด็นแรกท่านบอกว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นจริงนะช่วงปลายสัปดาห์นี้ซึ่งกรมอุตุก็มีประกาศเตือนออกมาแล้วแต่มันจะไม่เหมือนกันกับที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่เมื่อปี68นะมันต่างกันแบบสเกลมันคนละเรื่องเลยท่านอธิบายอย่างนี้ค่ะบอกหาดใหญ่เนี่ยตอนนั้นไม่มีหย่อมความกดอากาศต่ำพอยกตัวขึ้นไปหย่อมความกดอากาศสูงปุ๊บมันขึ้นฝั่งเลยไงมันขึ้นฝั่งปุ๊บมันถล่มเลยมันหนักแน่ๆแต่ของครั้งนี้หย่อมมันอยู่นู่นเวียดนามทะเลจีนใต้ตอนล่างถ้ามันจะขึ้นแผ่นดินมันจะขึ้นกัมพูชาก่อนและอย่างที่เรารู้กันเวลามันขึ้นแผ่นดินน่ะมันจะสะสมกำลังได้ไม่ดีฉะนั้นกว่าจะมาถึงเรามันจะไม่หนักเท่าเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคอาจจะมีฝนตกอาจจะสูงได้มากถึง100มิลลิเมตรจริงแต่ท่านบอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เป็นปกติของฤดูกาลอ่ะมันถ้ามันมีหย่อมความกดอากาศต่ำมาแบบนี้หรือว่าหย่อมความกดอากาศสูงแบบนี้ที่กังวลคือก่อนหน้านี้ 3-4 วันฝนมันตกแล้วแล้วหลายพื้นที่อะค่ะมันก็มีลักษณะของดินอุ้มน้ำไว้เยอะอยู่แล้วกังวลเรื่องนี้มากกว่าแต่ยืนยันนะคะว่ากรมอุตุเนี่ยใช้โมเดลมากกว่า10รูปแบบเพื่อพยากรณ์แต่เพจนั้นอะเพจดังนั้นอะเขามีโมเดลรูปแบบเดียวแล้วท่านก็ใช้คำนี้ว่าเพจเขาอาจจะอยากได้ยอดวิวหรือเปล่าก็เลยประโคมเยอะเลยคนชอบเขาก็เยอะนะแต่คนไม่ชอบก็เยอะเลยมีคนไปสแปมจนเพจเขาปลิวแต่ไม่เกี่ยวกับกรมกรมไม่ได้ทำนะ
1: เรื่องมหาอุทกภัยอะไรเนี่ยมันรุนแรงเกินจริงไปหน่อยเหตุการณ์ที่จะเกิดในสามวันข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นมันเป็นแค่ฝนจากร่องกับแค่หย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่ในร่องครับสเกลมันต่างกันเยอะครับเพจเขาอาจจะเยอะนานไหมเขาเลยอยากได้ยอดวิวอยากได้อะไรสักอย่างหรือเปล่าก็เลยประโคมเยอะไปหน่อยแล้วก็มีคนไปคนชอบเขาก็เยอะนะคนไม่ชอบเขาก็เยอะแล้วก็มีคนส่งสแป
2: ม
1: เยอะอยู่จนเพจเขาปิวไปแล้วเมื่อเช้ารู้สึกเพจเขาโดนปิวไปคือต้องดูบริบทก่อนนะหาดใหญ่กับเคสเนี้ยมันต่างกันคนละโลกเลยนะครับหาดใหญ่เนี่ยมันคือหย่อมโลที่อยู่ตรงอ่าวไทยแล้วก็อยู่ใกล้ทะเลฮะพอยกตัวขึ้นปั๊บอย่าอัปเกรดขึ้นเป็นหย่อมโลกำลังแรงเนี่ยมันขึ้นขึ้นฝั่งเลยแล้วก็ร่องก็อยู่ตรงนั้นอันนี้คือหนักแน่ๆแต่เคสเนี้ยก็คือตัวหย่อมโลอยู่นู้นนะฮะอยู่เวียดนามฝนภาคตะวันออกจะเยอะขึ้นจริงนะครับแต่ไม่ได้ตกขนาดถึงระดับที่เป็นที่เป็นเหมือนกับเคสหาดใหญ่หรือเคสที่เป็นพายุหมุนเขตร้อนแรง
0: ซึ่งก่อนหน้าที่เราจะได้สัมภาษณ์ท่านรองอธิบดีค่ะก็มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะบอกว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนภาคเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่งจะเริ่มจากอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนนะคะและภาคอื่นๆตามมาเพราะว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะก็ให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมเช่นเดียวกันกับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นช่วง23ถึง27ค่ะ
3: แต่ทีนี้ที่ทีเขาเตือนเขาจะหนักไปทางตะวันออก
0: มากหน่อย
3: ปรากฏว่าตะวันออกชลบุรีคุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีพายุคลื่นลมแรงซัดเรือประมงล่มนี่คือตัวเรือคุณผู้ชมฮะเป็นภาพนิ่งก่อนเรือจะล่มปรากฏว่าล่มไปเหลือแต่หัวเรือเลยเท่านี้เลยครับคุณผู้ชมครับคนบนเรือที่เป็นลูกเรือ22คนนะฮะช่วยมาได้15เหลือ7ค้างอยู่ที่เรือ
4: มา
3: ปฏิหารครับล่าสุดคือมีการรายงานไปแล้วแหละว่าเสียชีวิต7แต่ล่าสุดพบผู้รอดชีวิตอีกหนึ่งมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้6คนครับคุณผู้ชมครับลองฟังเสียงนายกเทศมนตรีตำบลแสมสารนะครับคุณประเสริฐครับซึ่งบอกว่าได้รับรายงานเนี่ยคือตีห้าแล้วแต่เรือเนี่ยอับปางตั้งแต่4ทุ่มคนบนเรือ22คน
5: จมเวลาจมจริงๆประมาณ4ทุ่มก็เหลือปั่นไฟเนี่ยก็ได้ช่วยลูกน้องบางส่วนออกมาแต่ทราบว่าเป็นการจมที่รวดเร็วมากไถอยู่บนกระโจมก็ยังออกไม่ทันแล้วลูกน้องอีก6คนซึ่งตอนเนี้ยเจอ

0: แล้วนะครับเป็นเคสดำเนี่ยไต่หนึ่งคนนะครับแล้วก็ลูกน้องอีก2ในส่วนของอีก4คนยังหาไม่เจอครับแต่ที่ช่วยได้ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยก็มี15คนด้วยกัน
1: เรือประมงสกาญจนาวารี888ปรากฏว่าผู้รอดชีวิตครับหนึ่งในนั้นให้สัมภาษณ์บอกว่ามันเร็วมากเลยมันเหมือนพายุซัดโครมเข้ามาปุ๊บเรือพลิกเลย
2: ที่เราเหตุการณ์เป็นไง
3: ครับไม่ทันแล้ว
2: เป็นยังไง
3: มันพลิกเลย
2: คลื่นมันซัดอะครับ
3: คร
2: ับ
3: ลมมันแรง
2: ช่วงกี่โมง
4: เนี่ยไม่ไหวไอ้คนไหนที่ไม่ไหวเดี๋ยวเขาจะพา
1: เมื่อช่วงบ่ายสามเนี่ยตามรายงานคือมี2ร่างที่ติดอยู่ในเรือยังไม่สามารถนำคนลงมาได้เนื่องจากคลื่นลมแรงคาดว่าผู้สูญหายอีก4จะติดอยู่ในเรือเช่นกันคุณผู้ชมครับมีปาฏิหาริย์อย่างที่บอกคือปรากฏว่าล่าสุดมีเรือประมงอีกลำช่วยลูกเรือที่ประสบเหตุขึ้นมาได้อีก1คนทำให้มีผู้รอดชีวิตรวม16เสียชีวิต6นะครับอีก5ร่างเนี่ยกองทัพเรือกำลังนำชุดประดาน้ำกู้ร่างอีกครั้งวันพรุ่งนี้ขณะที่ปราจีนบุรีภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกอุดมคุณผู้ชมครับน้ำซัดเข้ามาแบบนี้อีกภาพนึงจะเป็นภาพที่ชาวบ้านช่วยกันขนของฮะขนของแล้วก็ต้องมีการประกาศปิดให้บริการโรงพยาบาลชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะปกติถ้าเด็กเล็กจะมาฉีดวัคซีนขอให้เลื่อนเป็น27ตุลาเพื่อความปลอดภัยมีภาพของถนนสาย304ปักธงชัยกบิลบุรีครับน้ำก็ท่วมผิวถนนการจราจรสูงเฉลี่ย25ถึง35เซนติเมตร
5: ค่ะ
1: ส่วนที่นครราชสีมาปักช่องฮะตี4ที่ผ่านมาฝนตกหนักน
6: ้
1: ำ
6: ป่าไหลทั้งรถ
1: แล้วพัดบ้านไปทั้งหลังคือจริงๆมันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นซุ้มที่เขาอาศัยอยู่ชั่วคราวนะฮะไปทั้งซุ้มเลยคุณผู้ชม
6: ไปเลยไปหมดเลยทั้งสายไปทั้งสายไปทั้งนี่เลยครับแคมป์จะอยู่คนงานจะอยู่ไปหมดเลย
1: รถมอเตอร์ไซค์เสื้อผ้าชุดนักเรียนมันเป็นเพิงพักของครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับซึ่งเป็นคนไร้บ้านอาศัยอยู่ชั่วคราวไปหมดเลยเคราะห์ดี3พ่อแม่ลูกหนีตายขึ้นมาอยู่ที่วัดได้ทันนะฮะมีภาพตอนกลางวันแทบไม่ต่างจากกลางคืนเลยเป็นน้ำป่าตูนแต่ระดับน้ำนี่ก็ยังสูงมากเนี่ยฮะหนักเดียวอันนี้ที่โคราชนะครับโดยเฉพาะที่พื้นที่หมูสีอำเภอปากช่องครับ
5: ภาคตะวันออกก็จริงๆเพจทีลมฟ้าอากาศก็เตือนท่านรองอธิบดีรวมไปถึงทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนว่ามันจะเริ่มที่ภาคตะวันออกก่อนฉะนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารระมัดระวังกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเข้มข้นกันต่อแต่ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านมาร่วมกันติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดและถูกต้องผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการที่หลากหลายค่ะไม่ว่าท่านจะสะดวกผ่านช่องทางใดกกต.ก็พร้อมให้บริการทุกช่องทางนะคะสมมติสะดวกใช้ Facebook ไปที่เพจเลยนะคะชื่อเพจคือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือสแกน QR Code ก็ได
1: ้
5: LINE Official Account ค่ะก็ไปที่ @ect.thailand รับรองข้อมูลถูกต้องแม่นยำ
1: และสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความกระชับฉับไวก็ไปติดตามทาง X ได้นะครับที่ @PREcitThailand ครับรับชมวิดีโอข้อมูลข่าวสารความรู้ผ่านทาง YouTube Channel ECT Thailand ครับหรือจะติดตามภาพกิจกรรมทาง Instagram ก็ได้นะครับที่ @PREcitThailand และเกาะติดข้อมูลแบบเข้าใจง่ายผ่านทาง TikTok ก็ได้ครับที่ @ect.thailand ไปกันได้เลยทุกช่องทางนอกจากนี้สิ่งสำคัญสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคือแอปพลิเคชัน Smart Vote ครับจะเป็นการรวบรวมข้อมูลสถานที่เลือกตั้งรายชื่อผู้สมัครข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆเอาไว้ที่เดียวเลยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งบน Google Play และ App Store สแกน QR Code หน้าจอได้เลยครับหรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ect.go.th ครับ
5: คุณใช้แอปนี้ประจำค่ะเวลามีเลือกตั้งอ่ะกดดูในนี้ดูเลยว่าเราต้องไปเลือกตรงไหนยังไงลำดับที่เท่าไหร่พอไปถึงจริงปุ๊บมันจะไวมากเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะคะคือการร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมถ้ามีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่สายด่วน1444ค่ะ

0: คน Spotify เขารู้กัน
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี
3: ่เบนโต
4: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
5: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งรีบพบความสยองที่กำลังจะเกิดกล้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
6: าสิไว้ถอยนี่เลื่อน
5: พี่หยุดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
7: แค่รับเชิญของเราก็คือพี่ลูกเกดแม่ทีนี้มิชชั่นแรกของเราคือการถ่ายแบบซึ่งเป็นการถ่ายแบบ
8: แม่บอกว่าอย่าให้หัวโดนฝนไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยนะครับ
9: ที่ทำไปทั้งหมดเพราะคุณชอบผมใช่ไหม
10: แล้วถ้าบอกว่าชอบล่ะ
9: ผมก็จะบอกว่าผมไม่ได้ชอบคุณ
8: เป็นแฟนกันนะ
11: ยูตอบไอมาว่าพีวีใช่คนในใจยูหรือเปล่าใช่ไหมนิสาตอบมาดิ
12: ถ้าใช่แล้วทำไมจะหลีกทางให้เหรอ
13: บางทีฉันก็อยากจะเกิดมาเป็นผู้ชายนะจะได้เข้มแข็งกว่านี
14: ้ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 นาทีเริ่ม6ตุลาคม
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: งานเสร็จแล้ว
17: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
18: ได้ไหมครับ
17: Formos Omega 369
19: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
20: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
19: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
21: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
22: จะไม่ชอบช่างที่ไหน
23: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365 วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย

0: Yamaha PG1 เท่ทุกวันมันทุกสไตล์ยาอมสมุนไพรเซียวเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
1: ่มาครับคุณผู้ชมที่มาของคำว่าบุญตาบุญถึงบุญคุณคือจริงๆเนี่ยเป็นวิวาทะระหว่างคุณไหมสิริกัญญากับท่านนายกรัฐมนตรี2ท่านแต่ตอนนี้ลุกลามบานปลายครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นเรื่องกันก่อนจุดเริ่มต้นมาจากเมื่อวานนี้ตอน 1:30 นครับคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนคุณไหมเนี่ยไปแคปภาพจาก Facebook ของท่านนายกอนุทินที่ท่านนายกแชร์ข่าวจากเพจริงไซต์การเมืองในเพจริงไซต์การเมืองเนี่ยเป็นข่าวที่ตัวคุณสิริกัญญานี่แหละให้สัมภาษณ์เรื่องไทยช่วยไทย plus แล้วทางเพจริงไซต์การเมืองเนี่ยเขาบอกว่าการเมืองเล่นแรงขวางไทยช่วยไทย plus สกัดแต้มไหลเข้ารัฐบาลอันนี้ริงไซต์การเมืองเขาโค้ดอย่างนั้นแล้วท่านนายกอนุทินไปแชร์เสร็จปุ๊บคุณไหมก็เลยแชร์ต่อแต่ประโยคที่คุณไหมใช้ในแคปชั่นคือขยันเล่นเฟซอ่านทุกโพสแต่ไม่อ่านกฎหมายก่อนเซ็นน่ะถ้าว่างขนาดนี้รบกวนมาตอบกระทู้ที่สภาให้เป็นบุญตาหน่อยนะคะบุญตาค่ะคุณไหมพูดง่ายๆแซะท่านนายกรัฐมนตรีครับขยันเล่นเฟซอ่านทุกโพสต์แต่ไม่อ่านกฎหมายก่อนเซ็นถ้าว่างขนาดนี้มาตอบกระทู้ที่สภาให้เป็นบุญตาหน่อยค่ะหลังจากนั้นทางมติชนออนไลน์เขาก็เอาข้อความของคุณไหมไปทำโค้ดคำพูดก็เหมือนกับที่ทำข่าวทั่วไปนั่นแหละครับคุณผู้ชมแต่ปรากฏ 4:38 นาทีท่านนายกอนุทินไปคอมเมนต์ในโพสต์ข่าวของมติชนออนไลน์รอให้บุญถึงก่อนนะครับ

0: ค่ะ
1: คุณหมายบอกว่ามาตอบกระทู้ในสภาให้เป็นบุญตาท่านนายกตอบว่าก็รอให้บุญถึงก่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าวันนี้โอ้โหลุกลามบานปลายเอาเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับคุณลิซ่าพักขมลหนุนอนันต์ครับโฆษกพรรคประชาชนก็แชร์ข่าวของคุณหมายกับท่านนายกนี่แหละครับพร้อมกับใช้แคปชั่นว่าแต่บุญท่านน่ะใกล้หมดแล้วนะประโยคสั้นๆฮะบุญท่านใกล้หมดแล้วนะคุณวิโรจน์ลักษณะอดิสรครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ข้อความบอกอยากจะเตือนคุณอนุทินหน่อยว่าพฤติกรรมต่อปากต่อคำแบบนี้ไม่เหมาะที่จะประพฤติกับผู้มีพระคุณเลยครับผู้มีพระคุณเขาเรียกใช้ในฐานะผู้ที่เคยรับบุญคุณก็ควรเดินกลุ่มมือมาให้ใช้เขาเรียกก็ต้องขานเขาวานก็ต้องมาอยากให้คุณอนุทินคิดถึงวันที่ตัวเองเนี่ยเอา10นิ้วประนมไหว้ประดกพร่ำบอกแต่คำว่าขอบคุณขอบคุณก้มหัวเสียจนปลายจมูกชนซิปกางเกงนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีคราวหน้าคราวหลังอย่าทำแบบนี้กับผู้มีพระคุณอีกนะด้วยความหวังดีจากผู้มีพระคุณต่อพรรคภูมิใจไทยนี่ฮะแล้วดูภาพประกอบสิฮะมาแห่คุณวิโรจน์ไปถึงไหลเลยนะฮะอย่าทำแบบนี้กับผู้มีพระคุณอีกนะขณะที่ท่านนายกก็โค้ดคำพูดครับคุณผู้ชมรอให้บุญถึงก่อนทีนี้เรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าก็ไปถึงหนุ่มเมืองจันทร์หรือคุณสรกลอดุลยานนท์ครับนักเขียนและคอลัมนิสต์ก็โพสต์ข้อความพร้อมกับแนบภาพประกอบคือต้องไปดูที่ภาพประกอบก่อนที่ภาพประกอบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะบุญอะไรนะบุญตากับบุญถึงแล้วก็ยังย้อนไปเหตุการณ์ครั้งที่แล้วด้วยซึ่งก็จะเป็นครั้งที่คุณไหมสิริกัญญาใช้คำพูดว่าสู้กับกำแพงเอาอย่างไรก็เอาไม่ลงและปรากฏว่าท่านนายกอนุทินเนี่ยไปตอบว่าวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังยิ่งสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกคุณผู้ชมจำได้นะครับอันนี้คราวที่แล้วที่มีการตอบโต้กันระหว่างคุณไหมกับท่านนายกคุณหนุ่มบางจันก็เลยใช้ข้อความพร้อมกับภาพประกอบเหล่านี้แล้วบอกว่านี่ครั้งที่สองแล้วที่มีการตอบโต้กันแปลกใจที่นายกอนุทินชาญวีรกูลออกมาแซะไหมสิริกัญญาทุกครั้งเลยที่เธอเปิดประเด็นอะไรขึ้นมาบางเรื่องก็ไกลตัวแล้วก็ไม่ได้ต่อว่าคุณอนุทินโดยตรงตั้งแต่เรื่องกำแพงจนถึงเรื่องบุญแต่ละเรื่องล้วนเบาบางเมื่อเทียบกับคนอื่นๆในพรรคประชาชนมีเรื่องอะไรไม่พอใจเป็นการส่วนตัวกันหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ตั้งเป็นคำถามแบบนี้แต่ที่คุณผู้ชมฮะต้องยอมรับว่าแรงจริงๆแล้วก็กลายเป็นเรื่องต่อไปอีกครับนั่นคือคุณเพชรกรุณพลรองโฆษกพรรคประชาชนโพสต์ข้อความทั้ง Facebook และ IG ระบุอย่างนี้ครับคงบุญไม่ถึงอ่ะอย่างคุณอนุทินเนี่ยว่าจริงๆแหละครับยังไงพรรคผมก็จะอดทนทำกรรมดีต่อไปอยู่ที่ว่าท่านนายกอ่ะอย่าเพิ่งหมดบุญไปซะก่อนล่ะครับแต่ดูแล้วคนอย่างท่านน่าจะไปยากน่าจะติดเตียงทรมานอีกนานกว่าจะได้ลงไปข้างล่าง#นายกหรือเกรียนคีย์บอร์ด#พรรคประชาชนต้องยอมรับว่าแรงครับทั้งประโยคว่าหมดบุญเอ่ยน่าจะติดเตียงอย่างทรมานเอ่ยปรากฏต่อมาหลังจากที่คุณเพชรโพสต์แบบนี้ครูทันฮะครูทันธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์นักนโยบายสาธารณะและสิทธิมนุษยชนครูทันเนี่ยทราบกันดีเคยเป็นอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนด้วยนะครับโพสต์ Facebook เลยครับดูข้อความทางซ้ายภาวะติดเตียงไม่ใช่มุกตลกและไม่ควรถูกใช้เป็นคำสาปแช่งครูทันเนี่ยใส่แคปชั่นว่าภาวะติดเตียงมันไม่ใช่มุกตลกไม่ควรถูกนำมาใช้สาปแช่งกันมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยแต่คือชีวิตจริงที่พวกเขาต้องเผชิญกันอยู่ทุกวันอย่านำความเจ็บป่วยความพิการหรือภาวะติดเตียงมาล้อหรือใช้สาปแช่งใครเราไม่เห็นด้วยกับใครมากแค่ไหนการเมืองก็ไม่ควรทำให้เราลืมความเป็นมนุษย์ของกันและกัน
0: ค่ะ
1: สักพักหนึ่งฮะสักตอนบ่ายสามบ่ายโมงสี่สิบคุณเพชรกรุณพลก็เข้าไปแก้ไขข้อความนะครับคือตัดคำว่าติดเตียงออกเหลือเปลี่ยนเป็นน่าจะทรมานอีกนานกว่าจะได้ลงไปข้างล่าง

0: คุณเพชรเนี่ยคือลืมหรือเปล่าลืมแก้ไอจีหรือเปล่าคือแก้เฉพาะ Facebook อ่ะแต่ IG ยังใช้คำเดิมไม่ได้แก้แล้วแต่คุณเพชรเขาโพสต์นะฮะโพสต์ใน Facebook เนี่ยบอกว่าขอบคุณครูทันนะครับที่แนะนำและต้องขอโทษทุกท่านที่เลือกเอาอาการป่วยมาใช้ตอบโต้ทางการเมืองขอรับไปแก้ไขเพื่อจะได้ให้สื่อสารดีขึ้นในครั้งต่อไปทั้งนี้ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแก้เฉพาะ Facebook IG ยังเหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: ก็ยังมากันอยู่เรื่อยๆนะฮะ
1: ยังโพสต์กันอีกเหรอคะ
0: พลพรรคเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่ามันจะไปจบตรงไหนแล้วท่านนายกจะว่าอย่างไรหรือไม่กับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ครับ
1: ค่ะอีกข่าวนึงคุณผู้ชมคะมีบุคลากรของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จันทบุรีเขาร้องเรียนกับสื่อมวลชนมาค่ะ
0: ครับ
1: คือร้องเรียนผอ.โรงเรียนคนนึงบอกว่าพฤติกรรมคือมีปัญหาเยอะมากแต่หนักสุดเลยคือวงจรปิดภาพนี้ที่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ดูตัวเล่าไปด้วยละกันนะคะแต่จะปิดตาคือผอ.โรงเรียนนอนค้างคืนในโรงเรียนนะคะแล้วภาพนี้เป็นภาพจากห้องธุรการคือห้องธุรการ
0: ของโรงเรียน
1: ของโรงเรียนที่ตอนเช้ามาคนอื่นก็มาทำงานในห้องนี้กันโป้มาเลยคุณผู้ชมคะ
0: ดูทีมงานเบลอให
1: ้แล้วท่านสู้กล้องอ่ะท่านมองกล้องด้วย
0: เมื่อผมงงตูนตอนเดินออกมาแกปิดพอถึงกล้องปุ๊บแกเปิดเลยแกเปิดเลยปุ้ม
1: แล้วสิ่งที่ทำคือการสไลด์หนอนนะคะโชว์กล้องวงจรปิดซึ่งต้องย้ำว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ท่านผอ.คนเดียวเข้าถึงได้นะคะบุคลากรของโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าถึงก็มีหลายคนเลยเป็นที่มาว่าเขาก็เลยเอาภาพนี้มาร้องเรียนกับสื่อมวลชนบอกว่าคือไม่ไหวแล้วอะหลายเรื่องย้ำว่านี่คือในโรงเรียนนะคะเขาบอกว่าอย่างแรกผอ.ชอบไปนอนค้างคืนในโรงเรียนใช้ห้องธุรการในโรงเรียนเหมือนเป็นที่พักของตัวเองหนักสุดก็คืออันนี้ค่ะแล้วย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นนะคะผอ.เคยมาพูดจาลามกจกเปรตกับครูสาวหลายคนทำให้บรรดาครูก็หวาดกลัวค่ะก็แบบมีความรู้สึกตะขิดตะขวงใจที่จะอยู่ลำพังกับผอ.แต่บุคลิกภายนอกแหล่งข่าวท่านนี้ที่มาร้องเรียนบอกผอ.ภาพลักษณ์เป็นคนธรรมะธรรมโมเคยสอนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยเคยพักอาศัยอยู่วัดแห่งหนึ่งในตัวเมืองจันทบุรีมาก่อนด้วยแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังถูกร้องเรียนเรื่องความสะอาดต้องทุกเรื่องเขาบอกว่าเสื้อผ้าที่ผอ.สวมใส่มาทำงานบางครั้งมีกลิ่นเหมือนกับไม่ได้ซักทำความสะอาดแล้วยังมีข้อร้องเรียนเรื่องการบริหารงานภายในโรงเรียนซึ่งบุคลากรบางส่วนเขามองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งหมดนี้ก็เลยทำให้บุคลากรบางส่วนในโรงเรียนทนไม่ไหวแล้วเรามีภาพอื่นเล่นไหมคะ สามารถสลับเป็นภาพอย่างอื่นอะไรก็ได้อาคารก็ได้
0: แล้วดูค้างตอนเนี้ย
1: ก็คือตอนแรกอะตูนนึกว่าพี่ไก่จะอ่านข่าวนี
0: ้ได้มอบหมายให้ตูน
1: พี่ไก่ให้ตูนอ่านนะคะ
0: คุณผู้ชมไหนๆก็พูดแล้วตอนแรกจะยกข่าวนี้ตูนหันมาบอกพี่ไก่ดูวงจรปิดหรือยังพี่ไก่ดูวงจรปิดหรือยังพี่ไก่ไปดูก่อนจะยกข่าวนี้ดูก่อนได้ดูปุ๊บก็กลับเข้ามาในรันดาวแต่คือเดี๋ยวคือตอนนี้ประเด็นมันไปเป็นเรื่องสไลด์อะไรคือไม่ถึงกับขนาดนั้นเหมือนกับไปสัมผัสโดนเท่านั้นอ่ะตูนคือไม่ได้ถึงกับทำแบบนั้นหน้ากล้องแบบจนถึงขนาดนั้นนะ
1: นักข่าวเขียนมาแล้วหนูก็ไม่ดูละเอียด
0: พี่ดูละเอียดแล้ว คือมันไม่ถึงขนาดแบบไปถึงคือตอนนี้คนไปพูดแบบต้องแก้ให้แค่ผอ.แกหน่อยมันไม่ถึงกับขนาดไปถึงจุดนั้นคุณผู้ชมก็เหมือนกับพอมาถึงหน้ากล้องแกก็เปิดแล้วแกก็แบบสะบัดอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นน่ะแล้วมือก็ไปโดนเอาเล่าต่อสิตูนจะจบเรื่องข่าวนี้
1: ยังค่ะคือผู้ร้องเนี่ยเขาก็อยากเอาเรื่องนี้มาร้องกับสื่อมวลชนของเราเพราะเขาบอกว่ากลัวการตั้งกรรมการสอบกันภายในอย่างเดียวเรื่องอาจจะไม่ได้รับการตรวจสอบเต็มที่ก็เลยเนี่ยมาพร้อมคลิปอย่างนี้ทีนี้นักข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถามดร.วุฒิชัยไกรวิเศษค่ะผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2นะคะ
0: คนละคน
1: ไม่ใช่ก็คือ
0: ค
1: เป็นผู้บังคับบัญชาเรียกได้ว่าอย่างนั้นนะคะปรากฏว่าท่านผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2ก็ไม่สะดวกให้ถ่ายภาพแต่ให้ข้อมูลมาค่ะบอกว่าหลังทราบเรื่องลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วตอนนี้ให้ผอ.คน

ที่ถูกร้องเรียนเข้ามาปฏิบัติงานที่ส่วนกลางก่อนแล้วตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วนะคะผลจะเป็นยังไงขอให้รอฟังยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนักข่าวก็พยายามไปคุยกับบุคลากรของโรงเรียนแห่งนี้ไม่มีใครสะดวกคุยเลยก็กังวลผลกระทบที่อาจจะตามมาว่าถ้ารู้ว่าไปพูดถึงนะคะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าท่านผอ.

0: ื่มโรยดีดื่มดีได้ทุกกิจกรรม
1: หอม
2: อะไร
1: ถั่วอยาก
2: ขั้ว
3: ถั่วลิสงขั้วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
4: เตรียมพบปรากฏการณ์แอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมือง CS3 Bangkok Aerobic 2026ช่อง3ชวนทุกคนมาโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองพร้อมกับซุปตาวันเสาร์ที่26กันยายน 15:00 น.เจอกันลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครร่วมงานฟรี
5: ฟิตร่างกายมาให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
7: สมิงเขาขวางวันนี้ผมก็เลยเตรียมมาเป็นหมูสมิงครับพี่
8: wow.
7: พี่ใช้รหัสถามว่าหมูเราสมิงหรือยัง
8: ครับหมูสมิงยัง
9: มันจะกลายร่างจากหมูกรอบเป็นหมูไหม้แล้วคร
10: ับเมนูเด็ดของที่ร้านนะครับก็คือต้มทะเลเดือดอันนี้เลย
11: อ๋อ
10: เด็ดแซ่บโอ้ยจริง
12: พลังฟ้ารวมทุกกลับท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกสาขาทั่วทั้งจักรวาลเดอะพาวเวอร์ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี้
13: รักเขาอยู่หรือเปล่าแบบที่รอมานานแต่เขาก็ไม่เคยเห็น

0: พิกิตเป็นเลทบลูเมอร
1: ์คนที่รู้ตัวช้าหรือที่เรียกว่าเลทบลูเมอร์พบได้บ่อยครับ
0: นนรักพี่มา10ปีแต่พี่ไม่รู้เลยเพราะพี่ไม่เคยบอกนนเลยไง
2: หัวใจนนเต้นแรงมาก
3: มันเต้นแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้พี
2: ่พี่จะทำให้คืนนี้เป็นความทรงจำที่ดีที่เราจะจำกันตลอดไป
4: ดีโคดดิ้งยูโคตรรักอาทิตย์20:30 น.เริ่ม4 ตุลาคม
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
7: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
8: ชาไทย6แก้วจ้ะ
9: เอาหวานระดับไหนคะ
8: ไม่หวานจ้ะเพราะชีวิตหวานอยู่แล้วฉันขอเลือกเบอร์
9: 1เบอร์2
8: เบอร์ว่ารักใ
7: คร Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
4: ยาลมิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป B Cash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
10: เรื่องการเมืองนะคะตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ว่าพรรคกล้าทำถอนตัวออกจากการเป็นวิปฝ่ายค้านแต่บางคนนี่เขาคาดคะเนไปถึงขั้นที่ว่าเดี๋ยวกล้าทำร่วมรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยแน่เลยแล้วก็คิดกันต่อไปอีกว่าเอ๊ะแล้วพรรคเพื่อไทยจะยังไงจะอยู่หรือจะไปถ้าพรรคกล้าทำจะมาไปนู่นแล้วนะคะแต่สิ่งที่แน่นอนแล้วแน่ๆนะคะทางคุณอรรถกรศิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าทำบอกว่ายอมรับจุดเริ่มต้นอะมันมาจากการโหวตเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณปี70แต่ก็ไม่ได้แปลว่าถอนตัวจากฝ่ายค้านนะยังคุยกับคุณไอติมอยู่เลยว่าเออถ้าเกิดมีข้อขิดขวงใจที่เราไปโหวตเห็นชอบงั้นช่วงนี้เรื่องโควต้าการถามกระทู้อะไรเรายังไม่ถามก็ได้เอาให้พรรคอื่นก็ได้แต่ประเด็นมันมาเกิดตรงที่คุณไอติมภริศวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านโพสต์ Facebook เนี่ยยาวเลยค่ะก็คือบอกว่าตกลงกับพรรคกล้าทำแล้วว่าให้พรรคกล้าทำออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านแล้วก็ไล่เรียงว่าจะเหลือพรรคการเมืองอีกกี่พรรคอะไรอย่างเงี้ยคุณอรรถกรบอกว่านี่นะคนในพรรคกล้าทำก็ไม่พอใจกันนะว่าทำไมไม่ทำอะไรให้มันเป็นมืออาชีพทำแบบนี้ได้ยังไงทีนี้เริ่มต้นกันที่โพสต์ของคุณไอติมโพสต์นี้นะคะก็โพสต์ประมาณว่าเรื่องพรบ.งบอ่ะคุณผู้ชมคะคุณไอติมเริ่มไล่เรียงกันมาก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วพรรคในซีกฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะมีจุดยืนอุดมการณ์หรือแนวคิดทางนโยบายที่แตกต่างกันได้ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนพรรคร่วมรัฐบาลแต่สิ่งหนึ่งที่ยืนยันว่าพรรคในซีกฝ่ายค้านควรมีร่วมกันคือ

0: จุดรวมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลไม่ให้ทำงานผิดทิศผิดทางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนจากนั้นก็ยกเหตุการณ์10กันยายนที่พรรคกล้าทำมีมติให้ส.ส.พรรคลงมติเห็นชอบกับพ.ร.บ.งบประมาณปี70ของรัฐบาลซึ่งคุณไอติมบอกว่ามันขัดกับมติวิปฝ่ายค้านที่บอกว่าเราจะโหวตไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงตามมติของแต่ละพรรคและมันทำให้เกิดคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคกล้าทำในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลเมื่อประกอบกับความไม่ชัดเจนของพรรคในการยื่นยติและลงมติในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คุณไอติมบอกตัวเองในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านจึงได้หารือกับตัวแทนจากพรรคกล้าทำซึ่งมารู้จากคุณเบนซ์อัฐกรว่าก็คือตัวคุณอัฐกรนั่นแหละที่คุณไอติมได้โทรคุยคุณไอติมโพสต์ว่าเมื่อหารือกันแล้วได้ตกลงร่วมกันในการปรับพรรคกล้าทำออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านเพื่อให้กลไกของรัฐสภาที่ถูกออกแบบไว้สำหรับฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลถูกใช้โดยพรรคการเมืองที่มีเจตจำนงในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านแต่คุณภริศก็บอกต่อไปนะคะว่าอย่างไรก็ตามในฐานะที่พรรคกล้าทำมีส.ส.ถึง58คนจะดูแลสิทธิ์อันชอบธรรมของส.ส.พรรคกล้าทำในการมีพื้นที่ทำงานในสภาที่ไม่เกี่ยวกับวิปฝ่ายค้านอย่างเช่นเวลาในการอภิปรายวาระทั่วไปอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็ไล่เรียงมาว่าจากการตัดสินใจนี้จะทำให้มีพรรคร่วมฝ่ายค้าน5พรรคพรรคประชาชนประชาธิปัตย์ไทยพักดีเสรีรวมไทยและไทยรวมพลังพรรคเรา5พรรคมีภารกิจสำคัญร่วมกันคือยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคุณอนุทินโดยเร็วที่สุดหลังจากนั้นคุณอัฐกรศิริรัตยากรค่ะส.ส.ฉะเชิงเซาโฆษกพรรคกล้าทำก็โฟนอินเข้ามาในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะคะบอกยอมรับเลยที่ผ่านมาลายมติของพรรคกล้าทำคุณเบนซ์อัฐกรใช้คำว่าเหลื่อมกับมติของวิปฝ่ายค้านแต่ก็มองว่ามติวิปฝ่ายค้านมันไม่ได้ผูกพันพรรคการเมืองนะส่วนเรื่องโหวตสวนเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.งบปี70เนี่ยคุณอัฐกรบอกก็แจ้งในวิปไปแล้วอะว่ากล้าทำจะโหวตไม่เห็นชอบไม่ได้เพราะในพรรคเราคุยกันว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนที่แล้วเนี่ยตอนเขาทำร่างนี้มาเนี่ยคุณธรรมนัสเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีก็คือมีส่วนร่วมร่างพ.ร.บ.งบประมาณฉบับนี้มาด้วยจะไม่เห็นชอบเลยแบงก์ก็จะเหมือนถมน้ำลายใส่หน้าตัวเองแต่แม้จะโหวตเห็นชอบงบประมาณให้รัฐบาลก็ไม่เคยแสดงเจตจำนงว่าจะถอนตัวจากวิปฝ่ายค้านแต่เป็นคุณไอติมภริศวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านที่โทรมาเลยหลังโหวตงบประมาณปี70เสร็จก็อธิบายตามสไตล์คุณไอติมคุณอัฐกรบอกว่าโอเคก็เข้าใจคุณไอติมก็เลยบอกไปว่างั้นช่วงนี้อย่างเช่นเรื่องการกระทู้ถามสดตรวจสอบรัฐบาลเอาโควต้าเวลาให้พรรคอื่นไปก่อนก็ได้อ้าวแต่คุณไอติมโพสพอโพสต์ปุ๊บคุณอัฐกรบอกคนในพรรคก็เหมือนกับไม่พอใจอะค่ะโทรมากันหลายคนเลยบอกว่าทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะมันควรจะเป็นมืออาชีพกว่านี้ไหมทำไมอยู่ดีๆมาโพสต์แบบนี้ทีนี้พี่ยุทธถามว่าก็เพราะว่าพรรคกล้าทำมาทำตัวเป็นรัฐบาลมากเกินไปหรือเปล่าคำถามเงินล้านเลยคำตอบเงินล้านยิ่งกว่าคุณอัฐกรบอกว่าก็แล้วแต่จะมองแต่ยอมรับว่าเราก็ไม่เคยปิดประตูร่วมรัฐบาลนะเพราะคนเลือกเราเข้ามาเขาก็คาดหวังให้เราเป็นรัฐบาลเพื่อผลักดันนโยบายถามต่อว่าแล้วตอนนี้พรรคกล้าทำเป็นฝ่ายไหนเนี่ยพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ไม่ใช่ไปร่วมรัฐบาลหรือยังหรือยังไงคุณอัฐกรบอกว่าก็ที่ผ่านมาเป็นฝ่ายค้านแต่เดี๋ยวเหลืองหลังจากเหตุการณ์นี้ก็จะมาดูว่าจะผลักดันปัญหาพี่น้องประชาชนยังไงหรือจะสะท้อนปัญหาพี่น้องประชาชนไปยังรัฐบาลยังไงส่วนความสัมพันธ์ของคุณธรรมนัสกับคุณอนุทินคือพี่ยุทธบอกว่าเคยอ่านปากคุณอนุทินตอนเจอคุณธรรมนัสในสภาแล้วเหมือนไปพูดว่าคอยก่อนนะคุณอัฐกรบอกว่าเรื่องคู่ใหญ่คุยกันผมไม่รู้แต่คุณธรรมนัสไม่เคยบอกเรื่องนี้นะบอกแต่ว่าท่านนายกอนุทินเนี่ยมีการมาโทรปรึกษาเรื่องงานอยู่บ้าง
1: พรรคกล้าทำเป็นฝ่ายไหนเนี่ย
2: ผมคิดว่าพรรคกล้าทำที่ผ่านมาเราก็พยายามทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านนะครับแต่ตอนนี้ในเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยเราก็คงจะมาpositioning ตัวเองกันใหม่ว่าเราจะทำยังไง
1: คุณครับผู้ครองธรรมนัสเนี่ยเห็นว่าไปญี่ปุ่นเนี่ยไปเอเชียนเกมวันก่อนไปพูดบอกกับคุณนุทินเนี่ยยังเป็นพี่น้องกันอยู่เลยไหมคนก็เลยมองว่าเนี่ยพรรคกล้าทำไม่ไปใช่ฝ่ายค้านหรอกเป็นฝ่ายคอยร่วมรัฐบาลอย่างนั้นเนี่ยจะว่ายังไง
2: ผมอันนี้ผมไม่สามารถตอบแทนท่านหัวหน้าท่านผู้กองธรรมนัสได้นะประยุทธ์ครับคุณเปิดครับ

0: แต่สิ่งที่ผมเห็นมาโดยตลอดก็คือว่าทั้งสองท่านนะครับรู้จักกันมานานแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานร่ว
1: ม
0: รัฐบาลในหลายๆครั้งนะครับซึ่งก็ไม่เคยเห็นทั้งสองท่านทะเลาะกันแต่นั่นเองเนี่ยการเมืองถึงแม้ว่าจะอยู่ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเนี่ยถ้าเราเข้าใจบริบทการเมืองของไทยเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงไม่มีความจำเป็นที่ต้องเกลียดแค้นโกรธแค้นกันอาจจะมีงอนกันบ้างเป็นบางเวลาง
1: อนเลยนะ
0: นะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าการที่รู้จักกันมานานเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่จะพูดคุยกัน
1: หัวหน้าพรรคเคยบอกบ้างไหมว่านายกอนุทินเคยไปบอกใช่ไหมว่าให้คอยก่อนจริงไหม
0: ไม่จริงครับ
1: ไม่เคยบอกหรือไม่จริง
0: ไม่จริงครับ
1: อ๋อไม่จริงเหรอคุณธรรมนัสเคยบอกไหมคุณอนุทินเขามาบอกว่าอะไร
0: มีแต่มาคุยว่านายกโทรมาปรึกษาเรื่องงานบ้าง อะไรประมาณนี้ครับ
1: อ๋อโทรหากันเลยถูกไหมแต่ปรึกษาเรื่องงาน
0: ใช่ครับ
1: อ๋อไอ้ที่เดินเข้าไปบอกว่าคอยก่อนรู้ได้ยังไม่จริง
0: อันนี้เป็นเรื่องผู้ใหญ่คุยกันนะพี่กับผมก็คงไปตอบแทนทั้งสองท่านไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่สามารถตอบได้ก็คือว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองท่านไม่ได้เป็นความสัมพันธ์เชิงลบครับ
1: ดีมากว่างั้นเถอะหลังๆนี่ก็ยังโทรศัพท์มาปรึกษาเลยอยู่ถูกไหมท่านนายกโทรมาเองเลยเหรอ
0: ก็อาจจะไม่ปรึกษาเรื่องส่วนตัวเพื่อนคุยกันนะครับ
1: อ๋อเพื่อนคุยกัน
2: ฉะนั้นการให้สัมภาษณ์ของคุณอรรถกรก็หลักๆมี2 อย่าง 1 คือไม่ได้ถอนนะแต่เป็นคุณไอติมที่ไม่สบายใจและโทรมาคุยแล้วก็โพสต์แบบนั้น 2 คือไม่ปิดประตูในการร่วมรัฐบาลนะคะแล้วทางพรรคกล้าทำเองค่ะก็มีการส่งข่าวชี้แจงเรื่องนี้ให้สื่อมวลชนแต่เช้าเลยนะคะส่งมาเป็นเพรสข่าวก็คือเป็นข้อความมานะคะเป็นลักษณะการให้สัมภาษณ์ของคุณอรรถกรนี่แหละค่ะก็หลักๆนะคะยืนยันว่าการลงมติร่างพรบ.งบประมาณเนี่ยมองว่าถ้ากฎหมายงบประมาณเกิดปัญหาก็จะกระทบการบริหารราชการแผ่นดินและจะกระทบต่อการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนหลังการลงมติงบประมาณไปประธานวิปฝ่ายค้านมาพูดคุยแสดงความไม่พอใจจึงมีการหารือกันถึงการทำงานพรรคกล้าทำจึงบอกว่าพร้อมจะไม่ใช้สิทธิ์ในการถามกระทู้สดจะได้ไม่เกิดปัญหาแต่สถานะของพรรคกล้าทำคุณอรรถกรบอกว่าการตัดสินใจของพรรคอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาผลกระทบต่อประเทศเป็นหลักไม่ใช่เพียงการคำนวณทางการเมืองว่าจะอยู่ฝ่ายใด
3: ส่วนความเคลื่อนไหวของท่านนายกหรือจะเป็นคุณธรรมนัสเอาท่านนายกก่อนท
2: ่
3: านนายกเนี่ยตอนนี้ไปถึงนครนิวยอร์กแล้วนะครับเมื่อคืนนี้4ทุ่ม44นาทีตามเวลาไทยระหว่างเดินทางไปนิวยอร์กเนี่ยก็ท่านก็โพสต์ภาพนี้เนี่ยฮะเป็นภาพของการทำงานของท่านนายกมอบนโยบายกับทีมไทยแลนด์ที่ญี่ปุ่นที่ท่านนายกบอกกับทีมไทยแลนด์ว่าคุณผู้ชมลองดูประโยครัฐบาลมีเสถียรภาพระดับสูงมากทั้งเสียงสนับสนุนในรัฐสภาความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลรวมทั้งข้าราชการประจำและกองทัพก็ทำงานกันร่วมกันอย่างดีซึ่งปัจจัยความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งของประเทศที่สามารถไปสื่อสารสร้างความมั่นใจให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นและนานาชาติได้คือสื่อสารไปที่รัฐบาลญี่ปุ่นแต่ข้อความแหมมันประจวบเหมาะพอดีอะกับทางฝั่งพรรคกล้าทำตอนนี้กระแสข่าว
2: ค่ะ
3: ก็โยงกันหมดนะฮะหลังจากนั้นนายกไปถึงที่นิวยอร์กครับตอน 14:00 ตามเวลาไทยก็โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าจะแปลเป็นไทย If I can make it there I will make it anywhereถ้าฉันประสบความสำเร็จหรือว่าฉันเอาตัวรอดในเมืองที่มันยากแล้วก็แข่งขันสูงอย่างนิวยอร์กได้ฉันก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทุกแห่งในโลกอันนี้เป็นท่อนหนึ่งจากเพลงชื่อดังธีม from New York New York หรือที่รู้จักกันก็คือเพลง New York New York ขับร้องโดยแฟรงค์ซินาตรานะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะส่วนร้อยเอกธรรมนัสอยู่ญี่ปุ่นฮะไปปรากฏตัวอยู่ที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นล่าสุดเนี่ยทางพรรคกล้าทำนะฮะในกลุ่มไลน์สื่อมวลชนพรรคกล้าทำก็แจ้งกับผู้สื่อข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยไปที่ญี่ปุ่นในฐานะนายกสมาคมกีฬาทางน้ำอยู่ระหว่างการเดินทางไปดูแลความเรียบร้อยทัพนักกีฬาไทยที่แข่งเอเชียนเกมกันอยู่ก็เป็นฝั่งของคุณภราดรปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถูกถามเรื่องนี้คุณภราดรตอบประโยคแรกบอกยังไม่ได้คุยกับคุณอรรถกรเลยโฆษกพรรคกล้าทำสถานการณ์มันเป็นยังไงเดี๋ยวขอไปคุยกับคุณอรรถกรก่อนแต่ขอตั้งคำถามกลับไปที่ประธานวิปฝ่ายค้านไปใช้สิทธิ์อะไรตัดสิทธิ์คนอื่นเนี่ยเพราะตามหลักการแล้วพรรคใดที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็มันก็ต้องเป็นฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติหรือเปล่า
2: ค่ะ
3: แล้วก็บอกว่า นี่ผมไม่ได้แก้ตัวให้ทางฝั่งพรรคกล้าทำนะ
4: จริงๆตามหลักการเนี่ยพรรคใดที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็จะต้องไปอยู่

0: ส่วนของฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติเขาก็ไม่ได้ตกลงกันเหมือนกับการตกลงกันร่วมรัฐบาลไม่มีการตกลงร่วมฝ่ายค้านนั้นผมถึงได้บอกไงว่าการไปตัดสิทธิ์ความเป็นฝ่ายค้านโดยแกนนำฝ่ายค้านแบบเนี้ยเขาใช้สิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์คนอื่นการลงมติใดๆลงไม่เหมือนกับมติของวิปฝ่ายค้านก็เป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ที่เขาจะทำได้ถูกไหมครับไม่ก็จะเห็นผมไม่ได้แก้ตัวให้พรรคกล้าทำก็จะเห็นว่ามีบางอันที่พรรคกล้าทำเขาลงมติตรงข้ามกับรัฐบาล บางอันเขาก็งดออกเสียงบางอันเขาก็ลงมติเห็นไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาลผมว่ามันก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคการเมืองที่เขาจะมองเรื่องต่างๆว่าเขาจะลงมติกันแบบไหน
1: ทีนี้วันนี้พรรคภูมิใจไทยเขามีการประชุมพรรคเพิ่งจะเสร็จตอนบ่ายสามโมงครึ่งที่ผ่านมาล่าสุดคุณแนนบุญธิดาสมชัยครับโฆษกพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์นักข่าวก็ต้องถามเรื่องนี้เนี่ยนะครับดึงกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลไหมคุณแนนบอกว่าในที่ประชุมไม่ได้คุยเรื่องนี้แต่ยอมรับว่าคุยกันถึงกระแสข่าวว่ามันเกิดขึ้นมาจากไหนก็มันเป็นเพียงแค่สำนักข่าวต่างๆวิเคราะห์กันไปเองพวกเรายังมองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของพรรคร่วมฝ่ายค้านมากกว่านักข่าวก็ถามย้ำแปลว่าจะไม่ดึงกล้าทำมาร่วมรัฐบาลใช่ไหมคุณแนนโฆษกพรรคภูมิใจไทยบอกว่าตอนนี้เรามีพรรคร่วมรัฐบาลเท่าที่เห็นนักข่าวเปลี่ยนคำถามใหม่แบบงั้นแปลว่าจะปิดกั้นไหมการทำงานระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทำคุณแนนบอกงี้ทุกพรรคในสภาทำงานร่วมกันตลอดอยู่แล้วไม่ว่าพรรคไหนก็ตาม
2: ในเรื่องประเด็นของทางพรรคกล้าทำเองนะคะคือทางเราเนี่ยเราก็คงไม่ขอก้าวล่วงว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ทราบจากข่าวว่าก็ไม่ทราบว่าทางวิปฝ่ายค้านมีปัญหาอะไรกันเรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปัญหาภายในของพรรคร่วมฝ่ายค้านกันเองมากกว่าค่ะณตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทุกพรรคทำงานด้วยกันเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าแต่ละพรรคอยู่ในสถานะอะไรในสภาเท่านั้นเองณตอนนี้เราก็ยังยืนยันค่ะว่าพรรคร่วมรัฐบาลก็ยังเป็นจำนวนตามเดิมที่เราเคยประกาศเอาไว้อยู่ใช่ณตอนนี้เป็นแบบนี้นะคะส่วนของทางวิปฝ่ายค้านเองเขาก็ประกาศชัดว่าเขามีพรรคไหนอะไรยังไงบ้างอันนั้นก็เป็นเรื่องของวิปฝ่ายค้านค่ะ
3: ให้คุณแนนใช้คำว่าณตอนนี้นะณตอนนี้หลายครั้งนะคะ
1: ณตอนนี
3: ้เออขณะตอนนี้ยังมีเท่านี้อยู่นะคะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อนะคะแต่ปิดท้ายเบรกนี้จะถามพร้อมกันหรือยังคะสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

0: ุมทั้งฝั่งผู้ประกันตนทั้งฝั่งนายจ้างพร้อมกันหรือยังก่อนจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
1: พี่มากจ้า
2: พาฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิจ๊ะ
3: นางไม่ใช่ผู้ประกันตน
4: นางเอ็นพี
5: พูดเถอะนางเอ้ยให้คนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเถอะ
6: แล้วพวกมันเป็นใคร
5: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
7: เลือกกันที่ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธิ์
8: ความสนุกสนานมวลซึนข้อแซวจากศิลปะวัฒนธรรมจากวิถีชีวิตนอกจากนี้เฮายังมีเรื่องดีๆทั้งวิถีธรรมะหากินเรื่องคนเก่งๆพาไปเที่ยวสถานที่เด่นๆทั่วประเทศครับ
0: และที่สำคัญพลาดบ่ได้กับสุขภาพดีๆกับหมอแพ้ค่ะพบกันกับเฮา2คนในรายการตุ่มโฮมบ่าย 2:10 นฮอดบ่าย 2:35 นทุกวันพฤหัสและก็วันศุกร์พบกันเด้อค่ะ
9: กลัวหรือว่ากลับบ้านไป
10: มันจะเป็นครั้งแรกที่ดาวพันธ์และยักษ์ได้มาเจอกันภาคเนี้ยค่อนข้างหนักใจมันเป็นบทที่ค่อนข้างจะดุเดือด
11: มันยากอ่ะมันค่อนข้างซับซ้อน
12: โคตรมันโคตรสุดโคตรแอคชั่นนะบอกเลย
13: ติดตามเบื้องหลังความสยองของสมิงร้ายแห่งเขาขวางในรายการที่หยดสมิงเขาขวางสเปเชียลในวันอังคารที่29กันยายนนี้6โมงเย็น
14: คุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดค่ะจนบางครั้งฉันคิดว่าฉันคงจะหาคนที่ดีกว่าคุณไม่ได้อีกแล้ว
15: ทะเบียนรถนี่ไม่ใช่ของมูตาแต่เจ้าของเนี่ยเป็นชื่อของบริษัทอเมริกัน
16: มีแขกมารอพบเยมูนิ่งอยู
17: ่ใครเหรอ
16: คุณวีกิต
18: แรงเงาจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกา
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: เข้าพรรษา3เดือนนี้สสส.ชวนเก็บแต้มสุขภาพดีงดดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูขอคำปรึกษาเลิกเหล้าโทร1413นะคะ
14: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิม
4: ใช้นิดเดียว
14: ให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
8: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ Toyota Trusted SUV มั่นใจไปได้ยาวๆครบทั้งรถไฟฟ้าและไฮบริดคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ
7: วันอาทิตย์นี้แล้วนะครับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคุณผู้ชมจำเลขที่คุณผู้ชมจะเข้าไปเลือกได้หรือยังฮะต้องจำนะตูน
0: เมื่อพี่ไก่เมื่อเช้าหนูท่องไว้ตอนที่เห็นข่าวแต่ตอนนี้ลืมไปแล้วค่ะ
7: คือ7เลข7เลขประเด็นคืออยู่ที่ว่าเอาล่าสุดก่อนนะครับสำนักงานประกันสังคมเขายืนยันแล้วว่าจดเข้าไปเนี่ยไม่ได้คือจดใส่กระดาษเข้าไปอ่ะไม่ได้ตูนแต่มันมีคำถามว่าคือเนื่องจากเขาอ้างอิงว่าตามกฎเนี่ยห้ามเอาเอกสารเข้าไป
0: ค่ะ
7: นักข่าวถามจดใส่มือได้ไหม
0: อ
7: ันเนี้ยยังไม่รู้
0: อ้าว
7: ยังงงๆกันอยู่ยังงงๆกันอยู่คือคำตอบจากทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าฟังแบบเนี้ยมันดูเหมือนว่าจดอะไรเข้าไปไม่ได้แล้วล่ะอาจจะต้องจำก่อนเบื้องต้นดังนั้นท่องก่อนท่องก่อนตอนนี้ท่อง
0: ค่ะแต่เหมือนมันมีมติของทางบอร์ดก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะว่าสามารถที่จะจดเองเข้าไปได้อะคือเอาเอกสารเป็นทางการไม่ได้แต่จดเองได้ใช่ไหมคะ
7: ตอนนี้ฝั่งของพรรคประชาชนหรือว่าประกันสังคมก้าวหน้าเขาก็สู้เรื่องนี้อยู่
0: เรื่องมตินี
7: ้แต่ตอนนี้เขาโพสต์เลขกันอยู่แล้วให้ท่องก่อนเบื้องต้นให้ท่องก่อน
0: ค่ะ
7: ผมไล่เรียงอย่างนี้คุณผู้ชมครับคือวันนี้ทางสำนักงานประกันสังคมโดยผู้ตรวจราชการกรมนะครับคุณมาลาการันห่อประทุมให้สัมภาษณ์กับมติชนออนไลน์ก็พยายามจะเคลียร์ทุกประเด็นโดยเฉพาะประเด็นสำคัญเรื่องจดเข้าไปได้ไหมเลข7เลขเนี่ยเอาเรื่องแรกก่อนคูหาเปิด

0: โมงเช้าถึง4โมงเย็นก็จะไม่เหมือนการเลือกตั้งทั่วไปนะอ่ะอันนี้8โมงเช้าถึง4โมงเย็น7ตัวเลขเนี่ยตามที่เราขึ้นบัตรให้ดูเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นบัตรสีชมพูจะเป็นบัตรของฝั่งลูกจ้างให้เขียนเลขอาหรับิกต้องเป็นเลขอาหรับิกเท่านั้นเลขไทยเลขอะไรไม่ได้เลขอาหรับิก7เลขใส่ลงไปถ้าใส่เลขอื่นหรือใส่เครื่องหมายอื่นบัตรจะเป็นบัตรเสียทันทีทีนี้การตรวจสอบจุดเลือกตั้งก็สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมใช้ระบบ e-service หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus ตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองคำถามก็คือถ้าเราไปผิดที่สามารถไปเลือกตรงจุดที่เราไปผิดได้ไหมไม่ได้
1: ค่ะ
0: ถ้าเราไปผิดที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเขาจะตรวจสอบให้แล้วเขาจะแนะนำให้ไปให้ถูกก็ไปเลือกให้ถูกภายในเวลา8โมงถึง4โมงเย็นเอาละเลขอาหรับิก7เลขสามารถจดได้ไหมคุณมาลาการันอธิบายว่าตามระเบียบมีข้อห้ามเรื่องการห้ามนำเอกสารกระดาษหรือสิ่งใดที่เกี่ยวกับการหาเสียงเข้าไปในคูหาอ้างอิงจากระเบียบข้อ44ระบุชัดเจนว่าห้ามเอาเอกสารหรือวัตถุใดๆเข้าในคูหาเลือกตั้งนักข่าวของทางมติชนออนไลน์เขาเลยถามว่าอ๋อมันติดที่เอกสารใช่ไหมงั้นจดใส่มือได้ไห
1: ม
0: คุณมาลาการันตอบอย่างนี้คุณผู้ชมตีความไปพร้อมกันตูนช่วยฟัง
1: ค่ะ
0: เรื่องดังกล่าวเราต้องพิจารณาตามข้อระเบียบซึ่งหลักของประกันสังคมในเรื่องระเบียบเลือกตั้งสอดคล้องกับการเลือกส.ส.เช่นเดียวกันนั่นคือห้ามนำเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครเข้าไปในคูหา
1: ถ้าฟังอย่างนี้ก็แปลว่าห้ามนำเอกสารเฉยๆ
0: ไม่ได้ตอบคำถามของนักข่าวมติชนออนไลน์ที่บอกว่าจดใส่มือได้ไห
1: ม
0: ตอนนี้ก็เลยยังเป็นประเด็นกันอยู่ว่าสรุปใส่มือได้ไหมเดี๋ยวต้องตอบใหม่เรากำลังพยายามติดต่ออยู่อยากจะเอาให้ชัดเหมือนกันว่าจะเอายังไงทีนี้เพจประกันสังคมก้าวหน้าตั้งแต่เช้าเลยครับ 9:48 เขาก็เปิดเอกสารซึ่งเป็นมติเวียนของที่สำนักงานประกันสังคมเคยมีมติเอาไว้จดเลขเข้าหน่วยเลือกตั้งประกันสังคมได้แต่ห้ามเปิดจากอุปกรณ์สื่อสารหรือนำเอกสารผู้สมัครเข้าหน่วยเอกสารเนี่ยลงวันที่9กันยาเป็นมติออกมาว่าเห็นชอบให้ผู้มาลงคะแนนสามารถจดหมายเลขผู้สมัครเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งได้เนื่องจากระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนไม่มีข้อห้ามชัดเจนเกี่ยวกับจดหมายเกี่ยวกับการจดหมายเลขผู้สมัครเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเมื่อเทียบเคียงกับคำพิพากษาศาลอาญาคดีหมายเลขแดงที่ออ่างททหาร 13/2568 28/68เอาเข้าได้ 2. มอบหมายสำนักงานประกันสังคมแจ้งมติคณะกรรมการให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทราบและถือปฏิบัติต่อไปอ้าวเพจประกันสังคมก้าวหน้าไปอ้างอิงมติการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหลังจากนั้นบ่ายสามเลยเพจประกันสังคมก้าวหน้าก็แชร์โพสต์ของคุณสรยุทธ์ก็ที่โพสต์คำให้สัมภาษณ์ของคุณมาลาการันนี่แหละแล้วก็ระบุว่าแล้วเมื่อไหร่จะตอบคำถามว่าจดเข้าไปเองได้หรือไม่ได้มติกกต.ก็บอกจดได้ถ้าจดไม่ได้ทำมติเวียนออกมาว่าจดได้ทำไมแล้วทำไมต้องสร้างความสับสนสำนักงานต้องการอะไรนี่เอาทีมงานมีโพสต์ของอาจารย์สัทธรัมไหมล่าสุดเอาขึ้นข้อความมาบอกว่าอาจารย์สัทธรัมนะโพสต์ห้ามเลือก7เราก็สู้จนได้เลือก7เลื่อนเลือกตั้งเราก็ฟ้อง3จนได้เลือกตัดสิทธิ์เพื่อนเราเราก็มีเตรียมไว้ไม่ให้จดเอ้างั้นเราก็จำแล้วก็โพสต์เลขคุณผู้ชมเนี่ยฝั่งผู้ประกันตนอันนี้ของอาจารย์สัทธรัมนะเขาก็โพสต์เลขของเขาฝั่งนายจ้างเขาก็โพสต์เลขของเขาแล้วสรุปไงอะ
1: นั่นน่ะสิคะ
0: เดี๋ยวรอคำตอบชัดๆแต่เบื้องต้นจำเลขไปก่อนเพราะถ้าคุณผู้ชมเขียนไปมั่วๆก็กลายเป็นบัตรเสียอีก
1: เพราะฉะนั้นชอบฝ่ายไหนไปศึกษาเลขของฝ่ายที่ตัวเองจะเลือกให้ดีนะคะ
0: แค่7เลขเอง
1: ค่ะ
0: เออครับ
1: อ่ะมาดูเรื่องชุดไทยกันต่อคุณผู้ชมค่ะขึ้นอีก
0: ขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยเพื่อความเป็นธรรมนะเพื่อความเป็นธรรม
1: กลุ่มพลังแรงงานของ
0: คุณมนั
1: สอินทรีย์พนัสไทยค่ะพี่ยุทธเรียกว่า T-Rex แล้วนะคะพ
0: ี่กาย
1: นี่อ่ะชอบใครรักใครก็จดจำกันเอานะคะ
0: ครับ
1: เบื้องต้นควรจะจ

0: จำก่อนใช่ไหมคะเผื่อมันไม่ได้
1: จำก่อน
0: อ่ะเรื่องชุดไทยคุณผู้ชมคะจุดเริ่มต้นกองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาที่ใส่ชุดไทยกันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแล้วก็เคลมว่านี่เป็นชุดประจำชาติของเขามีมายาวนานที่หนักหนาสาหัสก็คือเอาภาพจากฟิล์มกระจกของไทยเอาไปเคลมว่าเป็นคนกัมพูชายังไม่มีการออกมาตอบสนองใดๆจากกองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา
1: ครับ
0: เงียบไปเลยแต่ตอนนี้นะคะกลายเป็นว่าบรรดาสื่อและรัฐมนตรีเขมรบางคนไม่พูดเรื่องนี้ละเคลมไปว่าจักรวรรดิเขมรน่ะมีมาเป็นพันปีนะมีมาก่อนไทยแล้วล่าสุดรัฐมนตรีเขมรคนหนึ่งคุณเนตรภักตราเป็นรัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารเขมรค่ะโพสต์แผนที่เคลมมาถึงประเทศไทยด้วยค่ะนี่ Empire Khmer เอาเราไปด้วยพี่ไก่ แล้วคือแม้ว่าจะโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของตัวรัฐมนตรีเองอะค่ะแต่กระทรวงข่าวสารหรือกระทรวงสารสนเทศของเขมรก็แชร์โพสต์นี้ต่อเท่ากับเอาไปเคลมเป็นทางการเลยนะคะในโพสต์เนี่ยนายเนตรภักตรารัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารเขมรไม่ได้พูดถึงเรื่องเขมรเคลมภาพถ่ายคนไทยเลยค่ะที่ล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมเอาภาพฟิล์มกระจกออกมายืนยันน่ะว่ามันเป็นภาพของคนไทยสมัยรัชกาลที่5นะไม่พูดถึงเงียบเลยแต่มีการเอาภาพสตรีไทยในสมัยรัชกาลที่4อ่ะขึ้นภาพมาเลยค่ะภาพสตรีไทยสมัยรัชกาลที่4เอาไปบอกว่ามาจากหนังสือของผู้แต่งชาวฝรั่งเศสเป็นภาพนางรำชาวเขมรทั้งที่ความเป็นจริงแล้วภาพนี้มาจากสถาปนิกชาวเยอรมันค่ะชื่อคุณคาร์ลเดอร์ลิงคุณคาร์ลเนี่ยมาสร้างวังในไทยในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็รวบรวมภาพถ่ายฟิล์มกระจกไทยเอาไปตีพิมพ์เป็นหนังสือ The Country and People of สยามค่ะแปลว่าประเทศไทยและคนไทยมีการระบุด้วยนะคะคุณคาร์ลสถาปนิกชาวเยอรมันบอกว่านี่เป็นสตรีราชสำนักสยามในสมัยรัชกาลที่4คุณรัฐมนตรีเขมรก็ออกไปเคลมว่าเป็นนางรำชาวเขมรมาจากหนังสือผู้แต่งชาวฝรั่งเศส
1: มันเป็นคนละสตอรี่อะคนละเรื่องมั่วไปหมด
0: ไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะทั้งที่เราอ่ะมีภาพถ่ายยืนยันก็ยังออกไปเคลมได้นะคะแล้วที่หนักหนาสาหัสก็แผนที่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะรัฐมนตรีเขมรคนนี้เนี่ยบอกว่าเขมรเป็นดินแดนกำเนิดของวัฒนธรรมและอารยธรรมเขมรมาหลายศตวรรษแล้วอารยธรรมเขมรมีหลักฐานที่มีชีวิตอยู่ทั่วดินแดนกัมพูชาตามปราสาทนครวัดปราสาทพระวิหารและอีกหลายที่อารยธรรมเขมรไม่ได้อยู่แค่ในหินของปราสาทแต่ยังมีชีวิตอยู่ในภาษาเขมรตัวอักษรเขมรระบำราชสำนักละครโขนมีการกระตุ้นคนเขมรด้วยค่ะบอกว่าการเป็นเจ้าของมรดกไม่ได้หมายความแค่ว่าเราภาคภูมิใจอย่างเดียวนะเราต้องถามตัวเองด้วยว่าเราทำอะไรเพื่อปกป้องมันหรือยังการปกป้องและส่งเสริมวัฒนธรรมนี้จึงเป็นการปกป้องอัตลักษณ์และอนาคตของกัมพูชาค่ะก็คือปลุกคนรุ่นใหม่เขมรให้ออกมาปกป้องวัฒนธรรมก็อย่าแปลกใจว่าตอนนี้ทัวร์เขมรแน่นเลยนะคะแต่ตอนนี้ทัวร์ไทยก็ไปแล้วเหมือนกันใต้โพสต์นี้ของท่านรัฐมนตรีเขมรทัวร์ไทยก็รุมกันไปรีพอร์ตค่ะบอกว่ามาเคลมแผนที่ประเทศไทยได้ยังไงว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขมรทั้งที่ในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยบางส่วนก็มีประวัติศาสตร์ร่วมกันในอาณาจักรของโบราณแต่ข้อเท็จจริงเขมรต่างหากที่เคยเป็นเมืองขึ้นของไทยอย่างนี้เป็นต้นก็รุมรีพอร์ตกันใหญ่เลยนะคะวันนี้ทีมข่าวก็ได้ไปถามคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะบอกว่าจริงๆประเทศไทยเราก็ไม่เคยไปยุ่งกับเขาเลยนะของอะไรของเขาเราก็ไม่เคยไปยุ่งเลยนะส่วนที่เวที Miss Universe เขามาใช้ของเราเนี่ยมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมคุณศรีหศักดิ์บอกก็เขามีของเขาอะไม่น่าจะมายุ่งกับของเรานักข่าวถามต่อว่าวันก่อนกระทรวงวัฒนธรรมออกมาแถลงแล้วนะแต่แถลงอาจจะแบบถนอมน้ำใจหน่อยบอกว่าถ้าจะเอาเรื่องของเราไปเผยแพร่เนี่ยช่วยให้เครดิตประเทศไทยเราด้วยมันจะดูเหมือนกับว่าพยายามจะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความสัมพันธ์น่ะคุณศรีหศักดิ์บอกว่าเราก็ไม่อยากให้ขัดแย้งหรอกแต่ทำไมเขาต้องมาสร้างปัญหาล่ะมันไม่ควรจะต้องมีปัญหากันนะ
1: อืม

0: ทางกตจะมีช่วยประสานในส่วนไหน
1: ขอบคุณครับ
2: และตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าคนดังๆของไทยใส่ชุดไทยที่ไหนทั่วเขมรมาป่วนตลอดล่าสุดน้องแพนเค้กเขมนิดค่ะไปงานของสถานทูตไทยที่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะเป็นเทศกาลไทยประจำปีแล้วน้องแพนเค้กไปเป็นพิธีกรร่วมกับคุณวิลลี่แมคอินทอชน้องแพนเค้กใส่ชุดไทยดุสิตค่ะโพสต์ลงบนเพจส่วนตัวมาเลยทัวร์เขมรมาคอมเมนต์ต่างๆนานาบอกโจรมั่งโจรสยามบอกว่าเหมือนสุนัข ก็มีโพสต์ภาพฝาเท้าก็มีโพสต์ภาพล้อเลียนต่างๆนานาแต่ตอนนี้ทัวร์ไทยเข้าไปต่อสู้แล้วนะคะเราไปกันอีกได้ให้สมศักดิ์ศรีแล้วเพจต่างๆตอนนี้ก็เริ่มออกมาตอบโต้กลับค่ะอย่างเช่นเพจฟอร์มหมาแก่โพสต์ภาพการ์ตูนเลยค่ะบอกก่อนปี2018ใส่ชุดซัมปอดเป็นชุดประจำชาติพอละครบุพเพสันนิวาสฟีเวอร์หลังปี2018ทิ้งชุดซัมปอดลงถังขยะแล้วใส่ชุดไทยเคลมว่านี่คือชุดของเขมรชอบมากเลยเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วย
1: อ้าวคุณผู้ชมฮะวันนี้มติครม.เนี่ยมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะของกระทรวงยุติธรรมปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ย6รายแต่ที่จะเป็นประเด็นก็คือตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษครับมีการแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักสกุลขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคุณผู้ชมจำร้อยตำรวจเอกปิยะได้ไหมครับเป็น1ใน7คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดคณะที่36ของกกต.ชุดที่พิจารณาทั้งคณะเลยไม่มีมูลความผิดยกฟ้องหมดเลย
2: 229คน
1: ร้อยตำรวจเอกปิยะรักสกุลเป็น1ใน7อนุกรรมการชุดนี้และภาพเมื่อสักครู่ภาพที่ร้อยตำรวจเอกปิยะรักสกุลไปยืนรอต้อนรับแล้วก็ยกมือไหว้ท่านนายกอนุทินที่สนามบินบุรีรัมย์ช่วงนั้นเป็นประธานพิธีเปิดและการมอบรางวัลการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP วันนี้เนี่ยทางพันตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ถูกตั้งคำถามเยอะนะครับก็ยืนยันว่าไม่มีเรื่องการเมืองอย่างเรื่องภาพที่ไปยกมือไหว้ท่านนายกเนี่ยการไหว้มันก็เป็นส่วนนึงเท่านั้นแหละแต่ว่าการแต่งตั้งมานั่งอธิบดีมันเป็นเรื่องของปลัดกระทรวง
3: ต้องย้ายอธิบดีDSIเพราะเหตุผลเรื่องการเมืองหรือเรื่องอะไรครับ
4: ก็เมื่อการประชุมครม.ก็มีมติกับในส่วนของทางรัฐมนตรีพิจารณาแล้วก็ได้ไปดำรงตำแหน่งนะผู้ทรงรู้พิเศษนะครับก็คือเป็นเพื่อเข้าระดับที่เอกนะครับก็ถือว่าเป็นระดับที่สูงขึ้นนะครับ
5: ไปเชื่อมโยงว่ากับทางด้านของฝ่ายค้านบอกว่าการโยกย้ายรอบนี้มันเกี่ยวข้องกับคดี
4: สว.ไม่เกี่ยวครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องสว.
2: นั่นล่ะค่ะนี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นเย็นนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

next week ที่เห็นเซนสภาพนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเซนมองหาที่จบหรือว่าเช็ดหยักใหญ่นะคะแต่มันเป็นเพราะว่าน้ำมูกคนนี้มันไหลจนเซนคอนโทรลไม่ได้ค่ะทุกคนอาการน้ำมูกไหลเนี่ยภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า runny nose เป็นอาการน้ำมูกไหลแบบที่ไม่ได้แย่มากค่ะยิ่งเวลาอากาศเปลี่ยนนะคะ my nose starts runnyทันทีเลยค่ะจะบอกว่าฉันมีน้ำมูกไหลไงก็บอกว่า I have a runny nose I have a runny nose หรือจะบอกว่า my nose is running น้ำมูกข้างในมันจะไหลลงมาเหมือนเปิดก๊อกแล้วมันจะไหลมาเองอะค่ะถ้าเป็นอาการน้ำมูกไหลแบบปุ๊บปิ๊บปิ๊บนิดนิดหน่อยหน่อยแบบต้องนิฟโฟแปลว่าน้ำมูกไหลนิดหน่อยค่ะพูดถึงนิฟโฟ

0: การ runny nose ที่ว่าเนี่ยมันก็จะตามมาเลยนะคะยังไงช่วงนี้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
1: ความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และสราญสิริรังสิต2ที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดย
1: Nescafe Go Life Worth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิตลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: เชิญค่ะไว้

0: ะกลับแล้วเหรอคะ
1: ครับคุณต้อง
0: จำชื่อต้องได้ด้วย
1: คุณแม่เขาพูดถึงคุณต้องบ่อยๆนะครับ
0: พูดหรือว่าด่าแล้วคราวนี้คุณแม่ส่งคนไปเล่นงานใครล่ะคะ
1: คุณต้องอย่าไปสนใจเลยครับเรื่องของผู้ใหญ่ปวดหัวเปล่าๆนะ
0: แต่ต้องก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะคะ
1: ผมรู้ครับขอตัวก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวค่ะต้องขอติดรถไปด้วยได้ไหมคะ
1: ยินดีอย่างยิ่งครับว่าแต่คุณต้องจะไปที่ไหนล่ะครับ
0: ไปโรงเรียนกฎวิชาค่ะ
1: เชิญครับ

0: คุณต้องไปไหน
1: ไปโรงแรมเฮ้ยโรงเรียนค่ะเรียน
2: ดีจ้ะ
3: มาได้เลยหร
0: อย่าต้องนั่งรถไปกับใคร
2: คุณประพงษ
0: ์ไอ้มาเฟียเจ้าของบ่อนนะ
3: เขาทำธุรกิจกับฉันมาฟงมาเฟียที่ไหนกันคนอื่นก็พูดกันไปเอง
0: คุณจะคบใครดูบ้างนะผมเป็นข้าราชการนะ
3: ฉันเป็นแม่ค้าฉันก็ต้องรู้จักกับคนทุกประเภทจะให้เลือกคบเฉพาะลูกท่านหลานพญาได้ยังไง
0: แต่ลูกเราเป็นสาวแล้วนะให้ออกไปกับผู้ชายอย่างนั้นได้ยังไง
3: ทำไมกลัวมันจะโดนปล้ำเหรอถ้าจะกลัวนะกูเองต้องไปปล้ำเขาจะดีกว่าเลือดพ่อมันแรงนะพล่านไปหมดทั้งตัว
0: นั่นมันลูกสาวเรานะพูดอย่างนี้ได้ยังไง
2: ลูกสาวไม่สนใจ

0: ปเที่ยวมาเหรอ
1: ไปต่างจังหวัดมาครับ
0: ไปกันในสิทธิ์ใช่ไหมเห็นในสิทธิ์เขาจัดทริปไปเที่ยวเกาะอะไรกันเนี่ย
1: ไม่ได้ไปด้วยกันหรอครับที่จริงผมไปกับตามา
0: ในกิจนะในกิจแกจะรอให้พ้นช่วงนี้ไปก่อนไม่ได้ง่าย
1: ตาเขากำลังแย่นะครับผู้หญิงตัวคนเดียวในกรุงเทพเพิ่งมีเรื่องเพิ่งถูกออกจากงานตาเขาควรมีใครสักคนที่เป็นเพื่อนฮะ
0: ที่แกเสนอตัวปลอบใจเขาก็ดีแล้วนี่เป็นไงล่ะปลอบกันถึงใจดีเลยสิฮะ
1: ถ้าประโยคของอภพคือคำถามว่าผมกับตามีอะไรกันหรือเปล่าคำตอบก็คือเปล่าครับผมตั้งใจมาตั้งนานแล้วว่าผมจะเป็นเพื่อนที่ดีของตา
0: แต่ถ้าแกคิดอยากจะเป็นมากกว่าเพื่อนที่ดีกับตามันก็คงไม่ยากเพราะดูว่าเขาอยากจะเล่นกับแกอยู่แล้วนี
1: ่ท่านก็แล้วแต่อนาคตนะครับ

0: ฉันหวังว่าแกคงจะรู้นะว่าอะไรควรจะเล่นอะไรควรจะจริง
1: แต่สำหรับผมไม่เล่นเล่นกับใครอยู่แล้วล่ะฮะ
0: เราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่า
2: คุณคงจำผิดคนแล้วล่ะค่ะ
3: กระเทยจุกเชิญ
4: เดี๋ยวไปเลย
5: ไซเลนเสียพี
6: ่เบนโต
7: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
10: อยู่กับไปเลี้ยงมันดีกว่าอยู่กับกูใช่ป่ะมึงสองคนก็บอกกันดีคนทรยศเหมือนกัน
11: ตั้งใจจะพูดอะไร
12: เอ้ยพอ
13: ถ้าไอโอมันเห็นของพวกนี้เข้าคนก็ดอมคงไม่ได้หนีแค่พี่แต่คงต้องหนีตายจากมันด้วย
14: ของสำคัญของมึงกูจะเก็บไว้มันอย่างดี
15: ถ้าเกิดอะไรขึ้นกูฝากด้วยเลยกันนะ
16: สองหัวใจคืนนี้ 20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
19: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Enchugo สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
20: ชนะแล้ว
21: อีกสักเกมไ
19: ห
21: ม
19: My Enchugo Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
22: ชาไทย6แก้วจ้ะ
23: เอาหวานระดับไหนคะ
22: ไม่หวานจ้ะเพราะชีวิตหวานอยู่แล้วฉันขอเลือกเบอร์
23: 1เบอร์2
22: เบอร์ว่ารักใคร
24: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
25: เธอรู้สักวันว่าเงาที่เห็นไม่ใช่
26: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
0: ฉันหวังว่าแกคงจะรู้นะว่าอะไรควรจะเล่นอะไรควรจะจริง
1: แต่สำหรับผมไม่เล่นเล่นกับใครอยู่แล้วล่ะฮะเพราะแม่ผมสอนไว้ว่าควรให้เกียรติกับผู้หญิงทุกคน
0: แล้วแม่แกสอนด้วยหรือเปล่าว่าผู้หญิงทุกคนมีเกียรติไม่เท่ากัน
1: คงงั้นมั้งครับเพราะผู้ชายก็ไม่ได้มีเกียรติเท่ากันทุกคนหรอกครับ
0: แกไม่ต้องมาโต้วาทีกับฉันเอาเป็นว่าถ้าแกเจอเขาแกบอกเขาด้วยว่าเอกสารที่ค้างคาอยู่ที่ออฟฟิศอ่ะให้รีบมาเซ็นชื่อด้วย
1: ใบลาออกเหรอครับแต่ตาเขาบอกว่าเขาจะไม่ยื่นใบลาออกนี่ฮะ
0: ก็ช่างเขาสิมีเกียรติกันนักนี่มันคือเอกสารใบรับเงินเดือนถ้าสงสัยอะไรไปถามแจงจิตเขา
1: ดีใจนะครับ
0: ดีใจอะไร
1: ก็ดีใจที่อภพยังมีแก่ใจเป็นห่วงตาอยู่บ้างไงฮะ

ค่ะ

0: ันเพิ่งมาอยู่ที่นี่นะคะไม่รู้เหมือนกันลองถามวินมอเตอร์ไซค์ดูก็แล้วกันนะคะ
1: เอ๊ะเราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่า
0: คุณคงจำผิดคนแล้วล่ะค่ะไม่อยากกินที่หอนะคะ
2: พี่ก็มาหากินเหมือนกันมาหาของกินเหมือนกันจ้ะไม่อยากกินร้านที่หอแล้วเนาะพี่เจ๊ขึ้นราคาอีกแล้วที่ขนาดพี่ไปช่วยรับแขกอยู่ตั้งหลายครั้งนะไปช่วยต้อนรับแขกอยู่ตั้งหลายครั้งอีพวกชีกอมาหลอกคุยด้วยอยู่ละสิอุ๊ยไหล่กว้างๆอ่ะขุนรูปตัววีด้วยทำทางเหรอทำทางอยู่เหรอคะพี่ชายถามพรได้นะคะทุกตอกทุกซอกทุกซอยแถวเนี้ยพรรู้จักดีอ้าวจะไปไหนล่ะ
0: นี่ค่ะ
3: ทำไมจะย้ายล่ะหนูตาน
2: ั่นสิอยู่ด้วยกันมาตั้งนานจู่ๆก็ย้ายหนีใจหายหมด
0: ที่ทำงานใหม่อยู่ไกลจากที่นี่มากนะคะก็เลยต้องหาที่พักใหม
2: ่นี่ได้งานใหม่แล้วหรอเร็วจังเลยอ่ะ
3: งานอะไรล่ะจ๊ะ
0: งานบริษัทนะคะ
2: แหมคนสวยนี่ก็โชคดีหลายชั้นจริงๆเลยนะออกจากงานเก่าปุ๊บ ก็ได้งานใหม่ปั๊บเลยอ่ะสวยอย่างหนูก็ทนไม่ได้นะคะถ้าเจ๊โขกสับมากมากหนูจะออกไปแห่หนมโคขาย
4: อย่างนึงเสียต้องไม่ขายสักก่อน
5: ทำลูกชิ้น
6: จะไงก็เป็นสินค้าอินพอร์ตเอ็กพอร์ตนะคะ
2: อินพอร์ตเอ็กพอร์ต

0: ปุ๊บลงไว้แล้วเสร็จแล้วรู้ว่าอย่างนั้นเนี่ยพอไม่มีที่ไปปั๊บนะเลี้ยวฟ้ากลับมาซุกอกไอ้กิจและไอ้หอกนั่นก็ดันรับงั้น
1: เออเป็นเรื่องหนูไก่ของแกเป็นไงบ้างวะ
0: เรื่องตลกเลยไงหนูนกเว้ยไม่เคยจำชื่อเลยหนูนกของสูง
1: เอออะไรนั่นแหละเป็นไงบ้างวะ
0: อยากพามาเจอเหมือนกันแต่ว่าน้องเขาเนี่ยไม่เที่ยวคืนเว้ยเด็กดีใสซื่อบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนกับน้ำค้างกลางหาวข้าไม่เคยเจออะไรดีแบบนี้มาก่อนเลยว่ะคุณคิดถึง
1: ถ้าแบบนี้เนี่ยสิทธิ์เพื่อนข้าคงจะรักจริงหวังแต่งใช่ไหมวะ
0: รักจริงอย่าใช่เว้ยแต่หวังแต่งเนี่ยคงยากเองก็รู้ด้วยว่าแม่ข้าไม่ชอบคนจนยิ่งลูกสะใภ้จนนะเว้ยหมดสิทธิ์เลยว่ะ
1: แล้วเห็นว่าแม่เองอะเลี้ยงลูกสาวคุณหญิงวิจิตตาไว้ให้ไม่ใช่หรอวะแล้วยังไงต่อวะ
0: ข้าว่าสุดท้ายคงต้องแต่งว่ะรวยขนาดนั้นไม่แต่งงูเลยเว
1: ้
0: ย
1: แล้วหนูนกของแก
0: ใครบอกเองว่าข้าจะมีเมียคนเดียวของดีๆลีลาเด็ดๆอย่างข้าเนี่ยนะเว้ยมันต้องแบ่งๆกันใช้เว้ย

0: เองสนใจเหรอวะถ้าสนใจต้องไปชอก่อนนะเว้ยแบงค์ข้ารับแต่สาวสวยหุ่นดีว่ะ
1: ไอ้บ้าข้าถามให้เพื่อนเขาเว้ย
0: เพื่อนแบบไหนวะ

0: งเลยมีใครขาดขาฮัลโหล
1: คุณตาออกมาข้างนอกหน่อยได้ไหมครับ
0: มีอะไรล่ะ
1: คือผมมีเพื่อนอยากจะแนะนำให้รู้จักนะครับ
0: อยากจะให้คุณเรียกฉันว่านินมากกว่าน
2: ินจาเหรอครับเจ็บ
3: ตรงยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
4: นี่ทูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
5: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
4: ทูเขาไฟลาวา
5: Formos Omega Smart Super Go
3: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
6: เรียนจบเชิญ
7: เดี๋ยวไปเลย
8: ไซเลนเสียพี
9: ่เบนตก
10: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
11: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมงาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
12: เช็คความเข้ากันได
13: ้เลิกแล้ว
12: ของรสนิยมทางเพลง
13: เลิกแล้วค่ะ
14: เธอรู้สักวันว่าเหงาที่เห็นไม่
15: ซักเช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเตอร์สินค้าประจำบ้านโคเกตโททอลครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

0: ุณเป็นยังไงบ้างครับ
1: ฉันสบายดีค่ะยังมีชีวิตอยู
0: ่หมู่นี้นี่คุณชอบพูดจาแปลกๆนะครับ
1: เพราะว่าฉันเป็นคนแปลกมั้งคะ
0: แป๊บนึงครับไอ้จิตกริบคุณตามมาแล้ว
2: คุณตาคุณตาดูแปลกไปเยอะเลยนะฮะ
1: ยังไงอะคะ
2: ก็ดูแล้วสวยขึ้นเซ็กซี่ขึ้น
1: คนนี้อะคะที่คุณใหญ่ฉันรู้จักอะค่ะ
0: สวัสดีครับใช่ครับมันชื่อกริบนะครับมันทำงานแบงค์ที่พวกเราไปเปิดบัญชีรับเงินเดือนครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับคือว่าตอนนี้แบงค์ผมกำลังเปิดรับประชาสัมพันธ์ใหม่หลายตำแหน่งนะครับถ้าคุณสนใจผมอาจจะช่วยคุณได
1: ้งานประชาสัมพันธ์เหรอคะแต่ตอนนี้ฉันอยากจะทำแผนกตัดสัมพันธ์มากกว่านะคะ
0: นี่คุณชอบพูดเล่นอีกแล้วนะครับแต่ผมอยากให้คุณลองไปสมัครดูนะ
1: สาวแบงค์เหรอคะแหมฉันไม่ชอบงานที่ไปยุ่งกับเรื่องเงินของคนอื่นเลยนะคะ
0: หรือว่าคุณอยากตกงานต่อครับ
1: จะมีคนมากราบกรานให้ฉันขอไปทำงานกับเขาก็ได้

0: ไปส่งคุณไหมครับ
1: ฉันบอกคุณแล้วไงว่าไม่ต้องไม่รับไปส่งฉันอีกแล้วอะ
0: นี่คุณพูดเหมือนกับไม่อยากให้ผมเทคแคร์คุณอีกแล้วฮะ
1: คุณรู้ไหมว่าบางครั้งอะฉันก็อยากจะให้คุณเรียกฉันว่านินมากกว่าน
0: ินนินจาเหรอครับผมไม่เห็นว่ามันจะเพราะตรงไหนเลยนะครับมุตาเนี่ยเพราะที่สุดแล้วครับแล้วผมก็เพิ่งรู้นะครับว่ามุตาแปลว่าไข่มุกคุณตาครับคุณตาเป็นอะไรหรือเปล่าครับ

0: ปลกใจเรื่องคุณมุตาว่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็ที่แกพูดมามันไม่ตรงเลยสักนิดนะเว้ยคุณมุตาเขาเรียบร้อยอ่อนหวานอ่อนต่อโลกขี้อายแล้วก็พาฝันไม่ใช่วะแต่คนที่ข้าเจอเมื่อกี้เนี่ยนะทั้งแข็งแกร่งเด็ดขาดดูมั่นใจมั่นใจอ่ะเหมือนสาวจกนอกมันยังไงกันแน่วะ
1: ตอนแรกข้าก็แปลกใจนะเว้ยแต่ข้าก็เข้าใจว่าตาเขาโดนรังแกมาเยอะกลับจากบ้านที่เพชรบูรณ์คราวเนี้ยเขาก็เลยปฏิวัติตัวเองให้แกร่งขึ้น
0: เฮ้ยคนอะไรจะเปลี่ยนง่ายขนาดนั้นวะข้าจะบอกอะไรเองให้ข้าเคยเจอคุณตาครั้งหนึ่งที่แบงค์บุคลิกเนี่ยดูไม่ใช่แบบนี้เลยสักนิดเหมือนจะเป็นคนละคนเลยวะเฮ้ยไหนแกลองเอาสองภาพนี้ต่อดิถ่ายวันเดียวกันปะเนี่ย
1: ภาพเนี้ยถ่ายเมื่อปีที่แล้วภาพเนี้ยถ่ายเมื่ออาทิตย์ก่อนทำไมอ่ะ
0: ไม่เหมือนกันเลยว่ะภาพเนี้ยดูเศร้าอ่อนแอไม่มีพลังชีวิตแต่อีกภาพเนี่ยดูแข็งแกร่ง

0: ค่ะอุ๊ยคุณไม่ได้บอกคุณหรอคะแปลกจัง
1: Once you've been to the moon where do you go next You build the fastest chip ever put in an iPhone You give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low light photography and creative control This is what happens when you go to the moon come back and ask what's next
2: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
3: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งรีบพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
4: าสิไว้สวยที่เลื่อน
3: พี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
5: งานเสร็จแล้ว
6: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
7: ไอ้แม่ครับ
6: Formos Omega 369
8: ปากเหม็นแน่แน
9: ่อีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
10: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
11: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
12: เอามาพ่อช่วยลูก
13: ขอบคุณค่ะพ่อ
14: แก่หรือเปล่า
12: เสร็จหมดแล้วใช่ไหม
13: ไม่เหลืออะไรไปเลยละค่ะ
12: ชีวิตมันก็อย่างนี้นะลูกไม่ว่าเราจะได้อะไรมาวันหนึ่งเราก็จะลงคืนเขากลับไปหมดก็จะยึดเอาไว้หนึ่งก็คือยึดความทุกข์ไว้กับตัวเอง
13: ครอบลงได้แล้วใช่ไหมคะแต่หนูทั้งที่รู้แต่ก็ทำไม่ได้ค่ะ
15: ค
13: ุณมีอะไรคะพ่อ
15: มีอะไรอ่ะจ๊ะเจ
16: ๊ติดต่อกลับมาบ้านนะจ๊ะหนูตาแวะมาเยี่ยมเจ๊บ้างนะ
15: จ้ะลาก่อนนะจ๊ะ
16: จ้ะ
15: ไปกันเถอะค่ะพ่ออ
16: ุ๊ยนั่น
15: ไปก่อนนะคะเจ๊

0: พลกลับไปแล้วเหร
1: อกลับไปตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วกว่าจะถึงเพชรบูรณ์ก็คงจะเย็น
0: ๆแล้วก็ทิ้งให้ยายมินินกลายเป็นนินจาหลงกรุงต่อไป
1: ถ้าเลือกได้นะฉันจะกลับไปกับพ่อแต่คนเราอ่ะไม่มีทางเลือกมากนะของเรา
0: เป็นไงแล้วเธอว่าที่นี่เป็น

0: ไงบ้างโอเคไหม
1: สวยดีอ่ะ
0: หรูดีนะ
2: ใช่ไหม
0: เกือบเท่ากับอพาร์ตเมนต์ของเธอที่นิวยอร์กอะไม่จริงอย่าที่นี่ไฮโซตั้งเยอะแต่ฉันว่าที่ดีที่สุดอะนะก็คือใกล้ที่ทำงานเดินทาง10นาทีก็ถึง
2: จริง
0: อีกอย่างนะมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีฟิตเนสด้วย
2: คุณนุนินยังแกจะได้ออกกำลังกายว่ายน้ำกับเขาอะอยู่ที่นู่นก็เห็นเอาแต่ทำงานไม่เคยได้หยุดพักเลยคนเคยจนก็เป็นอย่างนี้แหละกลัวว่าจะจนนี
0: ่หรอโอเคไม่เหมือนชานยาฉันเนี่ยคนเคยรวยถึงแม้ตอนนี้จะจนแล้วก็ยังขี้เกียจอยู่เธอเนี่ยนะจน
2: จริงนี่ล่าสุดนะหม่อมแม่เรียกเข้าไปบอกว่าขายหุ้นอะไรก็ไม่รู้เข้าเนื้อไป30กว่าล้าน
0: ไปกันต่อเลยยัง
1: ฮะไปไหนอ่ะ
2: ก็ไปดูที่ต่อไปไงวันนี้ดูอีก2ที่นะแล้วก็พรุ่งนี้อีกสัก3ที่ครบ10ที่แล้วค่อยตัดสินใจ
1: ไม่เอาอ่ะปวดหัวฉันเอาที่นี่แหละ
2: นี่คุณอินจะบ้าไงนี่เราไม่ได้มาซื้ออันเดอร์แวร์เลยนะถึงตัดสินใจง่ายขนาดนั้นน่ะเราต้องดูเทียบกันหลายๆที
1: ่ฉันเทียบแล้วมีที่นี่แหละเจอน้ำท่วมเข้านะราคาตกสุด
2: สมก็เป็นคุณอินจริงๆสื่อครบข้อมูลแน่งบสุด
1: ๆเธอจะเล่นละครนะฉันนะทำไมติดนี่ติดนี่อยากได้ส่วนลดเพิ่มหรือไม่ก็เข้าคอแหนให้ฉันเพิ่มเนี่ย
2: โอเคค่ะ
0: คุณเล็กน้อยคะ
3: คะ
0: ได้ข่าวว่าน้ำท่วมคราวที่แล้วเนี่ยไฟดับทั้งตึกเลยคะแล้วถ้าเกิดขึ้นอีกจะทำยังไงอะคะเนี่ย
3: ทางเรารับรองนะคะว่าจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีก
2: อุ้ยแต่ก็เสี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะน่าจะแบบลดส่วนลดกันให้บ้างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
3: ตอนนี้ทางเรามีโปรโมชั่นอยู่นะคะเชิญทางนี้ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณวิกิตใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ว่าแล้วเชียวหนูจำเสียงได้โทรหาพี่ตาล่ะคะ
0: ครับผมโทรเข้ามือถือเขาติดต่อไม่ได้นะครับแล้วก็โทรเข้าห้องก็ไม่มีคนรับครับก็เลยว่าจะถามคุณฮะ
1: แหมไม่อยากจะบอกเลยอ่ะ
0: มีอะไรหรอครับ
2: คือว่าพี่ตาเขาย้ายไปแล้วอะค่ะ
1: อุ๊ยคุณไม่ได้บอกคุณหรอคะแปลกจัง
0: เขาย้ายไปที่ไหนรู้ไหมครับ
1: เขาไม่ยอมบอกหรอกค่ะแต่ว่าเขาน่าจะได้งานใหม่นะคะเขาคงย้ายไปอยู่ใกล้ๆที่ทำงานใหม่อะค่ะ
0: ได้งานใหม่เหรอครับ
2: ค่ะได้งานใหม
1: ่รู้ว่าได้แฟนใหม่ก็ไม่รู้นะคะ
0: อะไรนะครับ
1: ก็วันที่เขาย้ายไปไงคะมีผู้ชายแก่ๆมาช่วยขนของไปจนเกลี้ยงเลยค่ะท่าทางจะรวยรวยนะคะ
2: แล้วก็ขับรถโฟร์วิวออกไปด้วยกันด้วยอ่ะ
0: ใช่หัวหน้าของเขาหรือเปล่าคร
1: ับ อุ้ยอุ้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้แก่กว่าอีกนะคะพี่ตาชอบแต่อะไรแก่ๆไม่เหมือนหนู
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: อุ้ยหูยวางหูไปซะแล้วอ่ะ

0: เสาร์ที่ไม่ออกไปไหนแล้ว
1: ไม่ไปครับ
0: เขาเป็นยังไงบ้าง
1: เขาเนี่ยตาใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาเป็นไงบ้าง
1: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะช่วงนี้ไม่ได้ติดต่อกันเลยงานที่กองก็ยุ่งๆครับส่วนตาเองก็คงยุ่งกับเรื่องหางานใหม
0: ่ฉันเคยโทรหาเขานะแต่เขาไม่รับ
1: เหรอครับ
0: ถ้าเขาติดต่อแกมาเนี่ยฝากบอกเขาด้วยนะว่าเรื่องที่จะลาออกคิดให้ดีๆเพราะฉันเองก็ยังไม่ส่งเรื่องไปถ้าคิดอยากจะกลับมาก็ยินดีนะงานสมัยนี้มันหายากอย่าไปหาเลย
1: แต่ผมคิดว่าตาคงไม่กลับมาหรอกครับแต่ตาเขาคงดีใจนะครับที่อภพเนี่ยยังเป็นห่วงตาอยู
0: ่ฉันเองก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลของเขาแกก็รู้

0: ใครคะ
1: มูนินค่ะมูนินจงสวัสดิ
0: ์คุณมูนินท่านรองประธานกำลังรออยู่เลยค่ะเชิญชั้นบนค่ะ
1: นะคะ
0: นกชอบเส้นนี้ค่ะ
2: เส้นนี้เท่าไหร่ครับ
3: 45,000 ค่ะตอนนี้เราลด 20% เลยนะคะเหลือแค่เพียง 36,000 เท่านั้นเองค่ะ
2: เท่านั้นเองเหรอฮะคุณนกครับผมบอกตรงเลยนะฮะมันสวยดีแต่ว่ามันไม่ค่อยเข้าคุณนกครับเส้นนี้เนี่ยมันดูดีไซน์แบบเหลี่ยมๆฮะคุณนกน่ะน่าจะเหมาะกับอะไรที่มันโค้งๆฮะนี่ครับสร้อยคอดีกว่าใส่ได้ทุกวันนกดูแล้วแบบสวยดีมินิมอลลิซึมนะครับที่ญี่ปุ่นกำลังฮิตเลยแบบเนี้ย
0: เอาเส้นนี้ก็ได
2: ้ดีนะสวยตั้งเยอะฮะ
3: คุณผู้ชายเนี่ยตาถึงจริงๆเลยนะคะ
2: แน่อยู่แล้วเรื่องรสนิยมของผมเนี่ยมันสุดอยู่แล้วครับเท่าไหร่นะครับเส้นนี
3: ้แสนสองค่ะ
2: แสนสอง
3: ลด 20% เหลือเพียงแสนเดียวค่ะ
2: แ
3: พนเมนีน้ำงามมากๆเลยนะคะ
0: นะคะน้องอยากได้เส้นนี้มันสวยจริงนะคะนะคะ
2: ได้ๆๆ
0: นะคะ
2: อย่านะครับรับบัตรเครดิตไหมครับ
3: รับค่ะ
2: จะรับแล้วก็3ใบนะครับ
3: ได้ค่ะ
2: รูดใบละ 30,000 นะฮะเหลือ 10,000 บาทเงินสด
0: ขอบคุณมากค่ะน้ำค่ะคุณสิท
2: ธิ์ขอบคุณครับเอ๊ะแล้วนี่พี่ชายไม่กลับอีกเหรอฮะ
0: หมู่นี้พี่ชายกลับดึกนะคะ
2: คร
0: ับ กว่าจะกลับก็น่าจะประมาณ 4:00 ได้มั้งคะสร้อยสวยมากๆเลยค่ะคุณสิทธิ์ขอบคุณนะคะ
2: แต่ผมว่าเรามาเปลี่ยนคำขอบคุณเป็นอย่างอื่นไหม
0: คุณสิทธิ์อยากค่ะคุณสิทธิ์คะคุณสิทธิ์คุณสิทธิ์ทำไมทำแบบนี้ล่ะคะ
2: เอาคุณนกครับ

0: นกนกครับนก
1: คุณสิทธิ์คะ
0: คุณนก
1: สร้อยเนี่ยสวยมากเลยล่ะค่ะ

0: อยากใส่ไส้เส้นนี้โดยที่ไม่ต้องใส่อะไรเลย
1: ผมเลิกเป็นห่วงตาตั้งแต่ตาตบอนภาสักความไงฮะ
2: หนึ่งเนี่ยมันไม่ยอมเลิกลาหรอกมันจงใจจะจองล้างจองผลาญฉัน
3: ปาตัดสินใจดีแล้วเหรอที่จะไม่กลับเข้าไปทำงานอีก
0: ทำไปทำไมคะ
4: น่าเบื่อจะตาย
0: ซื้อเป็นเมียเก็บผอก็ไม่ได้เปรี้ยวกว่าตั้งเยอะ
5: แค่มานัดผอไปทานข้าวเที่ยงด้วยอย่าลืมบอกใครต่อใครด้วยล่ะโบชัวร์โรงแรมที่พี่จะไป

0: นับสนุนโดยฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้นลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส M150
1: สูตรกลิ่นหอมต้องลมอาจจะ
2: เสื้อขาวเสื้อขาวอยู่บนรถ
3: ถ้าเราแต่งงานกับใครสักคนก็เท่ากับเราแต่งงานกับครอบครัวเขาแต่งงานกับสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาเปลี่ยนนี่ยังไม่นับว่าเรื่องที่รับพิพันธ์ทำบางอย่างกับศิวเวช
4: แม่กับผมคงลืมเรื่องนี้ไม่ได
5: ้คุณพนิดเขาคงไม่กลับมาแล้วล่ะค่ะยอมรับความจริงนะ
6: เสียงรถคุณพนิดนี่ฉันจำเสียงรถเขาได
5: ้เดี๋ยวจะมีจดหมายหรือว่าโทรเลขถึงฉันบ้างไหม
7: ไม่มีเลยค่ะคุณหนู
5: ไม่คิดถึงกันบ้างเลยหรอคุณสรัน
6: คุณพนิดคุณพนิดจริงๆด้วย
4: นานีขอโทษแต่วุ่นวายมันเป็นยังไงบ้าง
6: ยังมีหน้ามาถามคุณหายไป4เดือนคุณไม่คิดจะโทรหาฉันสักครั้งหนึ่ง
2: ผมถูกเจ้าหนี้ตามต้องหนีหัวซุกหัวซุนเนี่ยทั้งหมดเพราะใครเพราะญาติคนนั้นน่ะ
4: ไอ้พันนิดพูดอย่างนี้เหรอเดี๋ยวจะคุยเข้าไปได้ก็คุยกันไปก่อน
5: คนอะไรอ่ะเห็นกับตัวชะมัดเลย
6: นี่คุณพ่อฉันเหรอ
2: มีหนี้เป็นล้านล้านตอนนี้ผมสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วผมต้องลำบากที่สุดในชีวิตเข้าใจกันบ้างเล
6: ยงั้นคุณก็ให้ฉันไปอยู่กับคุณสิฉันคิดถึงคุณให้ฉันไปอยู่ด้วยนะคะ
2: มันอยู่ที่ว่าคุณจะรับผมได้หรือเปล่าร
6: ับได้เรื่องอะไร

0: เมียผมอีกคนชื่อนุชเขามีลูก2คนเป็นลูกผม
1: ที่แท้คนที่โทรศัพท์มาหาคุณก็คือผู้หญิงคนนี้คุณมีเมียมาอยู่แล้ว
0: คนนี้เขาพร้อมจะลงให้คุณถ้าคุณยอมรับชีวิตผมผมจะเอาคุณไปด้วย
1: คุณหลอกฉันคุณมีลูกมีเมียมาอยู่ก่อนแล้วอ่ะ
0: แต่ผมรักคุณคนเดียวนะ

0: ขาก็อยู่ส่วนเขาเราก็อยู่ส่วนของเราผมไม่อยากอยู่ที่นี่นานเดี๋ยวเจ้าหนี้มันตามมาเราต้องรีบไปสิงคโปร์นะ
1: คุณอยู่ปีนังไม่ใช่หรอ
0: บริษัทที่ปีนังมันปิดแล้วเพราะเจ้าหนี้มันตามไปผมกำลังจะไปเริ่มงานใหม่ที่สิงคโปร์ว่าไงรีบตัดสินใจสิงั้นคุณไปเก็บของเลยนะเอาเท่าที่จำเป็นเพราะเราต้องอยู่โรงแรมกันก่อน
1: ตลอดหลายเดือนที่เรารู้จักกันคุณหลอกฉันเรื่องงานคุณหลอกฉันเรื่องชีวิตส่วนตัวแล้วฉันจะเชื่อคุณได้ยังไงว่าที่คุณบอกรักฉันนั้นมันเป็นเรื่องจริง
0: โถ่ยอย่ามาร้องไห้คำครวญน่ะคุณเองก็ไม่ได้รักไม่ได้ห่วงผมเหมือนกันน่ะไม่อย่างนั้นคุณกับญาติคุณต้องช่วยผมแล้วในเมื่อไม่เห็นหัวกันแล้วผมจะเห็นหัวกันไหม
1: ไอ้คนโกหกไอ้คนหลอกลวงแกมีเงินอยู่แล้วแกมาหลอกฉันทำไมแกมีพี่ฉันมีน้าทำไมแกมา
0: คุยเรื่องแล้วนะหยุดปุ้ยบ้านนี้ไอ้ฮิตอยากที่ทำไรน้องกูนะมาทั้งบ้านคอยุอยากให้ครอบครัวคนอื่นเขาแตกกันพวกคุณใช่ไหมสอนให้ปรณีดื้อกับผมอ่ะ
2: ไอ้คนขี้โกงความผิดคนอื่นเท่าภูเขาของเราเท่าเส้นผมอย่ามาโทษกันนะ
0: เขาเป็นเมียผมแล้วยังตามมายุยงบั่นหัวอย่างนี้ไงครอบครัวผมถึงได้พังพินาศ
3: เป็นเมียหย่าก็จบแต่เป็นพ่อเป็นแม่มันเลิกเป็นกันได้ซะที่ไหนแล้วพ่อคุณปรณีไม่ต้องไปสนใจลูกอย่าก็อย่า
4: โกงคนอื่นจนร่ำรวยแล้วต้องอยู่อย่างหลบหลบซ่อนซ่อนหนีไปโน่นหนีไปนี่เธอคงชินแต่กับลูกสาวฉันฉันยอมไม่ได
0: ้ดีงั้นก็เลิกกันเชิญกินอุดมการยากจนกันต่อไปเถอะไอ้ประหลาดจนๆอย่างสลันมันก็เหมาะกันแล้วที่จะเป็นเคยเจ้าคุณจนต้นอย่างคุณเนี่ยโอ้ยโง่เหมือนกันหมด
5: แกฉลาดตายอ่ะก่อนเงินแต่ไม่มีความสุขนึกแล้วก็สงสารลูกแกเหมือนกันโตมาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่ต้องร้องไห้แล้วบานีอย่าไปเสียน้ำตาให้คนชั่วๆคันนี้เลย
0: เมียไม่มีประโยชน์ไม่จงรักภักดีไม่ช่วยผัวครอบครัวเมียที่เอาแต่วุ่นวายเมียอย่างนี้ไม่รู้กูจะมีไปทำไมเหมือนกันเว้ยเลิกเลิกเลย
5: ไม่ไปก็ไม่ไปเว้ยไอ้เงา
1: ะไอ้คนชั่ว

0: ฉลาดเปิดแผ่นเสียงดังข้ามมาปีนี้อีกแล้วแผ่นเสียง
1: เสียงคนวิ่งมา

0: จัน
1: ทร์โอ้โหผู้ชายทั้งโลกต้องอิจฉากันแน่ๆเลยว่ะ
2: พี่ชรัตอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอคะเนี่ย
1: ผู้หญิงเรียบร้อยเวลาทำแบบนี้น่ารักชะมัด
0: ฉันก็ไม่นึกเหมือนกันความหลงใหลของภรรยาจะส่งผลต่อหัวใจของสามีขนาดนี
2: ้ปล่อยค่ะ
0: นี่ถ้าไม่มีคนอยู่นะฉันจูบไปแล้ว
2: นี่พี่สลับอยู่นี่ไง
1: อยู่ใกล้สองคนนี้คนโสดอย่างฉันเดี๋ยวตายกับตาย
0: ไอ้ชนะแกช่วยหายตัวไปสัก 2-3 ชั่วโมงได้ป่ะวะ
1: ไอ้บ้าไม่ได้รินต้องไปบริษัทกับฉันส่วนแกต้องไปประชุมที่กรมจัดการเรื่องเสือขาวงานของตัวเองเนี่ยจำไม่ได้หรอวะฮะ
2: คุณได้ที่อยู่ของเสือขาวแล้วหรอคะ
0: ฉันได้บอกแสบ้านป้าของเสือขาวตอนที่เสือขาวมาพักตอนมันมาได้พระนครฉันก็เลยคิดว่าจะแวะไปดูหน่อย
2: เสร็จงานแล้วจะกลับมาพักที่นี่หรือว่าไปพักที่ไหนคะ
0: ที่บ้านคฤหาสน์หลังนี้เนี่ยนะ
1: ตอนเด็กๆแกก็เคยมานอนบ้านนี้ทำเป็นจำไม่ได้
0: บ้านป้าของเสือขาวอยู่แถวเมืองมีนเราฉันก็ยังไม่รู้ว่าอยู่หลังไหน 2-3 วันนี้ก็น่าจะอยู่ที่วัดก่อนนะคงไม่ได้กลับมานอนที่นี
2: ่แค่ได้รู้ว่าคุณอยู่ที่พระนครอยู่ใกล้ๆแค่นี้ก็พอแล้วค่ะ

0: ถึงแล้วลูก
1: ขอต้อนรับสู่บริษัทของเราจ้ะน้องพี่
0: สวัสดีจ้ะทุกคน
2: สวัสดีค่ะสวัสด
0: ี
2: ค่ะ
0: ฉันมีอะไรจะแจ้งให้ทราบหน่อยนะนี่คือคุณบาราลีศิวะเวทลูกสาวอีกคนหนึ่งของคุณพระพิจารณ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นนายอีกคนของที่นี่ด้วย
3: คุณอาช้องนางคะดิฉันว่าอย่าพึ่งเลยค่ะ
1: ไม่ต้องรอหรอกครับผมในฐานะทายาทคนหนึ่งของคุณพ่อขอประกาศให้ทราบว่าต่อไปนี้คุณอาช้องนางจะอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการผมเป็นผู้จัดการส่วนตำแหน่งของคุณบราลีนับจากนี้คือรองผู้จัดการของรัฐพิพันธ์คามายครับ
0: เอามาถ่ายรูปร่วมกัน
4: คนใช้นั่นตำแหน่งไปถึงรองผู้จัดการเลยเหรอ
5: ใช่ผู้จัดการเหอน้องสาวคนนี้มากเลยนะ
4: แล้วเขาไม่รู้หรือไงว่ามันทำอะไรเป็นซะที่ไหนวันวันเอาแต่นั่งโขกน้ำพริกซักผ้าเย็บผ้าผู้หญิงอย่างนี้เนี่ยนะเป็นรองผู้จัดการ
5: และแค่นี้ยังไม่พอนะคะดิฉันสองคนน่ะทำงานอยู่ฝ่ายกฎหมายถูกเรียกให้ไปทำเรื่องที่ดินเรื่องทรัพย์สมบัติอีกหลายรายการเลยล่ะค่ะจะเอามายกให้นางน้องสาวคนนี้นี่แหละค่ะบานตะเกียงเลยล่ะค่ะ
4: บ้านี่มันหนูตกถังข้าวสารชัดๆแล้วดังนั้นน่ะมันได้สมบัติอะไรไปบ้างล่ะ
5: ก็มีหลายอย่างเลยนะอ้อมีบ้านอยู่หลังนึงฉันว่าเธอน่าจะรู้จักดีเลยแหละ
4: บ้านหลังไหน

0: เราประสานงานกับตำรวจท้องที่แล้วเขาจะรอคุณอยู่ที่เขตมินบุรีเป็นกำลังเสริมให้
1: ขอบคุณครับอย่างนั้นผมจะรีบออกไปหาข่าววันนี้เลยถ้าได้เรื่องยังไงจะรีบกลับมาแจ้งท่านครับ
0: ท่านอธิบดีครับครับผมรบกวนตรวจตาเขตรอบๆให้เรียบร้อยด้วยนะครับ
2: ครับผม
1: ดวงสว่างคุณรู้ได้ไงผมอยู่ที่นี
3: ่เพื่อนของคุณที่นี่มีหลายคนที่เป็นเพื่อนดวงค่ะถึงเวลาเลิกงานแล้วเราไปหาที่นั่งคุยกันนะคะ

0: ให้ดิฉันหมดเลยเหรอคะทำไมมันมากมายขนาดนี้คะ
1: พี่บอกแล้วไงเป็นไปตามสิทธิ์ที่น้องควรจะได้
0: สิบเวทหรือว่าจะเป็นบ้าน
1: บ้านเก่าสลัง
0: ฮะ
2: ไม่มีใครรู้ใจคุณเท่าฉันถ้าไม่มีงานคุณคงไม่ขึ้นมาพระนครหรอก
1: ทำไมล่ะ
2: ถ้าคุณขึ้นมาคุณก็ต้องไปบ้านลภีพันธ์คุณคงไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับลภีพันธ์ข้อความหลังบางอย่างแล้วจู่ๆเมียแต่งของคุณก็กลายเป็นทายาทของบ้านลภีพันธ์ซะอย่างนั้นโชคชะตาเนี่ยกลั่นแกล้งคุณชัดๆเลยนะคะ

0: ็นถึงคุณหนูทายาทมหาเศรษฐีคุณคิดว่าลินจะไม่เปลี่ยนไปจริงๆนะคะ
1: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
2: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
3: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซ็นซื้อ Power Bond Treatment ภาษาแป้งชายมีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
5: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
6: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
5: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
6: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
8: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เป็นรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
9: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
10: สนับสนุนโดย
11: พี่ชาคริสไม่ได้เป็นนายน้อยไม่ใช่เพราะชาคริสไม่มีความสามารถแต่เพราะว่าเขาไม่ใช่ลูกของคน
12: แดดบอกผมว่าสิ่งที่แม่พูดมันไม่ใช่เรื่องจริง
5: มีอะไรกับน้องเบล
9: นายพอจะรู้จักคนชื่อโป่งที่เป็นเพื่อนน้องเบลป่ะ
8: นี่รักในกรงไฟจนถึงสุด
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ตื่นเต้นมากค่ะดีใจมากๆ

0: ที่วันนี้มาถึงแล้วพวกเราก็ถ่ายทำกันมาสักพักนึงค่ะแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้ดูกับทุกคนพร้อม
1: ยังไง
0: ก็ฝากซีรีส์เรื่องที่2ของลีน่ามิวด้วยนะคะเรื่อง Please Love รักได้ใหม่ทางช่อง3ค่ะ

0: สนุนโดยทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
1: หยอกแม็กกี้
2: ฮะอร่อย
1: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
3: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
0: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Brightening Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจาก Oriental Princess
4: สมัยเด็กๆเนี่ยบ้านพี่บ้านสลันแล้วก็ดวงสว่างอยู่ละแวกเดียวกันเวลาที่ท่านเจ้าคุณนิติขาดเหลืออะไรก็มักจะมาหยิบยืมจากคุณแม่พี
5: ่ประพิพันธ์คือเจ้าหนี้รายใหญ่ของซิมาเวทเหรอคะ
6: ใช่จ้ะเมื่อหนี้สินพ่อคูณมากขึ้นมากขึ้นวันหนึ่งทางบริษัทก็ต้องไปขอร้องให้ท่านเจ้าคุณน่ะมาชำระคืนเมื่อไม่มีคืนทางเราก็จำเป็นต้องยึดบ้านหลังนั้น
5: น้องแบบนี้คุณพี่กับคุณสรันยังเป็นเพื่อนกันได้อยู่อีกเหรอคะ
4: ก็แล้วทำไมเป็นไม่ได้ล่ะเรื่องนี้มันตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราแล้วนะเรารุ่นลูกไม่รู้เรื่องด้วยซะหน่อยก็ไม่เห็นต้องโกรธกันเลย
5: ก็จริงค่ะที่คุณกับชลาเป็นเพื่อนกันได้เพราะไม่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตแต่คุณกับบาลาลีนี่สิจดทะเบียนสมรสกันไปแล้วนับจากนี้ไปชีวิตแต่งงานของคุณทั้งคู่จะเป็นยังไงล่ะคะลัน
7: นี่คุณกำลังจะทำอะไรกำลังยุโยงผมกับรินกันเหรอ
5: ดวงกำลังเตือนคุณต่างหากล่ะคะคุณกำลังเจอปัญหาใหญ่ในชีวิตคู่นะคะดวงหวังดีกับคุณดวงถึงได้เตือนคุณเพื่อที่ให้คุณเนี่ยเตรียมตัวรับมือกับมัน
7: เรารักกันเราไม่มีปัญหาต่อกันหรอก
5: คุณมั่นใจในตัวลินขนาดนี้เลยเหรอคะเงินน่ะมันเปลี่ยนคนได้นะคะลันดูเขาตอนนี้สิคะเป็นถึงคุณหนูทายาทมหาเศรษฐีคุณคิดว่าลินจะไม่เปลี่ยนไปจริงๆเหรอคะ
7: ก็ไม่เคยสนใจเรื่องเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงนามสกุลระพีพันธ์เปลี่ยนแปลงอะไรเขาไม่ได้หรอก
4: พอพี่รื้อรายการทรัพย์สินออกมาดูพี่ก็รู้ทันทีว่าบ้านหลังนี้จะต้องเป็นของน้องของสลันสลันควรได้กลับคืนสู่ศิวเวสคุณหญิงแก้วก็เหมือนกันท่านควรได้กลับไปอยู่บ้านเดิมของท่าน
5: ก็จริงนะคะทุกครั้งที่มาพระนครทั้งสองคนต้องไปอาศัยอยู่บ้านคุณนากล่ำน้องสาวของคุณหญิงแก้วแต่ต่อไปนี้ทั้งสองคนจะได้มีบ้านเป็นของตัวเองสักที
4: เราจะแนะนำวิศวเวทให้สวยแล้วจัดงานทำบุญบ้านเชิญญาติพวกเขาทุกคนมาร่วมทานอาหารแล้วก็ประกาศคืนศิวเวทให้กับสลันแบบนี้ดีไหม
5: ดีค่ะดิฉันอยากเห็นคุณสรันมีความสุข
7: ปรินรู้ดีว่าผมมีความสุขกับอะไรและเขาควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไร
5: คุณเชื่อใจภรรยาคุณว่าไง
7: รักครั้งแรกผมเจ็บเกือบตายและผมตั้งใจกับรักครั้งสุดท้ายมาก
5: ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบมันไม่มีจริงหรอกนะคะลัน
7: ไม่ผมจะให้มันพลาดอีกครั้งไม่ได้ผมทนเจ็บต่อไปไม่ไหวแล้วถ้าผมจะเจ็บเป็นครั้งที่สองผมก็ตายทั้งเป็น
5: ที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราเรียกมันว่าความคาดหวัง
4: คิดดูนรินทร์สลันทั้งชีวิตเนี่ยคงพอใจกับการเป็นข้าราชการอยู่บ้านพักข้าราชการพอถึงช่วงปรับเปลี่ยนขึ้นมาทีก็จะถูกโยกย้ายไปเรื่อยๆพี่ว่าแบบนี้ไม่ไหวมั้ง
5: ถ้าเรามีบ้านเป็นของตัวเองจริงๆคุณสารันก็ไม่มีอะไรต้อง
8: แต่ว่าเข้าจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็น
7: ปรินจะไม่มีวันเปลี่ยนไปเขาเข้าใจผมดีที่สุดเราเกิดมาเพื่อกันและกัน
8: เกิดมาเพื่อกันและกันไอประโยคสวยหรูนี่แหละค่ะที่มันหลอกเราไม่ว่าใครก็สามารถเปลี่ยนไปได้ทุกวัน
7: คุณคงอยากให้ชีวิตคู่ของผมพังเหมือนกับของคุณกันเหรอ
8: ชีวิตคู่ของคนส่วนใหญ่บนโลกเนี้ยข้างนอกดูสวยหรูข้างในมันก็พังทั้งนั้นแหละค่ะ
9: ร้องนะคะ
10: มันจบแล้วฉันกลายเป็นไม้ไปแล้ว
9: ลูกยังสาวยังสวยยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่นะลูก
10: คุณแม่บอกเสมอว่าคนเราเกิดมาต้องมีผัวเดียวเมียเดียวแต่นี่มานี่กลายเป็นไม้ผัวทิ้งไปแล้วแล้วอย่างนี้มานี่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล่ะคะมานี่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน
7: ถ้าหนูร้องไห้คร่ำครวญกลัวคนคอรหาแบบนี้เนี่ยคนอื่นเขาก็จะมองอย่างสมเพชแต่ถ้าหนูเข้มแข็งเชื่อมั่นในสิ่งที่หนูเป็นจะไม่มีใครกล้าเยาะเย้ยหนูอยากเป็นใครทำให้คนอื่นเขาเห็นไม่ต้องรอให้เขามาบอก
11: กลับพระนครกันเถอะนะบานีทิ้งทุกอย่างไว้ที่นี่กลับไปเริ่มต้นใหม่

0: คุณดวงนี่คุณไปไหนมาทั้งวันเลยนะครับผมรอทานข้าวอยู
1: ่รอทำไมคะข้าวบ้านฉันพ่อแม่ฉันออกเงินซื้อคุณมีทานฟรีคุณก็ทานไปสิ
0: ผมแค่ถามผมแค่สงสัยไม่อย่างนั้นจะเป็นครอบครัวได้ยังไงล่ะครับถ้าเราไม่ห่วงใยกันน่ะ
1: ก็เป็นแบบที่เราเป็นแบบแกนแบบนี้แหละค่ะ
2: ห่วงคนอื่นเขาหรอกคุณชายวันนี้ผมไปเจอเจ้าของที่ดินที่สี่กับของคุณหญิงเอมออน
0: คุณหญิงเอมออนทำไมล่ะครับ
3: นี่ยังมีหน้ามาถามผมอีกเหรอว่าทำไมจะซื้อที่ดินเขาเนี่ยจนป่านี้แล้วเนี่ยต้องให้เขาโทรมาถามเราว่าทำไมบริษัทเรายังไม่ติดต่อกลับไปอีกจะทำห้างทั้งทีเลยนะที่ดินก็ยังไม่ได้ซื้อแล้วจะไปสร้างเอาปีไหน
0: เอาล่ะครับแต่ผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมฝากไว้ที่มิสเตอร์จิมหมดแล้ว
3: นี่คุณชายตอบว่าไม่รู้ได้ยังไงคุณชายมาขอผมทำงานเองผมก็ให้คุณชายเป็นผู้จัดการแล้วเรื่องสำคัญแบบนี้คุณชายตอบว่าไม่รู้ไม่ได้นะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะจัดการโดยด่วนเลยนะครับ
3: ด่วนไหนล่ะด่วนไปสิโทรหามิสเตอร์จิมเดี๋ยวนี้เลย
0: แต่ตอนนี้มันสองทุ่มแล้วนะครับไม่ดึกไปเหรอครับ
3: แล้วไง

0: ตอนนี้มิสเตอร์ติมอยู่ที่โรงแรมโทรไปเดี๋ยวนี้เลยไปสิต้องให้บอกทุกอย่างอะไรของเขาเนี่ย
1: ที่เราเซ็นมอบอำนาจทั้งหมดให้คุณชายเนี่ยเท่ากับว่าเงินทั้งหมดอยู่ในมือเขานะคะคุณมันจะไม่เป็นไรหรอคะ
0: นี่แกก็ช่วยเข้าไปดูแลให้เขาหน่อยสิยายดวงเข้าไปสำนักงานบ้างเข้าไปช่วยคุณชายบ้าง

0: มึงกับกูมาจบความแค้นกันตรงนี้ตัวต่อตัวหมัดแรกหมัด
1: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
2: ้ When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
1: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
3: เดี๋ยวไปเลย
4: ไซเลนเสียพี
3: ่เบนโต
5: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: ทำไมเกียวกินอะไรก็อร่อย
7: หยอกแม็กกี
8: ้ฮะอร่อย
7: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
9: งานเสร็จแล้ว
10: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
11: ได้ไหมครับ
10: Formos Omega 369
12: พรุ่งนี้ไปเจอฉันที่ตึก9โมงแต่ถ้าเธอปิดดีลให้ฉันได้ฉันจะให้เธอเพิ่มอีก5ล้านแล้วก็ยกหนี้ให้บ้านเธอก่อนหน้านี้อีก5ล้าน
13: โชคดีนะเอาสัญญาไปพร้อมกับนางฟ้าพี่บอกคุณทรงศักดิ์ให้แล้ว
12: สวยละ
14: นางฟ้าคลับพาราไดซ์นี่ส่วนคนที่เขาลืมคุณรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมต้องการอะไร
15: Please love รักได้ไหมสุข 20:30 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
18: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
19: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่าย่าสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแต่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
8: ย่าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: หลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
8: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
11: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
2: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลย
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
0: ทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นจากหนึ่งจุดหมายขยายสู่เส้นทางใหม่ๆเส้นทางที่ได้ค้นหาตัวตนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเส้นทางที่เชื่อมทุกความผูกพันและสานทุกฝันให้ไปต่อ
18: รอฟอร์มพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคต
17: ใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่
4: ไปด้วยกัน
18: รอฟอร์มเรายกระดับชีวิตเมือง
7: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
3: ใหม่ Galaxy Z Fold 8 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
1: Based on your notes there are some great talk
3: ใหม่ Galaxy Z Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
12: Life Worth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: ผมจำเสื้อผ้าชุดนี้ได้ไอเสือขาวใส่ขึ้นรถไฟมันพักอยู่ที่นี่นะ
1: พวกเราระวังตัวกันด้วยนะมันน่าจะมีอาวุธอ่ะเดี๋ยวกระจายกำลังกันออกไป
2: ครับผม
0: เราจะบุกเข้าข้างหน้า

0: มากินเศษอาหาร
1: ไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยจานอาหารน่าจะกินเมื่อวานมันน่าจะมาพักที่นี่แล้วออกมาทำธุระ
0: ธุระอะไรล่ะครับแล้วทำไมมันต้องขึ้นมาพระนครด้วยครับ
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเราคงต้องไปถามมาจากชาวบ้าน
0: ครับข้างหลังไม่มีอะไรเลยครับ
2: ข้างบนก็ไม่มีอะไรครับ
1: ไปถามชาวบ้านดีกว่า
0: ครับแถวนี้มันอากาศเย็นๆนะครับสงสัยเมื่อคืนฝนคงตกหนักอะครับ
3: นั่นน่ะสิเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวดูสิหมอกลงเต็มเลยอะ
2: ผมว่ามันแปลกๆนะครับ
0: ลุกไป
4: บางกายบางภูล้อมไม่เจอเดินผ่านไม่เห็นจนลาปาลายัง

0: นักอุดรันไกลไม่ออกนักอุดลูกไม่พอ
1: เฮ้ยเปิดขัดลำกล้องเอ้าเอ้าเฮ้ยของผมก็ยิงไม่ได้อ่ะ
2: เอ้าผมก็ติดเหมือนกันเนี่ย

0: โหเว้ยเพื่อนพวกคุณน่ะเคยทำคำสาหรือเปล่าอ่ะส่วนอีกคนก็รู้กระสุนมึงหมดกูก็หมดมึงกับกูมาต่อยตัวต่อตัว
1: นี่มึงไม่เข็ดถึงไงฮะคราวที่แล้วเจ็บปางตายไอ้หมาบ้าเอ้ยมึงยังตามกูขึ้นมาอีก
0: มึงมาพระนครทำไม
1: กูมาเที่ยวผู้หญิงเว้ยอยากเจอขาวๆอบอวบมีอะไรไหม
0: โดนระเบิดคราวที่แล้วป่านี้คงด้วยไปแล้วมั้งกูไม่เชื่อมึงหรอกมึงกับกูมาจบความแค้นกันตรงนี้ตัวต่อตัวหมัดแรกหมัดไม่มีปืนไม่มีระเบิด
2: มึงกับกูเจอกันตัวต่อตัวว
1: ันนี้วันตายเว้ยมึงตายกูรอดกูรอดมึงตาย
0: วันนี้วันตายมึงตายกูรอดกูรอดมึงตายเว้ยมวลกำลังตัวมวลมหาอุดก็ไปแล้วคราวนี้มันจะท่องมวลอะไรอีกวะมันท่องคาถาอีกแล้วคุณประหลัดระวังตัวด้วยนะครับ
1: จะเล่นกลอะไรอีกล่ะ
0: กูไม่กลัวมึงหรอก
1: ได้

ับ

0: ไอ้ประหลัด
1: ถ้ากูตายแล้วก็มึงได้ทั้งยศทั้งเงินค่าหัวแต่ถ้ามึงตายกูได้แค่สะใจเหม็นไม่ดีอะไรเลยวะ
2: มึงพูดเองไม่ใช่เหรอถ้าไม่ตายไม่เลิกจะบิดผิวได้ยังไงอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่กูพูดแล้วกูก็เป็นโจรเว้ย
2: ไอ้โจรนี่มีสัจจะถอยเจ้ย

0: ือขาวมันรีบไปไหนมันนัดเพื่อนมารับนั่นมาทำไม
1: โอ้โหคุณประหลัดไม่โดนสักแบบนึงเลยอ่ะคุณประหลัดนี่เหนียวจริงๆเลยครับ
2: โอ้สุดยอด
3: คาถามหาอุดเอแต่ผมเห็นคุณประหลัดท่องคาถาอะไรเลยนะครับตกลงคุณประหลัดเนี่ยมีคาถาหรือเปล่าครับ
0: ถ้าอยากใช้ปากทำงานไปถามชาวบ้านไปไปสืบหามาให้ได้ว่าไอ้เสือขาวมันทำอะไรที่นี่ไป
3: ครับครับครับครับ
1: ไปเลย
0: ไป

0: ุชรัตน์ให้ผมมารอพาคุณทั้งสองไปพบครับ
1: ให้ไปที่ไหนเหรอจ๊ะ
0: ไปทำบุญบ้านใหม่ครับ
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
4: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
5: ยังเบื่อง
6: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอิ่มได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
7: ่เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
8: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
9: เดี๋ยวไปเลยไซเลนเสียพี่เบนโต
10: เผ็ดจนหน้าแดง

0: อยู่กับไปเลี้ยงมันดีกว่าอยู่กับกูใช่ป่ะมึงสองคนก็บอกกันดีคนทรยศเหมือนกัน
1: ตั้งใจจะพูดอะไร
2: เอ้ยพอใช่โอ้มันเห็นของพวกนี้เข้าคนก็ดอมคงไม่ได้หนีแค่พี่แต่คงต้องหนีตายจากมันด้วย
3: ของสำคัญของมึงกูจะเก็บไว้มันอย่างดี
4: ถ้าเกิดอะไรขึ้นกูฝากด้วยเลยกันไหม
5: สองหัวใจคืนนี้20:30 น
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
8: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
11: ์ฟันผุเยอะเลย
12: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
13: บีบนิดเดียว
14: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
15: อ๋อ
16: ต้องบีบเต็มแปลง
17: เพื่อโฟร์ไลท์

0: หลากรสอร่อยหลายยังไงก็เอลเซ่ยูโร
1: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
2: Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhone you give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low light photography and creative controlThis is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
3: Lord, อย่าใจร้ายปล่อยฉันให้เดาอยู่ยัง
4: บ้านนั้นมันไม่มีคนอยู่มานานแล้วมันเป็นบ้านของนางแมนตายไปเมื่อปีก่อน
5: นางแมนชื่อป้าของเสือขาวแล้วสองสามวันนี้มีคนมาอยู่น่าจะเป็นหลานของคนที่ชื่อนางแมนคุณน้าเห็นบ้างไหมครับ
4: เอ๊ถ้ามีคนอยู่ก็ต้องเห็นแสงไฟนะแต่นี่ไม่เห็นเลยจ้ะ
5: ไม่เห็นอะไรเลย
4: ไม่เห็นไม่มีอะไรเลย
6: ปลัดครับชาวบ้านทางนู้นก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยครับ
5: ไอ้เสือขาวมันระวังตัวมากคุณน้าครับแล้วนางแมนมีลูกหลานคนอื่นบ้างหรือเปล่าครับ
4: มีมันชื่อไอชินเป็นเสือโดนจับเข้าสังเตไปแล้ว
5: เสือชินไอเสือชินเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเสือขาวมันคงจะมาเอาเสือชินเป็นพวกเพราะคนของมันตายหมด
6: แต่เสือชินมันอยู่ในเรือนจำนะครับคุณประหลัดมันจะมาเอาเป็นพวกได้ยังไงล่ะครับ
5: หรือว่า
7: ได้ยินเสียงระเบิดไหม
8: ระเบิด
7: วอร์เจนได้ยินเสียงระเบิดทางกำแพงคุกด้านที่ตะวันออกให้วอร์ซีตรวจสอบกำแพงคุกด้านที่ตะวันออกด่วน

0: เชิญท่านครับเสือขาวกำลังแหกคุกเรือนจำครับ
1: แหกคุกหมายความว่าไงอ่ะ
2: พอได้รับแจ้งพวกเราก็สั่งการลงไปทันทีตอนนั้นที่เรือนจำล่ะไม่มีใครรู้เรื่องเลยว่ามีการแหกคุกกว่าจะรู้เรื่องกำแพงด้านหลังถูกระเบิดนักโทษหนีไปไกลแล้วครับท่าน
1: อะไรกันนักโทษตั้งหลายคนเนี่ยที่คิดจะแหกคุกเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องเลยเหรอ
2: มันวางแผนแบบแยบยลมากเลยครับมันเลือกวันที่มีการก่อสร้างเจ้าหน้าที่เลยไม่ฉุกใจตอนมันระเบิดกำแพงครับท่าน
1: สรันว่าไง
3: เสือขาวมันกลับปักตายแน่เพราะที่นั่นคือถิ่นทำกินของมันถ้าเกิดว่ามันลงไปถึงถิ่นของมันมันจะกลายเป็นเสือติดปีกทันทีผมยอมไม่ได้เด็ดขาดครับ
1: ขอความร่วมมือนะครับทุกหน่วยงานทุกเส้นทางเส้นทางรถไฟรถประจำทางตามหามันให้เจอครับ

0: คุณหนูให้มาแจ้งกับคุณนายว่าวันนี้จะนอนกับคุณหญิงที่บ้านคุณนักกลับและพรุ่งนี้เช้าจะเข้ามาหาครับ
1: เรางานคุณสารันเรียบร้อยดีไหมในหนู
0: ยังยุ่งๆอยู่เลยครับท่าทางคงต้องอยู่ที่พระนครสักพัก
2: งั้นพรุ่งนี้เราทำบุญกันเลยนะพี่ใจร้อนอยากให้รันเห็นบ้านเร็ว
0: บ้านอะไรเหรอครับ
2: ไม่บอกก็ไม่ตื่นเต้นสิ

0: ลับมาพระนครแล้วบาลีเป็นไงบ้างเยบุ
1: เอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องทั้งวันเลยค่ะตอนเที่ยงก็ไม่ลงมาทานข้าว
0: นี่ยังไม่หายเศร้าอีกเหรอ

0: บานี้จะไปไหนหรอคะ
1: เต้นรำ
0: ออกไปเที่ยวกลางคืนไม่กลัวคุณพ่อคุณแม่เอ็ดหรอคะ
1: เราร้องไห้จะไม่มีน้ำตาจะไหลแล้วขืนอยู่บ้านต่อเราต้องเป็นบ้าแน่แน
0: ่พรุ่งนี้รินเชิญเราไปงานทำบุญแต่เช้านะคะ
1: ตัวก็ไปเองสิไปยินดีกับคุณหนูคนใหม่เราขี้เกียจเราจะไปเที่ยว
0: บานีเดี๋ยวสิพี่บานี
2: เอาไงดีคะพี่อรุณ
3: ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพี่จะตามไปดูเอง

0: าเถอะน้องมานีน้องเมามากแล้วเรากลับบ้านกันเถอะนะ
1: โอ้ยเมียรอนอย่ามายุ่งอยากกลับบ้านก็กลับไปคนเดียว
0: เอ้าแล้วน้องจะไปไหน
1: จะไปห้องน้ำจะตามไปด้วยไหมล่ะ

0: คนสวยไม่เคยเห็นหน้าเลยไปสนุกด้วยกันไหมจ๊ะ
1: ไปอย่ามายุ่ง
0: ตัวนะ
2: เฮ้ยนี่น้องสาวกูไม่ใช่พาร์ทเนอร์ไปหาที่อื่นจะไปรู้ได้ไงวะผู้หญิงดีๆที่ไหนเข้ามาที่นี่กันผู้หญิงดีก็ต้องอยู่บ้านสิวะ
1: ไอ้คนตันหากับผู้ชายเจ้าชู
3: ้มานี
1: ่ไอ้ผู้ชายไม่รู้จักพอ
3: มานี่ไอ้เขาคนเยอะแยะ
1: มีมือเราจะมาลอกกันทำไมไอ้ผู้ชายเลวผู้ชายหลอกลวงผู้ชายก็เลวกันทุกคนแหละ
3: โหบานีประชดชีวิตแบบนี้เลยได้อะไรขึ้นมาฮะปะกลับบ้านเถอะนะ
0: ค่อยๆนะมา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณชลาศกับคุณหญิงแก้วคุณชลาศให้ผมมารอรับครับ
2: อ๋อค่ะ
3: ฉันมาหาบลาลี
0: คุณหนูไม่อยู่ครับเธอกับคุณชลาศให้ผมมารอพาคุณทั้งสองไปพบครับ
2: อ๋อให้ไปที่ไหนเหรอจ๊ะ
0: ไปทำบุญบ้านใหม่ครับ
4: ตอนนี้ตำรวจได้ตรวจบนรถไฟทุกสถานีแล้วยังไม่พบเสือขาวกับเสือชินเลยครับ
5: ถ้าหล่อนจะอยู่ที่นี่หล่อนต้องอยู่โดยไม่มีฉัน
6: คุณชลาศอย่าเดินหนีฉันไปแบบนี
7: ้หนูเลยอยากขออนุญาตทุกคนคืนทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับรพิพันธ
8: ์ไม่รับคืนไม่รับคืน
7: เก็บผ้าชุดหน้านี้เอาไปซับน้ำตาคุณเถอะ
2: เราต้องหนีแล้วลูก
7: นี่เราหนีอะไรคะ
9: ก็หนีเจ้านี่นะสินี่เรากู้เงินธนาคารมานะลูก

วานที่หยดมีการนำสถานที่จริงมาใช้เป็นฉากสำคัญในการดำเนินเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดกาญจนบุรีจุดกำเนิดของจักรวาลที่หยดและผีชุดดำในภาคหนึ่งเกิดขึ้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีในที่หยดสมิงเขาขวางก็เช่นกันเรื่องราวจะคงเกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีภูมิประเทศเต็มไปด้วยเทือกเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ของภาคตะวันตกและยังเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดรวมถึงเสือโคร่งอินโดจีนที่ยังคงพบได้ตามธรรมชาติพื้นที่สำคัญในภาพยนตร์เรื่องที่หยดสมิงเขาขวางคืออำเภอท้องผาภูมิดินแดนที่อบล้อมด้วยเทือกเขาตะนาวสีผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเจ้าป่าเจ้าเขาและอาถรรพ์ที่ถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท้องถิ่นป่าเขาขวางคือพื้นที่ที่ถูกเติมเต็มด้วยตำนานและจินตนาการจนกลายเป็นป่าต้องห้ามที่ไม่มีใครกล้าล่วงล้ำเข้าไปเพราะผู้ที่เข้าไปในป่าแห่งนี้หลายคนไม่เคยได้กลับออกมาอีกเลยความน่าสนใจของป่าเขาขวางในภาคนี้นอกจากเป็นที่กบดานของเสือสมิงกินคนแล้วยังเต็มไปด้วยเรื่องราวลี้ลับอีกมากมายที่ท้าทายให้พิสูจน์ติดตามการเดินทางสู่ป่าเขาขวางและจุดเริ่มต้นของจักรวรรดิที่หยดหน่อยที่หยดสมิงเขาขวางพร้อมกัน30 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์

0: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
1: Based on your notes there are some great
0: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
2: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
3: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
4: สงสัยมือถือแบตหมด
5: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
6: งานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาลิเอและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
8: เครมิลลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเกินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
9: อ
8: าจลังใช่ยา
10: เดี๋ยวไ
11: ปเลย
12: ไซเลนเสียพี
13: ่เบนโต
14: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
15: เมื่อไอมีเสมหะ
16: ละลายเสมหะขับออกง่าย
15: บรรเทาไอ
16: ใช้โซแมต
15: มีคาร์โบซิสเตอีน
17: อาจลังก่อนใช้ยา
18: YD C-Lion 5 BMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
19: สวัสดีครับข่าวนักรู้มาแล้วนี่รับต้นที่สิงห์บุรีพาไปฟังดนตรีไทยเพราะๆฝีมือการบรรเลงของน้องๆนักเรียนวงดนตรีไทยโรงเรียนสิงห์บุรีผงคล้องวงทำจากถ้วยขนาดต่างๆใส่น้ำตีถ้วยด้วยไม้ตะเกียบจนเกิดเป็นเสียงโน้ตไล่เรียงกันคลุยทำจากท่อ PVC คล้องทำจากถาดคุกกี้ระนาดทำจากเศษกระเบื้องปูพื้นเหตุผลที่นำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเครื่องดนตรีก็เพราะวันนี้มีคุณวราดิศรอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีให้การต้อนรับงานในวันนี้จังหวัดสิงห์บุรีได้รวบรวมผลงานการคัดแยกขยะและผลงานเด่นๆในการรีไซเคิลขยะเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนเช่นการทำพวงกุญแจจากฝาขวดพลาสติกการทำกระถางต้นไม้จากเสื้อผ้าเหลือใช้ดอกไม้จากเสื้อผ้าใช้แล้วและการทำสบู่จากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วทุบชีวิตขยะให้มีค่าดีกว่าสร้างขยะชิ้นใหม่ครับการจัดการขยะในชุมชนนับวันยิ่งสำคัญขึ้นเรื่อยๆครับลงใต้ไปนครศรีธรรมราชที่บ้านท่าพญาตำบลท่าพญาอำเภอปากพนังที่นี่คือบ้านของคุณวินัยสุวรรณเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวหรืออีกชื่อคือปูทองหลางวันนี้ดร.ทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนำนักวิจัยและสื่อมวลชนกว่า60คนลงพื้นที่ชมความสำเร็จของงานวิจัยการเลี้ยงปูขาวคุณวินัยได้สาธิตขั้นตอนการเลี้ยงปูตั้งแต่การทำน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อช่วยย่อยของเสียลดแอมโมเนียและความเสี่ยงจากก๊าซไข่เน่าก่อนนำน้ำหมักสัตว์ลงในบ่อ
20: ดูในครัวนะคะทุกท่าน
21: เฮ้ยเห็นไหม
19: นอกจากนี้ยังมีการสาธิตใส่เหยื่อล่อปูดึงล่อขึ้นจากบ่อรวมถึงวิธีจับและมัดปู
22: นี่มันเหลือถูกที่ถูกที่
19: เห็นสีปูขาวแล้วอาจสงสัยว่ากระดองไม่ได้สีขาวแต่ทำไมถึงเรียกว่าปูขาวคำตอบคือที่ชื่อปูขาวมาจากลักษณะสีของกระดองและก้ามที่มีโทนสีอ่อนกว่าปูทะเลชนิดอื่นๆปูขาวมีรสชาติหวานกว่าและนุ่มกว่าปูดำเล็กน้อยมีเนื้อก้ามที่แน่นเต็มเปลือกและมีราคาสูงที่สุดในกลุ่มปูทะเลขายราคากิโลละ400-500บาทดร.ทวีศักดิ์เล่าว่าภาคใต้เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศแต่เกษตรกรยังต้องเผชิญทั้งต้นทุนสูงผลผลิตไม่แน่นอนและข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรมีการผลักดันให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเช่นเทคโนโลยีด้านการเพาะปลูกปศุสัตว์การแปรรูปและการลดต้นทุนโดยตั้งเป้าช่วยให้เกษตรกร 20,000 ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20% ภายใน2ปีจากการวิจัยการเลี้ยงปูขาวในพื้นที่พบว่าสามารถเพิ่มจำนวนปูรอดได้เกือบเท่าตัวลดต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมได้ถึง22%และเพิ่มกำไรให้เกษตรกรได้ถึง 2.6 เท่า
23: ครับ
24: ครับ
3: ตอนนี้ตัวพ่อต้องเนื้อแน่นเพราะเรามีเนื้อ
19: ปูขาวราคาแพงมากเพราะขั้นตอนการเลี้ยงละเอียดจริงๆครับไปโคราชที่ป่าชุมชนบ้านตะหลิงชันตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีหลังฝนตกต่อเนื่องหลายวันประกอบกับช่วงกลางวันมีอากาศร้อนอบอ้าวทำให้พื้นป่าแห่งนี้กลายเป็นขุมทรัพย์ธรรมชาติของชาวบ้านเห็ดที่พบในช่วงนี้มีทั้งเห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งหวานเห็ดระโงกเห็ดโคนเห็ดไข่และเห็ดก่อแดงเห็ดที่ขายได้ราคาที่สุดคือเห็ดโคนที่มีดอกขนาดใหญ่คุณพลบุญชิมพลีมีอาชีพเลี้ยงควายเล่าว่าช่วงนี้แค่ต้อนควายให้เข้าไปกินหญ้าในป่าไม่กี่ชั่วโมงแล้วใช้เวลาที่ปล่อยให้ควายกินหญ้ามาเก็บเห็ดก็สามารถเดินเก็บเห็ดโคนกลับบ้านได้หลายกิโลแล้วคุณพลสอนวิธีการเก็บเห็ดว่าเวลาตัดเห็ดต้องตัดให้เหลือตีนด้วยตีนเห็ดหมายถึงส่วนโคนหรือก้านของเห็ดเพื่อให้เป็นเชื้อเห็ดจะได้งอกขึ้นอีกหากขุดชนิดถอนรากถอนโคนต่อไปจะไม่มีเห็ดให้เก็บอีก
9: เราต้องปาดแล้วต้องให้เหลือตีนมันด้วย
11: เอาไว้ทำไม
9: เพราะว่าให้มันเป็นเชื้อมันจะเกิดขึ้นไหมทีหลัง
19: เห็ดส่วนหนึ่งนำกลับไปทำอาหารทานกันในครอบครัวส่วนที่เหลือก็นำไปขายได้กิโลละ200บาทระหว่างทางคุณพลก็เจอคนที่เดินหาเห็ดเหมือนกันคุณพลดูปุ๊บก็ทราบว่านี่ไม่ใช่คนที่เดินเก็บเห็ดขายเป็นประจำที่ทราบก็เพราะว่าดูจากภาชนะใส่เห็ดที่เป็นถุงพลาสติกเพราะหากเป็นเซียนหาเห็ดจะถือตะกร้า
12: เพราะบรรยากาศแบบ
19: พี่ผู้หญิงคนนี้มาจากตำบลละลมใหม่พัฒนาที่ห่างจากพื้นป่าตำบลจระเข้หินไปประมาณ30กิโลเมตรเห็นความใหญ่และความสวยของเห็ดโคนที่คนนอกพื้นที่เก็บได้คุณพลถึงกับหัวเราะแล้วแซวตัวเองที่เก็บ

0: เผ็ดได้ดอกเล็กนิดเดียว
1: คนพื้นที่อันนี้คนนอกพื้นที
0: ่คุณพลบอกว่าผู้สมัครคนนี้เป็นพ่อแม่อุปการะของต้นเพเปอร์โรเมียว่ารูปบ้านที่จะพากลับไปไว้อย่างละเอียดเลยครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของเรือนกระจกยังขอให้พ่อแม่ที่อุปการะกิ่งพันธุ์ตั้งชื่อให้กับกิ่งพันธุ์ด้วยเพื่อจะได้รู้สึกผูกพันกับต้นไม้เหมือนกับอุปการะน้องหมาน้องแมวผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับบัตรแนะนำการดูแลซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรดน้ำความชื้นและความต้องการแสงแดดกิ่งพันธุ์เหล่านี้ประกอบด้วยพืชยอดนิยมเช่นเศรษฐีเรือนในพลูแนบอุราและหัวใจราหูเทเธอร์ริงผู้ที่ช่วยจัดงานอุปการะกิ่งพันธุ์พืชนี้บอกว่าผู้สมัครอุปการะกิ่งพันธุ์ต่างประทับใจกับกระบวนการรับเลี้ยงต้นไม้ที่ไม่เหมือนใครซึ่งเธอบอกว่าขั้นตอนเหล่านี้มีขึ้นเพื่อพิสูจน์ว่าผู้สมัครรักและใส่ใจกับกิ่งพันธุ์จริงๆแม่ผู้อุปการะชื่อบรงเช่โอกุติเธอได้รับเลือกให้อุปการะต้นมอนสเตอราที่มีชื่อไทยว่าพลูฉีกหรือพลูแฉกได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งไม้ใบบรงเช่ดูตื่นเต้นดีใจกับกิ่งพันธุ์ที่เธอได้รับอุปการะตั้งชื่อให้ทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นชื่อจริงคือชาร์ลอตชื่อเล่นคือชาลีคุณแม่บรงเช่บอกว่าเพิ่งได้เจอลูกสาวแต่ก็ตกหลุมรักเข้าแล้วและมั่นใจว่าจะเติบโตอย่างแข็งแรงทุกวันจะรดน้ำให้โดนแดดดูแลด้วยความทนุถนอมบรรยายได้เหมือนเลี้ยงลูกที่เป็นคนเลยครับลีเดียโกเบิร์กแม่ผู้อุปการะตั้งชื่อกิ่งพันธุ์ไอวี่สวีเดนที่เธอเพิ่งรับเลี้ยงมาว่านิโคและตั้งติดกับโคมไฟทรงสับปะรดดูแลด้วยความเอาใจใส่อย่างที่เธอให้คำมั่นสัญญาไว้คนที่รับเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ของต้นไม้ต้องรักต้นไม้จริงๆเหมือนรักหมารักแมวครับนอกรู้ส่งท้ายใครที่ชอบหนังแอคชั่นต้องติดตามข่าวนี้ครับครั้งแรกของจักรวาลที่หยด

0: ในระบบ 4DX จะเต็มเอฟเฟกต์สมจริงขั้นสุดกว่า17รูปแบบมีทั้งเก้าอี้ขยับได้มีลมลองน้ำกลิ่นควันเหมือนได้เข้าไปผจญภัยในป่าเขาขวางมีไอ้หงมานั่งอยู่ใกล้ๆสัมผัสประสบการณ์สุดระทึกกับภารกิจตามหาคนหายพร้อมเผชิญหน้าผีร้ายในกายสัตว
1: ์ภาพโตถึงเสือสมิงหลายคนอ่านนึกถึงเสือที่สามารถแปลงร่างเป็นคนได้
0: สมัยก่อนทั้งเมืองไทยและต่างประเทศมักมีตำนานสัตว์กลายร่างเป็นคนหรือคนกลายร่างเป็นสัตว์สังคมอดีตอยู่ใกล้ชิดกับป่าและสัตว์ป่าสัตว์จึงเป็นตัวแทนของความอันตรายความลี้ลับที่คาดเดาไม่ได้และยังเป็นกุศโลบายไม่ควรออกนอกบ้านเวลามืดค่ำเมื่อราว400กว่าปีก่อนความเชื่อเรื่องมนุษย์หมาป่าในเยอรมันรุนแรงมากถึงขนาดมีการพิจารณาคดีความคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมนุษย์หมาป่าและถูกตัดสินประหารชีวิตอย่างทารุณโดยการถลกหลังหรือเผาทั้งเป็นส่วนไอ้หงในที่หยดสมิงเขาขวางเป็นผีร้ายในกายสัตว์เป็นเสือสมิงกินคนที่สามารถจำแรงร่างได้สารพัดซึ่งเป็นความน่ากลัวของเสือสมิงเพราะเราไม่สามารถแยกได้ว่าที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเป็นคนที่เรารู้จักหรือไอ้หงเสือสมิง
1: ความน่ากลัวของสมิงจึงไม่ได้อยู่ที่ขมเขี้ยวหรือกรงและเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ภาพลวงตาที่ทำให้ไม่อาจแยกได้ว่าสิ่งที่เห็นตรงหน้าจริงหรือลวงกันแน่
0: เสือสมิงแห่งเขาขวางคือผีร้ายในกายสัตว์ที่ฉลาดกว่าแข็งแรงกว่าและอันตรายกว่าผีทุกตนในจักรวาลที่หยด30กันยายนนี้ห้ามพลาดครับ
1: เสือสมิงแห่งเขาขวางไม่ได้มีอำนาจตามที่ปรากฏในตำนานเล่าขานแต่คือผีร้ายในกายสัตว์ที่ฉลาดกว่าแข็งแกร่งกว่าและอันตรายกว่าผีทุกตนที่ยักษ์เคยเผชิญมาในจักรวาลที่หยดเดี๋ยวพบกับตำนานลี้ลับของเสือสมิงหน่อยที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
2: ์อีกสัปดาห์เดียวก็จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์แล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่22กันยายน2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายพาโบซีโฮคังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพาโบซีโฮคังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนเวลา 17:26 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเบโลโดกอนดาจีฮาลีรูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยนายเบโลโดกอนดาจีฮาลีรูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่าง

0: ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมาก่อนเวลา 17:29 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้ในอังแดรโอเดงไบร์กาวายูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยในอังแดรโอเดงไบร์กาวายูเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลณเมืองไมอามี่สหรัฐอเมริกามาก่อนเวลา 17:42 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้ในอันดาลิปอีเลียสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยในอันดาลิปอีเลียสเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามาก่อนเวลา 17:46 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นางโอยูวาซาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยนางโอยูวาซาเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำแคนาดามาก่อนเวลา 17:50 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้ในมานูเอลนูเซบาสกอนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยในมานูเอลนูเซบาสกอนเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีรับผิดชอบงานด้านตรวจลงตราและหนังสือเดินทางกรมการกงสุลและประชากรสเปนในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสเปนมาก่อนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี
1: ้วันนี้เวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโองการให้นางภากมลรัตนเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้ 1. นายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประมูลชุดไทยร่วมสมัยซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมจากโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิและนำไปจัดแสดงในงาน70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหันศาศิลป์ศิลปินแห่งชาติ2568สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางชวีวรรณสมชาติและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่17783ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาในนิคลาสอูลันเดอร์ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ 2568-2569 นำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศลฟันเรซิ่งลาตินกาล่าเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสิโรดมจันทบุตรรองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการและผลิตปิโตรเลียมบริษัทแวลูราเอเมยี่ประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมานคุณากรไพบูลย์สิริกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

ถวายถังแช่สำหรับเก็บอาหารสดสำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเวลา 9:59 เสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อทรงพระสุรายและทรงเจิมสำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีณวัดละหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในโอกาสนี้นายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองทูลละอองพระบาทรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนดังกล่าวในการนี้พระมหาสุรเดชสุรเดโชรองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเจ้าอาวาสวัดละหารไร่เฝ้าถวายพระพุทธรูปจำลองหลวงปู่ทิมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติสิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะวิทยากรครูและผู้ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานสิ่งของพระราชทานและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานด้วยซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้ง6โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมปลูกผักมอบหมายให้นักเรียนลงมือทำด้วยตนเองนำผลผลิตที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาหารแม้จะยังไม่มากกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่สนใจของเจ้าหน้าที่ศึกษาธิการในพื้นที่เช่นที่โรงเรียนฟาตูเกโรเมืองเกียวโนจังหวัดเอเมราได้เยี่ยมชมและร่วมเก็บเกี่ยวผักส่งโรงครัวการประกอบอาหารต่อไปนอกจากนี้ทุกโรงเรียนยังมีการพัฒนาสุขนิสัยที่ดีให้กับนักเรียนอาทิฝึกการล้างมือก่อนรับประทานอาหารทำให้นักเรียนมีสุขนิสัยและมีความสะอาดที่ดีขึ้นมีภาวะโภชนาการดีขึ้นด้วยอันเป็นเป้าหมายสำคัญของโครงการความร่วมมือตามพระราชดำริทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมาได้พระราชทานงบประมาณให้โรงเรียนต่างๆได้ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องครัวถังเก็บน้ำให้สะอาดและถูกสุขลักษณะและในโอกาสที่คณะครูมาฝึกอบรมในครั้งนี้ยังได้พระราชทานอุปกรณ์ให้6โรงเรียนได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เครื่องชั่งน้ำหนักและอุปกรณ์วัดส่วนสูงเพื่อประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียนสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูในหัวข้อด้านการเกษตรสุขภาพและอนามัยยาสามัญต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเวลา 14:31 เสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดนครศรีธรรมราชทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชซึ่งกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมจัดสร้างขึ้นเนื่องจากอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมไม่เพียงพอต่อการรองรับจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นตามการพยากรณ์ของกรมท่าอากาศยานในระยะเวลา20ปีประกอบกับอาคารมีสภาพเก่าและทรุดโทรมโดยก่อสร้างขึ้นเมื่อเดือนกันยายน2562แล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม2566เปิดให้บริการอย่างเต็มระบบเมื่อวันที่19กันยายน2566เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชให้เพียงพอต่อการขยายตัวของการเดินทางและการท่องเที่ยวในพื้นที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการจากรากแห่งอารยธรรมเชื่อมน่านฟ้าสู่อนาคตบอกเล่าประวัติความเป็นมาของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชโครงสร้างการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และแนวคิดการออกแบบตามอัตลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชสื่อถึงความเป็นไทยที่ก้าวไกลสู่สากลในยุคของ AEC อาเซียน Economic Community เป็นการนำสถาปัตยกรรมไทยภาคใต้ที่สภาพอากาศร้อนชื้นฝนตกชุกม
าเป็นแนวคิดการสร้างองค์ประกอบของหลังคาหรือกันศาสตร์ที่ยื่นออกจากตัวอาคารมากกว่าอาคารในภูมิภาคอื่นๆผสมผสานร่วมกับสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างลักษณะเฉพาะของอาคารออกแบบให้ศาลาไทยเป็นศูนย์กลางที่แวดล้อมด้วยฉากหลังที่เป็นอาคารที่พักผู้โดยสารที่มีความเป็นสากลแบบสถาปัตยกรรมยุคใหม่เชื่อมโยงด้วยเส้นสายองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมแบบไทยสำหรับอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่นี้เป็นอาคาร3ชั้นพื้นที่ใช้สอย 3,600 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1,600 คนต่อชั่วโมงหรือ 4,600,000 คนต่อปีภายในอาคารประกอบด้วยห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานสำนักงานสายการบินห้องจำหน่ายบัตรโดยสารร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มจุดบริการรับส่งสาธารณะพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารอาทิระบบสายพานลำเลียงสัมภาระสะพานเทียบเครื่องบินลิฟต์โดยสารบันไดเลื่อนทางลาดยกระดับสำหรับเข้าสู่อาคารและทางเดินเชื่อมกับอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 13:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่2ในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆจำนวน5คนและโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นประจำปี2569จำนวน3คนรวมทั้งรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ประจำปี2569แก่บุคคลจำนวน2คนและองค์กร1แห่งร่วมกับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 2,575 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ปัจจุบันมี5วิทยาเขตได้แก่วิทยาเขตปัตตานีวิทยาเขตหาดใหญ่วิทยาเขตภูเก็ตวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและวิทยาเขตตรังมุ่งพัฒนาการศึกษาวิจัยนวัตกรรมการแพทย์และบริการสังคมพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนขณะเดียวกันเดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและนำทุนทางศิลปะวัฒนธรรมและความหลากหลายของภาคใต้ต่อยอดสร้างคุณค่าและรายได้ให้ชุมชนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทแก่บัณฑิตความว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้าได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงหากรู้จักนำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมว่าในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นอาจไม่จำเป็นจะต้องมุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่จนมองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วไปอย่างน่าเสียดายทำให้ความเจริญที่ควรจะบังเกิดต่อเนื่องไปกลับหยุดชะงักหรือล่าช้าเพราะต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาบัณฑิตไม่ว่าจะปฏิบัติงานสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามจึงควรจะเริ่มที่การศึกษาพื้นฐานเดิมให้ทราบชัดทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่องแล้วเสริมสร้างส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นกับการปรับปรุงส่วนที่บกพร่องหรือระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีกถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถึงความดีความเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลองคมนตรีประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ครั้งที่1ประจำปี2569
วันนี้ที่อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีประธานกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเดงป่าละอูหุบกระพงดอนขุนห้วยหนองพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานกรรมการประชุมคณะกรรมการครั้งที่1ประจำปี2569มีระเบียบวาระการประชุมอาทิการปรับปรุงระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์พุทธศักราช2557และการเสนอร่างระเบียบเพื่อการบริหารจัดการด้านที่ดินในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดเชียงใหม่โดยโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านส

0: ฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการประชาชนที่จังหวัดนครราชสีมาเนื่องในวันมหิดล
0: วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนปราสาทวิทยาคมอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนื่องในวันมหิดลโดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุวเรศสิทธิชาญบัญชารักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน500ชุดให้กับผู้ที่มารับบริการหน่วยแพทย์พระราชทานและมอบกระเป๋านักเรียน500ใบพร้อมสมุดและชุดเครื่องเขียน500ชุดให้แก่นักเรียน8โรงเรียนในพื้นที่ด้วยโดยวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ618รายกลุ่มโรคที่พบมากคือระบบจักษุระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบต่อมไร้ท่อและมีผู้ป่วยส่งต่อ54รายจากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้พิการ3รายสำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์ปัจจุบันของไทยผู้ทรงวางรากฐานและส่งเสริมด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทยซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศยังคงยึดมั่นในพระราชดำรัสที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีมีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสำนักงานพระคลังข้างที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดเทพลีลาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดบางแวกวัดประยุรวงศาวาสวัดกำแพงบางแวกกรุงเทพมหานครวัดไทยเชตวันมหาวิหารสาธารณรัฐอินเดียวัดแคนอกและวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีจำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยวัดอุทกเขปสีมารามวัดเขาบางทรายวัดวิเวการามวัดยานสังวรารามวัดศรีมหาราชาและวัดพรหมเสนารามจังหวัดปราจีนบุรีส่วนมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปทุมคงคาวัดโสมนัสวิหารวัดเทพากรวัดตรีทศเทพวัดสัมพันธวงศารามวัดอรุณราชวรารามและวัดพระไกลสีสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน8รูปหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมูลนิธิดอยเวียงแก้วบริษัทร่มโพทอง888 Product Group จำกัดบริษัทไทย

ร่มโพทอง888ฟู้ดโปรดักส์จำกัดบริษัทไมค์คอฟฟี่888จำกัดและบริษัทพัชจิรกุลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดราชศรัทธาธรรมวัดโบสถ์จังหวัดสุโขทัยวัดเสนาสนารามวัดโพแดงใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์วัดทวิชาตารามจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดดงชะพลูจังหวัดพิจิตรที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยมูลนิธิสันติราษฎร์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยชมรมครูอาวุโสสันติราษฎร์สมาคมศิษย์เก่าสันติราษฎร์สมาคมครุพักแทนคุณแผ่นดินสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดศรีรัตนารามวัดหิมวันบรรพตวัดตาลวกวัดวารีวันวัดศรีสวายวัดนิเวศารามวัดโนนสมบูรณ์วัดบ้านตาเมาะและวัดตะเคียนบวรรัตน์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นสมาคมผู้ปกครองและครูนวมินทราชินูทิศบดินเดชาบริษัทไทยยูรีเทนพลาสติกจำกัดมูลนิธิร่วมใจสำนึกไทยสภาอนุรักษ์มรดกศิลปะการต่อสู้ไทยสมาคมศิษย์เก่าคงทองวิทยานางสาวชยานีรัตนะแก้วศรีและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดทองธรรมชาติวัดทองนพคุณวัดสุวรรณกรุงเทพมหานครและวัดป่าเจริญราษฎร์จังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นนายกสินพจน์สูงเนินและคณะวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยบริษัทไวท์เครนอควาเรียมประเทศไทยจำกัดบริษัทซีวิลเทคโนโลยีคอนซัลแทนต์จำกัดและบริษัทพามิตรพัฒน์จำกัดสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดโพสมพรจังหวัดอุดรธานีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพมูลนิธิชัยพัฒนาลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและกองทัพบกวันนี้ที่ห้องประชุมหนุมาน1สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนามีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนามร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และกองทัพบกเพื่อบูรณาการองค์ความรู้สู่การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะชีวพันธุ์เพื่อสนับสนุนการปลูกพืชผักปลอดภัยมีนายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามซึ่งจะช่วยให้โครงการทหารพันธุ์ดีพัฒนาการผลิตชีวพันธุ์ไว้ใช้และจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนกลับไปเป็นทุนสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการต่อไปความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญของการสานต่อพระราชดำริให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการพัฒนาคนพัฒนาพื้นที่และสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรและชุมชนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนในระยะยาวคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังผู้แทนหน่วยงานประชาชนและนักเรียนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลตำบลดินดำจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวจังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮกจังหวัดอุทัยธานีและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอุตรดิตถ์จำกัดที่ตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการอันนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนตลอดจนทรงส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคให้คงอยู่คู่ชุมชนและเผยแพร่สู่สากลอย่างเช่นผ้าไหมไทยและการแสดงโขนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลดังกล่าวได้ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงขับเคลื่อนโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพหรือแบงคอกรูลส์เพื่อคุ้มครองสิทธิสุขอนามัยและศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจนกลายเป็นมาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาตินอกจากนี้ยังทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆจึงมีพระดำริให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยออกให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ประชาชนพร้อมจัดรถประกอบอาหารเคลื่อนที่ออกให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปรุงสุกใหม่จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะช่วงนี้ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กพร้อมนำเสนอมุมมองและจุดยืนของไทยต่อที่ประชุมภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

อนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการเข้าร่วมการประชุมเป็นครั้งแรกในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและสำหรับการประชุมวันแรกนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการในเวลา 9:00 นวันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมถึงนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเข้าร่วมด้วยการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายอีกทั้งในปี2569นี้ยังตรงกับวาระการครบรอบ80ปีของการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยด้วยโดยไทยจะใช้โอกาสนี้ย้ำความสำคัญของการสนับสนุนระบอบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนางรีเบคก้ากรีนสแปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีและในห้วงการประชุมนายกรัฐมนตรีจะได้ใช้โอกาสหารือกับสถาบันการเงินกองทุนการเงินชั้นนำจัดโดย Bank of America และพบผู้บริหาร Pacific Investment Management Company หรือ PIMCO แสวงหาความร่วมมือด้านตลาดทุนต่อยอดเพิ่มมูลค่าตลาดทุนไทยอันจะเป็นผลดีต่อบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีเงินทุนเพิ่มขึ้นนำไปสู่การขยายกิจการและการจ้างงานต่อไปในอนาคตนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะได้พบหารือกับผู้บริหารของบริษัท Microsoft และผู้บริหาร Google เพื่อขยายโอกาสการลงทุนรวมทั้งรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสะท้อน

0: ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
1: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ

0: มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันไม่ได้จบเลยเรากำลัง
1: แบบต้องได้ผู้ชายคนนี้มาให้ได้ใช่
2: คืนนี้ก็จะเห็นแชมป์เนี่ยคอยอยู่เบื้องหลังแล้วก็เปิดหน้าอย่างแท้จริงแล้ว
3: ด่าได้ครับว่านั่นมันแชมป์มันไม่ใช่อ๋อง
4: คือเครียดละตอนเนี้ยปัญหามันไม่จบมันมืดแปดด้านอย่าโกรธผมแล้วกันอ่ะบอกแค่เนี้ย FC พี่ต้องมีเครื่องผมบ้าง
5: ก็ฝาก

0: หมือนจะมีบูด้วยนะฝากพี่สาวหนูด้วยค่ะ
1: คิวทรอยซูนฟลุกเบสเหนือไอเฟลแท็กทีมมาสปอยความสนุก

0: ที่เคยลวงหลอกกัน
1: เป็นการกระทำที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย

0: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
1: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิด

ไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วย Samsung ประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้าน

0: เฮ้ยมาเลยมึงมาช่วยกูจัดเก้าอี้เลย
1: เออ
0: ไปไหนมาวะทำไมมาสาย
1: ซ่อมหมวกกันน็อกไงสายแค่10นาทีเองนะเว้ย
0: โอ้ยสายก็คือสายเว้ยนาทีเดียวก็คือสายเว้ย
1: เออเดี๋ยวกูทำคืนให้โอเคป่ะ
2: เฮ้ย
0: หยอกเล่นอยากรู้ไปไหนมาเฉย
3: เอาเล่าหนึ่งแล้วแข่งหนึ่งค่ะ

0: น่ใจนะว่าจะทำแบบนี้
1: ไอ้เนี่ยมันร้านเหล้าใครจะมาก็ได้ไม่ใช่หรอฝนแบบแค่เป็นลูกค้าคนหนึ่งแบบก็ทำงานของเราไปเถอะนะเอามาต้องคุยกันก็ได้อะผมแค่อยากมานั่งเป็นกำลังใจให้

0: 让我得上。
1: 哎，行，
2: 呵，
1: 我啊，没有搞配合，得给我们黑。นั่นไง
3: อะไรพี่
4: เหมือนเดิมเลย
3: แม่มากินเหล้าคนเดียว
0: ยังไม่อยากกลับบ้านพี
3: ่แม่เจอหน้าพี
5: ่เอ็กซ์ดิสุดจิกลิสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่กลิ่นสุดสักด่วน
1: เลิกเพลินได้คำตอบยัง
3: ผมไม่เลิกครับ
1: ทำไมวะ
3: ผมอยากเป็นแบบพี่ไงมีเงินมีอำนาจมึงอยากเป็นเหมือนกูแต่กูนี่สิอยากเป็นเหมือนมึงไง

0: ถ้ามีคนมายื่นโอกาสให้กูแบบนั้นนี่กูไม่คิดหน้าคิดหลังเลยนะเว้ย
1: ผมไม่อยากเป็นคนที่ซื้อด้วยเงินนะพี่
0: ไอ้เลี้ยงมันจะไปเอาของคืนนี้มึงจะอยู่กับมัน

พี่ยังไม่เสียใจที่เลือกกู

0: เนี่ยเอากาแฟดำแก้ว
1: โอ้โหอะไรไหม
2: นายมึงได้โดนพักงานนี่มีเวลาให้กูเยอะเหลือเกินนะ
1: โอ้โหนี่กูต้องเหยียบเวลามาหาพวกมึงไงเน
0: ี่ยเหยียบเวลานอนละ
1: โอ้ไอ้โป้งไอ้ตอนนี้กูยุ่งอะตอนอยู่ราชการอีก
0: คราวที่แล้วมึงยังบอกไม่ยุ่งอยู่เลยแล้วตอนนี้มึงยุ่งอะไรฮะ
1: ก็ยุ่งหาเหาใส่หัวไง
2: มีคนสั่งให้คนในเขตของไอ้เพลงแข่งข้อกับกูแล้วเจ้าของร้านจะบอกกูแล้วแม่งโดนลูกน้องแม่งสอยลวกก่อน
1: กูจะมาบอกมึงเรื่องนี้แหละว่าพวกมึงเจอของแข่งแหละกูกำลังตามสืบมาอยู่ว่าใครสั่งสอยมึงที่สนามมวย
2: ไม่ใช่ไอ้เพลงเหรอวะ
1: กูว่าไอ้เพลงไม่น่าจะเป็นแค่ลูกน้องมันวะ
0: ชื่อแชมป์อยู่แผนกเดียวกับฝนแฟนมึงอ่ะ
2: ใช่คนที่มันเปลี่ยนเวรที่สนามมวยใช่ไหม
0: กูว่ามันแปลกๆว่ะเพราะแค่ดูแลความปลอดภัยแค่สองสามชั่วโมงทำไมนายถึงส่งคนมาเปลี่ยนเวรวะ
1: กูว่าติดใจตั้งแต่วันนั้นแหละ
2: แล้วมึงเจออะไร
1: เจอว่าแม่งรับเงินเยอะด้วย
2: จากใคร
1: แต่ถ้ากูตามต่อนะกูรู้แน่ว่ามันรับเงินจากใครและที่สำคัญมันส่งต่อกันให้ใคร
2: ผมเป็นคนอยากที่จะให้กูถูกเก็บนะ
1: ก็อาจจะใช่วะเพราะว่าไอ้แชมป์มันทำคดีอาร์มคดีที่ปิดไม่ลงเพราะจับตัวคนร้ายไม่ได้หรือไม่ก็มีคนสั่งไม่ให้มันจับ

0: ขอบใจยังมีข่าวเรื่องสนามมวยอยู่ไหมพี
1: ่ก็ยังมีอยู่บ้างแต่เบาลง
0: พี่เลี้ยงพี่ผมไปอยู่กับพี่ด้วยได้ปะ
1: มึงไม่กลัวไอ้โป้งมันหมายหัวของเรา
0: เหรอผมชวนไอ้แกให้ดอมมันไปอยู่กับพี่ผมอยากไปอยู่กับมันอ่ะขอบคุณพี
1: ่ดูลองบอยโอบให
0: ้พี่แล้วพี่ซื้อยาทีละน้อยๆแบบเนี้ยเมื่อไรจะรวยอ่ะ
1: ค่อยๆทำไปว่ะ
0: ตอนอยู่กับเพ็งพี่ก็แอบทำแบบนี้เหรอ
1: มึงไม่ถามเยอะนะ
0: ทำไมพี่ไม่ลองคุยกับพี่โอบดูล่ะของเงินแกสักก้อนหนึ่งแล้วก็ซื้อรถใหญ่เลยพี
2: ่ตะกี้ไม่ห้ามไม่ป้องวะกลัวมันเสียงไปนะเว้ย
3: กูห้ามแล้วมันจะฟังไหมล่ะกูกลัวมันโดนเล่นเหมือนกันเว้ย
0: อะไรอ่ะ
1: มีเรื่องปรึกษาหน่อย

0: ยู่กับไปเลี้ยงมันดีกว่าอยู่กับกูใช่ป่ะมึงสองคนก็บอกกันดีคนทรยศเหมือนกัน
1: หักแล้วมึง
2: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะใหม่ Galaxy C Fold 8 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: ทริปนี้นะครับก็มีทั้งหมด9คนเป็นทริปที่พวกเราทุกคนเนี่ยนัดกันมาแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้รู้จักกัน
5: ไม่ใช่ยู
6: แขกรับเชิญของเราก็คือพี่ลูกเกดเมทินี
4: มิชชั่นแรกของเราคือการถ่ายแบบซึ่งเป็นการถ่ายแบบเซ็กซี
7: ่หน้ากากทั้งสองชิ้นจะเรียกหากันเหมือนเอลิกที่เรียงดูดกันเลยเน
8: า
7: ะ
8: สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหาเราได้เอง
9: เรื่องมันจะมีอะไรอยู่วะ
7: นอนคนเดียวแล้วมันเหงามันนอนกับเราก็ได้นะ
10: โทตันเธอกลับมาแล้วจริง
7: ๆไหนท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
11: ่อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้ 20:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ข่าวสามมิติคืนนี้ติดตามเบื้องลึกครม.เห็นชอบโยกอธิบดี DSI ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักนายรัฐมนตรีเกี่ยวกับคดีหัวสว.หรือไม่พรรคกล้าทำถูกผลักออกจากการเป็นฝ่ายค้านมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมรัฐบาลเปิดแผนกระทรวงพลังงานเร่งแก้ปัญหาน้ำมันรั่วที่คลองเตยทำอย่างไรไม่ให้เกิดซ้ำอีก
14: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
15: แต่ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
14: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
15: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
14: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
15: เริ่มเลย
16: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.

0: มึงไม่เข้าไปคุยด้วยเลยอ่ะอยู่กับไปเลี้ยงมันดีกว่าอยู่กับกูใช่ป่ะก็ดีมึงสองคนก็เหมาะกันดีคนทรยศเหมือนกันนะ
1: หากว่ามึง จะอยู่กับใครก็ทำงานให้พี่โอบอยู่ดีป่ะ นี่ถ้าพี่ไม่รังเกียจพวกผมอะจริงๆผมก็อยากทำงานกับพี่นะ

0: กูให้ทุนมึงได้แต่มึงต้องแลก
1: กูอยากได้บัญชีลับของไอ้เพ็ง

0: ไม่มีหรอกพี
1: ่กูเคยเห็นเคี้ยวเก็บไว้ในลิ้นชักนั้นน่ะแม่งไม่ใช่สักเล่ม
0: มีคนย้ายที่เก็บป่ะวะพี
1: ่ไม่น่ามีใครเข้ามาย้ายได้นะตั้งแต่เฮียตายก็มีแค่เราเนี่ยที่เพิ่งเข้ามา
0: เลี้ยงพี่ผมเจอนี่
1: พี่เขาจะอยากได้ไปทำไมวะเอาไว้ป้องกันตัวไงจากใครอะพี
2: ่ในสมุดบัญชีรับอะมันจะมีรายชื่อคนที่รับเงินเราอยู่แล้วก็จะมีหลักฐานบางอย่างที่ยืนยันได้ว่าพวกมันรับเงินจริงคนจ่ายเงินอย่างเราเนี่ยก็ต้องมีหลักประกันเผื่อพวกนั้นมันไม่ทำตามคำพูด
1: มีผู้มีอิทธิพลก็ต้องมีแบบนี้กันทุกคนเลยป่ะพี
2: ่ไม่รู้อะแต่ทุกคนก็คงอยากจะมีหลักประกันว่าตัวเองจะไม่โดนแหวงกัดตัว

0: ไปห้าว
1: อืม
0: มึงคิดว่าที่พี่อบอยู่ได้สมุดบัญชีลับของไอ้เพ็งแค่เพื่อป้องกันตัวเองเหรอวะ
1: อืม
0: ไม่รู้ว่ากูว่านะเว้ยพี่เขาก็ต้องมีของเขาเหมือนกันนะ
1: อืมมั้งไม่รู้
0: แต่ที่พี่อบอยู่ได้สมุดบัญชีลับของไอ้เพ็งก็เพราะว่าในสมุดบัญชีนะมีรายชื่อของทุกคนที่มันจ่ายเงินให้กูว่านะเว้ยแม่งต้องมีชื่อของคนที่เป็นแบ็คให้ไอ้เพ็งเหมือนกันแหละ

0: Samsung Galaxy C Fold 8ไซส์ใหม่ก่อนใครจำหน่ายแล้ววันนี
1: ้กลับไปหาบัญชีลับของไอโอมาถ้ายังไม่เจอก็ไม่ต้องออกมาคนอย่าลืมนะว่าพี่ทำอะไรได้บ้างมันหายไปได้ยังไงคิดจะหักหลังกูใช่ไหม
2: อิสรภาพแม่งโคตรมีค่าเลย
1: นายโอบเข้ามาตามหมายเรียกครับอยู่ไหนห้องสอบสวนครับ
3: ทางเดียวที่เราจะเลิกได้ก็คือเราต้องมั่นใจว่าพี่โอบจะไม่มีทางออกจากคุกอีก

0: นับสนุนโดย Allianz อยุธยา
1: ผมแค่อยากหาที่ฮัลโหลค่ะ

ั้งสองชิ้นจะเรียกหากันเหมือนแอลเล็กที่เรียงดูดกันเลยเนาะ

0: สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหากันได้ยังไง
1: เรื่องมันจะมีอะไรวะ
2: นอนคนเดียวแล้วมันเหงามานอนกับเราก็ได้นะ
3: โบตัน

0: เธอกลับมาแล้วจริง
1: ๆในท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
2: ่อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้20:30 น.

ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งอธิบดีคุมประพฤติขึ้นแทนรัฐมนตรียุติธรรมรีบชี้แจงยืนยันการยกย้ายไม่

ี่ยวคดีหัวสว.โฆษกกล้าทำยืนยันไม่เคยปิดประตูการร่วมรัฐบาลหลังฝ่ายค้านให้ออกจากวิปฝ่ายค้านเพราะยกมือ

คือหนุนงบประมาณรัฐบาลบริษัทบางจากกำหนดแผนเร่งด่วนเพื่อเปลี่ยนท่อส่งน้ำมันที่พบรอยรั่วซึมขณะกระทรวงพลังงานกำหนดทั้งแผนเร่งด่วนและแผน

คะคืนนี้อังคารที่22กันยายนพบกับดิฉันประวินัยบ่ายคล้อยค่ะวันนี้กกต.มีมติยกคำร้อง108ผู้มีสิทธิ์เลือกส.ว.ระดับจังหวัดกรุงเทพ

มหานครกลุ่มที่9ที่ถูกกล่าวหาว่าสมัครผิดกลุ่มและไม่เลือกตัวเองส่วนเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่

ที่ถูกจับตาว่าอาจเกี่ยวโยงกับคดีหัวเลือกสบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมายืนยันด้วยตัวเองนะคะว่าไม่มีนัยยะทางการเมือง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DA

SI คนใหม่แทนพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำซึ่งครม.มีมติให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษระดับ11เทียบเท่าปลัดกระทรวง

พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าพันตำรวจตรียุทธนานั่งอธิบดี DSI มาแล้วประมาณ1ปี8เดือนซึ่ง

การยกย้ายครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอนไม่เกี่ยวกับการเมือง DSI ถือเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบคดีพิเศษสำคัญหลายคดีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารสูงสุดจึง

0: ถูกจับตาเป็นพิเศษ
1: การเริ่มแข่งที่สูงขึ้นนะเพราะว่าถ้าดูจากประวัติของอธิบดี

15คนเนี่ยก็จะอยู่ปี2ปีนะบางท่านไม่ถึงแต่นี้ก็ยืนยันว่าเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับหลังจากที่

0: ียนมาคนที่ทำกำลังสูง
1: แต่ประเด็นที่ถูกจับตามากกว่านั้นคือข้อครหาจากฝ่ายค้านที่เชื่อมโยงการยกย้ายครั้งนี้กับคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาซึ่งรัฐมนตรีว่าการ

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

สวัสดีค่ะหมอพัชจากดร.พัช Channel ค่ะเนื่องจากมีเพื่อนๆถามเข้ามากันเยอะมากๆเลยนะคะว่าจะกินอาหารเสริมบำรุงดวงตาจะต้องกินตัวไหนดีแต่ถ้าจะให้พูดในคลิปเดียวเนี่ยก็อาจจะยาวมากนะคะวันนี้ก็เลยจะมาดูโรคยอดฮิตกันก่อนแล้วกันก็คือโรคตาแห้งนั่นเองค่ะสำหรับสาเหตุอาการแล้วก็การรักษาของโรคตาแห้งเนี่ยหมอเคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะคะสามารถไปย้อนดูได้นะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะหมอก็ได้ไปค้นคว้าจากงานวิจัยต่างๆนะคะแล้วก็พบว่าตัวที่มีงานวิจัยรองรับแล้วก็พูดถึงมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของตาแห้งเนี่ยก็คือตัวของโอเมก้า3หรือว่าฟิชออยล์นั่นเองค่ะแต่ขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารเสริมก็แปล

ว่าเสริมเท่านั้นนะคะไม่ใช่การรักษาหลักก็คือถ้าเกิดว่าเป็นตาแห้งแล้วอยากจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยอาหารเสริมก็ควรจะเป็นสิ่งสุดท้ายนะโอเคมากลับเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะทำไมต้องเป็นโอเมก้า3มันช่วยเรื่องตาแห้งยังไงนะคะมาเริ่มกันที่โอเมก้า3คืออะไรนะคะมันก็คือ essential fatty acid หรือว่ากรดไขมันจำเป็นชนิดหนึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นกรดไขมันจำเป็นเนี่ยก็แปลว่าร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างได้นะคะต้องรับเข้าไปจากการกินอาหารเท่านั้นโดยโอเมก้า3เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย short chain fatty acid แล้วก็ long chain fatty acid นะคะตัวที่มีประโยชน์จริงๆนะก็คือจะเป็น long chain fatty acid ซึ่งมันเนี่ยประกอบไปด้วย EPA แล้วก็ DHA ค่ะซึ่ง2ตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะช่วยเรื่องของตาแห้งนะคะแล้วมันช่วยเรื่องตาแห้งได้ยังไงนะคะมันก็ประกอบไปด้วย2กลไกค่ะกลไกแรกก็คือตัว EPA กับ DHA เนี่ยมันมีฤทธิ์ที่เป็น anti inflammation ค่ะก็คือลดการอักเสบนั่นเองซึ่งการอักเสบเนี่ยเป็นสาเหตุหลักตัวนึงเลยของโรคตาแห้งกลไกที่2ก็คือตัว EPA กับ DHA เนี่ยมันจะไปช่วยทําให้เกิดการขับน้ํามันออกจากต่อมไขมันเปลือกตาของเราได้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งไขมันตัวเนี้ยเป็นตัวป้องกันให้น้ำตาของเราเนี่ยระเหยช้าลงค่ะถ้าเพื่อนๆอยากฟังเรื่องต่อมไขมันเปลือกตาอุดตันเนี่ยสามารถไปฟังในคลิปที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ได้นะคะจะเห็นว่า EPA แล้วก็ DHA เนี่ยมันมีฤทธิ์ anti inflammation นะคะก็เลยจะพบว่ามันก็จะมีใช้ในการรักษาโรคอื่นๆด้วยหนึ่งในนั้นที่มีงานวิจัยรองรับก็จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะเช่นโรคเส้นเลือดสมองตีบโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นปริมาณโอเมก้า3ที่แนะนำสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะอ้างอิงจาก AHA ไกด์ไลน์นะคะโอเคทีนี้เรากลับมาดูงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องตาแห้งกันดีกว่านะคะจากที่หมอได้ไปหาข้อมูลมาเนี่ยงานวิจัยที่เป็นลักษณะของ systematic review และ meta analysis ที่มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงสำหรับเรื่องโอเมก้า3ที่ใช้ในการรักษาโรคตาแห้งเนี่ยจะมีอยู่หลักๆ2งานวิจัยด้วยกันนะคะอันแรกเนี่ยตีพิมพ์ในคอเนียปี2019เขาก็ได้รวม17งานวิจัยรวมเป็นคนไข้กว่า 3,000 คนงานวิจัยนี้ก็สรุปว่านะคะโอเมก้า3เนี่ยช่วยในการรักษาโรคตาแห้งได้จริงๆนะคะโดยช่วยทำให้น้ำตาระเหยช้าลงนะคะทำให้ปริมาณน้ำตาสูงขึ้นแล้วก็ช่วยลดอาการของโรคตาแห้งนะคะนอกจากนี้เขายังพบว่าประโยชน์ที่ได้จากการกินโอเมก้า3ในคนที่เป็นโรคตาแห้งเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษในคนที่อยู่ในประเทศอินเดียนะคะซึ่งเขาก็คาดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนในประเทศอินเดียเนี่ยไม่ค่อยกินปลาที่มีโอเมก้า3นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นมังสวิรัตเป็นเวเจเทเรียนกันส่วนมากนะคะงานวิจัยที่2เนี่ยตีพิมพ์ของ Cochrane ปี2019นะคะอันนี้เขารวบรวมทั้งหมด34งานวิจัยเป็นจำนวนคนไข้ทั้งหมดกว่า 4,000 คนนะคะงานวิจัยเนี่ยเขาก็สรุปว่าใน34งานวิจัยที่เขาเอามาสรุปรวมเนี่ยแต่ละงานวิจัยผลการศึกษาเนี่ยผลไม่ค่อยจะตรงกันนะคะก็คือช่วยด้านอาการค่อนข้างที่จะน้อยในคนที่เป็นโรคตาแห้งนะคะแต่ว่าพอมาตรวจร่างกายดูเนี่ยพบว่าสามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำตาได้จริงนะคะและเขาก็พบว่าถ้าเกิดว่าเทียบระหว่างการกินโอเมก้า3ร่วมกับการรักษาอื่นๆของอาการตาแห้งก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการรักษาปกติอย่างเดียวโดยที่ไม่กินโอเมก้า3ค่ะแต่ในงานวิจัยเนี่ยเขาก็สรุปว่ายังจะต้องมีการศึกษากันต่อไปนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้มากขึ้นในอนาคตนะคะทีนี้ก็มาดูไกด์ไลน์การรักษาโรคตาแห้งของหมอตานะคะล่าสุดปี2022จัดทำโดย American Academy of Ophthalmology นะคะก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยจัดให้ตัวโอเมก้า3เนี่ยเป็นการรักษาเสริมจากการรักษาหลักเช่นหยอดน้ำตาเทียมประคบอุ่นทำความสะอาดเปลือกตาแล้วก็การรักษาโรคตาแห้งอื่นๆแล้วทีนี้เราจะกินโอเมก้า3ได้จากไหนนะคะก็จะแบ่งเป็น2แหล่งแหล่งแรกก็คือเป็นโอเมก้า3ที่ได้จากธรรมชาติค่ะเช่นพวกปลาเช่นปลาทูปลาแซลมอนปลาซาร์ดีนปลาทูน่าถ้าเป็นปลาไทยก็เช่นปลาทูปลากระพงปลาเก๋าปลาดุกปลาช่อนเป็นต้นนะคะถ้าเป็นมังสวิรัตหรือว่าเป็นเวเจเทเรียนเนี่ยก็อาจจะได้ตัวโอเมก้า3จากน้ำมันพืชหรือว่าพืชตระกูลถั่วเช่นวอลนัทนะคะหรือว่าแฟล็กซีดเป็นต้นแต่พวกโอเมก้า3จากพืชเนี่ยจะได้รับปริมาณที่น้อยกว่าปกตินะคะเพราะว่ามันจะต้องไปผ่านการเปลี่ยนเป็นตัว EPA แล้วก็ DHA ที่ตับของเราซึ่งทำได้ในปริมาณน้อยนะคะโอเคค่ะมาดูแหล่งที่2นะคะก็คือการทานอาหารเสริมโอเมก้า3อย่างเช่นFish oil นั่นเองค่ะที่มีขายในท้องตลาดเนี่ย 1,000 มิลลิกรัมของ Fish oil เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย EPA บวกกับ DHA ประมาณ300มิลลิกรัมแต่ว่าอันเนี้ยคือแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อนะคะแล้วทีนี้เราต้องกินปริมาณมากน้อยแค่ไหนจริงๆจากงานวิจัยทั้งหมดจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะคะว่าสำหรับเรื่องโรคตาแห้งเนี่ยควรจะกินโอเมก้า3เป็นปริมาณมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะอ้างอิงจากงานวิจัยที่พูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในงานวิจัยต่างๆเนี่ยเขาใช้กันอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 3,000 มิลลิกรัมของ EPA บวกกับ DHA ต่อวันค่ะสมมติในกรณีที่เราอยากจะกินประมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะเราจะต้องกินฟิชออยล์กี่เม็ดก็คิดง่ายๆนะคะ
Fish Oil 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยมี EPA บวก DHA ประมาณ300มิลลิกรัมใช่ไหมคะถ้าเราต้องการ 1,000 มิลลิกรัมของ EPA บวก DHA ก็คือแสดงว่าเราต้องกินประมาณวันละ 3-4 เม็ดต่อวันค่ะส่วนถ้าเกิดว่าอยากจะกินปลานะคะเราจะต้องกินกี่ตัวเนี่ยอันเนี้ยหมอเสิร์ชจาก Google เลยนะคะ

0: เข้าไปก็จะเจอเว็บที่เป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะก็ถ้าเกิดว่ากินปลาแซลมอนเนี่ยจากที่เห็นจากตารางเนี่ยก็จะเห็นว่าน่าจะเพียงพอที่จะได้ปริมาณโอเมก้า3ต่อวันสำหรับกิน1เสิร์ฟแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลาซาดีเนี่ยก็อาจจะต้องกินประมาณสัก2เสิร์ฟต่อวันนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราจะกินโอเมก้า3เนี่ยจะมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะคะข้อแรกก็คือการกินโอเมก้า3เนี่ยอาจจะทำให้คนที่รับประทานเข้าไปเนี่ยมีอาการรู้สึกว่ามันเหม็นคาวนะคะรู้สึกขึ้นไส้อาเจียนหรือว่าบางคนอาจจะถึงขั้นท้องเสียได้ส่วนข้อที่2ก็คือการกินโอเมก้า3เนี่ยห้ามกินเกิน 3,000 มิลลิกรัมของ EPA บวกกับ DHA ต่อวันนะคะเพราะว่าเขาพบว่าถ้าเกิดกินเกินเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่จะเลือดออกง่ายผิดปกตินะคะโดยเฉพาะในคนที่กินยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่ายาละลายลิ่มเลือดอยู่เดิมนะคะบางคนก็อาจจะถามนะคะว่าแล้วน้ำมันตับปลาล่ะมันเหมือนน้ำมันปลาไหมนะคะคำตอบก็คือไม่เหมือนนะคะเพราะว่าน้ำมันตับปลาเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบของวิตามิน A แล้วก็วิตามิน D ด้วยนะคะนอกจากโอเมก้า3ซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยต้องการจะกิน EPA กับ DHA ให้ได้ในปริมาณที่เราต้องการเนี่ยก็อาจจะต้องกินน้ำมันตับปลาเป็นปริมาณมากซึ่งอันนี้มันจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสะสมของวิตามิน A แล้วก็วิตามินดีมากเกินกว่าที่เราต้องการซึ่งอาจจะทำให้เป็นพิษต่อร่างกายเราได้นะคะก็คือสรุปถ้าเกิดว่าตาแห้งแล้วอยากจะกินอาหารเสริมอะไรสักอย่างเนี่ยตัวที่มีงานวิจัยรองรับมากที่สุดในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นตัวโอเมก้า3นะคะแต่ก็อย่าลืมว่ามันเป็นเพียงอาหารเสริมนะคะมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแล้วก็ไม่ใช่การรักษาหลักไม่สามารถมาแทนการรักษาหลักได้นะคะยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆมีอาการตาแห้งก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ตรวจเพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็รักษาตามการรักษาของโรคตาแห้งตามปกติด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ถ้าชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือว่ามีประสบการณ์ที่อยากจะแชร์เกี่ยวกับการกินโอเมก้า3เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
1: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA อะค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA อะค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็น

าร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ครับสำหรับเรื่องของโอเมก้า3นะฮะผมว่าหลายๆท่านที่รักสุขภาพเนี่ยก็คงเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยเป็นแฟตตี้แอซิดชนิดหนึ่งก็คือเป็นไขมันชนิดหนึ่งอ่ะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีหน้าที่

ากเลยในร่างกายทั้งสร้างผนังของเซลล์นะครับช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันต่างๆในการในปอดในหัวใจนะครับหรือว่าต่อมไร้ท่อเขาเรียกว่า endocrine system ต่างๆนะครับตัวเมก้า3เนี่ยโดยปกติเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะตรวจได้โดยง่ายนะจริงๆมันตรวจได้นะแต่มันซับซ้อนว่าโอเมก้า3ในร่างกายมีเพียงพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องดูอาการต่างๆร่วมว่าเฮ้ยมันน่าจะขาดโอเมก้า3หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าขาดโอเมก้า3ไปเนี่ยมันก็จะมีอาการต่างๆที่ไม่พึงประสงค์หลายอย่างเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ขาดจะดีกว่านะครับโดยปกติโอเมก้า3เนี่ยมีส่วนประกอบสำคัญอยู่2อันก็คือตัว EPA กับ DHA นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายลงรายละเอียดตอนหลังและจะมีการแนะนำว่าถ้าท่านจะเลือกซื้อโอเมก้า3เพื่อทานเนี่ยจะต้องเลือกแบบไหนและแบบไหนที่น่าจะดีที่สุดเหมาะสมที่สุดกับท่านด้วยครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยที่อาการแรกนะครับถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะนั่นคือมีอาการผิวแห้งผิดปกตินะครับหรือว่าเป็นผิวแพ้ผิดปกติบางครั้งสิวขึ้นบ่อยกว่าปกตินะครับอักเสบได้ง่ายนะครับไม่มีความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าพวกโอเมก้า3เนี่ยตัวมันก็เป็นน้ำมันใช่ไหมฮะพอทานไปเนี่ยผิวเราก็จะชุ่มชื้นนะครับโดยเฉพาะตัวโอเมก้า3เป็นน้ำมันที่ดีนะครับถ้าทานโอเมก้า3ไปเรื่อยเนี่ยไขมันเราไม่ได้สูงนะไม่ต้องกลัวนะครับไขมันอาจจะต่ำซะด้วยซ้ำเพราะว่าเขาจะไล่ไขมันที่เลวออกไปแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูแล้วเฮ้ยผิวมันไม่ดีเลยอ่ะแล้วก็แบบแห้งเป็นขุยคันตลอดบางคนผิวแห้งแล้วคันตลอดแบบนี้ให้สงสัยในใจนะครับว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะฮะแต่ก็ต้องดูเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเฮ้ยช่วงนี้อากาศหนาวอากาศแห้งหรือเปล่าอาบน้ำร้อนมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูผสมกันหลายๆอย่างครับโอเคครับมาต่อกันที่อาการอย่างที่2ครับนั่นคือมีภาวะ depression หรือเขาเรียกว่าอาการที่เครียดนะครับหรืออาการที่แบบซึมเศร้ามากผิดปกตินะครับพวกนี้ครับถ้าเราได้ทานโอเมก้า3เนี่ยนะครับมีการทดลองว่าผู้ที่ได้รับโอเมก้า3อย่างเพียงพอไม่ว่าจะจากอาหารหรือจากอาหารเสริมก็ตามนะฮะแต่เวลาทดลองเนี่ยเขาให้อาหารเสริมทานนะฮะเทียบกับกลุ่มที่ไม่ทานอาหารเสริมเนี่ยพบว่าเรื่องของอาการ depression หรืออาการซึมเศร้าเนี่ยพบน้อยกว่านะครับเครียดน้อยกว่าเพราะว่าตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์เขาเรียกว่า neuroprotective ก็คือป้องกันเรื่องของเซลล์สมองต่างๆให้เรามันไบรท์ขึ้นให้สดใสขึ้นนะครับเจอภาวะเครียดก็สามารถที่จะสู้กับมันได้ต่อสู้กับมันได้นะครับแล้วก็ anti-inflammatory effect ก็คือลดการอักเสบต่างๆนะครับในระบบสมองนะครับก็ซึ่งค่อนข้างดีมากเลยนะครับก็พบเลยว่าผู้ป่วยหลายๆท่านนะครับที่มีภาวะ depression นะครับมีการเก็บข้อมูลว่าถ้าได้ทานโอเมก้า3เพิ่มขึ้นไปจะช่วยให้อาการซึมเศร้านั้นดีขึ้นแต่อย่างที่บอกครับตัวโอเมก้า3นั้นเป็นส่วนเสริมเข้ามาเฉยๆนะฮะการรักษาโรคภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะใช้โอเมก้า3อย่างเดียวนะฮะเขาก็จะใช้วิธีการรักษานะฮะทางไซไคทริสต์นะฮะหรือว่าทางแผนกจิตเวชเนี่ยเขาก็จะรักษาไปตามสเต็ปนะครับตัวโอเมก้า3ก็เป็นส่วนเสริมเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดมีภาวะอย่างนี้ให้ลองคิดว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะอาการอย่างที่3ครับนั่นก็คือภาวะตาแห้งครับตาแห้งแสบตาเคืองตานะครับผู้ที่ขาดโอเมก้า3เนี่ยนะครับพบว่านะครับตาเนี่ยอาจจะแห้งผิดปกตินะครับแล้วก็น้ำตาเนี่ยผลิตได้ไม่ดีไม่เพียงพอนะครับอาจจะมีการแสบตาเคืองตาได้นะครับมีการเปรียบเทียบผู้ได้ทานกับผู้ที่ไม่ได้ทานนะครับหรือว่าผู้ที่ขาดโอเมก้า3ก็พบว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโอเมก้า3เนี่ยมีความชุ่มชื้นของดวงตาซึ่งน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีอาการแสบตาคันตาเคืองตาเป็นประจำเลยนะฮะเราก็อาจจะเฮ้ยเราขาดโอเมก้า3หรือเปล่านะครับลองดูได้นะครับก็ลองทานอาหารก่อนก็ได้อย่างที่ผมแนะนำนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยาเนี่ยเราเอาไว้หลังสุดนะครับยาเราเอาไว้หลังสุดไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทานแต่เอาไว้หลังสุดเราลองดูซิชีวิตประจำวันพวกปลาทะเลลึกพวกถั่วต่างๆพวกน้ำมันดีๆน้ำมันดำข้าวนะครับอะไรพวกนี้มันจะช่วยเสริมโอเมก้า3ให้เราได้นะครับถ้าเราทานพวกนี้แล้วหายก็โอเคแต่ถ้าเราทานไม่หายอาจจะลองเสริมพวกโอเมก้า3อันนี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้แล้วแต่อยากให้ลองแบบธรรมชาติดูก่อนนะครับโอเคครับมาต่อกันที่อาการที่4ครับนั่นก็คืออาการปวดข้อหรืออาการข้อติดนั่นเองครับคือตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันคือแอนตี้การอักเสบคือต่อต้านการอักเสบเพราะฉะนั้นเรื่องของการอักเสบต่างๆในร่างกายการอักเสบข้อซึ่งเรามักจะรู้สึกได้บ่อยยิ่งเริ่มมีอายุข้อยิ่งอักเสบได้ง่ายเพราะมีความเสื่อมเพราะนั้นเนี่ยการที่ได้

โอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นนะครับการยืดเหยียดการตึงของข้อเข่าเนี่ยก็รู้สึกสะดวกสบายขึ้นเมื่อได้รับโอเมก้า3อย่างเพียงพอนะฮะก็ลองดูครับถ้าเกิดท่านมีภาวะนี้ก็อาจจะบ่งบอกว่าเฮ้ยอาจจะขาดโอเมก้า3ป่ะเนี่ยถ้าเกิดท่านลองทานอาหารที่ผมได้แนะนำไปเบื้องต้นแล้วดีขึ้นก็โอเคครับลองดูกันนะครับมาต่อกันที่ข้อที่5ครับอันนี้ก็สำหรับเรื่องของคนรักสวยรักงามเลยครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นผมนั่นเองนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยนะครับมีส่วนในการบำรุงผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่มีผมหลุดร่วงผิดปกติเปราะขาดง่ายผิดปกตินะครับหรือว่าแห้งผิดปกติเนี่ยนะครับอาจจะเกิดจากการขาดโอเมก้า3ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการแอดโอเมก้า3หรือการทานอาหารเพิ่มเข้าไปที่สามารถที่เพิ่มโอเมก้า3ในร่างกายได้เนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับและยังมีวิจัยว่าตัวผมเนี่ยสามารถจะขึ้นได้มากกว่าปกติด้วยนะฮะผู้ที่รับโอเมก้า3เพิ่มขึ้นไปเหมือนยาปลูกผมเลยก็ลองดูฮะลองดูกันได้นะฮะแต่เน้นนะฮะขอให้เริ่มที่อาหารก่อนอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมเอาไว้ทีหลังนะครับผมโอเคครับคราวนี้ครับผมจะแถมวิธีการเลือกโอเมก้า3ให้นะครับวิธีการเลือกโอเมก้า3ที่ดีนั้นเนี่ยโดยปกติน้ำมันปลาเนี่ยมันจะเม็ดหนึ่งก็ประมาณ 1,000 มิลลิกรัมเป็นมาตรฐานนะครับถ้าเราดูเลยครับอัตราส่วน EPA บวก DHA ตัวนี้คือตัวโอเมก้า3ถ้ามีจำนวนมิลลิกรัมมากกว่า 60% เช่นตัวโอเมก้า3 1,000 มิลลิกรัมควรจะมี EPA บวก DHA เนี่ยมากกว่า600มิลลิกรัมนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าต้องมี 4-500 อ่ะก็โอเคนะฮะแต่ 2-300 เนี่ยผมว่ามันน้อยไปเพราะว่าถ้าเกิดมีแค่ 2-300 มิลลิกรัมไอ้700มิลลิกรัมที่เหลืออยู่อ่ะมันก็เป็นน้ำมันอย่างอื่นที่ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ส่วนใหญ่มันก็มีโทษใช่ไหมเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะมี DHA กับ EPA ที่สูงนิดหนึ่งนะครับมากกว่า 60% ได้คือดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าอาจจะราคาแพงนิดหนึ่งแต่คุ้มค่านะฮะคราวนี้มาเลือก EPA กับ DHA เนี่ยต่างกัน DHA เนี่ยเน้นบำรุงสมองถ้าคนกลุ่มไหนต้องการบำรุงสมองเช่นเด็กๆหรือว่าเช่นผู้ใหญ่ที่อยากป้องกันอัลไซเมอร์ให้มีความคิดแตกฉานนี่เลือก DHA สูงๆแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะได้ไขมันดีไปลดไขมันเลวป้องกันการอักเสบชะลอวัยเลือก EPA สูงๆนะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เลือก EPA กับ DHA ให้มันใกล้ๆกันเลยนะครับได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ลองดูฉลากนะครับพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเวลาสกัดมาจากปลาทะเลหรืออะไรพวกนี้มันจะมีพวกสารปลอดสารนู่นสารนี่เราจะต้องดูในขวดเขาจะเขียนเลยบอกว่าได้กำจัดสารพวกนี้ออกไปแล้วสะอาดตรวจเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่แนะนำนะครับก็อันนี้ก็คือเทคนิคของวิธีการเลือกโอเมก้า3นั่นเองครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ5อาการนะครับเมื่อคุณขาดโอเมก้า3และเทคนิควิธีการเลือกโอเมก้า3ให้เหมาะกับคุณครับอาการต่างๆที่ขาดโอเมก้า3นะครับมีหลากหลายเลยนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้แล้วต้องขาดโอเมก้า3แน่นอนมันเป็นผสมรวมๆกันเพราะว่าโอเมก้า3ในร่างกายของเรามันตรวจยากนะครับมันแบบมันวุ่นวายอย่าไปเจาะเลือดตรวจเลยเสียตังค์เปล่าๆมาดูกันว่าถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยว่าขาดแล้วก็ทานเพิ่มเข้าไปนะครับทานเพิ่มอันดับแรกให้ทานจากอาหารก่อนนะพวกปลาแซลมอนพวกน้ำมันรำข้าวพวกถั่วอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีโอเมก้า3อยู่พอสมควรนะครับโอเคครับอาการอันแรกนะครับก็คือผิวหนังแห้งนั่นเองครับผิวหนังแห้งผิวหนังคันนะครับพวกโอเมก้า3มีส่วนช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นนั่นเองถ้าขาดไปก็จะมีแห้งคันบางคนมีสิวขึ้นนะฮะก็ลองดูอันที่2ครับมีภาวะ depression หรือภาวะซึมเศร้ามากกว่าปกตินะครับถ้าท่านรู้สึก depressed หรือเครียดมากกว่าปกติเวลาเจออะไรเครียดๆแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ไหวเลยสู้กับมันไม่ไหวเลยอาจจะเกิดจากภาวะที่เราขาดโอเมก้า3ด้วยนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์เป็นนิวโรโปรเทคทีฟนะครับก็คือช่วยให้เรื่องของบำรุงสมองให้รับกับความเครียดได้ดีนะครับก็คือทำให้เราแบบเข้มแข็งได้ความเครียดมันหลีกหนีไม่ได้แต่เราสามารถที่จะสู้กับมันอย่างมีสติได้และโอเมก้า3อาจจะช่วยท่านได้ในจุดนี้ฮะลองดูแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับอันที่3ครับก็คือเรื่องของตาที่แห้งนะครับแสบตาเคืองตาน้ำตาน้อยนะครับพวกนี้พบได้นะครับมีการวิจัยทดลองเลยว่าผู้ที่ได้โอเมก้า3มักจะมีตาที่ชุ่มชื้นกว่ากลุ่มที่คนที่ไม่ได้นะฮะแล้วก็ไม่ค่อยแสบตาไม่ค่อยเคืองตานะครับอาการที่4ครับอาการที่4ก็คือเรื่องของอาการปวดข้อติดข้อยึดต้องบอกงี้ฮะตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันโดยเฉพาะตัว EPA นะครับตัว EPA เนี่ยนะฮะจะช่วยเรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือต่อต้านการอักเสบโดยเฉพาะการอักเสบที่เรามักจะรู้สึกได้ชัดเจนเช่นอักเสบข้อเข่าต่างๆใช่ไหมฮะเพราะว่าพอเราเริ่มมีอายุการเดินการเหินเนี่ยมันเริ่มมันติดมันปวดเมื่อย

ได้รับโอเมก้า3เนี่ยฮะมักจะมีอาการปวดข้อที่น้อยกว่ามักจะมีอาการข้อติดที่น้อยกว่านะครับก็ลองดูถ้าท่านเริ่มมีอาการปวดข้อแล้วบ้างให้เริ่มหาอาหารทานที่มีโอเมก้า3เยอะๆถ้าดีขึ้นก็เยี่ยมเลยครับมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายข้อที่5ครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นผมนั่นเองครับโอเมก้า3เนี่ยมีเค้าเรียกว่ามีส่วนช่วยนะครับเรื่องของการป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผมนะครับป้องกันการแตกของเส้นผมเปราะขาดง่ายไม่แข็งแรงไม่นุ่มสลวยนะครับถ้าเกิดใครมีผมแห้งผมกรอบนะครับดูแล้วก็ผมร่วงง่ายนะครับแบบนี้ลองทานโอเมก้า3ดูก็อาจจะช่วยได้นะครับอาจจะช่วยได้นะฮะถ้าเกิดมีอาการแบบ5อย่างเนี่ยแล้วมีเกือบทุกอย่างเลยอาจจะน่าสงสัยเนาะคือมันไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างนะฮะแต่ถ้ามีทุกอย่างก็น่าสงสัยมากสุดๆเลยเนาะคราวนี้ครับจะมาบอกเทคนิคนะครับในการเลือกทานโอเมก้า3นะครับโดยปกติผมแนะนำให้เริ่มทานที่อาหารก่อนเป็นอย่างแรกนะครับถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆก็ค่อยทานอาหารเสริมเพราะอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมวันยังค่ำนะครับโอเคอาหารที่แนะนำก็เช่นพวกปลาแซลมอนนะครับปลาทะเลลึกพวกนี้โอเมก้า3สูงนะครับแล้วก็มีพวกน้ำมันต่างๆน้ำมันรำข้าวก็ดีนะฮะใช้ทอดใช้อะไรก็ได้น้ำมันรำข้าวก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็พวกถั่วต่างๆก็พอมีโอเมก้า3อยู่เหมือนกันนะฮะก็สามารถทานได้หลากหลายนะครับผสมกันไปคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าต้องการทานอาหารเสริมจริงๆนะครับโดยปกติเนี่ยโอเมก้า3เม็ดนึงเนี่ยมันประมาณ1,000มิลลิกรัมนะครับ1,000มิลลิกรัมนะฮะจะต่างประเทศจะในประเทศส่วนใหญ่เม็ดเท่านี้1,000มิลลิกรัมเราต้องดูว่าตัว EPA บวก DHA เนี่ยมากกว่า 60% ก็คือมากกว่า600มิลลิกรัมจะค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันต่ำมากเลยเหลือแค่200มิลลิกรัมอย่างเงี้ย EPA บวก DHA เหลือแค่ 20% เงี้ยผมไม่ค่อยแนะนำอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าได้สัก500มิลลิกรัมเงี้ยโอเคหรือ 50% แต่ถ้าได้เกิน60ถือว่าเข้มข้นถือว่าดีแต่มักจะมีราคาแพงกว่ามันก็ดีกว่าเนาะเรื่องปกตินะครับก็แนะนำแบบนี้แล้วกันส่วนถ้าเกิดท่านไหนที่ต้องการบำรุงสมองให้เลือก DHA เยอะนะครับเช่นในเด็กหรือว่าในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอัลไซเมอร์หรือว่าความจำไม่ค่อยดีเลือก DHA สูงแต่ถ้าเกิดท่านไหนอยากจะเรื่องของชะลอวัยแอนตี้อินเฟมแก้ข้อเข่านู่นนี่แก้ปวดเมื่อยต่างๆนะครับแนะนำ EPA สูงพวก EPA นี่ใช้ได้หลายอย่างแล้วก็สามารถช่วยลดไขมันไม่ดีในเส้นเลือดได้ด้วยนะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เอา EPA กับ DHA พอๆกันเลยแล้วก็ทานไปไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับโอเคครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกท่านครับสวัสดีครับก่อนไป

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: วันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำครับ7อาหารไขมันสูงนะครับคนที่เป็นโรคไขมันสูงควรหลีกเลี่ยงนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนชอบมาถามหมอหมีนะครับว่าดิฉันเป็นโรคไขมันสูงแล้วจะต้องงดอะไรบ้างแล้วก็บางทีงดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทานของมันของทอดแล้วทำไมไขมันเราไม่ลงนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าไอ้7อาหารเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยตัวดีเลยครับ7อย่างเนี่ยครับถ้าทานแล้วเนี่ยไขมันคอเลสเตอรอลขึ้นกระฉูดแน่นอนนะครับในปัจจุบันพบว่ามีคนเป็นโรคไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจเกิดจากในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีความเร่งรีบมากขึ้นทำให้เวลาในการเลือกอาหารในการกินอาหารเนี่ยลดลงนะครับทำให้ไปเลือกอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็ออกกำลังกายลดลงทำให้ไขมันเนี่ยไปสะสมในเส้นเลือดมากขึ้นเกิดโรคไขมันโลหิตสูงนะครับหลายคนที่เป็นโรคไขมันสูงนะครับมาพบหมอหมีก็จะส่วนมากจะไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีอาการนะครับหมอหมีต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยจะไม่แสดงอาการนะครับแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานทำให้ไขมันสูงนานๆนะครับจะส่งผลเสียทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจวายไตวายเรื้อรังหรือว่าพวกหลอดเลือดสมองนะครับตีบแตกตันทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกันได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับจำเป็นที่จะต้องควบคุมให้ลงมาในระดับปกตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้สำหรับใครยังไม่รู้นะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคไขมันโลหิตสูงหรือเปล่าแล้วก็ตรวจประจำปีมาแล้วก็มีผลเลือดออกมาแล้วและยังงงนะครับว่าเอ๊ะเป็นโรคไขมันสูงหรือเปล่านะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับการแปลผลเลือดเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเป็นโรคไขมันสูงและจำเป็นที่จะต้องควบคุมอาหารแล้วนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่า7อาหารนั้นมีอะไรกันบ้างครับอันที่1เนยเทียมหรือมาการีนนะครับซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของพวกอาหารเบเกอรี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมปังครัวซองเค้กคุกกี้โดนัทนะครับพวกอาหารเหล่านี้ครับจะมีส่วนประกอบของเนยเทียมแล้วก็มาการีนที่เยอะนะครับซึ่งไอเนยเทียมกับมาการีนเนี่ยจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนก็สงสัยครับว่าเอ๊ะไขมันทรานคืออะไรนะครับไขมันทรานคือไขมันที่ได้จากพืชนะครับแต่นำมาสังเคราะห์ใหม่โดยการเติมไฮโดรเจนลงไปนะครับทำให้มันเนี่ยแข็งมากขึ้นเก็บได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่หืนนะครับรสชาติอร่อยมากขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าไขมันทรานเนี่ยเป็นไขมันที่โหตัวร้ายเลยครับถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยจะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น LDL หรือว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับโอ้โหพุ่งกระฉูดเลยครับลดไม่ลงแน่นอนครับดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงอาหารพวกเบเกอรี่ต่างๆพวกอาหารเหล่านี้พวกขนมอบอะไรต่างๆที่มีส่วนผสมของเนยเทียมแล้วก็มาการีนนะครับรับรองว่าถ้างดไปได้เนี่ยไขมันลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่2ครีมเทียมหรือว่าคอฟฟี่เมดนะครับที่เราชอบเติมกันในกาแฟหรือว่าในชานะครับหลายคนไม่รู้นะครับว่าไอ้ครีมเทียมเนี่ยเป็นตัวที่มีไขมันสูงเลยทีเดียวครับครีมเทียมจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานเนี่ยสูงมากๆเลยครับถ้าทานเข้าไปรับรองว่าไขมันหรือว่าคอเลสเตอรอลของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนจะไปเพิ่มทั้ง LDL แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายของเรานะครับหลายคนที่มาบอกหมอว่าเอ้ยดิฉันหรือว่าผมเนี่ยไม่ได้ทานของทอดหรือว่าของมันเลยทำไมไขมันไม่ลงสักที

0: ะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยทานกาแฟจะทานกาแฟเช้าแล้วก็ทานตอนบ่ายอีกบางคนทานก่อนนอนอีกรอบนึงนะครับโอ้โหแล้วก็เติมคอฟฟี่เมดหรือว่าครีมเทียมเนี่ยโอ้โหเติมเยอะมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าใครติดกาแฟนะครับแนะนำว่าให้ทานเป็นกาแฟดำจะดีที่สุดนะครับกาแฟดำโดยที่ไม่เติมพวกครีมเทียมลงไปก็จะช่วยให้ไขมันในโลหิตหรือว่าคอเลสเตอรอลของเราลดลงได้นะครับลองทำดูครับรับรองว่าลดลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่3ครับของทอดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูทอดไก่ทอดเฟรนช์ฟรายต่างๆนะครับอันนี้ให้งดเลยครับเพราะว่าอาหารทอดต่างๆก็จะประกอบด้วยไขมันที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานเข้าไปก็จะส่งผลทำให้คอเลสเตอรอลของเราสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้ง LDL ไตรกลีเซอไรด์นะครับโอ้โหอันนี้พุ่งกระฉูดเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ก็พวกขนมขบเคี้ยวด้วยนะครับที่เราซื้อตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยอันนี้ก็ทอดเช่นกันนะครับดังนั้นอันนี้จะต้องหลีกเลี่ยงแนะนำว่าให้เราประกอบอาหารอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นเพิ่มขึ้นลดการทอดลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตุ๋นก็ได้ต้มก็ได้นึ่งก็ได้หรือว่าเป็นอาหารจำพวกยำมากขึ้นเนี่ยทานอาหารพวกนี้มากขึ้นนะครับก็จะทำให้ไขมันของเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรับรองเลยครับงดทอดมากขึ้นทานอาหารที่ทอดน้อยลงนะครับไขมันเราก็จะดีขึ้นครับต่อมาอาหารชนิดที่4ครับเนื้อสัตว์ที่ติดมันนะครับนี่ควรหลีกเลี่ยงเลยครับไม่ว่าจะมีหมูติดมันขาหมูคากินะครับโหอันนี้ไขมันสูงมากๆเลยครับต้องลดลงนะครับแล้วก็พวกไก่นะครับหนังไก่อันนี้เราไม่เอากินไก่เนื้อไก่อย่างเดียวครับพวกหนังไก่เนี่ยโหเอาออกไปได้เลยครับแล้วก็พวกเนื้อวัวที่ติดมันอะไรต่างๆนี่เราโหงดเลยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงพวกเนื้อสัตว์ที่ติดมันเพราะว่าเนื้อสัตว์ที่ติดมันเนี่ยมันก็จะมีไขมันสูงเช่นกันนะครับส่งผลทำให้เราไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงนะครับไม่ลงสักทีนะครับให้เราไปเลือกโปรตีนอื่นๆนะครับถ้าจะเป็นเนื้อสัตว์ก็จะเป็นพวกเนื้อปลาก็จะดีที่สุดนะครับปลาต้มปลานึ่งเงี้ยทานได้เลยครับก็จะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับต่อมาอาหารชนิดที่5น้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าวนะครับหมอหมีต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ำมัน2ชนิดนี้แม้ว่าจะเป็นน้ำมันที่ได้จากพืชนะครับแต่มีส่วนประกอบของไขมันอิ่มตัวที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราบริโภคเข้าไปเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าไขมันในเลือดของเราคอเลสเตอรอลในเลือดของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนครับดังนั้นควรหลีกเลี่ยงเลยครับทั้งน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันมะพร้าวแนะนำว่าถ้าเราจะประกอบอาหารเนี่ยครับควรเลือกใช้น้ำมันพืชชนิดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันงาน้ำมันลำข้าวนี้ใช้ได้เลยครับไขมันอิ่มตัวน้อยมากๆนะครับก็แล้วก็ส่งผลดีต่อร่างกายทำให้ไขมันในโลหิตของเราลดลงครับต่อมาอาหารชนิดที่6นะครับอาหารจำพวกไข่ต่างๆนะครับเป็นอาหารที่ยอดฮิตมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนเนี่ยนำมาประกอบอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดนะครับเจียวหรือว่าทำมาเป็นไข่ดาวนะครับเป็นอาหารยอดฮิตของคนไทยเลยครับต้องบอกกันครับว่าไข่เนี่ยก็จะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันนะครับคือไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนะครับในไข่แดงเนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลมากกว่าไข่ขาวนะครับดังนั้นแนะนำว่าถ้าสำหรับใครที่อยากทานไข่แล้วเป็นโรคไขมันสูงเนี่ยแนะนำว่าให้ทานไข่ขาวก็จะดีกว่านะครับไข่แดงเนี่ยให้ลูกหลานไปนะครับเราทานแต่ไข่ขาวพอนะครับแล้วก็นอกจากนี้ชนิดของไข่ก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่นกกระทาก็จะมีคอเลสเตอรอลสูงมากกว่าไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะครับดังนั้นไข่นกกระทาหูเล็กนิดเดียวใช่ไหมฮะกินไม่อิ่มนาทีบางทีกินทีเนี่ยหูกิน 5-6 ลูกเลยทีเดียวนะครับแนะนำว่าถ้าจะเลือกไข่เนี่ยทานเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็จะดีกว่าทานไข่นกกระทานะครับนอกจากนี้การนำมาประกอบอาหารก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่ต้มก็จะมีคอเลสเตอรอลน้อยกว่าพวกไข่เจียวแล้วก็ไข่ดาวนะครับดังนั้นใครที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงแนะนำว่าทานเป็นไข่ต้มก็จะดีที่สุดแล้วก็ทานเป็นไข่ขาวก็จะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครอยากฟังรายละเอียดนะครับว่าการทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าวิธีทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับวันหนึ่งควรทานเท่าไหร่นะครับอาทิตย์หนึ่งทานเท่าไหร่ทานอันไหนดีที่สุดนะครับเดี๋ยวลองคลิกไปฟังดูครับรับรองได้ประโยชน์แน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่7อาหารชนิดสุดท้ายแล้วครับคืออาหารทะเลนะครับพวกกุ้งพวกปูพวกปลาหมึกนะครับยิ่งเป็นพวกมันกุ้งมันปูนี่ต้องบอกเลยครับว่าไขมันสูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงมากๆคอเลสเตอรอลสูงมากๆนะครับส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับดังนั้นถ้าเราจะทานอาหารทะเลแนะนำว่าทานเป็นเนื้อปลาจะดีที่สุดถ้าเป็นปลานึ่งได้ก็จะดีมากๆเลยทีเดียวครับจะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับและนี่คืออาหารทั้ง7ชนิดนะครับที่ไขมันสูงคนที่เป็นคอเลสเตอรอลควรหลีกเลี่ยงนะครับลองนำไปปฏิบัติกันดูครับหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้รับรองได้เลยครับว่าไขมันในเลือดของคุณเนี่ยลดลงแน่นอนนะครับนอกจากควบคุมอาหารแล้วอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายจะช่วยลดไขมันช่วยลดความดันแล้วก็บำรุงหัวใจให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: คอเลสคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติ

ลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: างชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: วันนี้มีเรื่องที่อยากให้คนไทยได้ฟังกันนะฮะคนไทยป่วยเป็นเบาหวานไขมันหัวใจกันเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่ามีประสบการณ์ตรงของคนหนึ่งเนี่ยที่เขาใช้ถังเช่าไปดูแลปรากฏว่าดีขึ้นพูดง่ายคือหายนะฮะแล้วก็วันนี้มีข้อมูลที่ว่าถังเช่าสีทองกับถังเช่าทิเบตมันต่างกันยังไงเดี๋ยวมาว่าเรื่องผลการวิจัยด้วยนะฮะที่ชี้ชัดเลยว่าถังเช่าสีทองเนี่ยมันดีกว่าหรืออย่างไรนะครับวันนี้พูดคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านคุณออยศิลาสมิทธ์นะฮะเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นอาจารย์พิเศษนะฮะคุณยุทธนานินสกุลปัจจุบันก็กำลังศึกษาหลักสูตรเวชกรรมและเภสัชกรรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ถังเช่าสีทองนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณออยนะฮะแล้วก็อาจารย์ยุทธนา
4: เริ่มต้นที่คุณออยก่อนดีกว่าเพราะว่าดูจากวัยแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นความอะไรนะความดันเบาหวานโรคหัวใจอะไรที่ว่ากันมาข้างต้นไม่รู้จักหรือว่าไปใช้ได้ยังไงคะ
5: จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเองอะนะคะแต่ว่าก็ได้ทานถังเช่าอยู่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆที่เป็นเนี่ยคือเป็นคุณแม่นะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยก็คือด้วยความที่เราเองเนี่ยให้ความสำคัญเนาะกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นแบบคุณพ่อเองคุณแม่เองอะไรเงี้ยค่ะก็จะพาไปตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถึงที่เราจะดูแลยังไงก็ตามมันก็ยังพลาดอยู่ดีซึ่งวันนึงเนี่ยเรามารู้ว่าคุณแม่เนี่ยเป็นโรคหัวใจซึ่งคุณแม่เองเนี่ยเราก็โอเคให้การดูแลโดยคุณหมอนะคะก็กินยาเยอะคนที่เป็นโรคหัวใจคงจะทราบดีว่าต้องกินยาในแต่ละมื้อในแต่ละวันมันเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่การดูแลของคุณหมอเขาก็ดูแลโดยตลอดทุกๆเดือนก็จะมีการนัดไปตรวจสุขภาพดูว่าโรคหัวใจเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ว่ามันมีอยู่เหตุการณ์นึงก็คือว่าคุณแม่เนี่ยคือปกติเขาก็จะออกกำลังกายบ้างนะคะก็รดน้ำต้นไม้ทำงานอะไรเบาๆนะคะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราก็อยู่บ้านพอดีคุณแม่ผลักประตูเข้ามาแล้วเขาก็ฟุบลงไปแล้วเขาก็แบบเหมือนหน้าซีดลงไปเลยแล้วเขาก็แบบเหมือนเสียงแผ่วเบาบอกว่าเหนื่อยแบบมันเหนื่อยมากแล้วเขาก็แบบฟุบลงไปอย่างเงี้ยคือช็อกหมดสติไอเราตอนนั้นเองก็ด้วยความอยู่บ้านด้วยเราก็แบบทำอะไรไม่ถูกอะค่ะก็รีบเข้าไปช้อนตัวคุณแม่แล้วก็แบบพยายามมองหาว่าใครจะช่วยคุณแม่ได้บ้างตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็พอดีไม่มีใครอยู่บ้านเราก็แบบพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็รอว่าผลการตรวจจะเป็นยังไงปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยออกมาก็บอกว่าคุณแม่ตอนนี้ไม่ใช่มีแค่โรคหัวใจแล้วนะคือมีทั้งโรคเบาหวานด้วยโรคความดันเพิ่มขึ้นมาไอเราก็แบบคือไอ้จากที่เป็นอยู่มันก็น่ากลัวอยู่แล้วอันนี้มีเพิ่มมาอีก2โรคอันนี้ก็น่ากลัวเข้าไปใหญ่เลยอะไรเงี้ยค่ะเราจะดูแลคุณแม่อย่างไรอะไรเงี้ยซึ่งคุณหมอก็บอกว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นแบบนี้คุณหมอก็บอกว่าจริงๆคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้ควบคุมอาหารบางทีแกอาจจะทานของมันของหวานอะไรเงี้ยมากจนเกินไปแล้วบางทีทำให้ไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอหนวกกับคือด้วยอายุที่คุณแม่มากขึ้นแล้วก็ด้วยช่วงแต่ก่อนเนี่ยคุณแม่ทำงานหนักมากนะคะมันก็เลยทำให้อวัยวะภายในมันก็เสื่อมไปตามอายุของแกอะไรเงี้ยจนเราก็เลยแบบได้รับยาจากคุณหมอที่คุณแม่จะต้องทานในแต่ละวันเพิ่มมากกว่าเดิม
4: จากเดิมที่เยอะอยู่แล้ว
5: ใช่ก็คือคราวนี้ก็ต้องทานเยอะขึ้นไอเราเห็นยาเราก็แบบแทบจะเป็นลมนะคือขนาดเราทานเองเราคงไม่
4: มาเป็นแพ็คแบบเป็นถุงอย่างนี้
5: เยอะมากค่ะ
4: ก็ต้องกินระยะยาวด้วย
5: ถูกต้องค่ะแต่ว่าพอพาคุณแม่กลับมาพักที่บ้านเนี่ยปรากฏว่าไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือคุณแม่เหมือนคนแบบโซมหนักกว่าเดิมมากแล้วก็ดูไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเอาง่ายๆคือแค่จะกินข้าวเองเนี่ยค่ะอย่างคุณแม่ในรูปเนี่ยคือยังทานไม่ได้เลยคือมือก็ยังสั่นช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยแล้วคุณแม่เองเนี่ยก็คือขนาดจะลงบันไดเงี้ยค่ะปกติแกก็จะจับราวบันไดลงมาปกติคราวนี้แกต้องใช้เหมือนก้นนะค่อยๆถัดลงมาถัดลงมาคือเราเองเห็นเราต้องค่อยเข้าไปคลองแบบประคองคอยช่วยว่ากลัวว่าแกจะตกบันไดว่าอย่างนั้นเถอะไอเราก็แบบเห็นในสภาพแบบเนี้ยไม่ได้แล้วเราก็แบบไม่รู้จะทำยังไงวันนึงคือเรานึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเรารู้จักอาจารย์ยุทธนาซึ่งอาจารย์ยุทธนาเนี่ยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ถังเช่าสายพันธุ์สีทองซึ่งเราก็เอ๊ะลองปรึกษาแกดูว่าจะมีอะไรที่เขาจะช่วยเราได้หรือเปล่าเพราะว่า วันนั้นเนี่ยเราไปคุยกับอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าโอ้โหคุณแม่อาจารย์เนี่ยคือเป็นหนักกว่าคุณแม่ของออยคือพอเราได้ฟังเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเลยเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ได้เล่าเองดีกว่าค่ะ
4: หนักกว่านี้ขนาดนี้ที่ฟังนี้ก็รู้สึกหนักแล้วนะของอาจารย์หนักกว่ายังไงฮะ
2: ก็ก่อนอื่นต้องบอกเลยครับว่าอย่างคุณแม่ของผมเนี่ยปัจจุบันอายุเกือบ70แล้วครับดังนั้นโรคที่เป็นโรคสำหรับผู้สูงอายุก็คือเบาหวานความดันหัวใจมาแบบเดียวกันเลยครับเป็นแพ็คเกจเลยแต่ที่หนักกว่าคือคุณแม่ของผมเนี่ยไม่สามารถที่จะลุกจากเตียงได้เลย
4: ติดเตียง
2: ใช่ฮะจนถึงขนาดแบบมีอาการเป็นแผลกดทับนะครับเวลาจะไปไหนเนี่ยต้องนั่งรถเข็นเลยครับ
4: คือเพราะว่าพอเป็นเบาหวานแล้วยิ่งเป็นแผลด้วยเลยแต่โอ้โห
2: เป็นได้ง่ายมากขึ้นเลยครับพอได้ฟังเรื่องจากของน้องออยแล้วเนี่ยเลยมั่นใจเลยครับว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยจะสามารถช่วยให้อาการของคุณแม่ของน้องออยเนี่ยกลับมาดีขึ้น
5: ค่ะคือพอได้ถังเช่าสายพันธุ์สีทองจากอาจารย์มาบอกตามตรงนะคะว่ายังไม่กล้าให้คุณแม่ทานในณตอนนั้นเราเอาไปให้กับคุณหมอดูก่อนว่าทานควบคู่กับยาที่เขาทานอยู่เป็นประจำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าทานได้คือเราก็เริ่มใจชื้นขึ้นมาเพราะว่าเป็นสมุนไพรตัวเดียวค่ะที่สามารถทานควบคู่กับยาที่คุณแม่ทานอยู่ณปัจจุบันณตอนนั้นเนี่ยได้ด้วยปรากฏว่าพอคุณแม่เริ่มทานครั้งแรกเนี่ยคือเราเริ่มสังเกตเห็นอาการว่าแกเริ่มเหมือนมีใบหน้าแบบสดใสขึ้นแล้วก็แบบพอทานไประยะหนึ่งเขาเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้กินข้าวเองได้ละหลังจากนั้นไปเข้าห้องน้ำเองได้หลังๆแต่ก่อนเนี่ยที่เราเคยเห็นว่าเขาต้องค่อยๆถัดบันไดทุกๆวันเนี่ยนะเขาสามารถเริ่มค่อยๆเดินลงบันไดเองได้จนทุกวันนี้ค่ะก็คือว่าสามารถรดน้ำต้นไม้กลับมาออกกำลังกายหน้าบ้าน
4: ได
5: ้ปกติเลยจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นความเปลี่ยนแปลงไปจากแบบหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆแล้วก็หลายๆคนในระแวกบ้านนะคะคือก็ไม่เชื่อว่าแกสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ดีขนาดนี้เพราะว่าคนระแวกบ้านก็คือจะสนิทกับคุณแม่เขาก็จะเห็นอาการของคุณแม่ตลอดนะคะจนตอนหลังเนี่ยเริ่มปั่นจักรยานได้แล้ว
4: หน้าตาสดใสเลย
5: หน้าตาสดใสนะคะปั่นจักรยานได้อะไรได้คือช่วงหลังเนี่ยเลยพาคุณแม่ออกไปเที่ยวไปทำบุญไปวัดคือสิ่งที่เราเห็นค่ะคือความสุขของคนที่มีอายุมากขึ้นคือส่วนใหญ่แล้วนะคะคือออยว่าออยโชคดีจริงๆว่าได้มาเจอถังเช่าสายพันธุ์สีทองถ้าไม่ได้เจอในวันนั้นก็ไม่รู้ว่าคุณแม่จะเป็นยังไง
3: แล้วเรื่องยาของหมอที่กินบอกว่าเยอะๆเป็นกรรมเนี่ยตอนนี้เป็นไง
5: ลดน้อยลง
4: แต่ก่อนอยากทราบทีนี้คุณแป้พูดถึงเมื่อตอนรายการว่าไอ้ความแตกต่างของถังเช่าสีทองกับถังเช่าทิเบตเพราะว่าเราก็ได้ยินมาบ่อยแหละถ
3: ัง
4: เช่าทิเบตมันต่างกันยังไงคะคุณสมบัติข้อดีข้อเสียของมันนะคะ
2: ครับก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนครับว่าอย่างที่เราเคยได้ยินก็คือถังเช่าทิเบตเนี่ยเป็นถังเช่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยครับถังเช่าสายพันธุ์สีทองเป็นอีกสายพันธุ์นึงที่สามารถเพาะในบ้านเราโดยเฉพาะที่เชียงใหม่นะครับซึ่งถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยมีงานวิจัยหลายงานวิจัยเลยครับที่บอกว่ามีสารสำคัญชื่อว่าสารคอไดซิปินเนี่ยมันมีสูงกว่าถังเช่าทิเบตหรือถังเช่าธรรมชาตินะครับซึ่งสารตัวนี้เองเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความดันเบาหวานหัวใจช่วยในเรื่องของระบบการไหลเวียนเลือดบำรุงตับบำรุงไตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถช่วยได้อย่างใครที่คิดเป็นคนที่นอนไม่หลับหรือหลับยากเนี่ยตัวถังเช่าสายพันธุ์สีทองจะสามารถช่วยทำให้หลับสนิทหลับลึกได้มากขึ้น
3: ครับอันนี้คืองานวิจัยนักวิจัยเข้าไปดูมาแล้วก็ได้ผลออกมาแบบนี้ว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยมีสารสำคัญที่มากกว่าถังเช่าทิเบต
4: เขาควบคุมในเรื่องของการเขาเรียกอะไรการผลิตหรือว่าเวลาเราเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยใช
2: ่
4: ไหมคะ
2: ในการเพาะเนี่ยเราจะต้องเรียกว่าควบคุมทุกอย่างเลยเทียบเคียงกับธรรมชาติแต่ว่าที่แตกต่างคือถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยจะต้องเพาะในระบบปิดควบคุมทั้งแสงและอุณหภูมิเพื่อให้ได้ถังเช่าสีทองที่สามารถสร้างสารสำคัญเนี่ยได้สูงนะครับ
3: เพราะฉะนั้นอาจารย์สรุปหน่อยฮะว่าใครบ้างที่เหมาะกับการกินถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ย
2: ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยสามารถทานได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ป่วยก็สามารถทานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นผู้ที่มีการเจ็บป่วยนะครับก็สามารถทานได้เพราะจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูระดับเซลล์เลยนะครับ
4: เรียนหนักทำงานหนักหรือแม้แต่คนป่วยทานได
5: ้ก็ทานได้ใช่
4: คือดูแลสุขภาพ
5: ใช่ค่ะแม้แต่ออยเองทุกวันนี้ก็ได้นำของคุณแม่เนี่ยมาทานด้วยเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นมันดูสดชื่นขึ้นเวลาที่เรานอนดึกตื่นเช้าเราทำงานหนักเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเรามีแรงขึ้นเรามีความสดใสคือระบบเลือดเรามันก็จะไหลเวียนดีด้วยนะคะวันนี้ก็เลยได้สิทธิพิเศษนะคะที่เกิดหากใครหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอยากจะลองดูนะคะกับถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยวันนี้ออยก็เลยขออาจารย์ยุทธนาเนี่ยบอกว่าขอราคาพิเศษคือได้รับส่วนลด 45% ที่อาจารย์ยุทธนาเนี่ยให้ออยในตอนนั้นกับคุณแม่และวันนี้ออยก็เลยเอามาให้กับคุณผู้ชมด้วยเช่นกันนะคะซึ่งถ้าเกิดท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาก็อยากจะฝากไว้สำหรับใครที่แบบว่ากำลังแบบป่วยเป็นโรคเรื้อรังหรือว่าใครที่แบบมีเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพหรือว่าใครที่แบบว่าตอนนี้รู้สึก

0: อายุมากขึ้นเรารู้สึกว่าร่างกายของเรามันไม่แข็งแรงแล้วเป็นภาระให้กับคนในครอบครัววันนี
1: ้
0: ถ้าเกิดคุณอยากจะกลับมาแข็งแรงหรืออยากจะดูแลตัวเองมากขึ้นก็แนะนำนะคะกับทางเช่าสายพันธุ์สีทองสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณได้จริง
2: ๆโทรเลยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะ
0: ขอบคุณ
3: คร
0: ับ
3: ขอบคุณครับ
4: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่

0: าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับอาการหลุดร่วงของเส้นผมผมขาดผมแตกปลายอาการคันหนังศีรษะและมีรังแคสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งก็มาจากการใช้แชมพูและคอนดิชเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีเมื่อใช้ไปนานๆหรือล้างออกไม่สะอาดหมดจดหลังสระก็จะทำให้มีสารเคมีตกค้างที่จะเป็นอันตรายต่อเส้นผมและหนังศีรษะของเราได้ฉะนั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะหันมาใส่ใจและดูแลเส้นผมด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ผู้เชี่ยวชาญของออร่าได้ค้นคว้าวิจัยจนได้ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการดอกอัญชันนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของการทำให้ผมดกดำเป็นเงางามป้องกันผมร่วงและช่วยปลูกผมให้ดกหนาขึ้นได้มีสารแอนโทรไซยานินซึ่งมีคุณสมบัติเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงรากผมได้มากขึ้นใบส้มปล่อยนั้นมีสารซาโปนินซึ่งทำหน้าที่คล้ายฟองสบู่จึงช่วยทำความสะอาดหนังศีรษะชะล้างสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนเส้นผมช่วยต้านแบคทีเรียที่ทำให้เกิดรังแคและผมร่วงว่านหางจระเข้เป็นสมุนไพรที่ดีมากสำหรับเส้นผมรักษาอาการผมเสียผมแตกปลายและผมงอกก่อนวัยส่วนคนที่มีผมน้อยหรือผมร่วงเมื่อใช้แชมพูและคอนดิชเนอร์ที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ผมก็สามารถงอกขึ้นมาได้เสลดพังพรมีคุณสมบัติพิเศษในการต้านแบคทีเรียขจัดรังแคและลดอาการคันหนังศีรษะได้เป็นอย่างดีหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่อง

0: อยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
2: ขมิ้นชันหรือที่คนไทยนิยมเรียกสั้นๆว่าขมิ้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของคนไทยมายาวนานสรรพคุณของขมิ้นชันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคการประกอบอาหารสรรพคุณเสริมความงามหรือใช้เป็นส่วนผสมของเนื้อครีมในการบำรุงผิวหน้านับว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณและคุณประโยชน์มากมายขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องใดอีกบ้างติดตามได้ในเคล็ดไม่ลับสุขภาพดีกับ GPO ตอนขมิ้นชันสมุนไพรต้านโรค
3: ขมิ้นชันนะครับมีสารสำคัญที่ชื่อว่าเคอร์คูมินอยด์นะครับซึ่งมีองค์ประกอบของสาร3ชนิดหลักๆได้แก่เคอร์คูมินเดเมทอกซีเคอร์คูมินและบิดเดเมทอกซีเคอร์คูมินสารทั้ง3ชนิดนี้นะครับมีคุณสมบัติและคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยนะครับโดยคุณสมบัติข้อที่1ของขมิ้นชันคือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติทางการแพทย์ที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยให้ร่างกายมีความสามารถในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานในอนาคตได้ครับสรรพคุณข้อที่2ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยรักษาอาการข้ออักเสบโดยโรคนี้นะครับจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่เพราะข้อต่างๆจะเสื่อมลงตามกาลเวลาผลงานวิจัยจากหลายๆประเทศสรุปได้ว่าสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพที่เท่ากับยาแก้อักเสบแผนปัจจุบันแต่มีความปลอดภัยมากกว่าเพราะสมุนไพรมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่ายาแผนปัจจุบันครับสรรพคุณข้อที่3ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยต้านการอักเสบตามธรรมชาตินะครับสรรพคุณของขมิ้นชันในการต้านการอักเสบและช่วยต้านอนุมูลอิสระเป็นประโยชน์สำหรับการบำรุงผิวช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าลดการอักเสบของสิวช่วยลดเลือนริ้วรอยที่เกิดจากสิวอีกทั้งยังช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระเช่นแสงแดดมลภาวะต่างๆที่อาจทำร้ายผิวได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่4นะครับช่วยต้านอนุมูลอิสระของร่างกายนะครับโดยถ้าร่างกายเนี่ยมีสารอนุมูลอิสระที่มากเกินไปจะทำให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยเสื่อมลงและทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมาได้หากคุณทานขมิ้นชันเข้าไปจะช่วยทำให้สารอนุมูลอิสระในร่างกายลดลงและกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระให้ทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่5นะครับช่วยรักษาโรคกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหารสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันสามารถลดการอักเสบของกระเพาะอาหารซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนและยังมีส่วนช่วยบรรเทาอาการแน่นหน้าอกจุกเสียดอาหารไม่ย่อยได้อีกด้วยพร้อมทั้งช่วยฟื้นฟูให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นบรรเทาอาการปวดท้องเกร็งท้องและช่วยรักษาฟื้นฟูแผลในกระเพาะอาหารได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่6นะครับขมิ้นชันนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้เช่นการป้องกันโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งโรคกระเพาะอาหารโรคอัลไซเมอร์โรคหัวใจเพราะขมิ้นชันนะครับมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีส่วนช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้เป็นอย่างดีครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่7นะครับช่วยขับลมลดการจุกแน่นจุกเสียดนะครับขมิ้นชันเป็นสมุนไพรลดร้อนช่วยกระตุ้นให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนได้ดีอีกทั้งยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจึงสามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหารให้หายได้เร็วยิ่งขึ้นและยังช่วยบรรเทาอาการท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องอืดและขับลมได้ครับที่ผ่านมายาสมุนไพรจะถูกนำมาใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบันแต่ล่าสุดนะครับองค์การเภสัชกรรมสามารถที่จะพัฒนาสารสกัดขมิ้นชันมาผลิตเป็นยาในรูปแบบของแคปซูลโดยข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกพบว่าสารสกัดขมิ้นชันแคปซูลสามารถใช้เป็นยาทดแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณ

0: เดียวกันได้คือบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและยังพบผลข้างเคียงทางเดินอาหารเช่นอาการท้องอืดปวดท้องน้อยกว่ายาแผนปัจจุบันเพราะโดยสรรพคุณเดิมของขมิ้นชันก็ใช้เป็นยาแก้ท้องอืดอยู่แล้วสารสกัดขมิ้นชันจึงถึงเป็นสมุนไพรตัวแรกที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบันแปลว่าสามารถใช้เป็นยาแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันได้เลยสรุปง่ายๆก็คือถ้าใช้สารสกัดขมิ้นชันแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันตัวอื่นควบคู่กันไปอีกครับ
1: สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะแนะนำให้เพื่อนๆทานขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันนะคะเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามีการศึกษามากกว่าหลายหมื่นการศึกษาเลยนะคะว่าขมิ้นชันเนี่ยรักษาได้หลายโรคมากๆเดี๋ยวหมอจะพูดถึงฤทธิ์ของขมิ้นชันว่ามันดียังไงหรอมันถึงบอกว่าเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆเลยนะคะข้อที่หนึ่งเลยนะคือanti-inflammation คือลดการอักเสบมันลดการอักเสบได้ถึงระดับเซลล์เลยนะคะงั้นทุกโรคที่เกิดจากการอักเสบโดยเฉพาะโรคออโตอิมมูนเคยได้ยินกันไหมคะโรคภูมิทำลายตัวเองออโตอิมมูนดีซีสมันมีสารอนุมูลอิสระในร่างกายเยอะมันก็เลยไปทำลายให้เซลล์อักเสบเอาอย่างนี้ก่อนหมอจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งที่ดีร่างกายเราต้องมีภูมิคุ้มกันเอาไว้ทำลายเช่นเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียจะเข้ามาทำลายเราเนี่ยภูมิคุ้มกันต้องสู้นะต้องต่อสู้นะแต่อยู่ดีๆภูมิคุ้มกันของเรามันเพี้ยนมันกลับมาทำลายตัวเราเองเรียกว่าออโตอิมมูนคือภูมิมันเพี้ยนว่าง่ายๆมากลับมาทำลายตัวเราเองคนก็จะถามว่าเพราะอะไรหรอหมอทำไมภูมินั้นมันถึงเพี้ยนกลับมาทำลายตัวเราเองล่ะบางคนเนี่ยเป็นSLE รูมาตอยหรือโรคต่างๆที่บอกพาร์กินสัน ALS โรคนี้ถึงอยู่ดีๆภูมิเนี่ยมันกลับมาทำร้ายอวัยวะของเราเองนั่นแหละค่ะก็เรียกว่าภูมิทำร้ายตัวเราเองเกิดจากหลายปัจจัยมากเลยค่ะกรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะกรรมพันธุ์อาจจะแค่ 5% ที่เหลือนี่เราทำเราเองค่ะจากความเครียดจากการไปเจอสารพิษเยอะๆไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่พักผ่อนไม่เพียงพอไปกินน้ำตาลเยอะๆเพราะน้ำตาลมันทำร้ายภูมิที่หมอเคยเล่าให้ฟังไงตอนนี้เราเจาะเลือดร่างกายเรามาดูเลยนะ NK cell เท่านี้ลิมโฟไซต์เรามีเท่านี้ใส่น้ำตาลไป1ช้อนชาเข้าไปในกระแสเลือดเจาะดูใหม่เลยนะอีก1นาทีหลังจากเราใส่น้ำตาลเข้าไปนะคะปุ๊บภูมิคุ้มกันเราจะลดลงไปเลย 50% นะไปยาวไปเลย 6-8 ชั่วโมงนี่คือระบบภูมิคุ้มกันที่โดนน้ำตาลทำร้ายงั้นน้ำตาลทำลายระบบภูมิคุ้มกันเรามากแต่ภูมิคุ้มกันมันเพี้ยนกลับมาทำร้ายตัวเราเองถ้ามันทำลายที่ข้อแล้วก็ปวดข้อเหลือเกินอายุฉันยังเพิ่ง30เองฉันยังต้องเพิ่งเรียนจบมาทำงานได้แข็งแรงเป็นพนักงานบริษัทหรือเปิดกิจการบริษัทแต่อยู่ดีๆแล้วเป็นข้ออักเสบเป็นรูมาตอยต้องไปรับสเตียรอยหรือเป็น SLE หลอดเลือดอักเสบหรือเป็นโรคไตต้องไปล้างไตเนี่ยค่ะเกิดจากภูมิคุ้มกันของเราเพี้ยนกลับมาทำร้ายตัวเราเองอันนี้ก็เกิดจากมีสารอนุมูลอิสระเยอะและภูมิคุ้มกันมันก็เพี้ยนด้วยอันนี้ค่ะขมิ้นช่วยได้มากมากเขามีการศึกษาเลยนะคะว่ากลุ่มที่กินขมิ้นชันกับกลุ่มที่ไม่กินขมิ้นชันการอักเสบการปวดข้อน้อยลงงั้นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันมาทำร้ายตัวเองอะไรบ้างอะคะเยอะมาก SLE รูมาตอยแม้แต่ตอนนี้เขาบอกอัลไซเมอร์ก็เกิดจากภูมิทำร้ายตัวเองนะคะทำร้ายที่เซลล์สมองพาร์กินสันแม้แต่โรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเขาก็บอกว่าดีเพรสเนี่ยเกิดจากอนุมูลอิสระมันเยอะคนนี้เป็นดีเพรสกลุ่มนี้ที่ไม่เป็นดีเพรสเนี่ยคืออนุมูลอิสระหลอดเลือดอักเสบเยอะงั้นกลุ่มที่เป็นภูมิทำร้ายตัวเองที่เกิดจากการอักเสบของหลอดเลือดช่วยกินขมิ้นชันเขามีการศึกษาเลยว่าดีขึ้นอย่างชัดเจนนี่คือข้อที่1 นะคะคือ anti-inflammation ข้อที่2คือจำได้ไหมที่หมอบอกเรื่อยๆเลยพวก insulin resistant จะดีขึ้นมากเลยค่ะกลุ่มนี้ insulin resistant ก็คือกลุ่มโรค NCD จำได้ไหมก็คือกลุ่มที่มันดื้อต่ออินซูลินการที่กินขมิ้นชันจะช่วยทำให้การดื้อต่ออินซูลินลดลงงั้นโรคที่หลอดเลือดอักเสบค่ะพวกอะไรคะเบาหวานความดันไขมันคอเลสเตอรอลสูงสโตรกหลอดเลือดหัวใจที่หมอพูดมาหลายๆคลิปเลยคือภาวะดื้อต่ออินซูลินฉันกินน้ำตาลเข้าไปบ่อยเยอะๆๆจนยามเหนื่อยอะที่หมอเคยเล่าอะกินน้ำตาลเข้าไปยามวิ่งไปเก็บน้ำตาลเข้าเซลล์เก็บน้ำตาลเข้าเซลล์เก็บน้ำตาลเข้าเซลล์ยามไม่ได้พักยามเหนื่อยเหมือนเรากินยานอนหลับบ่อยๆจนเราเริ่มดื้อต่อยานอนหลับเหมือนกันค่ะเราใช้ยามันบ่อยๆจนมันดื้อต่ออินซูลินน้ำตาลไม่เก็บเข้าเซลล์และเป็นเบาหวานคราวนี้จะยังไงมันก็ดื้อต่ออินซูลินอาจจะไม่ได้กลายเป็นเบาหวานแต่กลายเป็นหลอดเลือดอักเสบความดันโลหิตสูง กลายเป็นเส้นเลือดสมองกลับไปฟังคลิปเก่าๆค่ะเส้นเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจใช่ไหมคะโรคอ้วนกลุ่มเดียวกันเลยค่ะโรค NCD ช่วยกินขมิ้นเลยหลอดเลือดอักเสบจะลดลงอีกอย่างที่ได้ขมิ้นแล้วได้ผลชัดเจนคือแอนตี้แคนเซอร์อันนี้ดีมากเลยนะคะเขามีการศึกษาว่าแทบจะลดทุกวงจรของมะเร็งเลยนะคะมะเร็งมันก็มีวงจรการสร้างชีวิตของมันนะการแบ่งเซลล์ของมะเร็งการสร้างหลอดเลือดใหม่ของมะเร็งการเมทาสเตซิสคือการกระจายของมะเร็งการไปเก็บกินเซลล์ของมะเร็งคือมะเร็งมันก็ไม่ได้แหมชีวิตฉันอมตะนะมันก็มีการเกิดการตายของมะเร็งการแบ่งเซลล์ใหม่การเก็บกินนู่นนี่นั่นคือขมิ้นชันไปทำลายทุกวงจรไปทำลายทุกขั้นตอนที่มันการเกิดของมะเร็งเวิร์กมากๆมะเร็งทุกมะเร็งด้วยนะช่วยกินขมิ้นชันจะป้องกันมะเร็งก็กินขมิ้นชันเป็นมะเร็งแล้วก็ช่วยกินขมิ้นชันอีกอันนึงนะคะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียเคยได้ยินไหมคะว่าขมิ้นชันลดท้องอืดท้องเฟ้อคุณมีเชื้อแบคทีเรีย H. pylori คือเชื้อโรคกระเพาะข้างในลำไส้กินขมิ้นชันไปเลยค่ะฆ่าเชื้อแบคทีเรียลดท้องอืดท้องเฟ้อนี่เรื่องจริงเลยลดการเคลือบแผลในกระเพาะอาหารด้วยคือมากกว่าที่ลดท้องอืดท้องเฟ้อนะฆ่าเชื้อมันด้วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียข้างในด้วยและขมิ้นชันก็ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของตับเหมือนเป็นตัวดีท็อกซ์ตับเลยค่ะมันกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์แคทาลิสต์ที่ตับงั้นก็คือเหมือนกับช่วยต้านอนุมูลอิสระในตับอ่ะงั้นคนที่เอนไซม์ตับขึ้นหรือตับทำงานไม่ดีกินขมิ้นชันเลยค่ะงั้นหลายข้อเลยค่ะประโยชน์ของขมิ้นชันขมิ้นชันนะคะยังมีวิตามินเยอะด้วยนะวิตามิน A วิตามิน B รวมวิตามิน C วิตามิน E แคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโปรตีนคือมันไม่ใช่มีแค่สารพวกต้านๆเมื่อกี้ที่หมอเล่ามาตั้ง 4-5 ข้อนะคะยังมีพวกวิตามินพวกนี้ด้วยและตอนนี้นะคะทางองค์การเภสัชกรรมของเรายังบรรจุขมิ้นชันเป็นยาแพทย์แผนปัจจุบันเลยนะคือไม่ใช่ให้เป็นสมุนไพรแล้วนะคะเพราะว่ามันมีการศึกษาเป็นหมื่นๆการศึกษาว่าประโยชน์อย่างนั้นประโยชน์อย่างนี้ให้เป็นยาแพทย์แผนปัจจุบันเลยค่ะขมิ้นชันผ่านองค์การเภสัชเรียบร้อยแล้วหมอแนะนำกินขมิ้นชันเลยค่ะเพราะว่ามีประโยชน์มากๆถ้าจะทานขมิ้นชันให้ได้ประสิทธิภาพนะคะหมอแนะนำให้ทานคู่กับพริกไทยค่ะเพราะว่าสารที่ออกฤทธิ์ในขมิ้นชันนะคะชื่อว่าสารคูคามินอยด์ซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเราทานอย่างเดียวเนี่ยจะออกฤทธิ์น้อยมากดูดซึมได้สัก 10% นะคะแต่ถ้าเราทานควบคู่กับพริกไทยนะคะจะดูดซึมเพิ่มขึ้น20เท่าซึ่งปกติเนี่ยหมอทานอยู่ทานวันละ1ช้อนชาค่ะผสมกับพริกไทยเนี่ยบดใส่เข้าไปเหยาะๆจ๊อกๆนิดนึงหรือถ้าเกิดว่าเป็นพริกไทยแบบอันเนี้ยมันก็ต้องแบบหมุนๆเพราะมันจะมีใบมีดอยู่ข้างในหมุนๆสัก 2-3 ฟืดทำได้ละแอนตี้ออกซิแดนต์ในร่างกายเราดีมากๆแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าไม่อยากทานอย่างเงี้ยก็มีอีกวิธีนึงที่จะได้ประโยชน์จากมันนะคะก็คือทานกับไขมันขมิ้นชันเนี่ยจะดูดซึมได้ดีอันที่1ทานกับสารเปปเปอรีนในพริกไทยคือสารคูคามินอยด์จะดูดซึมดีต้องมีสารเปปเปอรีนในพริกไทยจะทำให้ดูดซึมดีขึ้น20เท่าอันที่2ก็คือทานกับไขมันจะดูดซึมดีก็คืองั้นทานพร้อมอาหารเพราะเรามีไขมันในอาหารอยู่แล้วหรือถ้าเกิดว่าเราจะไม่ทานพร้อมอาหารก็คือทานกับน้ำมันมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้ดูดซึมดีมากก็เหมือนกับพวกชาวอินเดียไงเขาทานอาหารมันๆกันเนี่ยเขาใส่น้ำมันอะไรกันแล้วก็ทานพวกขมิ้นชันกันภูมิปัญญาเขาต้านการอักเสบได้เยอะมากหมอแนะนำให้ทานขมิ้นชันนะคะเพราะว่าแอนตี้แคนเซอร์แอนตี้อะไรเหมือนที่หมอพูดมาสุขภาพจะแข็งแรงมากขอวันละ1ช้อนชาถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยอย่าลืมทานเลยเช้าเย็นเลยก็ได้นะคะถ้าคุณเป็นมะเร็งแต่ถ้าเราต้านมะเร็งเนี่ยก็วันละ1ช้อนชาก็พอใส่พริกไทยนิดเดียววันละ2เจาะๆนิดเดียวแค่นั้นพอไม่ต้องมากมายอะไรนะคะเพราะมันจะทำให้เพิ่มการดูดซึมเป็น20เท่าเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะหมอจะได้หาข้อมูลดีๆมาให้เพื่อนๆต่อไปนะคะติดตามหมอได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาถสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะ
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Nat Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Nat Shopping
3: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามิน เมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามิน

0: ที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณตินครับ
1: ขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติรายการขยายข่าวนะครับคำถามแรกนะฮะอาจารย์ครับ
2: ผม
1: งาดำนี่มันรักษามะเร็งได้เหรอฮะ
2: ก็ผมจะตอบคำถามนี้ผมก็ต้องขออนุญาตถามกลับไป
1: ว่าม
2: ีอะไรรักษามะเร็งได้บ้างมีอะไรรักษามะเร็งได้บ้าง
1: มีก็มีเท่าที่ผมทราบแต่ไม่รู้จริงหรือไม่นะก็มีพวกถังเช่าพวกอะไรอย่างนี้บ้าง
2: ไม่มีอะไรตอนนี้เราแทบจะไม่มีอะไรรักษามะเร็งได้เลยแม้กระทั่งคีโม
1: รักษาไม่ได
2: ้คีโมบอกว่าหายแต่ปรากฏว่าก็ต้องกลับมาเป็นอีก
1: หายชั่วคราว
2: หายไปบอกว่า 100% น
1: ะฮะ
2: แต่ก็กลับมาเป็นอีกตรวจไม่เจอเชื้อมะเร็งแต่มะเร็งมันก็กลับมาเป็นอีกแล้วเชื้อสายพันธุ์เดียวกันเลยตอนนี้เทคโนโลยีหลายๆอย่างวิทยาศาสตร์หลายแหล่งเราเจอนะคุณตินนะว่ามันมีลักษณะที่เราเรียกว่า cancer stem cell คือเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งปัจจุบันคีโมแทบจะทุกอย่างเลยไปรักษาเซลล์มะเร็งแต่ไม่ได้ไปรักษา
1: ตัว
2: พ่อเขาเรียกว่าตัวอะไรล่ะตัวแคนเซอร์
1: ต้นกำเนิด
2: ต้นกำเนิดเซลล์มะเร็งน่าสนใจไหม
1: แล้วเราไป
2: คุณลองไปคุณลองคิดดีๆแล้วคุณไปถามคำถามนี้กับแพทย
1: ์ครับ
2: มีแพทย์คนไหนบ้างที่บอกว่าคีโมเสร็จแล้วรักมะเร็งจะหาย
1: ไม่มีใครกล้ายืนยัน
2: ไม่มีใครกล้ายืนยันแต่นี้ก็มีลักษณะของการรักษามะเร็งที่ให้ใกล้เคียงกับการหายมากที่สุดอันที่หนึ่งคือการผ่าตัด
1: ครับ
2: เจอก้อนก็ตัดมันออก
1: ตัดทิ้งเลย
2: ตัดทิ้งเลยแต่เราก็ไม่ได้ตัดในระดับเซลล์นะคือตอนนี้เราต้องพูดกันระดับโมเลกุลระดับเซลล์ลงไปเลย
1: อ
2: ันที่หนึ่งก็ตัดมันออก
1: อ
2: ันที่สองมันยังไม่แน่ใจว่ามันจะเหลืออยู่หรือเปล่าก็ฉายแสงมันเอารังสีฉายเป็นคอก็ฉายที่ค
1: อ
2: เป็นที่ต่อมน้ำเหลืองตัวก็จะดำเลยน
1: ะ
2: มันเบิร์น
1: ครับ
2: อันที่สามคือการใช้คีโมคีโมนี่ฉีดกับกิน
1: เป็นสารเคมี
2: เป็นสารเคมีเซลล์ตัวไหนที่มันแบ่งตัวเยอะๆที่มันแบ่งตัวเยอะๆแบ่งตัวเร็วๆจริงๆแล้วเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็คือเซลล์ของเราเองนี่แหละแล้วมันแบ่งตัวเยอะๆแบ่งตัวเร็วๆไอสารตัวนี้มันก็จะไปฆ่าเซลล์ที่มันแบ่งตัวเร็ว
1: ๆ
2: แต่ตอนนี้เซลล์ที่เซลล์ดีที่มันแบ่งตัวมันก็มี
1: ก็โดน
2: ก็โดนผมเลยร่วงผมร่วงคิ้วร่วงวีคไปหมดเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือ side effect ของคีโม
1: ครับ
2: 1 2 3อันที่4ก็คือเขาเรียกว่าเป็นใช้หลายๆอย่างประกอบกันใช้ทาเคสเต็ดเทอราปีใช้อิโมโนเทอราปี
1: ฮะ
2: ใช้สารที่ร่างกายเรามีแต่มันน้อยมันสร้างน้อยเขาก็เอาออกมานอกห้องแลบแล้วก็เอามาใส่ในห้องแลบแล้วก็สร้างมันเยอะๆแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปในร่างกาย
1: ครับ
2: นะฮะก็น่าสนใจอันสุดท้ายเลยไม่มีความหวังอะไรแล้วก็คือเขาเรียกว่า alternative medicine alternative medicine
1: ทางเลือก
2: ทางเลือกสุดท้ายหมอบอกว่ากลับไปที่บ้านเถอะไปจัดการกับชีวิตตัวเองได้เราเจอเคสแบบนี้เยอะมากนะฮะเช่นคุณเพียงไกรมีก้อนมะเร็งที่คอเยอะใหญ่มากผมก็เขาเล่าให้ผมฟังบอกหมอบอกว่าไปจัดการชีวิตประมาณ3เดือนก็ต้องอยู่กับก้อนมะเร็งก้อนนี้เนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ครับ
2: อยู่เป็นเดือนๆจนกระทั่งเพื่อนๆจัดเลี้ยงน้ำชาให้อ่ะเลี้ยงน้ำชาให้คืออยากจะหาเงินให้สักก้อนหนึ่งแล้วก็ไปใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตแต่ปรากฏว่าก็มีทางเลือกของเราก็คือเจอว่าสมาชิกที่แนะนำสารสกัดงาเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เอาไปให้กินไอ้ก้อนนี้มันก็ค่อยยุบลงปัจจุบันไม่มีเหลือเลย
1: เพราะการกิน
2: เขาบอก
1: เป็นอย่างนั้น
2: แต่ผมเชื่อว่าผลจากการรักษาแต่เดิมมันมีผลนะมันมีผลอยู่บ้างแล้วนะครับแล้วตัวนี้เข้าไปเสริมอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปถึงว่า

0: ทำไมผมถึงมีความมั่นใจว่ามันเข้าไปเสริมได้เพราะว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถอธิบายได้ทุกอย่าง
1: อ๋อแน่นอน science มันอธิบายได
0: ้อธิบายได้หมดก้อนที่มันยุบลงผมถามบอกพี่เกียงไอ้ก้อนนี้หนักเท่าไหร่หมอตัดทิ้งไปเลยเขาบอกว่าเนี่ยมันแตกนั้นเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วก็ก้อนมันก็เล็กลงแล้วหายไปน่าสนใจไหมก้อน
1: ใหญ่มาก
0: บอลเลยใหญ่มากอ่ะแล้วก็มันก
1: ็หายไปทาง
0: น
1: ี้
0: ขบวนการตรงนี้น่าสนใจมากคือขบวนการที่แม้กระทั่งในวงการของการวิจัยเรื่องการรักษามะเร็งเนี่ยนะเขาคิดกันก็คือมะเร็งเนี่ยมันเก่งคือหมายความว่ามันพอมันโตใหญ่โตปุ๊บมันต้องการอาหารเยอะใช่ไหม
1: ครับ
0: มันปล่อยสารตัวหนึ่งไปกระตุ้นเส้นเลือดที่อยู่ข้างก็ให้งอกเส้นเลือดมาที่ตัวมันฟังตรงนี้ดีๆนะน่าสนใจมากพอก้อนมันเล็กแล้วมันค่อยๆใหญ่ปุ๊บมันก็กินอาหารเยอะมันก็ค่อยๆปล่อยสารตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า VEGF คือ Vascular Endothelial Growth Factor ส่งไปแล้วก็เส้นเลือดที่ใกล้ๆมันก็งอกเหมือนกับทำถนนมหามันเหมือนกับเราไปอยู่ในป่า
1: ทำเส้นทาง
0: ทำเส้นทางเอาอาหารการกินเอาออกซิเจนเอาเลือดไปให้มันกินมันก็โตขึ้นเทคโนโลยีตรงนี้พอเขารู้ปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องตัดเส้นทางมัน
1: ไม่ให้ไปเลี้ยงมัน
0: ไม่ให้ไปเลี้ยงมันคือไม่ให้มีขบวนการแองจิโอเจเนซิสหรือขบวนการสร้างหลอดเลือดใหม่เกิดขึ้น
1: เพื่อที่จะไปเลี้ยงมัน
0: ตั
1: ดตรงนั้น
0: ตัดตรงนั้นตรงนี้ผมสนใจมากเพราะว่าได้มีการศึกษาในหลอดทดลองบ้างแล้วบอกว่าสารสกัดไซซามินจากงาเนี่ยมันทำให้เซลล์ที่มันมูฟคือหมายความว่าก่อนที่มันจะทำเป็นหลอดเลือดขึ้นมาเซลล์มันต้องไปรวมตัวกันมันต้องมีขบวนการอะไรหลายอย่างเราศึกษาหมดละนะฮะอันนี้เราก็เลยมาคิดว่าเราน่าจะลองแสดงให้เห็นในภาพของชีวิตเราก็เลยไปเอาไข่ฟักไข่ฟักเป็นตัวคือไข่ที่มันมีสองอย่างไข่ที่เรามาทำไข่เจียวก
1: ็
0: คือเขาเรียกไข่ลมก
1: ับ
0: ไข่ฟักก็คือเดี๋ยวต่อไปมันจะกลายเป็นลูกเจี๊ยบสัก7-8 วันเรามาส่องไฟดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีการงอกของเส้นเลือดเราดูดน้ำจากไข่ฟักออกจำนวนหนึ่งแล้วใส่สารที่มะเร็งมันผลิตขึ้นมาเข้าไปเปรียบเทียบกับไอ้ตัวที่ไม่ได้ใส
1: ่
0: ปรากฏว่าเส้นเลือดมันงอกจริงๆมันงอกเยอะขึ้นจริง
1: ๆจากต้องมะเร็งนี่แหละ
0: จากสารที่อะไรล่ะที่เซลล์มะเร็งมันปล่อยออกมาเราไม่ได้ใส่เซลล์มะเร็งนะ
1: แต่ใส่สารที่เซลล์มะเร็งมันปล่อยออกมาเพื่อที่จะสร้างถนนเส้นเลือดต่างๆใส่เข้าไปในไข่ฟัก
0: พอเอามาส่องกล้องดูเปรียบเทียบกับตัวแรกปรากฏว่าโอ้เส้นเลือดมันเพิ่มขึ้นเต็มนะแต่พอทำกลุ่มที่3ใบที่3เนี่ยเราเอาสารจากเซลล์มะเร็งใส่ไปด้วยแล้วก็เอาเซซามินซึ่งเป็นสารสกัด
1: จากงาดำเนี่ย
0: จริงๆแล้วทั้งงาดำงาขาวงาแดงมันมีหมดใส่เข้าไปปรากฏว่าเส้นเลือดมันกลับมาเหมือนเดิมคือมันไม่สร้างเส้นเลือดใหม
1: ่
0: มันก็เลยสามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ไอ้ก้อนใหญ่ๆเข้าใจใช่ไหมมันไม่มีอาหารกินนี
1: ่ครับมันก็ค่อยๆยุบ
0: มันก็ค่อยๆยุบอันที่หนึ่งอันที่สองจากงานวิจัยอีกอันนึงที่ผมทำเนี่ย
1: ค
0: ืองานวิจัยที่ผมลองเอาแคปซูลไปให้คนกิน
1: ครับ
0: แล้ววัดปริมาณของสารตัวนึงเราเรียกว่าเป็น IL2
1: ฮะ
0: IL2 เนี่ยที่อย.ที่อเมริกาให้การยอมรับเป็นยารักษามะเร็งขั้นสุดท้ายคือคุณ1 2 3 4ไม่ได้แล้วคุณต้องใช้วิธีการนี้คือฉีดที่ผมเล่าให้ฟังฉีดสารตัวนี้เข้าไปแต่โหมันเข็มละ120,000
1: โอ้โห
0: ในเมืองไทยนะ
1: ฮะ
0: มันเข้ามาแล้วเข
1: ็
0: มละ120,000แล้วต้องฉีด3เข็มคนที่เคยฉีดเดินมาหาผมที่ห้องแล็บ
1: ครับ
0: พี่ซื้อให้สามีพี่ใช้เข็มละ120,000จริงค่ะอาจารย์ปรากฏความคิดของผมก็คือว่าสารตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราแล้วมันสร้างขึ้นเองทำไมเราไม่ใช้อาหารหรือใช้สารอย่างหนึ่งเมื่อเรากินเข้าไปแล้วไอ้สารตัวนี้มันสามารถไปกระตุ้นให้สารตัวนี้มันผลิตขึ้นเอง
1: แทนที่จะดูดออกข้างนอกแล้วไปเพิ่มข้างนอกแล้วค่อยฉีดกลับเข้ามาแล้วก็สร้างในร่างกายเรา
0: สร้างในร่างกายแล้วตอนนี้สิ่งที่เราทำในร่างกายเราเนี่ยมันดีตรงไหนดีตรงที่ว่ามันมีเซ็นเซอร
1: ์
0: มันเหมือนแอร์คอนดิชันอ่ะเราตั้งไว้25องศาถ้ามากกว่า25มันก็เหลือ25มันจะไม่มีโอเวอร์โดส คือมันก็จะเพิ่มไอ้เซลล์มะเร็งมันเก่งเซลล์มะเร็งมันเก่งจริง
1: ๆ
0: มันกดภูมิต้านทานมันอะไรหลายอย่างพอเราพิสูจน์ตรงนี้ได้เราก็อธิบายได้ว่าเราไปตัดเส้นเลือดสร้างใหม่ angiogenesis แล้วเราก็ให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเขาเรียกว่าเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เก่งมากในการที่จะไปทำลายเซลล์มะเร็งให้มันทำงานได้เก่งขึ้นซึ่งเราพิสูจน์ได้โดยการมีสาร IL-2 มากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วเราก็เลยใช้อันนี้อธิบายเราไม่สามารถอธิบายในตัวตนของคุณเกียงได้แต่อธิบายได้ว่าทำไมก้อนมันยุบลงโดยกระบวนการทางชีวเคมีในห้องแลบสิ่งที่เราค้นพบไม่ใช่เป็นการค้นพบเฉพาะไอ้ไข่ฟักอย่างเดียว
1: ครับ
0: เราเจาะลึกลงไปเลยนะลึกลงไปในระดับภายในเซลล์เลยว่าไอสารที่มันปล่อยจากมะเร็งมาแล้วมากระตุ้นกระบวนผิวเซลล์แล้วส่งสัญญาณเข้าไปภายในเซลล์เนี่ยมันถูกยับยั้งด้วยเซซามีนจริง
1: ๆครับ
0: ซึ่งกลไกนี้เป็นกลไกสำคัญกลไกระดับยาแปลว่าอะไรยาในปัจจุบันทุกอย่างเวลาจะไปออกฤทธิ์เนี่ยเขาจะต้องอธิบายถึงกลไกภายในเซลล
1: ์
0: เราทำวิจัยถึงระดับนั้นเป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทแล้วก็เป็นครั้งแรกจริงๆที่พี่อธิบายได
2: ้ออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: หรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในคอนเทนต์วันนี
1: ้คุณเข้านอนด้วยความตั้งใจว่าจะนอนให้ครบ8ชั่วโมงแต่พอถึงเวลาประมาณตีสองร่างกายกลับไม่ให้ความร่วมมือความรู้สึกปวดปัสสาวะค่อยๆเกาะตัวขึ้นจนคุณต้องลุกจากเตียงเดินไปห้องน้ําและทําให้การนอนหลับลึกของคุณสะดุดลงคุณอาจคิดว่าสาเหตุมาจากการดื่มน้ําก่อนนอนหรืออาจเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นแต่ถ้าผมบอกว่าสาเหตุจริงๆไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ําที่คุณดื่มแต่อยู่ที่ท่านอนของคุณล่ะครับมันน่าหงุดหงิดใช่ไหมครับคุณพยายามดูแลตัวเองให้ดีดื่มน้ําเพียงพอกินอาหารสุขภาพแต่การนอนหลับของคุณก็ยังไม่เต็มอิ่มเหมือนกับว่าคุณกำลังต่อสู้กับร่างกายของตัวเองความจริงแล้วกระเพาะปัสสาวะไม่ใช่ตัวการหลักมันเป็นเพียงผู้ส่งสัญญาณเท่านั้นตัวการจริงๆคือแรงโน้มถ่วงและการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายที่เปลี่ยนไปตามอายุเมื่อระบบเหล่านี้ทำงานไม่สมดุลไตของคุณต้องทำงานหนักขึ้นในเวลากลางคืนทำให้คุณต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำในวิดีโอนี้ผมในฐานะแพทย์ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพในชีวิตจริงจะพาคุณมารู้จัก5ความผิดพลาดสำคัญที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงของการตื่นกลางดึกเราจะเริ่มนับจากข้อที่5ไปจนถึงข้อที่1ซึ่งข้อสุดท้ายเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดและมักถูกมองข้ามมันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณกินหรือดื่มเลยแต่ถ้าคุณทำได้ถูกต้องมันจะช่วยลดจำนวนครั้งที่คุณตื่นกลางดึกได้ถึงครึ่งหนึ่งและคุณอาจเริ่มเห็นผลได้ตั้งแต่คืนนี้อยู่กับผมจนจบครับเพราะข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญมากหากคุณต้องการกลับมานอนหลับลึกอย่างต่อเนื่องและให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างแท้จริงปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่คุณดื่มน้ำมากหรือน้อยก่อนนอนแต่เกิดจากการที่ร่างกายของคุณไม่สามารถควบคุมกระบวนการตามธรรมชาติได้เหมือนเดิมโดยเฉพาะการเคลื่อนตัวของของเหลวในร่างกายและการรักษาอุณหภูมิของร่างกายขณะนอนหลับเมื่อทั้งสองระบบนี้ทำงานได้ไม่ดีการนอนของคุณจะถูกรบกวนทำให้ตื่นขึ้นกลางดึกหลายครั้งโดยไม่รู้สาเหตุดังนั้นแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมกระเพาะปัสสาวะเพียงอย่างเดียวคุณควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนหลับของทั้งร่างกายเพื่อให้ไตระบบไหลเวียนเลือดและระบบประสาททำงานอย่างสมดุลตลอดทั้งคืนแพทย์มอริสันเรียกสิ่งนี้ว่าแนวทางแบบองค์รวมหมายถึงการดูแลร่างกายทั้งระบบไม่ใช่แค่แก้ที่อาการเดียวและตอนนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรา 5. ความผิดพลาดใหญ่ที่สุดที่ทำให้คุณต้องตื่นกลางดึกซึ่งทุกข้อสามารถแก้ไขได้ง่ายและอาจเปลี่ยนคุณภาพการนอนของคุณได้ตั้งแต่คืนนี้ข้อผิดพลาดอันดับที่5ดื่มน้ำใกล้เวลานอนมากเกินไปเนี่ยหลายคนคิดว่าแค่ไม่ดื่มน้ำมาก

ก่อนนอนก็พอแต่ความจริงแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ําแต่อยู่ที่เวลาที่คุณดื่มกฎท้องข้อสําคัญคือควรหยุดดื่มน้ําทุกชนิดก่อนเข้านอนอย่างน้อย3ชั่วโมงเมื่อคุณดื่มน้ําเข้าไปของเหลวจะไม่ลงไปยังกระเพาะปัสสาวะทันทีแต่มันจะถูกดูดซึมผ่านกระเพาะอาหารและลําไส้เข้าสู่กระแสเลือดทําให้ปริมาณเลือดเพิ่มขึ้นและไตต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อกรองน้ําส่วนเกินออกกระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมงหมายความว่าหากคุณดื่มน้ำตอน4ทุ่มและเข้านอนตอน5ทุ่มระบบกรองของไตจะเริ่มทำงานเต็มที่ตอนประมาณตีหนึ่งหรือตีสองซึ่งเป็นเวลาที่คุณต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำพอดีร่างกายของเรามีฮอร์โมนชนิดหนึ่งชื่อว่า ATH Antidiuretic Hormone ทำหน้าที่ยับยั้งการสร้างปัสสาวะในตอนกลางคืนเพื่อให้เรานอนหลับลึกขึ้นแต่ถ้าคุณดื่มน้ำช้าเกินไปฮอร์โมนนี้จะถูกยับยั้งทำให้ร่างกายยังคงอยู่ในโหมดกลางวันและไตยังคงกรองน้ำอย่างต่อเนื่องงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางเดินปัสสาวะคลินิกพบว่าผู้ที่หยุดดื่มน้ำก่อนนอน3ชั่วโมงสามารถลดจำนวนครั้งในการตื่นกลางดึกได้เฉลี่ย 40% เมื่อเทียบกับผู้ที่หยุดเพียง1ชั่วโมงแนวทางง่ายๆที่ควรทำคือดื่มน้ำส่วนใหญ่ของวันในช่วงเช้าและบ่ายต้นๆ นะครับมองว่าร่างกายของคุณเหมือนอ่างเก็บน้ำเติมน้ำตอนกลางวันเมื่อยังตื่นตัวและปล่อยให้มันค่อยๆลดระดับตอนกลางคืนหากต้องกินยาให้จิบน้ำเพียงเล็กน้อยเท่าที่จำเป็นข้อผิดพลาดอันดับที่ 4. ทานอาหารเย็นช้าเกินไปและกับดักอาหารที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะแม้ว่าคุณจะควบคุมการดื่มน้ำก่อนนอนอย่างดีแต่ถ้าคุณรับประทานอาหารเย็นช้าเกินไปหรือเลือกอาหารไม่ถูกต้องก็ยังทำให้คุณต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกได้ข้อผิดพลาดนี้มี2ส่วนคือเวลาในการกินและชนิดของอาหารที่กินประการแรกหากคุณรับประทานอาหารมื้อใหญ่ภายใน3ชั่วโมงก่อนนอนร่างกายจะต้องใช้พลังงานจำนวนมากไปกับการย่อยอาหารแทนที่จะเข้าสู่โหมดพักผ่อนและซ่อมแซมร่างกายกระบวนการย่อยนี้ทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นและเกิดสิ่งที่เรียกว่าน้ำเมตาบอลิกซึ่งเป็นน้ำที่ร่างกายสร้างขึ้นในระหว่างการสลายคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนน้ำเหล่านี้จะเข้าสู่กระแสเลือดเพิ่มปริมาณของเหลวที่ไตต้องกรองออกจึงทำให้คุณปวดปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนประการที่2 อาหารหลายชนิดมีฤทธิ์ขับปัสสาวะโดยธรรมชาติซึ่งหลายคนไม่รู้เช่นขึ้นฉ่ายแตงกวาหน่อไม้ฝรั่งพริกหวานและผักชีฝรั่งนอกจากนี้แอลกอฮอล์และคาเฟอีนก็เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ฮอร์โมน ADH ลดลงส่งผลให้ร่างกายขับปัสสาวะมากขึ้นอาหารที่มีรสเผ็ดหรือรสจัดก็อาจทำให้กระเพาะปัสสาวะไวต่อการกระตุ้นมากขึ้นเช่นกันแนวทางแก้ไขมีดังนี้ควรรับประทานอาหารเย็นให้เสร็จก่อนนอนอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายมีเวลาย่อยอย่างเต็มที่หลีกเลี่ยงอาหารที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะในมื้อเย็นหากคุณชอบกินสลัดควรกินในมื้อกลางวันแทนส่วนมื้อเย็นควรเลือกผักที่ปรุงสุกเช่นแครอทบรอกโคลีหรือมันเทศซึ่งย่อยง่ายและไม่กระตุ้นการทำงานของไตนี้ข้อผิดพลาดอันดับที่ 3. เข้าห้องน้ำก่อนนอนไม่สุดนี่คือข้อผิดพลาดที่หลายคนมองข้ามแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามหลายคนมีนิสัยเข้าห้องน้ำก่อนนอนแต่ทำแบบรีบเร่งกำลังคิดถึงงานพรุ่งนี้บางคนก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยและเมื่อรู้สึกว่าพอแล้วก็รีบลุกออกจากห้องน้ำความจริงแล้วส่วนใหญ่จะปัสสาวะออกเพียง 80-90% ของทั้งหมดเท่านั้นส่วนที่เหลืออีก 10-20% แม้ดูเหมือนน้อยแต่ก็ทำให้กระเพาะปัสสาวะเต็มเร็วขึ้นและเป็นสาเหตุที่คุณต้องตื่นกลางดึกเร็วกว่าเดิมหากกระเพาะปัสสาวะเต็มที่400มิลลิลิตรแต่ยังเหลืออยู่50มิลลิลิตรนั่นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มากพอสำหรับการกระตุ้นครั้งต่อไปเพื่อแก้ปัญหานี้แพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะและผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแนะนำให้ใช้เทคนิคที่เรียกว่า double voiding หรือการปัสสาวะ2ครั้งติดต่อกันซึ่งเป็นวิธีง่ายปลอดภัยและได้ผลดีมากขั้นตอนการทำมีดังนี้ 1. นั่งลงบนโถส้วมแม้จะเป็นผู้ชายก็ตามเพราะท่านนั่งช่วยให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานผ่อนคลายเต็มที่ 2. ปัสสาวะตามปกติไม่ต้องเบ่งหรือเกร็งกล้ามเนื้อ 3. หลังจากปัสสาวะเสร็จแล้วอย่าเพิ่งลุกขึ้นทันทีให้นั่งต่ออีกประมาณ 30-60 วินาทีหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้ง 4.
โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย

วางแขนบนเขาแล้วลองปัสสาวะอีกครั้งคุณอาจจะแปลกใจเมื่อพบว่ายังมีน้ำปัสสาวะเหลืออีกเล็กน้อยการทำเช่นนี้ช่วยให้กระเพาะปัสสาวะว่างอย่างสมบูรณ์ลดแรงกดดันในตอนกลางคืนและทำให้คุณนอนหลับได้ต่อเนื่องมากขึ้นลองทำให้ขั้นตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรก่อนนอนใช้เวลาเพียง2นาทีแต่ช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนได้อย่างเห็นผลข้อผิดพลาดอันดับที่ 2. อุณหภูมิในห้องนอนไม่เหมาะสมร่างกายของมนุษย์ทำงานเหมือนเครื่องวัดอุณหภูมิและอุณหภูมิของห้องนอนมีผลโดยตรงต่อคุณภาพการนอนหลับรวมถึงการทำงานของไตในเวลากลางคืนเมื่อห้องนอนร้อนหรือเย็นเกินไปร่างกายจะตอบสนองโดยอัตโนมัติทำให้หลับไม่สนิทและตื่นบ่อยขึ้นถ้าห้องร้อนเกินไปหรือคุณสวมชุดนอนที่ไม่ระบายอากาศเช่นผ้าโพลีเอสเตอร์ร่างกายจะเก็บความร้อนส่งผลให้ไม่สามารถเข้าสู่ช่วงหลับลึกได้ในช่วงหลับลึกนี้เองที่ร่างกายจะผลิตฮอร์โมน ADH ซึ่งช่วยลดการสร้างปัสสาวะในเวลากลางคืนเมื่อคุณไม่เข้าสู่ช่วงนี้ฮอร์โมนดังกล่าวจะลดลงทำให้คุณต้องลุกขึ้นเข้าห้องน้ำกลางดึกในทางกลับกันหากห้องนอนเย็นเกินไปร่างกายจะเกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะปัสสาวะเพิ่มจากความเย็น Cold Diuresis ซึ่งเป็นกลไกปกติของร่างกายในการรักษาความอบอุ่นหลอดเลือดที่แขนขาจะหดตัวเพื่อส่งเลือดกลับเข้าสู่ร่างกายส่วนกลางทำให้ความดันในระบบหมุนเวียนเลือดเพิ่มขึ้นไตจึงเข้าใจผิดว่าร่างกายมีของเหลวมากเกินไปและเริ่มขับปัสสาวะเพิ่มขึ้นเพื่อปรับสมดุลของความดันโลหิตงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนอนหลับคือ 18-20 องศาเซลเซียสในระดับนี้ร่างกายจะสามารถเข้าสู่การหลับลึกได้ง่ายฮอร์โมนทำงานได้สมดุลและไม่กระตุ้นกระเพาะปัสสาวะแนวทางแก้ไขที่ควรทำคือรักษาอุณหภูมิในห้องนอนให้อยู่ระหว่าง 18-20 องศาเซลเซียสสวมชุดนอนที่ระบายอากาศได้ดีเช่นผ้าฝ้ายผ้าลินินหรือผ้าไผ่ถ้ารู้สึกหนาวให้ใช้ผ้าห่มที่เบาและสามารถถอดออกได้ง่ายแทนการสวมเสื้อผ้าที่หนาเกินไปเพียงแค่ปรับอุณหภูมิห้องนอนให้เหมาะสมคุณจะสังเกตได้ว่าการนอนหลับของคุณดีขึ้นตื่นน้อยลงและรู้สึกสดชื่นมากขึ้นในตอนเช้าข้อผิดพลาดอันดับที่1ท่านอ่อนและแรงโน้มถ่วงของร่างกายนี่คือข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้สูงอายุต้องตื่นกลางดึกหลายครั้งในระหว่างวันเมื่อคุณยืนหรือนั่งเป็นเวลานานแรงโน้มถ่วงจะดึงของเหลวในร่างกายลงไปสู่บริเวณขาและข้อเท้าทำให้เกิดการสะสมน้ำในเนื้อเยื่อที่เรียกว่าภาวะบวมน้ำส่วนปลายซึ่งเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือผู้ที่นั่งนานเมื่อคุณนอนลงแรงโน้มถ่วงจะหายไปของเหลวที่ค้างอยู่ในขาจะเริ่มไหลกลับเข้าสู่กระแสเลือดทำให้ปริมาณเลือดหมุนเวียนเพิ่มขึ้นและไตจะรับรู้การเปลี่ยนแปลงนี้ว่าร่างกายมีของเหลวมากเกินไปจึงเริ่มกรองและขับน้ำออกมาเป็นปัสสาวะผลก็คือคุณต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อเข้าห้องน้ำแม้ว่าตอนกลางวันคุณจะไม่ได้ดื่มน้ำมากก็ตามแนวทางแก้ไขนั้นง่ายมากก่อนนอนประมาณ 1-2 ชั่วโมงให้นอนราบแล้วยกขาให้อยู่สูงกว่าระดับหัวใจโดยใช้หมอนผ้าห่มหรือพิงขากับผนังวิธีนี้จะช่วยให้ของเหลวส่วนเกินในขากลับเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดตั้งแต่ตอนเย็นเพื่อให้ไตสามารถกรองออกได้ก่อนที่คุณจะเข้านอนตอนเข้านอนควรนอนหงายโดยมีหมอนเล็กๆรองใต้หัวเข่าหรือนอนตะแคงซ้ายพร้อมหมอนหนุนระหว่างขาท่านี้ช่วยลดแรงกดทับที่กระเพาะปัสสาวะส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดและยังช่วยลดอาการกรดไหลย้อนอีกด้วยงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารผู้สูงอายุแห่งอเมริกาปี2015พบว่าผู้สูงอายุที่ยกขาสูงก่อนนอนเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงสามารถลดจำนวนครั้งที่ต้องตื่นกลางดึกเพื่อเข้าห้องน้ำได้อย่างชัดเจนเพียงแค่ปรับท่านอ่อนและยกขาเล็กน้อยคุณก็สามารถหลับได้ลึกขึ้นไม่ต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกและตื่นเช้ามาพร้อมความสดชื่นและพลังใหม่บทสรุปกดเปลี่ยนทีละอย่างหลังจากที่เราได้เรียนรู้ทั้ง5ข้อผิดพลาดที่ทำให้คุณต้องตื่นกลางดึกหลายคนอาจรู้สึกสับสนว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีหรือคิดว่าต้องเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกันแต่ความจริงแล้วคุณไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดในครั้งเดียวเคล็ดลับสำคัญคือกฎของการเปลี่ยนทีละอย่างให้คุณเลือกเพียงข้อเดียวที่ทำให้คุณรู้สึกว่านี่แหละคือปัญหาของฉันแล้วเริ่มแก้ที่จุดนั้นก่อนหากคุณชอบดื่มน้ำก่อนนอนให้เริ่มจากกดหยุดดื่มน้ำ3 ชั่วโมงก่อนนอนหากคุณมีอาการขาบวมในตอนเย็น

ให้ลองยกขาก่อนนอนหรือถ้าคุณมักหนาวในตอนกลางคืนให้ปรับอุณหภูมิห้องให้อบอุ่นพอดีการเปลี่ยนเพียงอย่างเดียวแต่ทำอย่างต่อเนื่องจะสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่าการพยายามทำทุกอย่างพร้อมกันการนอนหลับที่ดีไม่ใช่เรื่องของยาหรือเคล็ดลับวิเศษใดๆแต่เกิดจากการเข้าใจและดูแลร่างกายของตัวเองอย่างถูกวิธีเมื่อร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ระบบต่างๆเช่นไตหัวใจและประสาทจะกลับมาทำงานสมดุลคุณจะนอนหลับลึกและตื่นเช้ามาด้วยความสดชื่นเริ่มคืนนี้เลยครับเลือกสิ่งเล็กๆที่เหมาะกับคุณที่สุดแล้วทำมันให้ต่อเนื่อง3คืนคุณจะรู้ว่าการนอนหลับที่สงบและยาวนานนั้นไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเลย

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: คุณรู้ไหมคะว่าของกินเล่นเคี้ยวเพลินอย่างเมล็ดต่างๆที่เราคิดว่ากินแล้วดีต่อสุขภาพหรือกินตอนดูทีวีบางชนิดทำให้ความดันพุ่งหรือแม้กระทั่งสำลักได้ในผู้สูงอายุหลายคนกินเมล็ดทานตะวันเค็มตอนดูทีวีทุกวันโดยไม่รู้ว่ากำลังกินระเบิดโซเดียมที่ทำให้ความดันสูงขึ้นเรื่อยๆหรือกินแตงโมไม่คายเม็ดคิดว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเสี่ยงสำลักได้ง่ายมากโดยเฉพาะคนสูงวัยแต่ในขณะเดียวกันก็มีเมล็ดบางชนิดที่ดีต่อสุขภาพจริงๆเมล็ดงาให้แคลเซียมสูงกว่านมถึง8เท่าเมล็ดฟักทองช่วยลดอาการปัสสาวะบ่อยในผู้ชายและเมล็ดเจียที่กำลังมาแรงมันมีโอเมก้า3สูงช่วยดูแลหัวใจได้ดีวันนี้นุ่นและลุงหมอมาโกโตะทานากะจะมาเปิดเผย4เมล็ดที่ควรกินและ4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงพร้อมวิธีกินที่ถูกต้องและเคล็ดลับที่หลายคนยังไม่รู้ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะลุงหมอคะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยว่าเมล็ด4ชนิดแรกที่ผู้สูงอายุควรกินเป็นประจำมีอะไรบ้างและทำไมถึงดีขนาดนี้ค่ะ
2: ได้เลยครับคุณนุ่นผมจะเล่าให้ฟังทีละอย่างนะครับเริ่มจากเมล็ดแรกที่ผมอยากให้ทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงรู้จักนั่นคือเมล็ดงาผมจะถามคำถามหนึ่งนะครับหลายคนที่ฟังอยู่คงกังวลเรื่องกระดูกพรุนใช่ไหมครับก็เลยดื่มนมทุกวันหวังว่าจะได้แคลเซียมแต่ถ้าผมบอกว่ามีเมล็ดชนิดหนึ่งที่ให้แคลเซียมสูงกว่านมถึง8เท่าเลยน่าทึ่งไหมครับเมล็ดที่ว่านั่นคือเมล็ดงานี่แหละครับแค่1ช้อนโต๊ะก็ได้แคลเซียมเยอะมากดีต่อกระดูกช่วยป้องกันกระดูกพรุนและที่สำคัญที่สุดคือหาง่ายมากขายตามตลาดทุกแห่งราคาก็ไม่แพงแค่20ถึง40บาทเท่านั้นวิธีกินง่ายมากครับคั่วแล้วโรยบนข้าวหรือจะทำน้ำงาก็ได้แค่วันละ1ถึง2ช้อนโต๊ะก็พอแล้ว
1: ว้าวแคลเซียมสูงกว่านม8เท่าเลยเหรอคะนี่ข้อมูลที่น่าตื่นเต้นมากเลยนุ่นคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่โดยเฉพาะคนที่กลัวกระดูกพรุนต้องจดจำเมล็ดงาไว้เลยแล้วเมล็ดชนิดที่2ล่ะคะ
2: เมล็ดชนิดที่2นี่ผมอยากให้ผู้ชายที่ฟังอยู่จดจำ

0: แบบไม่เค็มไม่ใส่เกลือแล้วกินเป็นขนมขบเคี้ยววันละ1กำมือก็พอแต่อย่ากินมากเกินไปนะครับเพราะมันมีใยอาหารสูงกินเยอะไปอาจจะท้องเสีย
1: เมล็ดฟักทองนี่ผู้ชายต้องจำไว้เลยนะคะแล้วเมล็ดชนิดที่3ที่กำลังมาแรงคงหนีไม่พ้นเมล็ดเจียใช่ไหมคะลุงหมอนุ่นเคยเห็นโฆษณาเต็มไปหมดเลย
0: ถูกต้องเลยครับคุณนุ่นเมล็ดเจียนี่แหละครับตอนนี้หาง่ายขึ้นมากแล้วขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือซื้อออนไลน์ก็ได้ราคาประมาณ150-250บาทฟังดูแพงหน่อยแต่จริงๆคุ้มมากครับเพราะเมล็ดเจียมีโอเมก้า3สูงเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ชอบกินปลาหรือคนที่มีเบาหวานเพราะมันช่วยคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีแต่มีข้อสำคัญมากที่ผมต้องเตือนนะครับเมล็ดเจียห้ามกินแห้งๆนะครับต้องแช่น้ำก่อน 10-15 นาทีทำไมล่ะเพราะเมล็ดเจียมันเหมือนฟองน้ำถ้าคุณกินแห้งๆมันจะไปดูดน้ำในลำไส้ของคุณทำให้ท้องผูกหรืออาจจะอุดตันได้แต่ถ้าแช่น้ำก่อนมันจะพองตัวแล้วปลอดภัยกินได้สบายครับวิธีกินง่ายมากแช่น้ำแล้วใส่โยเกิร์ตหรือนมถั่วเหลืองวันละ 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอและเมล็ดชนิดสุดท้ายผมเลือกมาเป็นพิเศษสำหรับคนที่ชอบของไทยๆไม่อยากปรับตัวมากนั่นคือเมล็ดบัวครับหาได้ตามตลาดหรือร้านขายของจีนราคาประมาณ 80-100 บาทเมล็ดบัวมีโปรตีนมีใยอาหารและที่สำคัญคือปลอดภัยคนไทยกินมานานแล้วต้องยอมรับนะครับว่าเมล็ดบัวไม่ได้เป็นซุปเปอร์ฟู้ดเหมือนเจียแต่มันดีตรงที่คนไทยคุ้นเคยทำขนมได้ต้มกินได้ไม่มีข้อห้ามอะไรมากเหมาะสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นง่ายๆวิธีกินก็ต้มให้นิ่มแล้วทำเป็นขนมหรือใส่น้ำหวานแต่อย่าใส่น้ำตาลเยอะนะครับ
1: ถ้าให้นุ่นสรุป4เมล็ดนี้ให้คนฟังเข้าใจง่ายๆก็คือเมล็ดงาเป็นธนาคารแคลเซียมดีต่อกระดูกเมล็ดฟักทองเป็นฮีโร่ของผู้ชายช่วยเรื่องต่อมลูกหมากเมล็ดเจียเป็นซูเปอร์สตาร์มีโอเมก้า3แต่ต้องจำไว้ว่าต้องแช่น้ำก่อนเสมอและเมล็ดบัวเป็นตัวเลือกไทยๆที่ปลอดภัยเหมาะกับคนที่อยากเริ่มต้นง่ายๆแต่นุ่นสงสัยว่ามีเมล็ดอะไรบ้างที่เราควรหลีกเลี่ยงเพราะหลายคนอาจจะกินโดยไม่รู้ว่ามันอันตรายได้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะก่อนที่ลุงหมอจะเปิดเผย4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงนุ่นอยากให้ทุกคนกดไลค์ให้กำลังใจนุ่นและลุงหมอหน่อยนะคะและถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักได้รับความรู้ดีๆไปด้วยกันเดี๋ยวลุงหมอจะมาเปิดเผย4เมล็ดที่หลายคนกินทุกวันแต่อาจเป็นอันตรายโดยไม่รู้ตัวมาดูกันต่อเลยค่ะ
0: หลังจากที่เรารู้เมล็ดที่ควรกินกันไปแล้วต่อมาเรามาฟังเมล็ด4ชนิดที่หลายคนกินทุกวันแต่อาจเป็นอันตรายโดยไม่รู้ตัวผมจะเล่าให้ฟังทีละเมล็ดนะครับเมล็ดแรกที่ผมต้องเตือนเลยมันคือเมล็ดทานตะวันอบเกลือผมเรียกมันว่าระเบิดโซเดียมเพราะทำไมล่ะเพราะมันมีโซเดียมสูงมากครับลองนึกภาพดูนะครับคุณนั่งดูทีวีแล้วขบเคี้ยวเมล็ดทานตะวันเค็มๆไป 3-4 กำมือคุณกำลังกินโซเดียมเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ควรได้รับทั้งวันเลยปัญหาของโซเดียมสูงคืออะไรมันทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นเสี่ยงต่อโรคหัวใจหลอดเลือดสมองและไตวายซึ่งผู้สูงอายุเสี่ยงสูงอยู่แล้วถ้ากินเมล็ดทานตะวันเค็มบ่อยๆก็ยิ่งเสี่ยงมากขึ้นไปอีกถ้าคุณชอบกินจริงๆให้เลือกแบบไม่เค็มไม่เติมเกลือดีที่สุดครับ
1: เมล็ดทานตะวันนี่คือเมล็ดที่หลายคนกินมากที่สุดเลยค่ะกินดูทีวีดูหนังกินไปโดยไม่รู้ตัวว่ากินเท่าไหร่ต้องระวังเรื่องโซเดียมสูงกันด้วยนะคะแล้วเมล็ดชนิดที่2ล่ะคะลุงหมอ
0: เมล็ดชนิดที่2ก็เป็นอีกหนึ่งเมล็ดที่คนไทยกินบ่อยมากนั่นคือถั่วลิสงเค็มถั่วลิสงนี่มีอันตราย3อย่างเลยครับอย่างแรกคือแพ้ง่ายมากหลายคนเริ่มแพ้ถั่วลิสงเมื่ออายุมากขึ้นอาการอาจจะเป็นผื่นคันบวมหรือรุนแรงถึงหายใจลำบากอย่างที่2คือเรื่องของเชื้อราถ้าเก็บถั่วลิสงผิดวิธีชื้นร้อนมันจะเกิดเชื้อราที่ผลิตสารชื่อว่าอัลฟาท็อกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งตับวิธีดูก็ไม่ยากถ้าเห็นถั่วลิสงสีเหลืองคล้ำหรือมีจุดดำทิ้งเลยครับอย่ากินเลยมาถึงเมล็ดชนิดที่3นี่หลายคนอาจจะแปลกใจครับนั่นคือเมล็ดแตงโมหลายคนคิดว่ากินแตงโมไม่คายเมล็ดก็ไม่เป็นไรมันจะออกมาเองอยู่แล้วใช่มันจะออกมาเองผ่านการขับถ่ายเพราะร่างกายย่อยไม่ได้แต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือการสำลักครับ

0: ผู้สูงอายุมีกล้ามเนื้อกลืนที่ไม่ค่อยแข็งแรงเมล็ดแตงโมมันลื่นเล็กถ้าไม่ระวังมันอาจจะเข้าหลอดลมได้ทำให้สำลักได้ง่ายมากและถ้ากินเมล็ดเยอะมากๆโดยไม่คายเมล็ดเลยเมล็ดอาจจะสะสมในลำไส้ทำให้ท้องอืดท้องผูกได้วิธีแก้ก็ง่ายที่สุดเลยครับคายเมล็ดออกอย่ากลืนไม่ต้องทำอะไรมากแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้ว
1: อ๋อเมล็ดแตงโมด้วยหรอคะที่เราก็กินมาตลอดเพราะขี้เกียจคายเลยกลืนไปเฉยๆนุ่นเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงทำแบบนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าผู้สูงอายุต้องระวังเรื่องการสำลักต้องเปลี่ยนนิสัยกันแล้วนะคะแล้วเมล็ดชนิดสุดท้ายล่ะคะ
0: เมล็ดชนิดสุดท้ายคือมะม่วงหิมพานต์ดิบหรือที่ยังมีเปลือกติดครับในเปลือกมะม่วงหิมพานต์มีสารที่เรียกว่ายูโรชิออลซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้รุนแรงมากถ้าสัมผัสหรือกินจะทำให้เกิดผื่นคันบวมบางคนแพ้รุนแรงมากเลยนะครับปัญหาที่พบคือบางคนซื้อมะม่วงหิมพานต์ราคาถูกแล้วก็อาจจะเป็นแบบที่คั่วไม่สุกหรือยังมีเปลือกติดอยู่วิธีดูก็ง่ายครับถ้าเห็นมะม่วงหิมพานต์สีซีดหรือมีเปลือกสีน้ำตาลเข้มติดอยู่อย่าซื้อมะม่วงหิมพานต์ที่ปลอดภัยต้องคั่วสุกลอกเปลือกเรียบร้อยแล้วซึ่งส่วนใหญ่ที่ขายในห้างสรรพสินค้าจะปลอดภัยและข้อระวังอีกอย่างนึงครับมะม่วงหิมพานต์มีแคลอรี่สูงมากไม่ควรกินเกิน1กำมือต่อวันไม่งั้นจะอ้วนได
1: ้ถ้าให้นุ่นสรุป4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงก็คือเมล็ดทานตะวันเค็มระเบิดโซเดียมทำให้ความดันสูงถั่วลิสงเค็มแพ้ง่ายบวกกับเสี่ยงเชื้อราที่ก่อมะเร็งตับเมล็ดแตงโมเสี่ยงสำลักโดยเฉพาะผู้สูงอายุและมะม่วงหิมพานต์ดิบที่อาจทำให้เกิดผื่นแพ้รุนแรงตอนนี้เราทราบแล้วว่า4เมล็ดที่ควรกินและ4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงแล้วคำถามต่อไปคือเราจะกินเมล็ดที่ดียังไงให้ได้ประโยชน์เต็มที่และปลอดภัยเดี๋ยวลุงหมอจะมาบอกวิธีกินที่ถูกต้องให้ฟังค่ะลุงหมอคะตอนนี้เราทราบแล้วว่า4เมล็ดที่ควรกินและ4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงแล้วคำถามต่อไปคือเราจะกินเมล็ดที่ดียังไงให้ได้ประโยชน์เต็มที่และปลอดภัย
2: คำถามดีมากครับคุณนุ่นผมจะบอก4ขั้นตอนง่ายๆที่ทำได้ทันทีในชีวิตประจำวันไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนขั้นตอนแรกการเตรียมเมล็ดให้ถูกวิธีนี่สำคัญมากครับเพราะถ้าเตรียมผิดวิธีคุณอาจจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่หรือยากกว่านั้นอาจจะอันตรายได้เมล็ดงาต้องคั่วก่อนโรยทำไมล่ะเพราะเมล็ดงาดิบมันมีสารบางอย่างที่ขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมแต่พอคั่วแล้วสารนั้นจะหายไปทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นเมล็ดฟักทองต้องคั่วแบบไม่เค็มอย่าเลือกแบบเค็มเพราะจะกลายเป็นเหมือนเมล็ดทานตะวันเค็มที่เราพูดถึงในตอนที่แล้วเมล็ดเจียนี่สำคัญที่สุดต้องแช่น้ำ 10-15 นาทีก่อนกินเสมออย่ากินแห้งๆเด็ดขาดให้มันพองตัวในน้ำก่อนแล้วค่อยใส่โยเกิร์ตหรือนมถั่วเหลืองเมล็ดบัวต้องต้มให้นิ่มก่อนกินสดไม่ได้ต้มแล้วทำเป็นขนมหรือโรยในของหวาน
1: ขั้นตอนการเตรียมนี่สำคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะเมล็ดเจียที่ต้องแช่น้ำเสมอนุ่นเคยเห็นหลายคนซื้อเมล็ดเจียมาแล้วก็โรยลงไปในโยเกิร์ตเลยโดยไม่แช่น้ำนี่อันตรายมากเลยอาจทำให้ท้องอืดหรือแย่กว่านั้นอาจอุดตันได้ถ้าเตรียมผิดวิธีไม่ได้แค่ไม่ได้ประโยชน์แต่อาจเป็นอันตรายด้วยแล้วขั้นตอนที่สองล่ะคะ
0: ขั้นตอนที่สองปริมาณที่เหมาะสมหลายคนคิดว่ายิ่งกินเยอะยิ่งดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นครับเมล็ดงาวันละ 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอแล้วถ้ากินเยอะไปแคลอรี่สูงมากอาจจะทำให้อ้วนได้เมล็ดฟักทองวันละ1กำมือก็พออย่ากินเกินไปเพราะมันมีใยอาหารสูงมากถ้ากินเยอะอาจจะท้องเสียท้องอืดได้เมล็ดเจียแช่น้ำแล้ววันละ 1-2 ช้อนโต๊ะก็เพียงพออย่ากินว่ากินเยอะจะได้โอเมก้า3เยอะเพราะร่างกายก็รับได้แค่นั้นเมล็ดบัวกินตามชอบได้เพราะมันมีแคลอรี่ต่ำกว่าแต่ก็อย่าใส่น้ำตาลเยอะนะครับจำไว้นะครับว่าไม่ใช่ยิ่งเยอะยิ่งดีบางอย่างกินมากเกินไปกลับเป็นโทษ
1: นี่สำคัญมากเลยค่ะเพราะหลายคนเข้าใจผิดว่าเมล็ดเล็กๆเป็นซูเปอร์ฟู้ดกินเท่าไหร่ก็ได้แต่ความจริงคือเมล็ดทุกชนิดมีแคลอรี่สูงมากถ้ากินเกินไปแทนที่จะผอมกลับอ้วนได้และถ้ากินใยอาหารมากเกินไปร่างกายรับไม่ไหวท้องจะอืดท้องเสียหรืออาจจะท้องผูกได้ดังนั้นพอดีดีที่สุดจริงๆค่ะแล้วขั้นตอนที่3คะ
2: มาถึงขั้นตอนที่3ครับเวลาที่เหมาะสม

0: การเลือกเวลากินก็สำคัญนะครับกินพร้อมอาหารจะดีกว่ากินตอนท้องว่างเพราะร่างกายจะดูดซึมได้ดีกว่าและไม่ระคายกระเพาะอาหารเมล็ดเจียดีที่สุดคือตอนเช้าใส่โยเกิร์ตหรือนมถั่วเหลืองทานเป็นอาหารเช้าจะทำให้อิ่มนานไม่หิวง่ายเมล็ดฟักทองไม่เค็มเหมาะเป็นขนมขบเคี้ยวช่วงบ่ายแทนที่ขนมหวานหรือขนมที่กรุบกรอบที่ไม่ดีต่อสุขภาพเมล็ดงากินได้ทุกมื้อโรยบนข้าวโรยบนสลัดง่ายที่สุดครับและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4ข้อควรระวังสำหรับผู้สูงอายุนี่สำคัญมากครับข้อแรกต้องดื่มน้ำมากๆวันละ8ถึง10แก้วโดยเฉพาะถ้ากินเมล็ดเจียหรือเมล็ดฟักทองเพราะมันมีใยอาหารสูงถ้าดื่มน้ำไม่เพียงพออาจจะท้องผูกได้และหากอยากลองเริ่มกินให้เริ่มทีละน้อยอย่าเพิ่งกินเยอะในวันแรกให้ระบบย่อยอาหารปรับตัวก่อนอาจจะเริ่มจากครึ่งช้อนโต๊ะต่อวันแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นข้อควรระวังนะครับถ้าคุณกินยาประจำโดยเฉพาะยาเกี่ยวกับหัวใจหรือยาละลายลิ่มเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะบางเมล็ดอาจจะมีปฏิกิริยากับยาได้แล้วถ้ากินแล้วท้องผูกหรือท้องเสียให้ลดปริมาณลงหรือหยุดกินชั่วคราวแล้วค่อยเริ่มใหม่ในปริมาณที่น้อยลงครับและข้อสุดท้ายถ้าคุณมีอาการแพ้เช่นผื่นคันหายใจลำบากหยุดกินทันทีและไปพบแพทย์
1: ข้อมูลครบถ้วนมากค่ะลุงหมอตอนนี้เรารู้วิธีกินเมล็ดที่ถูกต้องแล้วแต่นุ่นคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันสูงหรือกระดูกพรุนแล้วถ้ามีโรคประจำตัวเราควรเลือกกินเมล็ดอะไรบ้างคะลุงหมอ
0: คำถามดีมากเลยครับคุณนุ่นเพราะจริงๆแล้วคนที่มีโรคประจำตัวต้องเลือกกินให้ถูกบางเมล็ดช่วยได้ดีแต่บางเมล็ดอาจจะทำให้อาการแย่ลงได้ผมจะพูดถึงโรคหลักๆที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะครับโรคแรกเบาหวานหลายคนที่มีภาวะเบาหวานกังวลว่ากินแล้วน้ำตาลจะขึ้นไหมความจริงคือมีเมล็ดบางชนิดที่ช่วยคุมน้ำตาลได้ดีมากครับเมล็ดเจียนี่เหมาะมากสำหรับคนเบาหวานนะครับเพราะมันมีใยอาหารสูงช่วยให้น้ำตาลในเลือดไม่พุ่งขึ้นรวดเร็วหลังกินอาหารมีการศึกษาพบว่าคนเบาหวานที่กินเมล็ดเจียสม่ำเสมอค่าน้ำตาลในเลือดควบคุมได้ดีขึ้นเมล็ดฟักทองก็ดีเช่นกันเพราะมีแมกนีเซียมที่ช่วยให้ร่างกายใช้อินซูลินได้ดีขึ้นแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่ากินเมล็ดที่เคลือบน้ำตาลหรือน้ำผึ้งและถ้าจะกินเมล็ดเจียใส่โยเกิร์ตให้เลือกโยเกิร์ตแบบไม่มีน้ำตาลนะครับโรคที่สองความดันโลหิตสูงนี่เป็นอีกหนึ่งโรคที่พบบ่อยมากในผู้สูงอายุและการเลือกกินเมล็ดมีความสำคัญมากครับเมล็ดฟักทองเหมาะมากสำหรับคนความดันสูงเพราะมีแมกนีเซียมที่ช่วยคลายหลอดเลือดทำให้ความดันลดลงหรือกินเมล็ดเจียก็ดีเช่นกันเพราะมีโอเมก้า3ที่ดีต่อหัวใจและหลอดเลือดแต่ที่สำคัญมากที่ผมต้องเตือนคือถ้าคุณมีความดันสูงห้ามกินเมล็ดทานตะวันเค็มหรือถั่วลิสงเค็มนะครับเพราะโซเดียมจะทำให้ความดันพุ่งขึ้นทันทีถ้าคุณชอบกินเมล็ดเหล่านี้จริงๆต้องเลือกแบบไม่เค็มเท่านั้นผมเคยเจอผู้ป่วยหลายคนที่ควบคุมความดันได้ดีแต่พอกินเมล็ดทานตะวันเค็มบ่อยๆความดันก็กลับมาสูงอีกนี่คือสิ่งที่ต้องระวังมากครับ
1: นี่สำคัญมากเลยค่ะคนที่มีความดันสูงต้องเลือกเมล็ดไม่เค็มเท่านั้นแล้วโรคที่3ล่ะคะ
0: โรคที่3กระดูกพรุนหรือกระดูกไม่แข็งแรงโดยเฉพาะผู้หญิงวัยทองนี่เป็นปัญหาใหญ่มากเมล็ดงานี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนที่กังวลเรื่องกระดูกอย่างที่เราพูดไปแล้วว่าเมล็ดงามีแคลเซียมสูงกว่านมถึง8เท่าแต่มีเคล็ดลับที่จะทำให้คุณดูดซึมแคลเซียมจากเมล็ดงาได้ดีขึ้นนั่นคือกินคู่กับวิตามินซีเช่นกินเมล็ดงาพร้อมกับส้มมะนาวหรือผักที่มีวิตามินซีวิตามินซีจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นมากเมล็ดเจียก็มีแคลเซียมดีเช่นกันและมีใยอาหารที่ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดี
1: แต่ที่สำคัญที่สุดคือถ้าคุณมีโรคประจำตัวโดยเฉพาะถ้ากินยาอยู่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอนะคะเพราะบางเมล็ดอาจจะมีปฏิกิริยากับยาได้
0: ถูกต้องมากเลยครับคุณนุ่นผมอยากเน้นย้ำอีกครั้งว่าการกินเมล็ดเป็นการเสริมสุขภาพไม่ใช่การรักษาโรคถ้าคุณมีโรคประจำตัวต้องกินยาตามแพทย์สั่งเป็นหลักแล้วค่อยเสริมด้วยการกินเมล็ด

0: ที่เหมาะสมและที่สำคัญคือถ้ารู้สึกว่ามีอาการผิดปกติหลังกินเมล็ดเช่นท้องอืดคลื่นไส้ผื่นให้หยุดกินทันทีและไปพบแพทย์การดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดคือการรู้จักร่างกายตัวเองเลือกกินอย่างชาญฉลาดและปรึกษาแพทย์เมื่อมีข้อสงสัยครับ
1: ขอบคุณลุงหมอมากค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจริงๆตั้งแต่เมล็ด4ชนิดที่ควรกิน4ชนิดที่ต้องหลีกเลี่ยงวิธีกินที่ถูกต้องและที่สำคัญคือคนที่มีโรคประจำตัวควรเลือกกินยังไงนุ่นเชื่อว่าทุกคนที่ฟังถึงตรงนี้พร้อมที่จะเริ่มดูแลสุขภาพด้วยการกินเมล็ดที่เหมาะกับตัวเองแล้ววันนี้นุ่นและคุณผู้ฟังเองก็ได้เรียนรู้เรื่องที่ว่าไม่ใช่เมล็ดทุกชนิดจะดีต่อสุขภาพเสมอไปบางชนิดที่เราคิดว่าไม่เป็นไรกลับอันตรายได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีประโยชน์ที่ดีจริงๆที่ช่วยดูแลสุขภาพเราได้เราได้เรียนรู้วิธีกินที่ถูกต้องเตรียมยังไงกินเท่าไหร่และคนที่มีโรคประจำตัวควรเลือกกินยังไงทุกอย่างที่ลุงหมอบอกวันนี้ทำได้จริงไม่ยุ่งยากไม่แพง
0: ผมดีใจมากครับที่ได้มาแชร์เรื่องราวของเมล็ดสิ่งเล็กๆที่มีอยู่รอบตัวเราแต่มีคุณค่ามหาศาลผมอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าการดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องใช้อะไรแพงๆหรือซับซ้อนแค่เรารู้วิธีเลือกกินอย่างชาญฉลาดรู้จักร่างกายตัวเองและกินอย่างสม่ำเสมอสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นได้อย่าลืมนะครับว่าเมล็ดงาดีต่อกระดูกเมล็ดฟักทองดีต่อผู้ชายเมล็ดเจียดีต่อหัวใจแต่ต้องแช่น้ำก่อนและที่สำคัญคือหลีกเลี่ยงเมล็ดทานตะวันเค็มกับถั่วลิสงเค็มโดยเฉพาะคนที่มีความดันสูงเริ่มดูแลตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับสุขภาพดีเริ่มต้นที่การเลือกกินอย่างถูกต้อง
2: สำหรับทุกคนที่ฟังถึงตรงนี้วันนี้เองลองเริ่มกินเมล็ดงาเมล็ดฟักทองหรือเมล็ดเจียตามที่เหมาะกับตัวเองและอย่าลืมหลีกเลี่ยงเมล็ดที่อันตรายถ้าเนื้อหานี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามสูงวัยใกล้หมอเพื่อไม่พลาดความรู้ดูแลสุขภาพอีกมากมายดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อย

0: ือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: สวัสดีครับขณะนี้นะครับก็มีข่าวหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจมากแล้วก็มีหลายคนสอบถามกันเข้ามานั่นก็คือข่าวที่บอกว่าการที่เราผมงอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าเราแก่นะครับแต่มันหมายความว่าในร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งอยู่และในตัวเนื้อข่าวเองก็มีการอ้างอิงงานวิจัยที่ได้ลงวารสารระดับโลกอย่าง Nature และวันนี้ครับผมก็ตามไปอ่านงานวิจัยตัวนี้มาเลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาเจออะไรกันแน่ผมงอกผมขาวมันเกี่ยวอะไรกับมะเร็งหรือเปล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าพาดหัวที่เห็นในประเทศไทยกับพาดหัวของงานวิจัยเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับมะเร็งที่ตัวงานวิจัยนี้พูดถึงคือมะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเมลานโนมานะครับไม่ใช่มะเร็งอะไรก็ได้แต่พอคุณดูเรื่องของการพาดหัวในประเทศไทยเนี่ยบอกว่าการที่เราผมงอกมันอาจจะแปลว่าร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งถ้าเราอ่านแค่นี้ทุกคนจะคิดเลยว่าเฮ้ยมันมีมะเร็งที่ตับที่ปอดที่ไตที่ไหนอยู่ในร่างกายสักที่หนึ่งหรือเปล่าซึ่งต้องบอกเขาว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลยมะเร็งที่เขากำลังพูดถึงก็คือมะเร็งผิวหนังเมลานโนมาไม่ใช่มะเร็งอะไรก็ได้นะตรงนี้มันจะทำให้เราเข้าใจผิดบางคนก็เข้าใจผิดอีกประการนึงก็คือว่าเอ๊ะปกติเนี่ยเราเคยได้ยินแต่ว่าถ้าเรานอนพักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายดีรับประทานอาหารดีไม่เครียดผมเรามันจะไม่ค่อยงอกอย่างนั้นมันแปลว่าแบบนั้นก็ไม่ดีสิถ้าเกิดว่าผมเราเนี่ยมันดำมันก็แปลว่าเราอาจจะสู้มะเร็งไม่ได้และอย่างนี้มันมีมะเร็งเกิดขึ้นมาในร่างกายเราหรือเปล่าหรือเราควรจะปล่อยให้ผมมันงอกอันนี้มีคนเข้าใจผิดแบบนี้เหมือนกันเข้าใจผิดอันที่3ที่ผมเจอมาจากการอ่านคอมเมนต์หลายๆที่เนี่ยก็บอกว่าอ้าวแล้วไอ้คนที่ผมงอกตั้งแต่อายุน้อยอ่ะหรือคนที่ไม่สบายแล้วผมมันงอกเลยเนี่ยแปลว่าในร่างกายมีมะเร็งอยู่หรือเปล่าต้องบอกว่า3กลุ่มนี้เข้าใจผิดพลาดหมดเลยนะครับและผมก็จะเอาชื่องานวิจัยมาให้คุณดูเลยว่าจริงๆคนที่เขียนงานวิจัยเนี่ยเขาตั้งชื่องานวิจัยว่าอะไรกันแน่นะครับเขาเขียนลงในวารสาร Nature นะครับของ Cell Biology ลงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับชื่อของมันคือ Antagonistic Stem Cell Fates Under Stress Govern Decisions Between Hair Graying and Melanomaเห็นไหมครับเขาพูดถึงเมลานโนมาชัดเจนเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของมะเร็งอะไรก็ได้นะมันชัดเจนว่าเขากำลังศึกษาเรื่องของผมงอกคือ graying นะครับกับมะเร็งเม็ดสีที่มันเป็นมะเร็งตรงผิวหนังเรียกว่าเมลานโนมาแค่นี้เลยไม่ได้พูดถึงมะเร็งอะไรอย่างอื่นเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่างานวิจัยตรงนี้ทำที่มหาวิทยาลัยโตเกียวโดยมีผู้วิจัยหลักๆอยู่2คนคนแรกเป็นคนเขียนชื่อแรกก็คือคุณยาสุอากิโมริแล้วก็ Professor Emi Nishimura นะครับซึ่งเขาทั้ง2คนเนี่ยร่วมกับทีมวิจัยมีความสนใจว่าเรารู้มานานแล้วแหละว่าเวลาที่เซลล์ของเรามันแก่ตัวไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลายไปเป็นมะเร็งได้แล้วมันก็พอๆกับการที่มันแก่ตัวได้เหมือนกันเขาก็ไม่เข้าใจว่า2อย่างเนี้ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับแต่เขารู้ว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันสักอย่างดังนั้นเขาก็เลยศึกษาในหนูนะครับเขาเอาหนูมาแล้วก็ศึกษาเซลล์เม็ดสีนะครับปกติเวลาที่ขนของหนูเนี่ยมันกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มมันจะต้องอาศัยเม็ดเมลานินที่เซลล์หนึ่งมันผลิตขึ้นมาเซลล์นี้มีชื่อว่าเมลานโนไซต์นะครับก็เป็นเซลล์ชนิดเดียวกันกับเซลล์ที่สามารถผลิตเม็ดสีให้กับผมของเราได้หรือผิวหนังของเราได้นะครับแต่ในกรณีของขนหรือเส้นผมเนี่ยมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือทุกครั้งที่มันงอกออกมาแล้วก็ร่วงไปเนี่ยไอ้เซลล์เม็ดสีตัวเนี้ยมันก็จะตายไปด้วยดังนั้นจึงจะเป็นจะต้องมีเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดสีแบ่งตัวออกมากลายไปเป็นเซลล์ที่สร้างเม็ดสีอีกต่อหนึ่งนะครับเซลล์ต้นกำเนิดนี้มันจะอยู่ตรงบริเวณรากผมถ้าในหนูก็รากขนนะครับและเซลล์ตัวนี้มีชื่อว่าเมลานโนไซต์สเต็มเซลล์นะครับหรืออีกชื่อนึงคือเมลานโนบลาสต์นะเมลานโนบลาสต์คือเซลล์ตัวอ่อนของมันคำว่าสเต็มเซลล์เนี่ยหมายความว่าเซลล์ตัวนี้สามารถแบ่งตัวได้เรื่อยๆไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับจะแตกต่างจากเซลล์อื่นๆที่มันไม่ใช่สเต็มเซลล์เพราะเซลล์อื่นเนี่ยมันแบ่งตัวจนสุดแล้วมันจะไม่แบ่งอีกแล้วนะครับหรือถ้ามันแบ่งมันก็แบ่งเป็นชนิดเดียวกันเรื่อยๆแต่สเต็มเซลล์ตัวเนี้ยจะสามารถสร้างตัวอ่อนออกมาได้เรื่อยๆนะครับนั้นตรงนี้เขาก็เลยอยา

จะศึกษาไอ้เซลล์ตัวนี้นี่แหละเพราะมันอยู่ตรงโคนของขนหนูแล้วมันจะศึกษาได้ง่ายดีโดยเขารู้ว่าปกติแล้วคนเราหรือว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ทำให้เกิดปัญหากับ DNA ของเซลล์เซลล์หนึ่งนะครับในกรณีที่เขาศึกษาก็คือ double strand DNA breakage นะครับคือ DNA ที่มันเป็นสายคู่เนี่ยเกิดมีอะไรสักอย่างมาทำให้มันฉีกขาดออกจากกันแล้วมันเสียเนี่ยนะครับเซลล์ของหนูเนี่ยมันก็ฉลาดเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็น stem cell เราแบ่งตัวไปเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ย DNA ของเรามันเสียคืนเราแบ่งต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะได้เซลล์ที่ผิดปกติอาจจะกลายไปเป็นมะเร็งก็เป็นได้นะครับดังนั้นเมื่อเซลล์ของหนูเกิดตัว DNA breakage ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปให้ยีนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในเซลล์นะครับนั่นก็คือยีน P53 กับ P21 นะครับ2ตัวนี้จะทำงานคู่กันแล้วก็บอกว่าเซลล์ stem cell ของคุณเนี่ยมันเสียแล้วนะครับดังนั้นเราจะทำให้กลายไปเป็นเซลล์แก่และหมดอำนาจในการแบ่งตัวอีกต่อไปสุดท้ายตรงนั้นก็จะเกิดเป็นบริเวณที่ไม่มีเมลาโนไซต์ไม่มีเมลาโนไซต์ก็จะไม่ผลิตเม็ดเมลานินไม่ผลิตเม็ดเมลานินขนตรงนั้นก็จะงอกนะครับนี่คือกระบวนการทั้งหมดมันเริ่มจากการที่มี DNA เสียหายนะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะฮะกระบวนการทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับมันชื่อว่า senescence coupled differentiation นะครับคือเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เซลล์มันรู้ตัวว่ามันเกิดความเสียหายกับ DNA มันจะโปรแกรมทำให้ตัวเองแก่ทันทีแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเซลล์ตัวเนี้ยมี DNA ที่มันเสียไปแล้วแต่ได้รับสารหรือของบางอย่างที่ทำให้กระบวนการในการแก่ของมันเสียไปในวิจัยตัวนี้นะครับเขาใช้แสง UVB นะครับแล้วก็สารตัวหนึ่งชื่อว่า 7-12-dimethylbenzanthracine นะครับ2ตัวนี้เนี่ยมันจะไปทำให้กระบวนการของ P53 กับ P21 เนี่ยเสียไปดังนั้นพอไม่มีกระบวนการนี้เซลล์เราเนี่ยที่มันเป็นเซลล์เม็ดสีซึ่งมันมีความผิดปกติของ DNA นะครับมันก็จะไม่สูญเสียสภาพในการแบ่งตัวมันจะไม่กลายไปเป็นเซลล์แก่มันจะยังคงแบ่งตัวไปได้เรื่อยๆนะครับและพอมันเป็นแบบนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาคือมะเร็งเม็ดสีที่เรียกว่าเมลาโนมานะครับดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้เขาจึงเจอว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาเจอมีแค่นี้เลยแล้วเจ้าตัวที่ทำงานวิจัยชิ้นนี้เขาก็บอกเลยนะครับว่างานวิจัยของเขาไม่ได้พิสูจน์ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงของไอเซลตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เป็นมะเร็งเมลานโนมาเสมอไปเพราะมันอาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับแล้วมันอาจจะไม่มีปัญหากับเรื่องของมะเร็งชนิดอื่นเป็นแบบนี้ก็ได้มันพูดถึงแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของมะเร็งเม็ดสีเท่านั้นเลยนะครับแล้วไม่ใช่มะเร็งผิวหนังอย่างอื่นด้วยนะมะเร็งเมลานโนมาอย่างเดียวแต่ตรงนี้นะครับมันเป็นการค้นพบที่น่าสนใจมากเพียงแต่ว่ามันก็จะสามารถเอาไปประยุกต์ได้แค่กรณีเดียวก็คือว่าถ้าเกิดว่ามี DNA เสียไปแล้วมีสิ่งบางอย่างมาทำให้กระบวนการของ P53 กับ P21 มันเสียมันก็จะกลายไปเป็นเซลล์แก่ไม่ได้มันอาจจะกลายไปเป็นมะเร็งเม็ดสีเมลานโนมาก็ได้แค่นี้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เขาเจอเท่านี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับทีนี้ถ้าเรามาคิดต่อไปว่าเอ๊ะงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมันมีข้อสรุปอะไรบางอย่างที่คนคิดไปเองแล้วมันอาจจะไม่ถูกหรือเปล่ามีเยอะเลยครับเราลองคิดอย่างนี้ปกติเนี่ยที่เราดูเรื่องของขนงอกหรือผมงอกนะมันเกิดจากเซลล์ตัวเนี้ยเมลานโนไซต์สเต็มเซลล์ซึ่งมันจะอยู่บริเวณรากขนหรือรากผมนะครับแต่ผิวหนังของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มันมีสีนะครับบางคนตัวดำก็จะสีมันมีเยอะหน่อยถูกไหมครับก็คือเกิดจากเม็ดเมลานินแต่เม็ดเมลานินที่ผิวหนังของเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์ที่อยู่ตรงรากขนรากผมแต่มันมาจากชั้นล่างของตัวผิวหนังดังนั้นมันจึงไม่เกี่ยวข้องกันและถ้าเราบอกว่ากระบวนการกลไกแบบนี้ที่เขาเจอมันเป็นจริงก็คือเมื่อโดนแสง UVB หรือสารก่อมะเร็งมันทำให้ตัวเซลล์ตัวเนี้ยแบ่งตัวจนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งได้ถ้าแบบนั้นนะทุกที่ที่มีขนหรือมีผมมันควรจะ

็กลายไปเป็นมะเร็งตัวนี้ถูกไหมครับแต่เปล่าครับคือเขาทดสอบเนี่ยต้องบอกว่าในมนุษย์จริงๆเราเจอเมลาโนมาได้หลายที่มากครับตรงหน้าอกตรงหลังตรงแขนตรงหัวได้หมดเลยทุกที่นะครับแล้วมันก็มีโอกาสเท่าๆกันด้วยที่สำคัญนะพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจอยู่ว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ตรงไปตรงมาอย่างที่เขาบอกเราก็ได้แล้วที่สำคัญคือบางบริเวณเนี่ยตัวเมลาโนมาไม่ได้เกิดจากตัวเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์แต่มันเกิดจากตัวผิวหนังไม่ใช่ตรงขนนะถ้ามันเกิดจากตรงขนแน่นอนครับผมเราเนี่ยน่าจะเป็นบริเวณแรกเลยที่เกิดถูกไหมครับเพราะมันเยอะสุดเลยถ้าตรงที่ตัวเนี่ยโอเคคุณมีขนได้บ้างแต่ขนมันก็จะไม่มีความหนาแน่นเท่ากับบริเวณหัวนะถูกไหมแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยเมลาโนมาเราเจอน้อยไม่ได้เจอเยอะเลยแล้วก็เจอในหลายบริเวณที่เท่าๆกันแล้วบริเวณอื่นที่เกิดขึ้นมาก็ไม่ได้เกิดมาจากตัวเส้นขนหรือเส้นผมแต่เกิดมาจากตัวผิวหนังที่มันอยู่ด้านล่างแค่นั้นเลยนะครับทีนี้เราจะได้ถูกคิดอะไรบ้างที่มันไม่ตรงไปตรงมานะฮะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของเมลาโนมาตรงนี้แล้วเนี่ยบางคนอาจจะสอบถามว่าแล้วทำไมผมเรามาถึงขาวมันเพราะอะไรแน่นะฮะกลไกหนึ่งที่ทำให้ผมมันขาวเนี่ยก็คืออย่างที่ทีมงานวิจัยนี้เขาค้นพบก็คือสมมุติว่า DNA มันเสียด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วระบบป้องกันตัวของร่างกายยังใช้ได้มันก็จะทำให้สเต็มเซลล์ตัวเนี้ยแก่แล้วก็ไม่สามารถแบ่งตัวได้อีกต่อไปตรงนี้ก็จะเกิดผมขาวขึ้นแต่นี่คือแค่1กระบวนการเท่านั้นกระบวนการอื่นๆยังมีอีกเช่นบางคนเนี่ยเป็นทางพันธุกรรมที่ผมขาวเร็วนะครับบางคนมีเทโลเมียร์ที่สั้นผมก็ขาวเร็วแล้วไม่ได้ผ่านกระบวนการพวกนี้สักอย่างด้วยนะครับการที่คุณผมขาวไม่ได้เท่ากับคุณเป็นมะเร็งอยู่ครับไม่ได้เท่ากับมีมะเร็งซ่อนอยู่ในร่างกายหรือมะเร็งเม็ดสีมันกำลังสร้างไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยด้วยซ้ำไปนะฮะตรงนี้ขอให้เข้าใจดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวเอาไปตีความกันผิดพลาดไปหมดนะครับทีนี้ถ้าเราลองดูแล้วเนี่ยนะฮะก็เรื่องของผมขาวนอกเหนือจากเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของที่เขาเจอในงานวิจัยตัวนี้แล้วมันยังมีเรื่องอื่นอีกเช่นความเครียดหลายคนอาจจะบอกว่าเครียดมากหรือเจ็บป่วยบางอย่างแล้วทำไมมันผมขาวเลยนะครับมันมีงานวิจัยอันนึงเพิ่งตีพิมพ์ออกมาเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนี้เองนะครับเขาเจอว่าการที่เรามีความเครียดเยอะๆมันจะกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติแบบซิมพาเทติกแล้วทำให้เกิดการสร้างสื่อประสาทสารสื่อประสาทตัวนึงชื่อว่านอร์อะดรีนาลีนนะครับนอร์อะดรีนาลีนนี้ถ้ามันไปอยู่ตรงบริเวณที่มันมีเซลล์ต้นกำเนิดของตัวเมลาโนไซต์ก็คือไอเนี่ยเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์มันจะทำให้ไอเซลล์ตัวเนี้ยต้องออกมาเยอะๆเพื่อไปที่รากผมแล้วทำการสร้างเป็นเซลล์เม็ดสีสุดท้ายเนี่ยการที่มันโดนผลักออกไปเยอะๆเซลล์พวกเนี้ยมันจะหายไปหมดเลยนะครับคือมันเหมือนโดนไล่ออกจากบ้านนะครับจนในบ้านไม่เหลือใครเลยที่จะแบ่งตัวแบ่งไม่ทันเพราะโดยปกติมันออกไปที่อาจจะในบ้านเนี่ยมีอยู่10ตัวใช่ไหมครับเราออกไปตัวนึงเราก็แบ่งตัวมันทดแทนก็มี10ตัวเหมือนเดิมแต่ในกรณีที่มีนอร์อะดรีนาลีนอยู่ตรงนั้นเนี่ย10ตัวเนี่ยอาจจะโดนไล่ออกจากบ้านรวดเดียวหมดแล้วมันก็แบ่งตัวแล้วสุดท้ายมันก็ตายไปเพราะเวลามันแบ่งตัวปุ๊บมันจะต้องกลายไปเป็นเมลาโนไซต์แล้วเมลาโนไซต์เนี่ยไม่สามารถย้อนคืนกลับมาเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่ยังคงแบ่งตัวได้มันแบ่งแล้วแบ่งเลยแล้วก็จบชีวิตแล้วก็จบไปเลยผมก็เลยขาวเพราะแบบนี้นี่คือกรณีของความเครียดที่เกิดทั้งด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายนะครับอีกกรณีนึงก็คือกรณีของโรคทางพันธุกรรมที่มันอาจจะทำให้เกิดโรคออโตอิมูนต่างๆนะครับเช่นโรคด่างขาวนะครับมีการสร้างสารกลุ่มหนึ่งชื่อว่าอินโทรเฟรอนแกมมาตัวพวกนี้ก็จะทำให้มีปัญหากับเส้นผมเหมือนกันบางคนมีปัญหาที่ไมโตคอนเดรียหรือมีสารอนุมูลอิสระที่มันสูงจนเกินไปไมโตคอนเดรียทำงานไม่เพียงพอไม่ได้เซลล์มันก็จะตายผมก็จะขาวนะครับมีหลากหลายวิธีที่ทำให้เกิดผมขาวได้ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหลายคนพยายามจะหาวิธีอะไรก็ได้ที่ทำให้ผมมันกลับมาดำเหมือนเดิมมีอาหารเสริมมียาอะไรสักอย่างไหมต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยของที่ทำให้ผมกลับมาดำอ่ะมันยังไม่มีนะครับไอ้ที่มีเนี่ยแล้วทำได้แน่มันก็มักจะทำให้เกิดปัญหาด้วยเช่นกันนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่ของที่ปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเป็นยาที่เราใช้ในการทำภูมิคุ้มกันบำบัดรักษาโรคมะเร็งมันอาจจะทำให้ตัวผมหรือขนมันดำขึ้นได้แต่มันก็ไม่ได้ทุกคนที่เป็นเช่นนั้นนะครับตรงนี้ก็เลยไม่มีคนที่ว่าอยากจะเอาของพวกนี้มาใช้เพราะว่ามันก็มีความอันตรายมากพอสมควรนะฮะแล้วบางคนจะไปขอทดลองยาตัวนู้นตัวนี้

0: ัจจุบันยังไม่มีตัวไหนที่พิสูจน์แบบ 100% ว่ามันสามารถทำให้ผมกลับมาดำได้แล้วตัวมันเองก็ไม่ใช่ของที่ปลอดภัยขนาดนั้นนะครับภูมิการบำบัดมีบางตัวทำได้นะครับยาบางกลุ่มอาจจะทำได้แต่ก็ไม่เสมอไปนะครับนั้นปัจจุบันนี้การที่เราผมขาวเนี่ยนะครับมันไม่ได้แสดงถึงอะไรเป็นพิเศษแต่ถ้าผมขาวเร็วกว่าที่ควรจะเป็นเช่นอายุ40ขาวทั้งหัวอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคุณอาจจะต้องไปตรวจดูซิว่าคุณมีปัญหาเรื่องของเทโลเมียร์ที่มันสั้นหรือเปล่านะครับเทโลเมียร์อธิบายให้ฟังนิดนึงก็คือถ้าคุณเคยใส่รองเท้าผ้าใบแล้วผูกเชือกเนี่ยตรงปลายของเชือกมันจะเหมือนมีพลาสติกหุ้มอยู่อันนึงใช่ไหมครับไอ้พลาสติกนั่นเนี่ยมันมีไว้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเชือกรองเท้ามันรุ่ยออกมาแล้วมันก็เสียถูกไหมครับเทโลเมียร์ก็เปรียบเสมือนไอ้พลาสติกอันนั้นแหละครับ DNA ของเรามันยาวๆเป็นสายตรงปลายเนี่ยจะต้องมีตัวหุ้มก็คือตัวเทโลเมียร์ถ้ามันสั้นจนกระทั่งมันเสียมันก็คล้ายๆกับการที่ไอ้ตัวพลาสติกหุ้มปลอกตรงบริเวณเชือกรองเท้ามันเสียสุดท้ายตัวเชือกรองเท้าก็จะรุ่ยนะครับในที่นี้ถ้า DNA มันปราศจากตัวเทโลเมียร์แล้วมันก็จะรุ่ยพอมันรุ่ยเสร็จปุ๊บเซลล์นั้นก็จะเสียแล้วก็จะแก่ตายนะครับดังนั้นคนที่มีโรคบางโรคที่ทำให้ตัวเทโลเมียร์มันสั้นกว่าปกติก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้หลายคนก็จะไปหาเรื่องของอาหารเสริมเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีตัวไหนได้ผลครับแล้วบางคนเอางานวิจัยมาให้ผมดูด้วยผมก็เคยเข้าไปอ่านงานวิจัยพวกนี้แล้วทดสอบได้ไม่ค่อยดีมีการทดลองกับตัวอย่างเพียงไม่กี่ตัวนะครับไม่กี่ตัวอย่างเท่านั้นเองแล้วก็ออกมาบอกว่ามันสามารถได้ผลคือคุณต้องอ่านงานวิจัยให้เป็นอย่ายกมาเฉยๆแล้วตีโพยตีพายไปว่าเฮ้ยนี่ไงมีงานวิจัยสนับสนุนเราต้องใช้อาหารเสริมตัวนี้เพราะเขามีงานวิจัยคุณลองเข้าไปอ่านก่อนครับมันมีไม่กี่ตัวอย่างดังนั้นเนี่ยจะเอางานวิจัยที่ทำแบบไม่สมบูรณ์แล้วมาอ้างว่าอาหารเสริมชนิดนี้ทำให้เทโลเมียร์ยาวขึ้นก็คงไม่ได้ครับนะเราต้องระมัดระวังตรงนี้นะครับไม่ฉะนั้นเราอาจจะตีความอะไรผิดพลาดไปเยอะเลยก็ได้แปลว่าถ้าเราผมขาวยอมครับตอนนี้มีแค่วิธีเดียวไม่มีวิธีอื่นที่มันได้ผลแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวการที่เราผมขาวเนี่ยเราจะป้องกันได้ยังไงอย่างที่ทุกคนรู้ครับลดความเครียดให้มันน้อยที่สุดออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนเพียงพอรับประทานอาหารให้สมดุลนะครับความเจ็บป่วยก็อยู่ให้ห่างไกลจากมันก็จะมีโอกาสที่เราจะผมขาวช้านะครับการที่เป็นผมขาวขึ้นมาแล้วผมงอกขึ้นมาแล้วถ้าเราดูจากงานวิจัยตัวนี้นะครับมันไม่ได้บอกเลยว่าร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งแล้วในการวิจัยครั้งนี้เนี่ยถ้าเอาไปแปลเป็นภาษาไทยนะมันไม่มีความเกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับมะเร็งครับการที่เซลล์มันกลายไปเป็นเซลล์แก่แล้วเกิดผมงอกมันไม่ได้แปลว่าคุณกำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในงานวิจัยชิ้นนี้หนูหลายตัวไม่ได้เป็นมะเร็งครับมันงอกแต่ไม่ได้เป็นมะเร็งดังนั้นมันจึงไม่มีความที่เขาต่อสู้อะไรกันเลยมันงอกก็งอกถ้าจะบอกว่าต่อสู้ก็คือผมหรือขนงอกปุ๊บจะต้องมีมะเร็งอยู่ตรงนั้นแล้วไอ้ความงอกเนี่ยจะต้องไปทำอะไรกับมะเร็งทำให้มะเร็งมันสู้ตัวหนูไม่ได้นะครับแต่มันไม่มีเช่นนั้นดังนั้นแปลว่าเขาไม่ได้กำลังสู้อยู่กับอะไรครับโดยสรุปทั้งงานเนี่ยคือจะบอกว่างานตัวนี้เขียนได้ดีมากตีพิมพ์ในวารสารระดับโลกอย่าง Nature แต่ว่าสิ่งที่เขาค้นพบก็คือความเกี่ยวโยงกันของเซลล์ที่อายุเยอะและมะเร็งเมลาโนมาในขนหรือผมเท่านั้นไม่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งชนิดอื่นไม่มีการต่อสู้กันระหว่างผมขาวกับมะเร็งนะครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยดังนั้นถ้าเอามาดูในคนงานวิจัยชิ้นนี้ก็จะไม่บอกอะไรได้เลยยกเว้นกรณีที่ผมพูดไปไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังเป็นมะเร็งอยู่ถ้าคุณผมขาวนะครับไม่ได้บอกว่าคุณแย่แล้วมีมะเร็งซ่อนอยู่ในร่างกายแล้วตอนนี้มันกำลังสู้ไม่ได้บอกว่าการพักผ่อนนอนหลับออกกำลังกายต่างๆเพื่อชะลอผมดำมันจะทำให้คุณเป็นมะเร็งหรือสู้กับมะเร็งไม่ได้นะครับวันนี้ผมก็หวังว่าหลายคนจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับงานวิจัยตัวนี้ผมจะทิ้งลิงก์ให้ทุกคนสามารถไปอ่านได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าปัญหาคือมันต้องเสียเงินเข้าไปอ่านอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับบางคนที่ไม่ได้อยู่สถาบันที่เขาให้ดูฟรีนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อ่านงานวิจัยพวกนี้แล้วงงไม่เข้าใจก็ฟังที่ผมเล่าไปดีกว่านะครับแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองอ่านได้แล้วก็สามารถที่จะเสียตังค์เข้าไปดูหรือว่ามีสถาบันที่เป็นคนสนับสนุนผมแนะนำนะครับเข้าไปดูเพราะงานวิจัยชิ้นนี้เขียนได้ดีเลยทีเดียวนะครับโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟัง
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและ

คอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือ Doctor Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับว้าวู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง10อาหารโคตรอันตรายนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปจริงๆแล้วผมบอกเลยว่า30ปีขึ้นไปก็อันตรายเช่นกันแต่40ปีเนี่ยมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อชีวิตไงดังนั้นถ้า40ปีนี้ท่านเลือกทานอาหารได้ถูกต้องชีวิตท่านก็ดีครับแต่ถ้าท่านทานอาหารผิดโดยเฉพาะ10อาหารอันตรายนี้เป็นประจำชีวิตท่านก็พุ่งลงเหวครับแค่นี้เองครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้ท่านกระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้แล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับเพราะว่าถ้าท่านอยากที่จะสุขภาพดีอายุยืนยาวผมมั่นใจว่าการสละเวลาเพียงแค่15นาทีถึง20นาทีในการที่จะเรียนรู้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไปตลอดชีวิตนั้นมันคุ้มค่าแน่นอนครับหลังอายุ40ปีเนี่ยร่างกายของท่านเนี่ยจะเริ่มทนสิ่งเดิมๆได้น้อยลงคือแต่ก่อนเราอาจจะทนได้บอกเฮ้ยตอนแต่ก่อนเราทานได้ไม่เห็นเป็นไรนี่หว่าแต่วันนี้ไม่ใช่ครับเมื่อท่านอายุ40ปีเนี่ยมันเป็นช่วงขาลงครับของร่างกายมันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับอาหารที่ท่านเคยกินแล้วไม่เป็นอะไรวันนี้อาจจะกำลังเป็นสาเหตุของท่านที่ทำให้ร่างกายของท่านร่วงโรยอย่างรวดเร็วครับโดยไม่รู้ตัวและถ้าไม่เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการกินโรคเงียบๆนะครับจะค่อยๆเข้ามาเยือนอย่างแนบเนียนที่สุดไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันหลอดเลือดสมองนะครับท่านอาจจะพิการท่านอาจจะเสียชีวิตท่านอาจจะทำให้คนที่ท่านรักยากลำบากไปตลอดชีวิตถ้าท่านไม่รู้จักดูแลตัวท่านเองครับวันนี้ผมได้รวมนะครับ10 eating chips ก็คืออาหารที่ท่านควรลดละเลิกไม่ได้ห้ามทานนะครับแต่ให้ปรับให้ลดให้เปลี่ยนนะครับและให้รู้ว่าเฮ้ยทานแบบไหนอันตรายทานแบบไหนไม่อันตรายนะครับและต้องบอกว่าทุกอัน10ข้อนี้มีหลักฐานวิจัยรองรับนะครับจากมหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับว่านะครับถ้าท่านทำตามที่ผมแนะนำแล้วอายุท่านจะยืนยาวชีวิตท่านจะดีขึ้นค่าน้ำตาลในเลือดท่านจะดีเบาหวานความดันไขมันของท่านจะเริ่มเข้าสู่เกณฑ์ปกติทำตาม1เดือนจะเริ่มเห็นผลทำตาม3เดือนเห็นหน้าเห็นหลังทำตาม6เดือนท่านจะเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะครับและเหมาะกับคน40บวกแบบโคตรๆที่อยากมีชีวิตอย่างยืนยาวและสามารถพึ่งพาตัวเองได้จนแก่เฒ่านั่นเองครับข้อแรกครับให้ระวังผมใช้คำว่าให้ระวังน้ำมันพืชที่มาจากเมล็ดนะครับไม่ได้ห้ามทานแต่ให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นได้น้ำมันพืชที่มาจากเมล็ดหรือเรียกว่า seed oils นะครับมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับชี้ว่าน้ำมันพืชหลายชนิดนะครับเช่นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับน้ำมันคาโนล่ามีกรดไขมันโอเมก้า6สูงถ้าท่านเคยได้ยินโอเมก้า3อันนั้นเนี่ยเป็นไขมันดีนะครับที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นถูกต้องไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสัดส่วนของโอเมก้า3กับโอเมก้า6เนี่ยมันผันแปรกันคือโอเมก้า3ดันต่ำแต่โอเมก้า6ดันสูงมันจะทำให้เกิดภาวะอักเสบเรื้อรังในร่างกายและกลุ่มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันคาโนล่าที่ผมบอกเนี่ยมันมีโอเมก้า6ที่สูงนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายได้รับนะครับน้ำมันพืชกลุ่มนี้ที่มีโอเมก้า6สูงๆนะครับเป็นประจำเป็นเวลานานร่างกายจะเกิดการอักเสบ

ทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นการอักเสบเรื้อรังโดยเฉพาะหลอดเลือดต่างๆแล้วหลอดเลือดไปที่ไหนบ้างหัวใจสมองพวกนี้ครับสมองท่านจะแย่ลงหัวใจท่านจะเสื่อมลงหัวใจขาดเลือดสมองขาดเลือดเป็นอัมพาตตลอดชีวิตและลุกลามไปถึงมะเร็งบางชนิดนั่นเองทั้งเรื่องที่ผม

น้ำมันผ่านกระบวนการคือน้ำมันอัลตราโปรเซสฟู้ดนะครับเพราะนั้นผมอยากให้ทุกท่านพิมพ์มาว่าไม่เอาอาหารแปรรูปไม่เอาอาหารแปรรูปนะครับต่อมาครับน้ำมันอะโวคาโดนะครับน้ำมันอะโวคาโดเนี่ยสามารถทนความร้อนได้สูงกว่าน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินดังนั้นน้ำมันอะโวคาโดสามารถผัดที่ไฟแรงขึ้นมาหน่อยได้ไม่ว่าจะเป็นผัดผักนะครับหรือการรวนเนื้อสัตว์ต่างๆที่มีอุณหภูมิ180-190อย่างเงี้ยยังพอไหวแต่ถ้าน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินแนะนำให้ใส่ในสลัดผักจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราเอามาผัดเอามาทอดโดยมีความร้อนมากกว่า180องศาก็คือจุดเกิดควันของมันแบบนี้น้ำมันที่ดีจะกลายเป็นน้ำมันที่เลวทันทีครับต่อมาครับเนยครับเนยมี2แบบเนยแท้กับเนยเทียมเนยเทียมคือสิ่งที่ท่านต้องหลีกเลี่ยงครับมันคือเนยที่เกิดจากอัลตราโปรเซสกระบวนการอุตสาหกรรมแบบขีดสุดและสุดทางมันสามารถเก็บได้นานเป็นปีอยู่เป็นเชลล์ไลฟ์นานมหาศาลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานอาหารที่มีอายุยืนยาวหมายถึงว่ามันไม่บูดไม่เน่าอายุท่านจะสั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานอาหารที่อายุสั้นอายุท่านจะยืนยาวท่านพิมพ์มาครับทานอาหารอายุยืนท่านอายุสั้นทานอาหารอายุสั้นท่านอายุยืนหมายความว่าอะไรครับอาหารอายุสั้นก็คืออาหารสดอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการพวกนี้เนี่ยจะเก็บนานไม่ได้ยกเว้นกลุ่มสกัดเย็นหรือฟรีซไดร์อันนั้นเป็นข้อยกเว้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อาหารผ่านกระบวนการต่างๆนะครับน้ำมันพืชแบบนี้นะครับเนยเทียมแบบนี้โอ้โหเสร็จเลยท่านเนยให้กินเนยแท้และท่านเลือกได้แบบสุดๆเลยขอให้เนยแท้นั้นมาจากวัวที่เลี้ยงด้วยย่าเขาเรียกว่า grass fed meat นะฮะตรงนี้เขาเรียกว่า grass fed butter นะครับเป็นเนยที่เลี้ยงมาจากวัวที่เลี้ยงด้วยย่านะครับแต่ไม่ซีเรียสหรอกฮะก็อย่างน้อยขอให้เป็นเนยแท้ก็แล้วกันนะมาต่อกันข้อที่2ครับก่อนไปพิมพ์มาครับ222นะครับพิมพ์มาครับ222โอเคนะครับก็ข้อที่2ครับอันนี้ตรงไปตรงมาครับงดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำ IF นะครับงดน้ำตาลกับทานแป้งต่ำก็คือการลดแป้งขาวเส้นขาวขนมปังขาวพวกนี้ถือว่าเป็นแป้งที่ผ่านกระบวนการสูงหรือเป็นแป้งที่มีการทำโปรเซสค่อนข้างมากนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานแป้งขัดสีเยอะๆหรือน้ำตาลเยอะๆการศึกษาจาก American Journal of Clinical Nutrition นะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับพบว่าอาหารที่ผ่านการขัดขาวนะครับก็คือเอาของดีออกเหลือแต่ของไม่ดีกับความอร่อยคือมันจะอร่อยมันจะนุ่มมันจะหวานมันจะง่ายมันจะเคี้ยวมันจะเพลินมันจะหยุดไม่ได้นั่นแหละฮะมันคือกระบวนการที่ทำให้ท่านทานไม่หยุดและอร่อยแต่มันได้ดึงเอาของดีออกไปดึงเอาเปลือกออกไปดึงเอาวิตามินออกไปดึงเอากากใยออกไปนะครับทำให้น้ำตาลในเรื่องของท่านนั้นพุ่งเร็วหรือที่เรียกว่า sugar spiking เมื่อเกิด sugar spiking สิ่งที่ตามมาคือ insulin spiking เมื่อ insulin spiking นานๆนะครับมี roller coaster ก็คือ insulin กับน้ำตาลเนี่ยสวิงขึ้นสวิงลงสวิงขึ้นสวิงลงบ่อยๆร่างกายจะเกิดภาวะดื้ออินซูลินนะครับดื้ออินซูลินนานๆ5ปีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเบาหวานดังนั้นถ้าท่านทานแป้งขัดขาวไปเยอะๆไปเยอะๆไปเยอะๆน้ำตาลไปเยอะๆไปเยอะๆไปเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านจะเป็นเบาหวานในอนาคตภายใน5ปีนะครับผมไม่ได้ห้ามนะครับท่านจะทานก็ทานนะเพราะชีวิตใครชีวิตมันอยู่แล้วจริงป่ะเออสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยผมไม่เคยบังคับให้ใครทำนะครับแล้วท่านก็ไม่จำเป็นต้องทำตามผมด้วยแล้วท่านก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อผมด้วยท่านสามารถดูที่ผมเล่าให้ฟังได้ท่านสามารถใช้ความคิดของท่านตัดสินใจด้วยตัวเองว่าท่านจะเชื่อผมหรือท่านจะเชื่อคนอื่นก็ไม่ผิดครับมันเป็นสิทธิ์ของท่านท่านจะทำตามผมหรือไม่ทำตามผมก็เป็นสิทธิ์ของท่านอีกเช่นกันครับโอเคไหมนะฮะโอเคครับต่อมาครับทางเลือกที่ดีกว่าอันนี้คือเทคนิคของผมเทคนิคของผมนะครับท่านจะทำตามหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมจะแนะนำว่าถ้าท่านยังอยากทานแป้งและน้ำตาลอยู่นะครับให้แนะนำให้เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องนะครับหรือว่าบะหมี่ที่แบบเขาเรียกว่าค่อนข้างธรรมชาติมากๆเป็นบะหมี่ผักนะครับแล้วก็เป็นโลคาร์บนูดเดิลคือบะหมี่ที่มีแป้งต่ำหรือเส้นอัลมอนด์อย่างนี้พอได้แต่ดีที่สุดก็คือทานให้น้อยที่สุดและถ้าท่านเป็นเบาหวานท่านมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงค่าฮีโมโกลบิน A1C น้ำตาลสะสมสูงผมแนะนำให้งดครับ
ให้งดไปเลยครับท่านไม่ต้องกลัว

0: ว่าท่านจะขาดแป้งขาดน้ําตาลร่างกายเราเนี่ยสามารถสร้างน้ําตาลได้จากตับครับเรียกกระบวนการนี้ว่า gluconeogenesis ดังนั้นท่านไม่ทานน้ําตาลและแป้งเลยแม้แต่คําเดียวตลอดเดือนท่านก็ไม่เป็นอะไรครับถ้าท่านทานอาหารโปรตีนและไขมันดีได้ถูกต้องตับของท่านจะสร้างน้ําตาลให้ท่านเองโอเคครับมาต่อในข้อที่3ครับพิมพ์มาครับ333หวานแทนหวานด้วยสารให้ความหวานธรรมชาติบางคนเนี่ยนะฮะหลงมัวเมาไปกับเรื่องของสารทดแทนความหวานไปตามหาสารทดแทนความหวานที่ดีที่อร่อยที่ฟินสุดท้ายแล้วสารทดแทนความหวานมันก็คือน้ำตาลเทียมโอเคครับอย่างน้อยๆแคลอรี่มันน้อยกว่าน้ำตาลแต่ไม่ใช่ว่ามันดีนะครับมันแค่เลวน้อยกว่าเท่านั้นเองโอเคไหมฟังผมชัดๆนะครับน้ำตาลหรือสารทดแทนความหวานเนี่ยมันดีกว่าน้ำตาลปกติก็จริงแต่มันไม่ได้ดีมันแค่เลวน้อยกว่าเท่านั้นเองโดยเฉพาะน้ำตาลสารทดแทนพวกกลุ่มแอสปาร์แตมซูคราโลสพวกนี้นะครับจะทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเสียสมดุลหรือโปรไบโอติกท่านทานนานๆเนี่ยลำไส้ท่านจะรั่วท่านจะเกิดภาวะภูมิแพ้ระบบขับถ่ายมีปัญหาลำไส้แปรปรวนสิวขึ้นสิวเห่อร่างกายไม่ดีนะครับร่างกายของท่านจะงงนะครับจะมีเมตาบอลิกคอนฟิวชั่นคือร่างกายแยกแยะความหิวไม่ออกและท่านจะหิวง่ายหิวบ่อยเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานสารทดแทนความหวานบ่อยๆท่านจะหิวบ่อยและกินเยอะหลังจากที่ท่านทานน้ำหวานต่างๆที่ใส่สารทดแทนความหวานงานวิจัยต่างๆนะครับสนับสนุนว่าการให้สารทดแทนความหวานแทนที่น้ำตาลไม่ได้ช่วยลดโรคอะไรแถมท่านยังทานเยอะกว่าเดิมโดยไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำจากที่จะดีกลายเป็นแย่โอเคไหมครับสิ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมอย่าคิดว่าโจรเป็นคนดีครับเหมือนกับอย่าคิดว่าสารทดแทนความหวานนั้นเป็นสิ่งที่ดีผมไม่ได้ห้ามท่านทานครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าท่านเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นสารทดแทนความหวานมันก็เลวน้อยลงแน่นอนแต่ถ้าเกิดท่านเลิกได้ลดได้อันนั้นคือสุดยอดโอเคไหมคือพยายามลดลงให้ทดแทนได้แต่ไม่มากจนเกินไปนะครับนะทางเลือกธรรมชาติโอเคมีสารทดแทนความหวานที่พอใช้ได้ไหมพอใช้ได้ไหมก็มีครับในกลุ่มพวกหญ้าหวานสตีเวียนะครับหรือว่ามังฟรุตนะครับหล่อหางกล้วยหรืออิริทริโอลนะครับพวกนี้จะกระตุ้นอินซูลินน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากให้ทานน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าพอคนศึกษาเรื่องนี้เยอะๆแล้วเนี่ยก็ไปทานสตีเวียไปทานหล่อหางกล้วยไปทานอิริทริโอลในปริมาณที่เยอะมากๆสุดท้ายคือร่างกายก็แย่เหมือนกันสมองก็แย่เหมือนกันดังนั้นไม่เอาโอเคนะมาต่อกันข้อที่4ครับพิมพ์444มาลัวๆครับเป็นความเข้าใจผิดมานานนะครับแล้วก็ทำให้คนหลงผิดงงงวยมานานนั่นคือการเลือกทานโยเกิร์ตครับหรือนมต่างๆที่เขียนว่า 0% fat แล้วทุกคนจะโดนหล่อๆมาว่าถ้าเกิดเราเลือกกินนมให้สุขภาพดีต้อง 0% fat โอเคเลือกโยเกิร์ตให้สุขภาพดีต้อง 0% fat ที่เราเข้าใจถูกต้องไหมแต่จริงแล้วมันผิดครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น 0% fat แปลว่าเขาได้ดึงส่วนที่ดีที่สุดนั่นก็คือไขมันดีที่ต้องการเพิ่ม HDL ในร่างกายของท่านนั่นแหละออกไปจากโยเกิร์ตออกไปจากนมแต่สิ่งที่เขามักเติมเข้ามาเพราะเวลาเนี่ยความอร่อยของอาหารมันเกิดจาก2 อย่างครับไม่ไขมันก็น้ำตาลเขาดึงไขมันออกเขาเติมอะไรครับเขาเติมน้ำตาลเข้ามาเขาก็กลัวว่าท่านจะมาดูว่าน้ำตาลมันเยอะขึ้นเขาก็ใส่สารทดแทนความหวานที่ผมบอกเข้ามาเมื่อกี้สุดท้ายคือร่างกายท่านพังเขาขายดีครับก็แค่นี้นะครับนะถ้าเรามีความรู้เราก็จะไม่มัวเมาอะไรกับเรื่องพวกนี้จริงไหมเพราะนั้นหลายคนเชื่อว่าไขมันต่ำคือสุขภาพดีร่างกายมนุษย์ต้องการไขมันครับเราอย่าไปหลงผิดนะครับโอเคคนที่น้ำหนักเยอะมากๆมีไขมันทั่วตัวเราอาจจะลดปริมาณไขมันลงเพราะว่าถ้าเกิดเขาทำได้ถูกต้องเขาสามารถใช้ไขมันของร่างกายตัวเองได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าท่านแบบเฮ้ยชีวิตปกติอะถ้าท่านไม่มีไขมันเข้าไปในร่างกายเลยเนี่ยฮอร์โมนท่านจะสร้างยังไงครับสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนซึ่งหนึ่งก็คือคอเลสเตอรอลที่ท่านกลัวกันนั่นแหละครับผมไม่ได้แนะนำให้ท่านมีคอเลสเตอรอล500แล้วท่านดีใจไปชนะคนอื่นนะฮะผมว่ามันก็ไร้สาระแต่สิ่งที่ผมแนะนำก็คือว่าอย่ากลัวคอเลสเตอรอลจนเกินไปถ้าท่านสูง200 220 250คอเลสเตอรอลแต่สิ่งที่สูงคือ HDL 90มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวเลขไม่ได้บอกว่าท่านจะแย่หรือไม่แย่ สุขภาพกายกับความรู้สึกในตอนเช้ากับร่างกายที่แข็งแรงต่างหากนั่นคือบอกว่าท่านดีหรือไม่ดีโอเคหรือยังนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากแนะนำว่าถ้าท่านจะเลือกโยเกิร์ตให้เลือกเป็นกรีกโยเกิร์ตก่อนนะครับอันที่สองครับให้เลือกเป็นฟูลแฟตอันที่สามครับให้เลือกเป็นแบบธรรมชาติไม่เติมน้ำตาลไม่เติมสารปรุงแต่งเมื่อไหร่ก็ตามโยเกิร์ตของท่านมีรสชาติเมื่อไหร่ก็ตามโยเกิร์ตของท่านหวานอร่อยเมื่อไหร่ก็ตามของท่านโยเกิร์ตของท่านมีรสผลไม้ต่างๆให้นึกไว้เสมอครับนั่นคือขนมครับไม่ใช่โยเกิร์ตและไม่ใช่อาหารสุขภาพครับเป็นอาหารสุขภาพที่ใส่ขนมหวานลงมาครับแล้วท่านมักให้ลูกหลานของท่านกินเข้าไปเยอะๆถ้าลองพลิกหลังฉลากโยเกิร์ตรสผลไม้ต่างๆดูระวังนะครับน้ำตาลมากกว่า 5-6 ช้อนชานะครับหรือถ้าไม่มีน้ำตาลก็มีสารทดแทนความหวานที่ทำลายจุลินทรีย์ในลำไส้ของท่านถ้าจึงท้องผูกไม่หายซะทีอย่างเงี้ยมันก็เป็นซะอย่างนี้นะเอาล่ะต่อมาครับผักเยอะไม่ใช่ว่าดีเสมอไปโดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบทานผักนะครับแต่ผักที่เยอะเกินไปก็จะเกิดออกซาเลตในร่างกายสูงแล้วก็ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาผมไม่ได้ห้ามทานผักนะครับโดยเฉพาะสปีแนชหรือผักโขมที่มีออกซาเลตสูงท่านสามารถทานได้เลยครับผมก็ทานครับเพียงแต่ว่าท่านไม่ควรที่จะทานแบบปริมาณเยอะๆบางคนทานผักโขมทุกวันแล้วเยอะแบบเยอะจริงๆไอ้อย่างนี้เป็นแต่ถ้าท่านทานแบบวันละนิดวันละหน่อยหรือว่าวันเว้นวันอะไรอย่างนี้ไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้แค่ระมัดระวังไว้ในกลุ่มนี้นะครับผักบางชนิดไม่ว่าจะป่วยเล้งผักโขมใบชะพลูผักกูดพวกนี้มีออกซาเลตสูงนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเป็นเกาต์ท่านปวดข้อนะครับหรือว่าเสี่ยงเกิดการเป็นนิ่วอันนี้ท่านก็ต้องระมัดระวังพวกนิ่วออกซาเลตงานวิจัยจาก Harvard Health นะครับแนะนำให้หมุนเวียนผักอย่างหลากหลายเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าแนะนำให้ทานผักวันหนึ่ง5ชนิดขึ้นไปวันหนึ่ง7ชนิดยิ่ง10ชนิดยิ่ง15ชนิดนี่ยิ่งดีคือยิ่งโรเตชันยิ่งมีหลากหลายเท่าไหร่โอกาสการสะสมนะครับของสารไม่ดีมันก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นหมุนเวียนเป็นประจำนะครับเพราะนั้นเนี่ยครับดูกราฟตัวไหนไม่เยอะสุดไม่ว่าผักโขมก็จะเยอะไล่ลงมาแต่ไม่ได้ห้ามทานผักโขมผมก็กินไม่ได้ผิดอะไรอย่างผมเนี่ยนะฮะผมชอบทานผักแต่เราทานผักไม่ได้ทุกวันถูกต้องไหมเราจะทานผักทุกวันเวลาวันไหนทำงานยุ่งอยากจะกินสลัดผักสักจานเนี่ยมันไม่ได้มันไม่มีเวลานะครับบางคนบอกเนี่ยผมถามคนไข้ทานผักทุกวันไหมทานทุกวันทานยังไงเวลาสั่งกับข้าวมามีผักแซมข้างๆเล็กนิดนึงไม่ใช่นะฮะการทานผักให้พอต่อวันคือ3ถ้วยใหญ่เท่านี้ครับ3ถ้วยใหญ่เท่านี้ครับหรือถ้าเปรียบเทียบกับปริมาณเฉยๆนะผัดผักบุ้งไฟแดงจานเล็กๆอ่ะเวลาเราไปร้านข้าวต้มอ่ะ9จานนั่นแหละคือที่เรียกว่าผักพอท่านทานพอไหมล่ะท่านทานพอก็โอเคถ้าท่านทานไม่พอก็หาผักเสริมเข้าไปอย่างผมก็ไม่พอผมก็กินเนี่ยผักผงของผมเนี่ยนะฮะดูแลสมดุลร่างกายดูแลพวกกินผักเนี้ยยิ่งกินก่อนอาหารเนี่ยน้ำตาลไม่สวิงอาการดื้ออินซูลินเนี่ยแฮปปี้เลยนะครับผมดื่มก่อนอาหารทุกมื้อแล้วก็จิบดื่มได้ทั้งวันด้วยไม่มีน้ำตาลไม่มีสารทดแทนความหวานพวกผักผงเนี่ยไม่ใช่อาหารเสริมนะครับบอกงี้ก่อนผักผงไม่ใช่อาหารเสริมนะผักผง
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: ผักผงเป็นอาหารจริงนะครับลงทะเบียนอาหารจริงนะครับทานได้ไม่หลุด IF ผมทานเป็นประจำนะครับตื่นมาตอนเช้าทานเลยสดชื่นผสมน้ำเย็นได้ผสมน้ำอุ่นได้นะครับเติมน้ำแข็งได้ผสมชาเขียวได้ผสมนมได้ผสมโปรตีนได้หมดเลยโรยข้าวได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีไม่มีฟันยิ่งแฮปปี้คือท่านบอกให้ผู้สูงอายุอ่ะกินผักเยอะๆกินผักเยอะๆกินไงอ่ะเคี้ยวไม่ได้อ่ะท่านบอกให้คนป่วยกินผักเยอะๆลำไส้มันไม่ย่อยอ่ะคือร่างกายมันไม่ได้อ่ะท่านบอกให้ลูกท่านกินผักเยอะๆแทบจะง้างปากออกมากินไม่ได้อ่ะผงผักนะผมสร้างมาเพื่อกินเองเพื่อให้ครอบครัวกินเพื่อให้ลูกกินฮะรสชาติเหมือนน้ำใบเตยนะครับไม่มีสารทดแทนความหวานเพียวออริจินออริจินอลของผัก15ชนิดมาจากเพชรบูรณ์ กษตรอินทรีย์ไม่มีสารตกค้างไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีไข่พยาธิไม่มีเชื้อพยาธิคือใครอยากกินผักสดแบบสะอาด

0: ชัวร์ก็ลองดูนะครับมาต่อข้อ6ครับเสริมธาตุเหล็กดีจริงเหรอบางคนเนี่ยชอบเสริมธาตุเหล็กเพราะว่าธาตุเหล็กบำรุงเลือดเนาะเวลาเราอ่อนเพลียเราก็บอกเสริมธาตุเหล็กดีกว่าเสริมธาตุเหล็กดีกว่าต้องระวังนะครับการทานธาตุเหล็กเกินเนี่ยมันก็มีปัญหานะคนที่อายุ40บวกขึ้นไปซึ่งไม่ได้มีภาวะโลหิตจางและอยู่ดีไปเสริมธาตุเหล็กมากเกินไปเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยเซลล์เสื่อมเร็วกว่าปกติโดยไม่จำเป็นนะก็คือหาเรื่องไงและถามมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหม Journal of Nutrition ชี้ว่าธาตุเหล็กที่มากเกินไปกระตุ้นภาวะร่างกายแย่แล้วก็เสื่อมโทรมลงคำแนะนำที่เหมาะสมนะครับถ้าท่านจะทานธาตุเหล็กเสริมท่านไปตรวจก่อนท่านเลือดจางว่าถ้าท่านเลือดจางทานธาตุเหล็กเสริมได้หรือเลือกเหล็กจากธรรมชาติเช่นสาหร่ายนะครับตับหอยนะครับเนื้อสัตว์ได้หมดเลยนะครับผงผักก็ได้ผักใบเขียวเข้มต่างๆเนี่ยนะฮะเหมาะมากนะครับในตัวเวจิบาลานเนี่ยมีสาหร่ายคอเลล่ากับสาหร่ายสไปรูลีน่านะครับพวกนี้ก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนะครับก็ถือว่าครบเลยจริงๆนะครับสำหรับบำรุงเลือดนะครับร่างกายสมดุลน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมาครับข้อที่7ครับโปรตีนครับจริงๆแล้วเนี่ยการทานโปรตีนเนี่ยผมไม่ได้ติดอะไรนะครับผมเป็นคนที่ทานโปรตีนเยอะด้วยไม่ว่าจะเป็นไข่วันหนึ่ง3ฟองนะครับเนื้อสัตว์วันหนึ่ง 2-3 ฝ่ามือถึง4ฝ่ามือก็ผมก็ทานได้นะครับแต่ต้องสลับกันทานนะครับโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงแล้วก็ผ่านความร้อนสูงๆพวกนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับโดยที่คนที่ไตยังไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับก็ต้องลดตัวนี้ลงหรือเปลี่ยนจากเนื้อแดงนะครับให้เป็นเนื้อขาวเปลี่ยนจากเนื้อขาวนะครับให้เป็นโปรตีนพืชสลับกันไปนะครับโปรตีนแม้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆขาดไม่ได้เลยแต่ถ้ามากจนเกินไปเกินเหตุเกินการโดยเฉพาะเนื้อแดงถ้ากินเนื้อแดงทุกวันทุกมื้อแล้วผ่านความร้อนสูงนะครับแล้วเติมน้ำตาลเข้าไปโอ้โหร่างกายจะเร่งนะครับ IGF-1 นะครับซึ่งทำให้การเสื่อมของร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะครับงานวิจัยจาก University of Southern California เนี่ยยืนยันว่าการที่เราทานโปรตีนเนี่ยหลากหลายไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับสลับโปรตีนสัตว์บ้างโปรตีนพืชบ้างโฮลฟู้ดแพลนเบสบ้างสามารถช่วยทำให้อายุไขเรายืนยาวขึ้นให้ร่างกายเราดีขึ้นผิวพรรณเราดีขึ้นนะครับเซลล์ต่างๆเราดีขึ้นนะครับแล้วก็เหมาะที่สุดคือถ้าให้ผมแนะนำครับให้กินโปรตีนหลากหลายถ้าวันหนึ่งท่านทาน2มื้ออย่างน้อยๆโปรตีนควรได้ 30-45 กรัมต่อมื้อนะครับแล้วก็ทำ IF16/8 ด้วยนะครับถ้าท่านทาน3มื้อโปรตีนสัก 25-30 กรัมต่อมื้อนั่นก็คือโอเควันหนึ่งผมแนะนำว่าคนไทยก็โปรตีนประมาณ60-80กรัมต่อมื้อนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ปลานะครับทานให้หลากหลายโปรตีนสัตว์ผสมโปรตีนพืชสลับไปสลับมาสลับไปสลับมานะครับแล้วก็ผ่านความร้อนที่ไม่สูงจนเกินไปนะครับก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรับสารอาหารต่างๆได้ดีแล้วก็ไม่มีสารที่มาทำลายเซลล์ต่างๆของเรามากจนเกินไปนั่นเองนะจ๊ะนะครับการบริโภคโปรตีนที่เหมาะสมก็สำคัญจริงๆนะครับเพราะนั้นอันดับแรกคำนวณโปรตีนผมคำนวณให้แล้ว 60-80 กรัมต่อวันท่านเขียนมาครับ60-80 กรัมต่อวันคือโปรตีนที่ท่านควรได้รับเลือกโปรตีนให้หลากหลายกระจายโปรตีนในแต่ละมื้อนะครับแล้วก็ทำ IF Intermittent Fasting นี่ก็คือ4ขั้นตอนที่จะเปลี่ยนชีวิตท่านได้แน่นอนนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อ8ครับพิมพ์มาครับ888ก่อนที่เราจะไปต่อกันนะครับระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่เรียกว่า ultra processed food หรือกลุ่มพวก UPF นั่นเองครับอาหารแปรรูปสูงต่างๆเช่นของทอดซอสที่อยู่ในขวดขนมขบเคี้ยวที่เป็นถุงมีสารกันเสียสารกันบูดเติมน้ำตาลเติมเกลือไขมันทรานส์ก็อะไรที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อแล้วฉีกมาแล้วท่านกินแล้วไม่หยุดไม่หมดไม่เลิกนั่นแหละพวกนั้นแหละฮะนั่นแหละครับ ultra processed foodเขาสร้างมาเพื่อให้ท่านต้องกินหมดเท่านั้นเพื่อให้ท่านหยุดไม่ได้เพื่อให้ท่านกินต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ท่านหิวตลอดเวลางานวิจัยเนี่ยมาจาก British Medical Journal ปี2023นี่เองนะครับย้ำว่าคนที่กิน UPF มากๆเนี่ยมีแนวโน้มการเกิดภาวะสมองเสื่อมมากกว่าถึง25เท่าซึ่งเอาจริงๆผมว่าเขาเกรงใจแล้วนะฮะจริงๆผมว่าน่าจะเสื่อมสัก 50% นะ 25% เป็น 50% นะฮะเพราะนั้นแนะนำนะครับให้สวิตช์จาก Ultra Processed Food นะครับเปลี่ยนเป็น Whole Natural Foodsนะครับก็จะดีกว่าก็คือเปลี่ยนจากอาหารแปรรูปเป็นอาหารสดนะครับอาหารสะอาดอาหารที่มีอายุสั้นจะทำให้เราอายุยืนนั่นเองนะครับอาหารแปรรูปสูงมีอะไรบ้างของทอดซอสขวดขนมขบเคี้ยวอาหารเครื่องสำเร็จรูปวิธีที่ง่ายที่สุดอาหารเรียลฟู้ดครับท่านเดินไปตลาดนั่นแหละเรียลฟู้ดอะไรก็ตามที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเรากินเป็นประจำนั่นแหละเรียกว่าเรียลฟู้ด อะไรก็ตามที่เด็กๆสมัยนี้ชอบทานเป็นขนมกบเคี้ยวส่วนใหญ่เป็นอัลตร้าโปรเซสฟู้ดมันเป็นเรื่องจริงครับนะฮะแล้วก็กินที่มันไม่แปรรูปกินผักกินผลไม้ก็กินผักกินผลไม้อย่าไปกินแบบพวกน้ำหวานนะครับผลไม้ที่แบบคั้นสดออกมาพวกนี้น้ำตาลเยอะต้องระมัดระวังอยากให้ท่องไว้นิดนึงครับแค่นี้เลยง่ายๆสมมติว่าท่านแบบโหฟังแล้วโอ้โหยากหวานคือไม่ดีพิมพ์มาครับหวานคือไม่ดีไม่ใช่ห้ามทานนะครับแต่ว่าให้น้อยลงหน่อยหวานคือไม่ดีโอเคเนาะมาต่อกันข้อที่9ครับอันนี้สำคัญมากเติมผักในมื้อที่ไม่มีผักงงไหมฮะเติมผักในมื้อที่ไม่มีผักโดยปกติเนี่ยถ้าให้ดีสมมติเรากินข้าว3มื้อแล้วคนก็เราก็ควรกินผัก3มื้อถูกต้องไหมแล้วท่านกินได้ไหมฮะท่านคิดว่าท่านกินได้ไหมกินผัก3มื้อยากมากจริงป่ะแล้วบางวันเนี่ยบางที3วันแล้วผักแทบไม่ตกถึงท้องเลยท่านเชื่อไหมเวลาท่านไปเมืองนอกอ่ะท่านหาผักสดกินได้ไหมล่ะยากมากนะยกเว้นว่าบุฟเฟ่ดีๆตอนเช้าก็ยังพอหาสลัดผักได้แต่บางคนก็อิ่มกินไม่ไหวพอจะกินตอนเย็นก็ไม่ค่อยมีผักแล้วเนี่ยมันยากตรงนี้เพราะนั้นต้องเติมผักเข้าไปในมืออ่ะอย่างผมเนี่ยผมพกเวจี้บาลานไปตลอดอันนี้ไม่แล้วแต่เลยท่านจะซื้อหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ผมแนะนำเฉยๆว่าถ้าเกิดท่านไม่สามารถนะครับทานผักได้เป็นประจำเราก็มีตัวช่วยแค่นั้นเองซึ่งมันเป็นอาหารจริงเป็นอาหารธรรมชาติไม่ใช่อาหารเสริมฮะผมก็ทำมาทานผมเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยทำ IF นะครับดื่มน้ำเปล่าดื่มกาแฟดำดื่มชาทุกอย่างดีหมดเลยแต่ลืมเติมผักเข้าไปในมื้ออาหารเพราะนั้นท่านอย่าลืมเติมผักเข้าไปในมื้ออาหารอันดับแรกแหละผมแนะนำให้เป็นผักสดนะครับหรือว่าผักผัดหรือผักอะไรที่สะอาดนะครับปราศจากเชื้อโรคถ้าท่านมั่นใจว่าผักของท่านซื้อมาแล้วออร์แกนิกสะอาดปราศจากเชื้อโรคเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่มีสารเร่งโตไอ้แบบนี้ทานเลยแต่ท่านไม่มั่นใจก็ต้องลองดูครับอย่างพวกเวจี้บาลานเนี่ยเราคัดมาแล้วนะครับเพราะผมทานเองนะครับผมไปเลือกที่เพชรบูรณ์มาก็ผมเนี่ยเข้าไปในแปลงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ไปดูพวกใบมอนเอ้ยนะครับไปดูเคลเอ้ยไปดูใบเตยเอ้ยนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเกษตรกรไปช่วยเหลือเขานั่นแหละครับเขาก็เปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเราก็ไปดึงผลิตภัณฑ์เนี้ยนะครับมาเพื่อนะครับทำให้คนในเมืองกรุงเนี่ยที่ห่างจากธรรมชาติเนี่ยกลับมามีสุขภาพดีได้ง่ายนั่นเองจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับเมืองกรุงหรอกใครก็ตามที่กินผักยากอ่ะผมก็มั่นใจว่าเวจี้บาลานเนี่ยช่วยท่านได้แน่นอนนะครับก็ตามชื่อฮะมันไม่ใช่ยาวิเศษครับมันคืออาหารที่เป็นผงผักเป็นผักธรรมชาติจริงๆเพียงแต่ว่ามันทำให้มันง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมก็ทานทุกเช้านะครับถ้าท่านเห็นผมไลฟ์สดตอนเช้าผมก็วิ่งดื่มผงผักตลอดนะฮะผมทำมาทานเองนะครับทำให้คุณพ่อคุณแม่ทานทำให้ลูกทานทำให้คนที่ผมรักทานทุกคนนั่นเองนะครับก็สนใจก็นะครับแอดไลน์ไปตามนี้ได้เลยนะครับท่านสามารถครอปหน้าจอนี้ไปแล้วก็บอกว่าได้ส่วนลด 5% นะครับครอปหน้าจอนี้ไปนะครับและแอดไปที่ไลน์นี้ก็จะได้ส่วนลด 5% นั่นเองนะครับมาต่อข้อที่10ครับกินช้าเคี้ยวนานล้างพิษลำไส้วิธีกินเนี่ยแหละครับก็สำคัญครับไม่ใช่แค่อาหารที่เรากินนะแต่วิธีกินต่างๆเนี่ยสำคัญมากจาก University of Tokyo นะครับพบว่าการเคี้ยวช้าๆช่วยลดฮอร์โมนความเครียดกระตุ้นการย่อยและลดการอักเสบในลำไส้นะครับมีเทคนิคง่ายๆนะครับ3ข้อวางช้อนระหว่างคำคือถ้าเรากินตลอดเราก็จะกินเยอะสมองเรายังไม่ทันรับรู้ว่าเฮ้ยเราเริ่มกินมันใช้เวลา20นาทีนะฮะจากคำแรกเข้าไปดังนั้นเนี่ยสิ่งเทคนิคที่สำคัญนะผมแนะนำให้ดื่มผมเนี่ยจะดื่มน้ำผักก่อนแก้วหนึ่งก่อนมื้ออาหารสัก10นาทีเนี่ยไอ้ตรงน้ำผักนี่แหละมันจะไปกระตุ้นสมองว่าเราจะเริ่มทานอาหารแล้วเพราะนั้นเราทานไปแป๊บเดียวเนี่ยร่างกายเราจะสัมผัสได้ว่าอาหารเนี่ยเราพอแล้วแต่มนุษย์ปกติท่านรู้ไหมถ้าท่านไม่ดื่มน้ำหรือน้ำผักเข้าไปก่อนตอนแรกเนี่ยกว่าที่ท่านจะรู้สึกตัวว่าอาหารเข้ากระเพาะเนี่ยประมาณ15นาทีดังนั้นเวลาคนท่านจะเกิดความรู้สึกที่ว่ากินตอนแรกไม่อิ่มสักทีเลยกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆพออิ่มปุ๊บเท่านั้นแหละจุกเลยก็คือจริงๆมันเลยจุดความอิ่มมา15นาทีแล้วแต่ท่านไม่รู้ตัวดังนั้นนะครับเทคนิคไม่ว่าจะเป็นดื่มน้ำนะครับเขาเรียก pre-loading เทคนิคนะครับกินผักก่อนดื่มน้ำผักนะครับวางช้อนระหว่างคำเนี่ยนะทำให้ท่านไม่พลาดในการกินเยอะจนเกินไปเคี้ยวให้นานใช้เวลาในการกินให้นานแต่ไม่นานจนเกินไปมื้ออาหารมื้อนึงเนี่ยผมอยากให้ท่านใช้เวลาในการกินประมาณสัก 15-30 นาทีถ้าใครกิน5นาทีนี่ถือว่าเร็วไปมากยัดทนานหมดเลยแล้วถ้าใครกิน1ชั่วโมงผมก็ว่ามันนานเกินไปประมาณสัก 15-30 นาทีกำลังสวยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าเกิดมีเพื่อนกินด้วยนะฮะเราก็นั่งกินนั่งคุยกันไปได้ไม่เป็นไรนะครับแบบสบายๆนะครับ ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยสมองเราจะรับรู้ว่าเราอิ่มเร็วแล้วลำไส้ของท่านจะแฮปปี้มากๆเพราะท่านเคี้ยวอย่างละเอียดลำไส้ท่านก็ไม่ต้องทำงานหนักนะครับเพราะนั้นถ้าท่านทำอย่างเงี้ยท่านจะไม่ง่วงหลังกินถ้าเกิดลำไส้ท่านทำงานหนักมันจะดึงเลือดมาที่ลำไส้แล้วท่านจะง่วงหลังกินตลอดแล้วฮะและถ้าเกิดยิ่งท่านกินหวานมันจะสวิงน้ำตาลท่านจะง่วงนะครับเพราะนั้นเทคนิคง่ายๆครับวางช้อนระหว่างคำเคี้ยวเกิน15ครั้งต่อคำสมองจะอิ่มเร็วแล้วก็ลำไส้ของท่านจะขอบคุณท่านสุดๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ก็คือ10ข้อนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับ
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: โอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่ Net Shopping
1: วันนี้ผมแปลบทความดีๆจากเว็บไซต์มาให้นะครับเรื่อง5สัญญาณที่บ่งบอกว่าเราขาดโปรตีนคือโปรตีนเนี่ยเป็นสารอาหารหมู่ที่สำคัญมากเขาเรียกว่าแมคโครนิวเทรียนร่างกายเราต้องการปริมาณเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบของทุกเซลล์ในร่างกายเราเลยนะครับแล้วก็กระบวนการทำงานต่างๆในร่างกายเราเนี่ยเรียกว่ามีโปรตีนเข้าไปเกี่ยวข้องแทบทั้งนั้นเลยปัญหาคือคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้กินโปรตีนไม่เพียงพอครับถ้าไม่เพียงพอถึงขั้นแสดงอาการหนักๆเลยเนี่ยอันนั้นมันอาจจะอยู่ในกลุ่มคนที่เป็นโรคอนอเร็กเซียหรือโรคคลั่งผอมไม่กล้ากินกินแล้วล้วงคออ้วกหรือบางคนเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยก็อาจจะได้โปรตีนไม่เพียงพอด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ขาดเล็กๆน้อยๆแล้วมีอาการเล็กๆน้อยๆโดยที่เราไม่ทันสังเกตเห็นเนี่ยก็มักจะเกิดจากรูปแบบการกินหรือประเภทไดเอทที่เราเลือกกินนะครับอย่างบางคนที่เลือกกินเจเลือกกินมังสวิรัติแล้วเลือกไม่เป็นเนี่ยไปกินโปรตีนจากพืชเนี่ยก็อาจจะได้โปรตีนไม่เพียงพอเพราะโปรตีนจากพืชในปริมาณที่เท่ากันนะครับก็มักจะมีโปรตีนน้อยกว่าจากสัตว์อยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นนมวัวแก้วหนึ่งเขาบอกว่าได้โปรตีนประมาณ9กรัมแต่ถ้าเป็นนมจากอัลมอนด์นะครับแก้วหนึ่งได้โปรตีนแค่กรัมเดียวเองเนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้ขาดโปรตีนได้ทีนี้ถึงคำถามสำคัญที่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราได้โปรตีนไม่พอนะครับในบทความนี้เขาสรุปมาให้ครับ5สัญญาณมาลองไปเช็คตัวเองดูนะครับข้อที่1ก็คือผมและเล็บของเราเนี่ยจะเปราะบางมากกว่าปกติคือโปรตีนมันเป็นส่วนประกอบสำคัญทุกส่วนอยู่แล้วผมและเล็บเราเช่นกันดูง่ายจะเริ่มจากเล็บจะฉีกขาดง่ายกว่าปกตินะครับแล้วก็ผมเนี่ยช่วงต้นที่เรากินโปรตีนไม่พอผมอาจจะเริ่มไม่นุ่มสลวยเหมือนแต่ก่อนมันจะเริ่มหยาบๆแล้วถ้ายังไม่ดูแลปล่อยไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มแตกหักง่ายแล้วก็อาจจะเริ่มเป็นผมแตกปลายนะครับซึ่งหลายๆคนก็จะไปบำรุงภายนอกใช้ครีมนวดนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมาจากภายในเรายิ่งปล่อยไปนานเข้าเรื่อยๆถึงขั้นอาการหนักแล้วเนี่ยก็อาจจะผมร่วงแบบชัดเจนนะครับผมร่วงแบบเยอะกว่าปกติมากๆเราลองสังเกตเรื่องเล็บเรื่องผมเหล่านี้ดูนะครับว่ามันมีอาการเหล่านี้มั้ยทีนี้ผมแถมเพิ่มให้จากบทความนะครับหนวดเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากเลยในช่วงไหนที่ผมกินโปรตีนเพียงพอหรือกินโปรตีนเสริมจากอาหารเสริมเข้าไปเนี่ยผมโกนหนวดทุกวันเลยนะครับแต่มันจะมีบางช่วงที่เรากินโปรตีนน้อยไม่ได้กินโปรตีนจากอาหารเสริมเนี่ย 2-3 วันถึงโกนหนวดมันฟังดูเป็นเรื่องตลกเรื่องเล็กน้อยแต่อย่าลืมนะครับโปรตีนคือส่วนสำคัญในการซ่อมแซมเซลล์หนวดเรามันไม่ได้จำเป็นอะถ้าโปรตีนไม่เหลือพอนะร่างกายเอาไปซ่อมหัวใจไปซ่อมปอดไปซ่อมตับซ่อมไตละไปซ่อมส่วนที่สำคัญอะพอเรากินโปรตีนเพียงพอมันซ่อมทุกส่วนเสร็จแล้วมันเลยทำให้ผมเรายาวเร็วหนวดเรายาวเร็วขึ้นด้วยวันลองสังเกตดูได้ครับถ้าเกิดใครที่แบบผมยาวช้าหนวดยาวช้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีภายในโปรตีนเราอาจจะไม่เพียงพอในการไปซ่อมอวัยวะสำคัญก็ได้หรืออีกอย่างนึงก็คือผิวนะครับวันนี้ชัดเจนมากโดยส่วนตัวผมเนี่ยช่วงที่เรากินโปรตีนดีดูแลสุขภาพดีเนี่ยนะครับผิวจะลื่นเรียบเนียนเลยแล้วก็เวลาหน้าหนาวเนี่ยผิวจะไม่แห้งด้วยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยหน้าหนาวทีไรผิวจะแห้งเป็นขุยเลยทุกวันนี้ไม่เป็นแล้วนะครับบางทีผิวรู้สึกสักสากเนี่ยนอกจากกินน้ำไม่พอบำรุงผิวไม่พอแล้วส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะขาดโปรตีนไปด้วยก็ได้ลองเช็คตรงนี้ดูข้อที่2เหมือนจะดีนะครับเขาบอกว่าเราจะน้ำหนักลดลงแต่เป็นลดลงจากกล้ามเนื้อที่หายไปหลายๆครั้งเนี่ยเราชอบดีใจเวลาลดน้ำหนักเนี่ยเห็นตัวเลขบนตาชั่ง

ลดลงแล้วก็แบบเฮ้ยน้ำหนักลงดีใจแต่มันไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปครับเพราะบางทีน้ำหนักที่ลงไปนั้นถ้าลดผิดวิธีกลายเป็นกล้ามเนื้อที่หายไปครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับโปรตีนมันจำเป็นแล้วพอเรากินโปรตีนขาดไปเนี่ยร่างกายก็จะไปสลายโปรตีนที่มีอยู่แล้วออกมาใช้ซึ่งส่วนใหญ่โปรตีนก็จะอยู่ในกล้ามเนื้อเท่ากับว่าเขาจะไปสลายกล้ามเนื้อออกมาใช้ครับมันทำให้กล้ามเนื้อเราหายน้ำหนักลงก็เพราะกล้ามเนื้อหายไปซึ่งระยะยาวถ้าเป็นแบบนี้ยังไงไม่ดีแน่นอนการเผาผลาญคุณก็จะต่ำลงมีโอกาสโยโย่ได้มากขึ้นสุขภาพโดยรวมก็จะแย่ลงแล้วเผลอเนื้อตามจุดต่างๆก็จะแบบไม่แน่นนะเป็นเหลวๆเป็นเละๆด้วยแบบนี้มันจะทำให้องค์ประกอบร่างกายเราเปลี่ยนครับแต่ก่อนกล้ามเนื้อเยอะกลายเป็นกล้ามเนื้อน้อยลงแล้วเปอร์เซ็นต์แฟตก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้วิธีการเช็คง่ายที่สุดทุกวันนี้นะครับคือการใช้เครื่อง body composition ขึ้นไปวัดเลยว่าน้ำหนักที่เราลดลงไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์แฟตเราลดด้วยไหมหรือน้ำหนักลดลงแล้วเปอร์เซ็นต์แฟตดันไม่ลดหรือเปอร์เซ็นต์แฟตเพิ่มขึ้นด้วยแบบนี้เราจะได้รู้ทันท่วงทีไงผมถึงแนะนำว่าเวลาจะลดน้ำหนักพยายามใช้เครื่อง body composition นะครับในการ tracking เราจะได้ดูทันถ้าเกิดน้ำหนักลงแล้วกล้ามเนื้อหายนะจะได้มาดูแลกินโปรตีนเพิ่มขึ้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ช่วยได้ใครที่ยังไม่มีเครื่อง body composition นะครับแนะนำนะ 27-29 มีนานี้นะปี64นะครับที่ Lazada เขาจะมีฉลองครบรอบ 8-9 ปีของ Lazada เนี่ยนะครับก็จะลดราคาเพียบเลยช่วงนี้เราสามารถเข้าไปเก็บคูปองได้แล้วเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะรุ่นที่ผมใช้เนี่ยของ Omron นะครับก็วัดได้ค่อนข้างแม่นแล้วก็เชื่อมต่อกับ Bluetooth ได้ด้วยกดเข้าไปดูเลยลดราคาโอ้หลายพันนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้รุ่นถูกกว่านั้นไม่จำเป็นต้องเชื่อม Bluetooth เก็บข้อมูลในมือถือเนี่ยก็มีนะครับเข้าไปเลือกดูเอาได้ลงทุนทีเดียวจบนะครับวัดได้ทั้งบ้านใช้ได้ตลอดคุ้มค่ามากข้อ3ครับเราจะรู้สึกอ่อนแอ you feel weak นะครับรู้สึกอ่อนแอรู้สึกไม่แข็งแรงเหมือนเดิมซึ่งเราอาจจะไม่ได้รู้สึกในทันทีทันใดอาจจะไม่รู้สึกแบบอ่อนแอขนาดนั้นนะแต่หมายถึงเอาเป็นว่ารู้สึกอ่อนล้ารู้สึกเหนื่อยเพลียง่ายแล้วกันแล้วมันจะค่อยๆสะสมทีละนิดทีละหน่อยจนเราไม่ได้เอะใจแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาอะไรคิดว่าเป็นเรื่องปกติอะแต่ถ้าเกิดเราได้สังเกตตัวเองเราจะรู้เลยครับว่าเฮ้ยแต่ก่อนเราเดินขนาดนี้เราไม่รู้สึกอะไรทำไมช่วงที่เรารู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นกว่าเดิมหรือทำไมกลางวันเราก็ง่วงเหงาหานอนง่ายกว่าเดิมบ่อยกว่าเดิมเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยหนังท้องตึงหนังตายหย่อนหรือเปล่าแต่จริงๆเราอาจจะเป็นอาการหนึ่งของคนขาดโปรตีนอยู่ก็ได้โปรตีนเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญของฮีโมโกลบินนะครับซึ่งฮีโมโกลบินเนี่ยมันอยู่ในเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่ในการเอาออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเลยแล้วปรากฏว่าถ้าเรากินโปรตีนไม่พอฮีโมโกลบินมันก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ออกซิเจนที่เกาะไปกับเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันก็เอาไปได้น้อยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่พอมันก็เลยเหนื่อยง่ายแล้วพอออกซิเจนไม่พอเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะต้องทำให้หัวใจสูบฉีดบ่อยขึ้นครับเพื่อเอาออกซิเจนไปเลี้ยงให้มันเพียงพอพอหัวใจสูบฉีดบ่อยขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นเราก็หายใจบ่อยขึ้นมันทำให้เราเหนื่อยง่ายขึ้นด้วยคือมันส่งผลต่อกันเป็นลูกโซ่เลยนะครับเพราะจุดหนึ่งบางทีที่เราทำให้เราหายใจเร็วหัวใจเต้นแรงเนี่ยนอกจากไม่เคยออกกำลังกายออกกำลังกายน้อยแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเราขาดโปรตีนด้วยนอกจากเรารู้สึกอ่อนล้าง่ายเนี่ยบางทีนะครับเราสังเกตกับเพื่อนๆได้นะครับที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันเวลาไปรวมรุ่นกันเนี่ยเราจะเจอว่าเฮ้ยเพื่อนอายุเท่ากันนะแต่บางคนเนี่ยจะดูหน้าไปเกินอายุหรือบางคนหน้ายังเด็กกว่าอายุจริงอยู่ส่วนใหญ่เลยนะครับไปถามดูได้อยู่ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตและเรื่องอาหารการกินด้วยซึ่งโปรตีนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่สำคัญเลยทำให้เราดูเด็กกว่าอายุจริงอยู่ได้นะครับข้อ4นะครับ you always catching a cold คือเป็นไข้บ่อยไม่สบายบ่อยอาจจะไม่ใช่เป็นไข้เอาเป็นคำว่าไม่สบายเวลาเจอเชื้อโรคต่างๆแล้วกันโปรตีนคือส่วนประกอบสำคัญของแอนติบอดีนะครับซึ่งมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายเราพูดง่ายๆคือเวลาเรามีเชื้อโรคเข้าไปไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียหรืออย่างโควิด-19 เนี่ยก็ได้พอมันเข้ามาเนี่ยร่างกายจะมีระบบไปจัดการเชื้อโรคเหล่านี้อยู่แล้วแต่ไอ้ระบบที่ไปจัดการเนี่ยมันใช้โปรตีนในการสร้างถ้าเราได้โปรตีนไม่พอภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันเราก็จะต่ำกว่าปกติเราก็จะป่วยง่ายป่วยบ่อยถ้าเราไม่สังเกตนะครับเราจะรู้สึกว่าป่วยก็เป็นเรื่องปกติเพราะเราชินน่ะโดยที่เราลืมคิดไปว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาไม่ป่วยกันบ้างวะแต่แน่นอนระบบภูมิต้านทานเรามันก็มีหลายปัจจัยเนาะทั้งเรื่องพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็สารอาหารคงไม่ใช่แค่โปรตีนอาจจะมีวิตามินเกลือแร่วิตามินซีอะไรด้วยเราก็ต้องดูหลายส่วนควบกันแต่ขอบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดเราภูมิต้านทานไม่ดีหรือป่วยง่ายเนี่ยครับส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสำคัญเลยก็คือตัวโปรตีนนี่แหละลองกลับไปเช็คดูว่าเรากินเพียงพอไหมนะครับและการสุดท้ายข้อที่5นะครับคือกระดูกเราอาจจะมีปัญหาบางทีเราคิดว่ากระดูกเนี่ยเฮ้ยกินแคลเซียมดีก็เป็นการบำรุงกระดูกให้แข็งแรงแล้วโปรตีนไม่เกี่ยวจากรีเสิร์ชล่าสุดปี2018 2-3 ปีที่ผ่านมาเองนะครับเป็นรีเสิร์ชขององค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องกระดูกพรุนโดยตรงเลยเขาบอกว่าการกินอาหารที่ high protein ครับมีโปรตีนสูงช่วยลดโอกาสเสี่ยงโรคกระดูกพรุนได้นะครับทีนี้ปัญหาคือไอ้โรคกระดูกพรุนหรือกระดูกไม่แข็งแรงเนี่ยมันเป็นภัยเงียบครับมันไม่ส่งผลมาให้เรารู้สึกได้ง่ายๆนะนึกออกไหมกระดูกพรุนเราก็ไม่ได้เจ็บปวดนะ

แล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติคือเราไม่รู้เลยว่าภายในมันเป็นยังไงเขาก็เลยบอกว่ามันมีวิธีสังเกตอย่างนี้ครับก็คือให้นึกถึงตอนที่สมมติเราไปออกกำลังกายเยอะกว่าที่เคยเป็นเช่นปกติเราวิ่งชั่วโมงหนึ่งได้5กิโลใช่ไหมครับแล้วเราลองไปวิ่งชั่วโมงหนึ่งได้6หรือ7กิโลเนี่ยสิ่งที่กลับมาคือเราจะรู้สึกตึงๆขาเจ็บๆขาเจ็บกระดูกกระเดี่ยวซึ่งอันนั้นมันเป็นเรื่องปกติของการออกกำลังกายเยอะออกกำลังกายที่มันหนักกว่าเดิมใช่ไหมครับซึ่งอาการเหล่านั้นเนี่ยเรานอนพักคืนนึงวัน2วันก็หายละแต่ถ้าเกิดคนมีปัญหาเรื่องกระดูกไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับอาการเจ็บอาการปวดแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้แม้คุณไม่ได้ไปออกกำลังกายนะครับคือเดินไปเดินมาใช้ชีวิตประจำวันแค่เดินเยอะกว่าปกตินิดหน่อยก็รู้สึกเจ็บกระดูกเจ็บฝ่าเท้าแล้วอาการนี้ก็จะอยู่ค่อนข้างนานนี่ให้ดูจากในรูปนะครับเขาบอกว่าเป็นการสแกนเท้าของคนหนึ่งที่มีปัญหานี้อยู่แล้วเขาไปเดินคือเดินเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์ตามปกตินะครับภาพฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็เป็นกระดูกเท้าตามปกติเลยส่วนภาพฝั่งขวาเนี่ยจะเห็นว่ากระดูกเขามีการเคลื่อนออกจากกันหน่อยนึงนี่คือเดินเที่ยวตามปกตินะเรื่องพวกนี้ถ้าเราสังเกตตัวเองเราจะรู้ครับว่าบางทีเราไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ใช้แรงเยอะแต่เราเจ็บกระดูกปวดเนื้อปวดตัวอยู่เรื่อยๆแล้วมันไม่หายสักทีเนี่ยระยะยาวมันส่งผลต่อกระดูกเราได้และนั่นก็เป็น5สัญญาณนะครับของคนที่ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอส่วนถามว่าเราต้องการโปรตีนเยอะขนาดไหนในแต่ละวันเราจะเช็คได้ยังไงแล้วมีวิธีการหรือมีโปรตีนไหนแนะนำอาหารไหนโปรตีนเยอะๆบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยแยกเป็นอีกคลิปนึงแล้วกันจะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับหรือมีอาการเหล่านี้อยู่นะครับส่งให้เพื่อนๆเช็คอาการเขาเองดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายครับ

บักลาเอ้ยความหักของคนเฮานี่มันต้องใส่ความทุ่มเทความเสียสละหลายเติบอยู่ดิสำตูนี่มันหูหนอกไงมามันสิหูเอง

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: 7ขั้นตอนนะครับลดน้ำหนัก7วันลดไขมันได้ทั้งตัวนะครับทำยังไงดูคลิปนี้ให้จบนะครับสวัสดีครับผมหมอหนึ่ง Healthy Hero นะครับลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอหนึ่ง Healthy Hero นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหมอหนึ่งก็จะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะครับที่จะช่วยคุณเนี่ยลดน้ำหนักลดความอ้วนเร่งด่วนได้นะครับโดยที่คุณเริ่มต้นทำ7วัน7อย่างนี้เท่านั้นนะครับหลายๆคนเนี่ยพอคิดถึงการเริ่มต้นลดน้ำหนักก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มทำอะไรก่อนหลังเนาะหมอหนึ่งเรียงมาให้แล้วว่าในแต่ละวันจะปรับอะไรบ้างนะครับปรับไปทีละ1อย่างเนาะแล้วมันจะง่ายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดอาหารในการลดน้ำหนักการจัดเวลาการทานหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายนะครับนะว่าทำยังไงคุณถึงจะผอมได้นะครับแล้วบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณปรับตามนะมันลดไขมันได้ทั้งตัวเลยซึ่งหมอหนึ่งกล้ายืนยันนะครับเพราะว่านักเรียนในกลุ่มลดน้ำหนัก VIP ของหมอหนึ่งเนี่ยเอาไปปรับใช้เนี่ยได้ผลลัพธ์กันหมดเลยนะครับอย่างคนแรกเนี่ยทำตามไปแค่5วันนะครับลดน้ำหนักกิโลแรกได้แล้วคือหลายคนเนี่ยอาจจะเคยท้อมาก่อนเนาะเพราะว่าเคยลดมาหลายวิธีแล้วกว่าจะลดได้1กิโลนี่ยากมากเลยแต่พอทำตามเทคนิคหมอหนึ่งปั๊บกิโลแรกลดง่ายจังเลยเนาะแล้วก็มีกำลังใจจะทำต่อนะครับอีกคนนึงนะครับเอาเทคนิคของหมอหนึ่งไปปรับนะครับลดไปแค่10วันลดไปแล้ว3กิโลเลยคุณก็สามารถทำแบบนี้ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นตั้งใจฟัง7ขั้นตอนนี้ให้ดีๆนะครับขั้นตอนที่1หรือวันที่1นะครับนะคุณจะสามารถลดน้ำหนักเร่งด่วนใน7วันได้เนี่ยวันแรกสิ่งที่คุณต้องทำนะง่ายมากง่ายที่สุดเลยก็คือการที่คุณจะต้องงดเครื่องดื่มหรือขนมอะไรต่างๆที่มันมีน้ำตาลเพราะอะไรนะครับใครที่เคยฟังคลิปของหมอหนึ่งมานะครับนะหรือติดตามเพจหรือช่องการลดน้ำหนักของหมอหนึ่งมาจะรู้เลยว่าผมจะย้ำเรื่องนี้เสมอว่าร่างกายของคุณจะลดน้ำหนักได้คุณต้องเข้าใจระบบพลังงานก่อนร่างกายของคุณจะใช้พลังงานจากแค่ไม่น้ำตาลกับแป้งก็ใช้ไขมันถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายของคุณมีน้ำตาลกับแป้งร่างกายของคุณจะใช้น้ำตาลกับแป้งก่อนแล้วน้ำตาลกับแป้งส่วนที่คุณใช้ไม่หมดนะครับจะเอาไปถูกสะสมเป็นไขมันดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณอยากจะลดน้ำหนักได้ดีคุณอยากจะใช้ไขมันที่มันสะสมอยู่ได้เยอะๆคุณจำเป็นจะต้องมีน้ำตาลกับแป้งในร่างกายเนี่ยน้อยลงหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1ง่ายที่สุดเลยนะครับหมอหนึ่งเลยบอกว่าให้คุณเนี่ยวันแรกงดอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลก่อนง่ายๆที่สุดนะครับนะเช่นเครื่องดื่มต่างๆที่มีน้ำตาลน้ำอัดลมเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่าชาที่เคยเป็นชานมเปลี่ยนเป็นชาที่ไม่มีน้ำตาลได้ไหมชาเขียวไม่มีน้ำตาลจะร้อนจะเย็นได้หมดเลยนะครับแล้วก็พวกกาแฟที่เคยเป็นกาแฟใส่นมใส่น้ำตาลเปลี่ยนเป็นกาแฟดำได้ไหมคุณเชื่อไหมว่าแค่วันแรกคุณเปลี่ยนแค่3สิ่งนี้นะภายใน3วันคุณจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเพราะร่างกายของคุณพอน้ำตาลมันลดลงมันก็ไม่มีอะไรไปสะสมเป็นไขมันพอน้ำตาลกับแป้งใช้ไม่พอมันก็ไปเอาไขมันมาใช้เป็นพลังงานด้วยพอเห็นภาพเนาะง่ายมากแต่ก่อนเรามักจะเข้าใจว่าอยากลดน้ำหนักต้องงดของมันของทอดใช่ไหมวันแรกไปงดน้ำตาลก่อนนะครับอย่างน้อยงดน้ำตาลจากเครื่องดื่มหรือพวกขนมได้แต่ส่วนพวกอาหารนะครับบางคนบอกว่าไปกินตามร้านเขาใส่มาแล้วท่องไว้นะครับดีที่สุดในจุดที่ทำได้อันไหนที่เราควบคุมไม่ได้ช่างมันไม่เป็นไรถ้าเขาใส่น้ำตาลในอาหารมาคุณก็เลี่ยงตัวที่เป็นน้ำของมันนะอาหารส่วนใหญ่น้ำตาลจะละลายอยู่ในน้ำเช่นอาหารที่เป็นอาหารผัดถ้าเขาผัดมาแฉะไอ้ตรงน้ำตรงนั้นแหละที่จะมีน้ำตาลละลายอยู่นะครับกินส้มตำได้ไหมส้มตำนะเวลาคุณตำเนี่ยไอ้ตรงน้ำมันอ่ะตรงนั้นอ่ะคือส่วนที่มีเครื่องปรุงกับน้ำตาลอยู่ก็แค่เลี่ยงส่วนนั้นดีที่สุดในจุดที่ทำได้เนาะนะครับเพราะนั้นข้อที่1งดน้ำตาลโดยเฉพาะพวกขนมกับเครื่องดื่มนะครับนะอันนี้คือวันที่1นะครับถัดไปคือวันที่2หลังจากที่คุณงดน้ำตาลในวันแรกไปแล้วเนี่ยหมอหนึ่งบอกเลยว่าคุณอาจจะเจอภาวะที่เรียกว่าภาวะหยาดน้ำตาลจะเจอทุกคนนะครับแต่จะอยู่ในช่วงปรับตัวประมาณ 1-3 วันนะครับนะ 1-3 วันไม่นานเกินไปนะครับคือร่างกายของคุณที่เคยติดน้ำตาลมาเยอะๆลิ้นคุณเคยติดรสหวานมาเยอะๆเนี่ยพอขาดรสหวานไปวันแรกๆคุณจะรู้สึกว่ามันหวยจังเลยนะครับมันหิวจังเลยแต่ถ้าคุณทำตามเทคนิควันที่2อาการนี้มันจะหายไปนะครับข้อที่2ก็คือคุณจำเป็นที่จะต้องกินอาหารที่เป็นโปรตีนให้เพียงพอนะครับหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองหิวเพราะว่าเรากินน้อยไปก็เลยพยายามกินเยอะๆแต่จริงๆไม่ใช่ร่างกายของคุณแสดงความหิวออกมาเพราะว่าร่างกายของคุณยังไม่ได้สารอาหารที่อยากได้โดยเฉพาะโปรตีนนั่นเองโปรตีนได้แก่อะไรบ้างนะครับเนื้อสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นหมูกุ้งไก่ปลาหมึกหอยได้หมดเลยนะครับเนื้อสัตว์นมไข่ทัวต่างๆเต้าหู้หรือแม้กระทั่งพวกเวโปรตีนพวกนี้ก็ถือเป็นหมวดโปรตีนทั้งหมดนะครับนะอาหารพวกนี้คุณควรจะต้องทานให้เพียงพอนะครับคำว่าทานเพียงพอหมายความว่าอะไร คนที่เป็นคนปกติที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวใดๆนะครับนะควรจะต้องกินโปรตีนให้ได้ 0.8 ถึง 1เท่าของน้ำหนักตัว1กิโลอย่างหมอ1หนัก70นะครับหมอ1ก็ควรจะต้องกินโปรตีนให้ได้70กรัมต่อวันเพื่อที่จะมีชีวิตที่สุขภาพดีแต่ถ้าสมมุติบางคนที่อยากจะลดน้ำหนักและอยากจะมีหุ่นที่มีกล้ามเนื้อด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจำเป็นที่จะต้องกินโปรตีนให้เยอะขึ้นนะครับอาจจะต้องกิน 1.2 เท่าถึง 1.6 เท่าของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวส่วนในคนที่มีโรคประจำตัวก่อนที่จะปรับการทานโปรตีนแนะนำว่าควรปรึกษาหมอก่อนเนาะนะครับเพราะโรคประจำตัวแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเดิมมีโรคไตอยู่ก็จะกินโปรตีนได้ไม่เท่ากับคนทั่วไปนะครับนะอันนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนซึ่งพอคุณกินโปรตีนได้เพียงพอแล้วนะครับกินโปรตีนจนอิ่มพูดง่ายๆนะนะแต่ก่อนเราจะกินข้าวเยอะกินกลับน้อยใช่ไหมพอคุณเพิ่มกลับแล้วลดข้าวลงเนี่ยมันจะอิ่มได้โดยธรรมชาตินะครับเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมันอยู่ท้องได้ค่อนข้างนานเนาะก็จะทำให้คุณเนี่ยลดอาการหิวไปได้แล้วทำให้สุขภาพคุณดีมีกล้ามเนื้อที่จะทำให้ระบบเผาผลาญของคุณดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือข้อที่2 ส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มลดน้ำหนัก VIP ของหมอ1นะครับลองกลับไปทบทวนบทที่3นะบทที่3นั้นดีมากๆเลยนะนะครับนะที่เรียนกันอยู่ในกลุ่มนะเพราะว่าผมสรุปไว้ให้แล้วใครจำไม่ได้เข้าไปดูซ้ำอีกรอบนึงนะครับว่าโปรตีนของน้ำหนักตัวแต่ละคนเนี่ยต้องกินยังไงนะครับนะปริมาณประมาณเท่าไหร่เนาะนับยังไงนะครับเข้าไปดูได้นะครับอ่ะถัดมานะครับข้อที่3นะครับอันที่1งดน้ำตาลไปแล้ววันที่2เราเพิ่มโปรตีนเพื่อไม่ให้หิวแล้ววันที่3สิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องลดปริมาณแป้งจากข้อ1ที่หมอ1พูดไปว่าการที่คุณอ้วนขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณเนี่ยมีน้ำตาลกับแป้งในปริมาณที่มากเกินไปและร่างกายใช้ไม่หมดถูกไหมร่างกายก็เลยเปลี่ยนน้ำตาลกับแป้งนั้นไปสะสมเป็นไขมันคุณเลยจำเป็นจะต้องลดปริมาณน้ำตาลไปแล้วคุณต้องลดปริมาณแป้งด้วยนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าแป้งได้แก่อะไรบ้างนะครับแป้งได้แก่พวกข้าวเส้นต่างๆขนมปังพวกผักหัวบางชนิดเช่นข้าวโพดเปลือกมันฟักทองนะครับนะพวกนี้เป็นพวกแป้งเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกับแป้งอย่างอื่นยังไงนะครับแล้วก็พวกนมก็มีแป้งอยู่ในนั้นนะแล้วก็ผลไม้วันหนึ่งไม่ได้บอกว่าแป้งทำให้คุณอ้วนขึ้นคุณเลยต้องตัดแป้งไม่กินแป้งไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่แป้งที่มากเกินไปกว่าที่ร่างกายของคุณต้องการต่างหากนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้มีกิจวัตรประจำวันอะไรเยอะแยะเลยแต่กินแป้งปริมาณมากก็เ

ไม่รู้จะเอาไปใช้ที่ไหนถูกไหมใช้ไม่หมดก็เอาไปสะสมเป็นไขมันเพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องลดปริมาณแป้งที่คุณทานลงก่อนนะครับอย่างน้อยก็ลดลงครึ่งนึงก็ยังดีเช่นเคยกินข้าว2ทัพพีเหลือ1ทัพพีเคยกินขนมปัง2แผ่นเหลือ1แผ่นเคยกินผลไม้ทีนึง3ลูกเหลือลูกนึงเห็นภาพมั้ยนะครับและอีกเทคนิคนึงที่ใช้ได้นะครับก็คือไม่กินแป้งซ้ำซ้อนเช่นมื้อไหนเรากินฟักทองแล้วอ่ะ

วันที่4ครับวันที่4ตอนนี้3วันผ่านไปร่างกายคุณจะเริ่มรู้สึกแล้วแหละเพราะว่าคุณงดน้ำตาลตั้งแต่วันแรกแล้วถูกไหมร่างกายคุณเริ่มใช้พลังงานจากไขมันได้ดีคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าท้องคุณมันยุบลงเราจะมีกำลังใจทำต่อวันที่4แล้วต้องทำอะไรมีกำลังใจแล้วหมอวันที่4นะครับคุณต้องเลือกชนิดแป้งอย่างที่หมอหนึ่งบอกนะว่าแป้งไม่ได้ทำให้คุณอ้วนแต่แป้งที่มากเกินไปทำให้คุณอ้วนดังนั้นคุณต้องเลือกชนิดของมันให้ถูกด้วยแป้งหรือที่ภาษาคนทั่วไปเขาจะเรียกกันอีกอันนึงก็คือคำว่าคาร์บหรือคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์บเนี่ยได้แก่อาหารจำพวกข้าวเส้นขนมปังผักหัวทั้งหลายผลไม้ถูกไหมแต่มันจะแยกเป็น2ชนิดนะครับชนิดที่1คือคาร์บเชิงเดี่ยวชนิดที่2คือคาร์บเชิงซ้อนคาร์บเชิงเดี่ยวกับคาร์บเชิงซ้อนต่างกันยังไงคาร์บเชิงเดี่ยวคําว่าเชิงเดี่ยวคือผ่านการขัดสีมาแล้วคุณเคยเห็นพวกข้าวใช่มั้ยมันมีเปลือกมาพอไปเข้าขัดสีปั๊บออกมากลายเป็นข้าวขาวหรือขนมปังที่เอามาขูดออกจนหมดจนเหลือแต่เป็นขนมปังสีแผ่นสีขาวๆนะครับพวกนั้นน่ะคือคาร์บเชิงเดี่ยวส่วนอีกอันนึงคือคาร์บเชิงซ้อนคือธรรมชาติมายังไงก็เอามากินแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นข้าวกล้องพวกที่เป็นขนมปังโฮลวีตพวกที่เป็นผักหัวทั้งหลายผลไม้พวกนี้นะครับนะฟักทองเอ่ยเผือกมันหวานเอ่ยพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นพวกอาหารที่มีใยอาหารอยู่ด้วยจะเป็นคาร์บเชิงซ้อนเพราะนั้นถามว่าคาร์บเชิงเดียวกับคาร์บเชิงซ้อนต่างกันยังไงการที่คุณทานอาหารที่มีเส้นใยอาหารอยู่ด้วยหรือเป็นอาหารที่ค่อนข้างธรรมชาติเนี่ยจะทำให้ร่างกายของคุณดูดซึมน้ำตาลได้ช้าลงพูดง่ายๆก็คือเฮ้ยดูดซึมน้ำตาลช้าลงก็ดีสิถูกไหมนะครับนะร่างกายเนี่ยไม่ได้น้ำตาลเข้าไปทีเดียวเยอะๆเนาะเพราะฉะนั้นอาหารที่มีใยอาหารจะดีกว่าเพราะนั้นถ้าคุณเลือกได้มีระหว่างข้าวขาวกับข้าวกล้องเราก็เลยมักจะได้ยินว่าให้เลือกข้าวกล้องดีกว่าถูกไหมถ้าสมมุติว่ามีข้าวขาวกับฟักทองผมก็จะเลือกฟักทองเพราะฟักทองมีใยอาหารเห็นไหมแต่บางคนบอกว่าหมอคะที่ทำงานที่ไม่มีพวกแบบนี้เลยอ่ะมันมีแต่ข้าวขาวอ่ะทำยังไงดีประยุกต์เอาได้นะครับหมอหนึ่งบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดมันคือเส้นใยอาหารถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก็กินข้าวขาวคุณอาจจะต้องเพิ่มผักที่เป็นผักใบที่มีใยอาหารนิดนึงก็จะทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยพอแป้งมันย่อยเป็นน้ำตาลแล้วก็จะดูดซึมช้าลงเห็นภาพไหมนะครับแค่นี้เองเนาะเลือกชนิดของอาหารด้วยลดปริมาณแล้วต้องเลือกชนิดของมันด้วยส่วนผลไม้ก็เลือกผลไม้ที่มีรสหวานน้อยแค่นั้นเองนะครับนะ4วันเนี่ยคุณจะปีชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเยอะเลยแค่ปรับทีละข้อแต่ถ้าคุณปรับวันเดียว4ข้อมันยากเนาะแต่ถ้าค่อยๆปรับทีละวันละข้อนะมันจะเริ่มง่ายขึ้นนะครับนี่ข้อที่4ถัดมานะครับข้อที่5เมื่อกี้เราพูดถึงโปรตีนพูดถึงแป้งไปแล้วนะครับไม่พูดถึงไขมันก็ไม่ได้เนาะนะครับของมันของทอดกินได้ไหมคะหมอถ้าคุณอยากจะลดน้ำหนักแล้วอยากกินของมันของทอดได้ทำได้ครับหลายคนก็บอกว่าเคยได้ยินค่ะหมอมันมีการลดน้ำหนักที่เรียกว่าคีโตจินิกไดเอทแต่คุณอาจจะไม่ต้องขนาดกินคีโตจินิกไดเอทนะครับเพราะคีโตจินิกไดเอทเนี่ยเราอาจจะทำยากนิดนึงเพราะเขาไม่กินแป้งเลยแล้วกินของมันเยอะนะถูกไหมแต่เราอาจจะอยากแค่ใช้ชีวิตเป็นปกติได้กินของมันของทอดบ้างมันมีเทคนิคไหมมีนะครับวันที่5เนี่ยให้คุณลองปรับดูไม่ถึงกับขนาดไม่กินของมันของทอดเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากกินของมันของทอดคุณจะต้องรู้ว่าพลังงานของคุณไม่เลือกใช้น้ำตาลกับแป้งก็ใช้ของมันของทอดถูกไหมถ้าคุณจะกินของมันของทอดเยอะแล้วคุณกินแป้งกับน้ำตาลเยอะด้วยร่างกายก็เอาแป้งกับน้ำตาลไปใช้ก่อนของมันของทอดที่คุณกินเข้าไปมันก็เหลือสิมันก็เอาไปสะสมถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นวันไหนกินของมันของทอดให้ลดปริมาณแป้งกับน้ำตาลลงอีกคุณจะได้ใช้พลังงานจากไขมันที่คุณกินเข้าไปได้ดีและไขมันที่คุณกินจะต้องเป็นโปรตีนทอดไม่ใช่แป้งทอดคำว่าโปรตีนทอดกับแป้งทอดต่างกันยังไงหมอหนึ่งยกตัวอย่างนะครับไก่ทอดคือเอาไก่ลงไปทอดเลยกับไก่ที่เอาไปชุบแป้งแล้วทอดแบบนี้ต่างกันนะเห็นภาพเนาะนะครับเฟรนฟรายเป็นอะไรเอ่ยเฟรนฟรายเป็นมันเนาะเพราะฉะนั้นมันคือแป้งทอดนะเราบอกแล้วว่าเราจะไม่เอาโปรตีนไปชุบแป้งทอดหรือเราจะไม่กินแป้งทอดถ้าจะกินของทอดจะต้องเป็นโปรตีนทอดเห็นภาพนะครับนะเพราะฉะนั้นคุณจะกินชาบูกิน3ชั้นกินปิ้งย่างกินได้ไหมกินได้นักเรียนในกลุ่ม VIP ของหมอ1นะครับนะกินหมดแต่มื้อไหนที่กินมื้อนั้นลดแป้งลงเยอะๆมื้อไหนกินชาบูมื้อนั้นจะไม่แตะอะไรที่เป็นแป้งส่วนมื้อไหนที่เรากินแป้งเลือกแป้งชนิดดีหน่อยลดปริมาณลงแล้วกินอาหารตามปกติเห็นไหมไม่จำเป็นต้องใช้ยาไม่ต้องเป็นต้องใช้อาหารเสริมไม่ต้องลดน้ำหนักพิสดารเลยกินได้ทุกอย่างเพราะจะมีการลดน้ำหนักบางแบบก็จะกินผักผลไม้เยอะบางแบบกินแต่ของมันของทอดแต่เราอยากใช้ชีวิตปกติอ่ะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องเข้าใจร่างกายแล้วก็เข้าใจว่าข้อดีข้อเสียของการกินอาหารแต่ละอย่างเป็นยังไงเทคนิคมันมีอะไรบ้างเห็นภาพนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนได้5วันแล้วนะเข้าใจทั้งโปรตีนทั้งคาร์บทั้งไขมันแล้วนะครับข้อที่6เนี่ยสำคัญมากๆมันคือการจัดเวลาการทานหรือที่หลายๆคนเรียกว่าการทำ IF เนี่ยมันย่อมาจาก intermittent fasting นะครับ intermittent แปลว่าเป็นช่วงๆ fasting แปลว่าอดอาหารเพราะฉะนั้น intermittent fasting พอเอามารวมกันเลยแปลว่าอดอาหารเป็นช่วงๆใน1วันหรือใน24ชั่วโมงนะครับ
ซึ่งถ้าย้อนไปนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิถีชีวิตการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเนาะบางคนตื่นมา8โมงเช้าก็เริ่มกินละแล้วก็กินจุกจิกไปเรื่อยๆทั้งวันจะนอนเที่ยงคืนปั๊บขอกินอีกนิดนึงก่อนนอนนะครับเข้าปากงับร่างกายของคุณเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอะไรเข้าไปในร่างกายมันจะใช้พลังงานจากสิ่งที่คุณกินก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คนที่กินตั้งแต่8

งเช้ายันเที่ยงคืนเกิดอะไรขึ้นก็จะใช้พลังงานตั้งแต่8โมงเช้ายันเที่ยงคืนจากอาหารที่กินเข้าไปส่วนร่างกายจะเอาไขมันสะสมมาใช้ตอนไหนก็เอามาใช้ไอตอนที่คุณนอนก็คือเที่ยงคืนถึง8โมงเช้าโอ้8ชั่วโมงได้ตั้งเยอะนะหมอแต่งานวิจัยบอกว่า8ชั่วโมงไม่เพียงพอต่อการที่จะทำให้คุณผอมลงจากการใช้ไขมันระหว่างนอนหลับนะครับงานวิจัยเมื่อปลายปี2019บอกไว้ว่าถ้าคุณอยากจะใช้ไขมันเพื่อจะทำให้คุณเนี่ยผอมลงได้ดีเนี่ยจะต้องมีช่วงเวลาของการหยุดกินใน1วันเนี่ยอย่างน้อย12ชั่วโมงขึ้นไปหมายความว่าอะไรครับวันหนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณเริ่มกินคำแรกของวันตอน8โมงเช้า2ทุ่มคุณต้องหยุดกินละหรือคุณอาจจะหยุดกินก่อน2ทุ่มได้ยิ่งดีนี่คือพื้นฐานของการจัดเวลาการทานที่ดีเพื่อให้ร่างกายใช้ไขมันได้เยอะขึ้นถ้าคุณเริ่มกิน10โมงเช้าคุณควรจะต้องหยุดกินก่อน4ทุ่มหยุดกิน6โมงเย็นได้ยิ่งดีเห็นภาพไหมนะครับนะและในช่วงที่คุณหยุดกินเนี่ยคุณก็กินน้ำเปล่าได้คุณก็กินชากินกาแฟที่เป็นกาแฟดำพวกนี้ได้แต่อาหารที่มีแคลอรี่คุณจะไม่กินละเพื่อให้ร่างกายไปเอาไขมันมาใช้เห็นภาพเนาะนี่คือพื้นฐานของการทำ IF ใครที่อยากรู้เรื่องการทำ IF มีคำถามเกี่ยวกับการทำ IF เพิ่มเติมนะครับนะจะพิมพ์ไว้ก็ได้หรือว่าเข้าไปดูนะในหมอหนึ่งในเพจ Facebook กับใน YouTube หมอหนึ่งมีคลิปที่ทำเกี่ยวกับ IF เต็มๆ1อันเลยตอบคำถามครบกับทุกอย่างเลยนะครับไปดูได้เนาะนี่คือ6วันแล้วนะ5วันแรกเราปรับอาหารวันที่6เราปรับเวลาการทานวันที่7พูดมาทั้งหมดแล้วยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยถูกไหมวันที่7คุณไปเริ่มออกกำลังกายออกแบบไหนออกแบบไหนก็ได้อย่าไปใส่ใจว่าคุณออกแบบนี้ต้องออกแบบนั้นคุณเคยออกกำลังกาย1ชั่วโมงแล้วคุณไม่ผอมไหมเคยเพราะอะไรเพราะตอนนั้นร่างกายของคุณเนี่ยออกกำลังกายไปแต่ใช้แต่น้ำตาลกับแป้งเพราะคุณเนี่ยไม่สามารถสลับระบบพลังงานไปใช้ไขมันได้ไงแต่ถ้าคุณตาม6วันที่ผ่านมา6ข้อที่ผ่านมาวันที่7เนี่ยร่างกายของคุณเนี่ยมีไขมันมารอให้ใช้แล้วเพราะมันไม่ค่อยมีน้ำตาลกับแป้งมันก็เอาไขมันมารอให้คุณใช้คุณออกกำลังกายไปเลยนะอะไรก็ได้นะจะเต้นตาม YouTube จะวิ่งจะเดินสลับวิ่งได้หมดเชื่อผมนะครับและไม่ต้องคิดว่าโหเคยได้ยินว่า45นาทีถึงจะผอมนักเรียนผมแต่ละคนเริ่มต้นแค่10ถึง15นาทีต่อวันคุณคิดว่า10นาทีต่อวันที่พอจะเริ่มต้นนี่กัดฟันอ้าววันนี้เราจะสู้10นาทีคุณทำได้ไหมทำได้นักเรียนของผมที่อายุมากที่สุด80ปีนะครับน้ำหนักเยอะที่สุดที่ผมเคยสอนแล้วช่วยเขาลดน้ำหนักมาคือ160กิโลกรัมถามว่าผอมได้ไหมผอมได้แต่ผมคงไม่ให้เขาไปออกกำลังกายตั้งแต่วันแรกไปนะครับไปเดิน1ชั่วโมงคนอายุ80อีกคนน้ำหนัก160ให้ไปเดิน1ชั่วโมงเข่าพังพอดีถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นหลักสำคัญอยู่ที่การปรับอาหาร6ข้อข้างบนและข้อที่7ออกกำลังกายอะไรก็ได้ท่องไว้นะครับว่าดีที่สุดในจุดที่ทำได้วันนี้ไหว10นาทีก็10นาทีออกอะไรก็ได้ในแบบที่ชอบแล้วเดี๋ยวพอน้ำหนักคุณลดลงคุณเบาตัวขึ้นเข่าคุณไม่รับน้ำหนักมากขึ้นคุณจะออกกำลังกายได้นานขึ้นเองความอึดจะมากขึ้นเองกล้ามเนื้อคุณจะแข็งแรงขึ้นเองแล้วคุณจะออกกำลังกายได้นานขึ้นเองพอเห็นภาพเนาะนี่คือ7ข้อที่อยากให้ทุกคนเอาไปทำนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับนะตารางลดน้ำหนัก7วันนะไม่ยากเลยนะครับนะวันที่1ลดน้ำตาลวันที่2กินโปรตีนเพิ่มขึ้นกินโปรตีนให้อิ่มวันที่3ลดแป้งวันที่4ฝึกเลือกชนิดของแป้งให้ดีวันที่5ฝึกเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการทานของมันของทอดวันที่6ปรับเวลาการทานหรือการทำ IF แล้ววันที่7ไปเริ่มออกกำลังกาย7วันฝึก7อย่างผ่านไป2สัปดาห์นะครับอีก7วันมาอัปเดตกันเนาะคุณจะมีร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีขึ้นมากๆนะครับส่วนมีคำถามบางคนนะที่พอดีหมอหนึ่งไปเห็นนะครับว่ามีคนพิมพ์ถามว่าลดน้ำหนัก7วันเนี่ยจะลดได้กี่กิโล10กิโลเป็นไปได้ไหมเลยอยากจะเอามาพูดเพิ่มนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของแต่ละคนจะลดน้ำหนักได้เร็วหรือช้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักตั้งต้นถ้าน้ำหนักตั้งต้นของคุณเยอะคุณก็มีโอกาสลดได้เร็วถ้าน้ำหนักตั้งต้นของคุณไขมันเหลือไม่เยอะมันก็อาจจะลดช้าหน่อยก็อยากให้โฟกัสทั้งน้ำหนักและสัดส่วนอย่าไปดูแต่น้ำหนักอย่างเดียวนะครับเพราะน้ำหนักที่คุณขึ้นไปยืนบนตาช่างมันประกอบไปด้วยน้ำไขมันกระดูกกล้ามเนื้อถูกไหมน้ำหนักของคุณที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นมันก็ไม่ได้บอกนะเช่นน้ำหนักคุณลด1กิโลมันอาจจะเป็นน้ำที่ลดลงก็ได้น้ำหนักคุณเพิ่มขึ้น1กิโลคุณอาจจะไม่ได้อ้วนขึ้นแต่ว่าร่างกายคุณบวมน้ำก็ได้หรือมีอุจจาระคงค้างอยู่ยังไม่ได้ถ่ายก็ได้เห็นภาพไหมนะครับเพราะฉะนั้นให้สนใจทำน้ำหนักและสัดส่วนนะครับแล้วก็อย่าไปโฟกัสให้น้ำหนักเราลดเร็วเกินไปบางคนบอก7วันขอลด10กิโลอันนี้ค่อนข้างอันตรายมากๆนะครับน้ำหนักที่หมอหนึ่งเคยลดให้นักเรียนเนี่ยที่มากที่สุดก็คือ1เดือน10กิโลเนี่ยพอเป็นไปได้ในคนที่น้ำหนักเกิน100กิโลแต่1สัปดาห์ลดได้10กิโลนี่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนอกจากคุณป่วยเพราะฉะนั้นตอนที่คุณอ้วนมันก็ใช้เวลาตอนผอมก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับเนาะเพราะนั้นอย่าดูถูกตัวเองว่าในระยะ3เดือนมันจะลดได้เท่าไหร่นะครับนะเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้แต่ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าคุณมีความรู้ที่คุณดูจากหมอหนึ่งไปมันจะประหยัดเวลามากขึ้นนะครับ

0: ันนี้มีงานด่วนอ่ะไปต้องมาใหม่นะ
1: ขอบคุณนะ

คุณคุ้นเคยกับสิ่งนี้ไหมมันเป็นเวลาตีสามและคุณก็เดินกึ่งหลับกึ่งตื่นไปเข้าห้องน้ำเพื่อปัสสาวะอีกแล้วและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกระหว่างที่คุณพักผ่อนยามค่ำคืนการหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องนี้ไม่เพียงแต่ทำลายการนอนหลับของคุณเท่านั้นแต่ยังขโมยความสดใสพลังงานและความมีชีวิตชีวาของคุณไปในวันรุ่งขึ้นด้วยความหงุดหงิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าคืนแล้วคืนเล่าในขณะที่คู่นอนของคุณนอนหลับสบายและคุณก็สงสัยว่านี่เป็นแค่การแก่ตัวลงเท่านั้นหรือหลายคนเชื่อเช่นนั้นและยอมจำนนต่อการพักผ่อนที่ถูกรบกวนวันที่เหนื่อยล้าเรื้อรังและแม้แต่ความกลัวที่จะสะดุดล้มหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางไปเข้าห้องน้ำแต่ผมอยากจะบอกคุณให้ชัดเจนว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นคุณไม่จำเป็นต้องยอมรับชีวิตที่มีการนอนหลับไม่ต่อเนื่องและความเหนื่อยล้าตลอดเวลาผมคือดร.ปรเมศผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสมองและการสูงวัยอย่างมีคุณภาพผมได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า60ปีให้มีจิตใจที่กระฉับกระเฉงความจำที่แข็งแกร่งและสุขภาพจิตที่ดีมานานกว่า20ปีวันนี้ผมจะไม่ให้คำแนะนำทั่วไปแก่คุณแต่เป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายใช้งานได้จริงและได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์มันคือวิธีและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อไหร่ที่ควรดื่มน้ำเพื่อให้กระเพาะปัสสาวะของคุณปล่อยให้คุณนอนหลับได้อย่างเต็มอิ่มมันง่ายและมีเหตุผลมากจนคุณจะสงสัยว่าทำไมไม่มีใครอธิบายเรื่องนี้ให้คุณฟังมาก่อนอื่นลองดูว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญมากคุณรู้ไหมว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีมากกว่า 70% ตื่นขึ้นมาทุกคืนเพื่อไปเข้าห้องน้ำบางคน2 3หรือมากกว่านั้นปัญหานี้มีชื่อเรียกมันคือโนนาทูเรียหรือภาวะปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนและถึงแม้หลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องปกติเมื่ออายุมากขึ้นแต่ความจริงก็คือมันไม่ปกติมันคือสัญญาณเตือนจากร่างกายของคุณและผลที่ตามมาจากการละเลยมันนั้นเกินกว่าความไม่สะดวกสบายเพียงเล็กน้อยในเวลากลางคืนในความมืดและกึ่งหลับกึ่งตื่นการไปเข้าห้องน้ำแต่ละครั้งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มกระดูกสะโพกหักและการบาดเจ็บที่ศีรษะแต่สมองของคุณก็ได้รับผลกระทบด้วยหากไม่มีการนอนหลับที่ลึกคุณจะไม่สามารถกำจัดสารพิษหรือรวบรวมความทรงจำได้และนั่นจะส่งผลให้เกิดอาการสมองล้าขี้ลืมและขาดสมาธิในระยะยาวเนี่ยมันสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองและภาวะสมองเสื่อมได้กล่าวคือร่างกายทั้งหมดของคุณจะแปรปรวนทุกครั้งที่คุณตื่นนอกจากนี้ภาวะนกทูเรียเนี่ยยังกระตุ้นฮอร์โมนความเครียดเพิ่มความดันโลหิตและทำให้หัวใจของคุณต้องทำงานหนักเกินความจำเป็นและที่แย่ไปกว่านั้นความเหนื่อยล้าเรื้อรังยังขโมยกำลังใจความปรารถนาและความสุขในวันของคุณไปพูดง่ายๆคือนกทูเรียไม่ใช่แค่การลุกไปเข้าห้องน้ำเท่านั้นแต่เป็นวงจรเลวร้ายที่ทำให้ร่างกายจิตใจและอารมณ์เสื่อมทรมอและด้วยเหตุนี้เองอีกสักครู่ผมจะแสดงให้คุณเห็นกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดในการดื่มน้ำอย่างถูกต้องอย่างชาญฉลาดและกลับไปนอนหลับยาวได้อีกครั้งทีนี้ทำไมปัญหานี้ถึงเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นไม่ใช่ว่าการลุกไปเข้าห้องน้ำเป็นเรื่องปกติเพียงเพราะคุณมีอายุมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเวลาผ่านไปมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในร่างกายที่ทำให้สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นแต่ข่าวดีคือสิ่งนี้สามารถจัดการได้หากคุณทำตามคำแนะนำที่ผมจะให้โปรดสังเกตเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายจะผลิตฮอร์โมนแอนตี้ไดยูเรติกน้อยลงในตอนกลางคืนฮอร์โมนนี้เป็นตัวบอกให้ไตของคุณลดอัตราการผลิตปัสสาวะในขณะที่คุณนอนหลับและหากมีฮอร์โมนนี้น้อยลงโรงงานผลิตปัสสาวะของคุณนั่นก็คือไตก็ยังคงทำงานเหมือนตอนกลางวันปัจจัยอื่นคือกระเพาะปัสสาวะอาจสูญเสียความสามารถในการเก็บปัสสาวะเมื่ออายุมากขึ้นซึ่งหมายความว่าอวัยวะนี้อาจสูญเสียความยืดหยุ่นไปเล็กน้อยและจะไม่ยืดตัวได้มากเท่าเมื่อก่อนซึ่งทำให้ส่งสัญญาณว่าเต็มเร็วกว่ามากแม้ว่าความจริงแล้วจะยังไม่เต็มทั้งหมดก็ตามนี่คือเหตุผลที่หลายคนเนี่ยรู้สึกอยากลุกไปเข้าห้องน้ำ

น้ำอย่างเร่งด่วนทั้งที่เพิ่งปัสสาวะไปหรือมีปัสสาวะสะสมอยู่น้อยมากตอนนี้มีปัจจัยที่3ที่น้อยคนนักจะรู้และสำคัญมากที่คุณจะต้องรู้นั่นคือการกระจายตัวของของเหลวใหม่ทำความเข้าใจเรื่องนี้หากข้อเท้าและเท้าของคุณบวมระหว่างวันของเหลวส่วนเกินนั้นไม่ได้หายไปไหนเมื่อคุณนอนลงแรงโน้มถ่วงจะหยุดการกักเก็บของเหลวในขาของคุณมันจะกลับเข้าสู่กระแสเลือดถูกกรองที่ไตและลงเอยที่กระเพาะปัสสาวะของคุณผลลัพธ์คือคุณตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อปัสสาวะหลายครั้งกล่าวอีกในหนึ่งโนนาทูเรียไม่ใช่ปัญหาของอายุในตัวมันเองแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาที่เราต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมตอนนี้เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของคุณเรามาดูกันว่าคนส่วนใหญ่ทำผิดพลาดตรงไหนหลายคนด้วยความตั้งใจที่ดีที่สุดทำผิดพลาดในการดื่มน้ำซึ่งในความเป็นจริงแล้วทำให้สถานการณ์แย่ลงอย่างแรกคือดื่มน้ำน้อยเกินไประหว่างวันสำหรับบางคนนี่อาจฟังดูมีเหตุผลฉันดื่มน้ำน้อยลงของเหลวเข้าสู่ร่างกายน้อยลงดังนั้นฉันจะปัสสาวะน้อยลงในตอนกลางคืนแต่ร่างกายของคุณไม่ได้ทำงานแบบนั้นเมื่อคุณไม่ดื่มน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงปัสสาวะจะมีความเข้มข้นมากขึ้นและปัสสาวะที่เข้มข้นนี้ที่เต็มไปด้วยสารที่ควรจะถูกกำจัดออกไปจะระคายเคืองกระเพาะปัสสาวะของคุณทำให้กระเพาะปัสสาวะไวเกินหรือทำงานมากเกินไปมันเหมือนกับการบีบน้ำมะนาวใส่บาดแผลแม้ว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณจะยังไม่เต็มแต่มันก็จะเริ่มส่งสัญญาณให้คุณไปเข้าห้องน้ำอย่างเร่งด่วนและที่แย่กว่านั้นคือหลังจากที่แทบไม่ได้ดื่มน้ำมาทั้งวันพอถึงตอนเย็นคุณก็เริ่มดื่มน้ำหลายแก้วรวดเดียวและร่างกายของคุณทำอย่างไรมันพยายามประมวลผลของเหลวทั้งหมดนั้นแต่เป็นในตอนกลางคืนผลลัพธ์คือการไปเข้าห้องน้ำมากขึ้นในขณะที่คุณควรจะกำลังพักผ่อนทีเนี้ยข้อผิดพลาดที่สองคือการคิดว่าปัญหาคือฉันมีกระเพาะปัสสาวะขนาดเล็กและมันเป็นแบบนี้มาตลอดแต่ความจริงก็คือส่วนใหญ่แล้วปัญหาของการตื่นขึ้นมาปัสสาวะหลายครั้งในเวลากลางคืนไม่ใช่ขนาดของกระเพาะปัสสาวะแต่เป็นอัตราการผลิตปัสสาวะของไตดังที่เราได้เห็นไปแล้วเมื่อมีฮอร์โมนแอนตี้ไดยูเรติกน้อยลงที่จะชะลอการผลิตปัสสาวะในตอนกลางคืนบวกกับของเหลวส่วนเกินที่ไหลกลับมาจากขาที่บวมเมื่อคุณนอนลงไตของคุณสามารถกรองแล้วกรองของเหลวได้อย่างไม่หยุดยั้งและแม้ว่าคุณจะมีกระเพาะปัสสาวะที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากไตของคุณไม่หยุดทำงานคุณก็ยังคงต้องลุกขึ้นอยู่ดีดังนั้นการโทษกระเพาะปัสสาวะขนาดเล็กจึงไม่ช่วยแก้ปัญหาใดๆเคล็ดลับที่แท้จริงในการปรับปรุงเรื่องนี้คือการโจมตีที่รากเหง้าของปัญหานั่นคือวิธีและเวลาในการดื่มน้ำและฝั่งนี้ข้อผิดพลาดที่3ที่ผู้คนทำคือการเชื่อว่าการจิบไวน์หรือเบียร์เล็กน้อยจะช่วยให้คุณผ่อนคลายและทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นมันดูเหมือนเป็นนิสัยที่ไม่เป็นอันตรายแต่สิ่งนี้เป็นหนึ่งในความเชื่อที่ผิดที่อันตรายที่สุดเป็นความจริงที่ว่าแอลกอฮอล์สามารถทำให้คุณง่วงนอนในตอนแรกแต่จริงๆแล้วมันทำลายการพักผ่อนของคุณทำไมเพราะมันเป็นยาขับปัสสาวะที่มีศักยภาพสูงและนอกจากนี้มันยังยับยั้งฮอร์โมนแอนตี้ไดยูเรติกด้วยซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควรจะชะลอการผลิตปัสสาวะในตอนกลางคืนกล่าวอีกนายหนึ่งเมื่อดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนคุณทำผิดพลาดซ้ำซ้อนคุณเติมของเหลวพิเศษเข้าไปในร่างกายและในขณะเดียวกันคุณก็ปิดการทำงานของเบรกธรรมชาติของร่างกายผลลัพธ์ที่คาดเดาได้คือการผลิตปัสสาวะมากขึ้นและการตื่นกลางดึกมากขึ้นและราวกับว่ายังไม่พอแอลกอฮอล์ยังทำให้การนอนหลับไม่ต่อเนื่องนั่นคือเหตุผลที่แม้ว่าหลายคนจะหลับไปอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายก็จะตื่นขึ้นกลางดึกในช่วงที่กระเพาะปัสสาวะเริ่มส่งสัญญาณเตือนดังนั้นการหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนเข้านอนจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและส่งพลังที่สุดอย่างหนึ่งในการปรับปรุงภาวะโนคทูเรียดีมากตอนนี้คุณรู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้ปัญหาแย่ลงคุณได้ก้าวไปสู่การแก้ปัญหาครั้งใหญ่แล้วเรามาดูกันว่าอะไรที่ได้ผลวิธีการที่เรียกว่า ASI กลยุทธ์การดื่มน้ำที่ชาญฉลาดที่สุดที่ได้ช่วยผู้คนนับพันมันประกอบด้วยอะไรบ้างแทนที่จะดื่มน้ำน้อยลงมันคือการจัดระเบียบวิธีการและเวลาที่คุณดื่มน้ำให้ดีขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่ผมสรุปเป็น3ขั้นตอนที่ง่ายต่อการจดจำมากคือ A คือเร่งการดื่มน้ำของคุณ SS คือลดการเปลี่ยนผ่าน IE คือหยุดการรับของเหลวให้ทันเวลาหลักการ3ข้อ

นี้พร้อมกับกุญแจสำคัญเพิ่มเติม2ข้อที่ผมจะให้ในตอนท้ายประกอบกันเป็นระบบ5ขั้นตอนเพื่อให้คุณดื่มน้ำได้ดีในระหว่างวันและในขณะเดียวกันก็ทำให้กระเพาะปัสสาวะของคุณปล่อยให้คุณนอนหลับยาวได้เรามาดูกันทีละขั้นตอนนะขั้นตอนที่1คือ A ของเร่งการดื่มน้ำของคุณหนอและแนวคิดที่นี่ง่ายมากคือเติมน้ำให้ร่างกายของคุณในตอนเช้าและดื่มของเหลวต่อไปในช่วงครึ่งแรกของวันในทางปฏิบัติสิ่งที่เหมาะสมที่สุดคือการบริโภคน้ำทั้งหมด 75% ก่อน4โมงเย็นทันทีที่คุณตื่นนอนให้ฉวยโอกาสดื่มน้ำไปเลย2แก้วสิ่งนี้จะทำให้ระบบทั้งหมดของคุณเริ่มต้นทำงานหลังจากนั้นในช่วงเช้าให้วางขวดน้ำไว้ใกล้ตัวเสมอและจิบน้ำบ่อยๆโดยไม่ต้องรอให้กระหายเพราะเมื่อความกระหายมาถึงมันก็สายเกินไปแล้วนั่นเป็นสัญญาณว่าคุณขาดน้ำแล้วจากนั้นพร้อมอาหารกลางวันหรือแม้แต่1ชั่วโมงก่อนให้เพิ่มน้ำอีกแก้วด้วยวิธีนี้ไตของคุณจะมีเวลาที่จำเป็นในการประมวลผลของเหลวทั้งหมดนั้นในขณะที่คุณยังคงตื่นตัวและเคลื่อนไหวสิ่งนี้ทำให้เมื่อถึงตอนบ่ายพื้นฐานก็พร้อมแล้วร่างกายของคุณได้รับน้ำอย่างดีและพร้อมที่จะชะลอความเร็วและเริ่มต้นขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2คือ S ของลดการเปลี่ยนผ่านทีนี้ไม่ใช่การตัดน้ำไปเลยทันทีแต่เป็นการเข้าสู่การลดระดับลงอย่างนุ่มนวลหลัง4โมงเย็นคุณต้องเริ่มค่อยๆลดปริมาณน้ำที่คุณดื่มหากคุณกระหายกับน้ำครึ่งแก้วก็เพียงพอแล้วและมื้อเย็นก็สร้างความแตกต่างเช่นกันสิ่งที่ดีที่สุดคือการรับประทานอาหารเย็น2หรือ3ชั่วโมงก่อนเข้านอนและดื่มน้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพอให้กลืนอาหารได้การลดปริมาณของเหลวที่คุณดื่มอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้เป็นสัญญาณบอกร่างกายของคุณว่าควรเริ่มชะลอความเร็วลงและการผลิตปัสสาวะก็จะเริ่มสงบลงเมื่อถึงกลางคืนเมื่อทำเช่นนี้แล้วก็ถึงเวลาของขั้นตอนที่3คือไอของหยุดการรับน้ำให้ทันเวลานี่อาจเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดมันคือการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนนอนที่คุณจะไม่ดื่มของเหลวใดๆเลยตัวอย่างเช่นถ้าคุณเข้านอนตอน4ทุ่มน้ำหยดสุดท้ายควรจะเป็นตอน2ทุ่มระยะขอบเวลานี้ทำให้ไตของคุณมีเวลาที่เหมาะสมในการกรองครั้งสุดท้ายและส่งปัสสาวะที่เหลือไปยังกระเพาะปัสสาวะก่อนที่คุณจะวางศีรษะลงบนหมอนนอนทีนี้หากคุณดื่มในช่วงเวลานี้มีแนวโน้มว่าตอนตีหนึ่งหรือตีสองคุณจะต้องเดินไปเข้าห้องน้ำอีกครั้งและจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณกระหายน้ำในตอนกลางคืนคุณสามารถจิบน้ำเพียงเล็กน้อยหรือแค่ล้างปากก็ได้แต่อย่าดื่มน้ำทั้งแก้วกฎนี้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากและจะทำให้คุณไม่รู้สึกกระหายน้ำในตอนกลางคืนหากคุณดื่มน้ำได้ดีในระหว่างวันดีมากจนถึงตอนนี้คุณได้เห็นวิธีการ ASI แบบเต็มรูปแบบแล้วแต่ยังมีอีก2ขั้นตอนเสริมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้มันมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นขั้นตอนที่4คือสมอของอิเล็กโทรไลต์เคล็ดลับที่นี่ง่ายมากมันไม่ใช่แค่การดื่มน้ำแต่เป็นการทำให้น้ำนั้นไปถึงและให้ความชุ่มชื้นแก่เซลล์ของคุณจริงๆและจะช่วยร่างกายของคุณได้อย่างไรคำตอบคือการเติมอิเล็กโทรไลต์ลงในน้ำวิธีง่ายๆคือเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดื่มน้ำแก้วใหญ่ผสมมะนาวาการเติมนี้จะเพิ่มโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในรูปแบบธรรมชาติและทำให้การดื่มน้ำในตอนเช้าของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นผลลัพธ์คือความกระหายน้ำที่สะสมไว้จะน้อยลงเมื่อถึงตอนบ่ายและด้วยเหตุนี้ความจำเป็นในการดื่มน้ำก็จะน้อยลงในเวลาที่คุณควรจะเริ่มชะลอความเร็วแล้วขั้นตอนที่5คืออาหารเย็นที่ชาญฉลาดเพราะสิ่งที่คุณกินในตอนกลางคืนก็อาจเป็นผู้ทำลายล้างที่เงียบเชียบได้อาหารรสเผ็ดจัดหรือมีฤทธิ์ที่เป็นกรดอาจทำให้กระเพาะปัสสาวะของคุณระคายเคืองนอกจากนี้น้ำตาลส่วนเกินและแป้งธรรมดาจะกระตุ้นการผลิตปัสสาวะแม้แต่อาหารที่มีน้ำมากเช่นซุปแตงโมหรือแตงกวาก็ควรจะรับประทานให้เร็วกว่านี้ในระหว่างวันและแน่นอนกาแฟชาน้ำอัดลมและช็อกโกแลตจะต้องถูกตัดออกจากสมการหากคุณต้องการพักผ่อนในตอนกลางคืนตัวเลือกที่ดีที่สุดคืออาหารเย็นมื้อเบาที่มีโปรตีนดีๆและผักปรุงสุกซึ่งจะรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และไม่ทำให้ระบบของคุณทำงานหนักเกินไปนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่จะสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อคุณภาพการนอนหลับของคุณตอนนี้ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเคล็ดลับพิเศษนี้แม้ว่าวิธีการ ASI แบบเต็มรูปแบบเพียงอย่างเดียวก็สร้างความแตกต่างอย่างมากแล้วแต่มีเทคนิคเพิ่มเติม3อย่างที่สามารถเพิ่มผลลัพธ์ได้อย่างมากลองคิดว่าเป็นการปรับแต่งเล็กน้อยที่ทำให้ทุกอย่างทำงานได้ดีขึ้น

คนิคหมายเลขหนึ่งคือการถ่ายปัสสาวะ2ครั้งคุณเคยไหมที่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนอนแต่พอนอนลงก็รู้สึกอยากไปอีกสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะกระเพาะปัสสาวะของคุณยังไม่ว่างเปล่าทั้งหมดวิธีแก้ปัญหานั้นง่ายก่อนเข้านอนให้ไปเข้าห้องน้ำและนั่งบนโถส้วมใช่แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ชายก็ตามเมื่อนั่งลงกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานจะผ่อนคลายและการถ่ายปัสสาวะก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเมื่อปัสสาวะเสร็จแล้วให้ผ่อนคลายสัก 2-3 วินาทีเอนไปข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนกำลังเกรงหน้าท้องและลองปัสสาวะอีกครั้งหลายครั้งคุณจะสังเกตเห็นว่ามีปัสสาวะออกมาอีกเล็กน้อยและเล็กน้อยนั้นสามารถเป็นความแตกต่างระหว่างการนอนหลับอย่างสงบและเต็มอิ่มกับการตื่นตลอดทั้งคืนผมขอแนะนำให้คุณทำให้การถ่ายปัสสาวะ2ครั้งเป็นพิธีกรรมก่อนนอนของคุณมันง่ายและมีประสิทธิภาพมากเทคนิคหมายเลข2คือการใช้แรงโน้มถ่วงให้เป็นประโยชน์คุณจำของเหลวส่วนเกินนั้นได้ไหมที่ทำให้ขาของคุณบวมระหว่างวันและเมื่อคุณนอนลงมันจะกลับเข้าสู่กระแสเลือดและทำให้คุณปัสสาวะมากขึ้นเราสามารถจัดการล่วงหน้าได้เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นในขณะที่คุณกำลังพยายามพักผ่อนมันประกอบด้วยอะไรบ้าง1หรือ2ชั่วโมงก่อนนอนในขณะที่คุณกำลังอ่านหนังสือหรือดูทีวีให้ยกขาของคุณพาดกับผนังหรือให้อยู่เหนือระดับหัวใจของคุณอาจจะเป็นบนเตียงบนหมอนหรือบนเบาะรองนั่งก็ได้ด้วยวิธีนี้คุณจะใช้แรงโน้มถ่วงให้เป็นประโยชน์ของเหลวจะไหลกลับเข้าสู่กระแสเลือดของคุณก่อนที่คุณจะเข้านอนไตของคุณจะกรองมันและคุณจะกำจัดมันออกไปในการถ่ายปัสสาวะ2ครั้งไม่ใช่ตอนตี 3 มและเคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับผู้ที่มีเส้นเลือดขอดหรือขาบวมมากคือการใช้ถุงหน่องรัดกล้ามเนื้อในระหว่างวันสิ่งนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้ของเหลวนั้นสะสมที่ขาตั้งแต่แรกด้วยเทคนิคหมายเลข3คือการควบคุมปริมาณโซเดียมที่คุณบริโภคเกลือที่มากเกินไปคือศัตรูที่มองไม่เห็นเมื่อคุณกินหรือรับโซเดียมมากร่างกายของคุณจะกักเก็บน้ำเพื่อเจือจางเกลือนั้นสิ่งนี้ทำให้คุณกระหายน้ำมากขึ้นและสุดท้ายคุณก็จะดื่มของเหลวมากขึ้นนอกจากนี้ไตของคุณต้องทำงานหนักเป็นพิเศษเพื่อกำจัดเกลือในปริมาณนั้นซึ่งหมายถึงปัสสาวะที่มากขึ้นเกลือที่ซ่อนอยู่นี้อยู่ที่ไหนในอาหารแปรรูปไส้กรอกอาหารที่ปรุงนอกบ้านและแม้แต่ในน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลการทำอาหารที่บ้านโดยใส่เกลือให้น้อยลงหรือใช้เครื่องปรุงรสอื่นๆที่มีประโยชน์จะช่วยให้คุณกลับมาควบคุมได้และไม่เพียงแต่กระเพาะปัสสาวะของคุณจะขอบคุณเท่านั้นหัวใจและความดันโลหิตของคุณก็จะขอบคุณด้วย

0: างชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
2: มีช่วงเวลาในชีวิตที่คนเราเริ่มสังเกตเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแทบจะมองไม่เห็นแต่มันบอกอะไรได้มากมายการเดินขึ้นบันไดหนึ่งชั้นรู้สึกว่าต้องใช้แรงมากกว่าเดิมเล็กน้อยการลุกขึ้นจากโซฟาเนี่ยต้องอาศัยการยันตัวด้วยมือและการแบกถุงจากซูเปอร์มาร์เก็ตรู้สึกเหมือนกำลังยกกล่องเครื่องมือในช่วงเวลาเหล่านี้หลายคนจะถอนหายใจยักไหลและพูดด้วยความจำนนว่าก็อายุมากแล้วคุณหมอแต่ขอให้ผมบอกคุณอย่างชัดเจนว่านั่นเป็นเพียงความจริงเพียงครึ่งเดียวไม่ใช่ตัวอายุเองที่ขโมยความแข็งแรงของคุณไปแต่เป็นสิ่งที่เราหยุดทำและสิ่งที่เราหยุดกินในเวลาที่เราต้องการมันมากที่สุดต่างหากมีศัตรูที่เงียบงันซึ่งค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในชีวิตของผู้สูงอายุนับล้านคนทั่วโลกมันคือขโมยความแข็งแรงขโมยความเป็นอิสระและขโมยความมั่นใจศัตรูนั้นมีชื่อว่าโรคซาโคพีเนียแม้ว่าชื่อจะฟังดูห่างไกลหรือเป็นศัพท์เทคนิคแต่ผลกระทบของมันเราสัมผัสได้ทุกวันซาโคพีเนียมาจากภาษากรีก sarx ที่แปลว่าเนื้อกล้ามเนื้อและ pinia ที่แปลว่าการสูญเสียมันคือการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงอย่างต่อเนื่องและแพร่กระจายที่มาพร้อมกับความชราแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือมันไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันไม่ใช่คำพิพากษาทางชีวภาพที่คุณจะต้องยอมรับโดยไม่ต่อสู้มันเป็นกระบวนการที่สามารถชะลอควบคุมและแม้กระทั่งย้อนกลับได้ใช่แม้ว่าคุณจะมีอายุมากกว่า60หรือ70ปี

ังคงสามารถสร้างความแข็งแรงกลับคืนมาได้ผมได้เห็นมานับร้อยครั้งในผู้ป่วยของผมทั้งชายและหญิงที่เคยเชื่อว่าช่วงเวลาแห่งความมีชีวิตชีวาของพวกเขาได้ผ่านไปแล้วและด้วยนิสัยที่ถูกต้องพวกเขาไม่เพียงแค่ฟื้นฟูกล้ามเนื้อแต่ยังได้พลังงานการทรงตัวและสิ่งที่ล้ำค่ากว่าสิ่งใดคือความเป็นอิสระของพวกเขากลับคืนมาผมอยากให้คุณลองจินตนาการถึงบางสิ่งกับผมลองจินตนาการถึงการเดินขึ้นบันไดบ้านของคุณโดยไม่ต้องหยุดพักการลุกจากเตียงโดยไม่ต้องออกแรงมากการเล่นกับหลานๆโดยไม่ต้องกลัวการเสียการทรงตัวหรือการเดินในสวนสาธารณะด้วยก้าวที่มั่นคงโดยไม่มีอาการปวดขาอยู่ตลอดเวลาภาพนี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันมันเป็นไปได้และกุญแจสำคัญอาจอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดมันไม่ได้อยู่ในยาเม็ดวิเศษหรือการรักษาที่มีราคาแพงแต่อยู่ในบางสิ่งที่คุณอาจมีอยู่ในครัวของคุณแล้วนั่นคือผลไม้ผลไม้ชนิดหนึ่งที่เกือบทุกคนมองข้ามที่เราทิ้งไว้ที่ก้นลิ้นชักตู้เย็นโดยไม่รู้ว่าข้างในนั้นมีเกราะป้องกันตามธรรมชาติต่อโรคซาโคพีเนียอยู่มันไม่ใช่ผลไม้แปลกใหม่หรือหายากจากมุมไกลๆของโลกมันเข้าถึงได้ราคาไม่แพงและมีพลังแต่ก่อนที่ผมจะเปิดเผยชื่อของมันผมอยากให้คุณเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆภายในร่างกายของคุณเมื่อคุณสูญเสียกล้ามเนื้อเพราะการรู้จักศัตรูคือก้าวแรกสู่การเอาชนะทำความเข้าใจศัตรูการสูญเสียกล้ามเนื้อคืออะไรเมื่ออายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยร่างกายจะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้อประมาณ 3-5% ต่อทศวรรษชหลังจากอายุ60ปีการสูญเสียนี้จะเร่งตัวขึ้นหากไม่ทำอะไรเลยมันอาจสูงถึง 8% ทุก10ปีและนี่ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ความแข็งแรงทางกายภาพของคุณเท่านั้นกล้ามเนื้อคืออวัยวะแห่งการเคลื่อนไหวแต่ก็เป็นคลังเก็บสุขภาพการเผาผลาญด้วยเมื่อกล้ามเนื้อหายไปการเผาผลาญจะช้าลงไขมันในร่างกายเพิ่มขึ้นภาวะดื้อต่ออินซูลินจะแย่ลงและกระดูกจะอ่อนแอลงนั่นคือคุณไม่เพียงแค่สูญเสียกล้ามเนื้อแต่คุณสูญเสียการทรงตัวพลังงานความมีชีวิตชีวาและคุณภาพชีวิตด้วยเหตุนี้ผมจึงพูดเสมอว่าซาโคพีเนียไม่ใช่ปัญหาด้านความงามหรือปัญหาของอายุแต่มันเป็นปัญหาสุขภาพแบบองค์โรมอและสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็คือในกรณีส่วนใหญ่เนี่ยมันเริ่มต้นอย่างเงียบๆวันหนึ่งคุณสังเกตว่าคุณไม่สามารถเปิดขวดนั้นได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วอีกวันหนึ่งคุณสะดุดเพราะไม่สามารถยกเท้าได้สูงพอและโดยไม่รู้ตัวร่างกายก็เริ่มเคลื่อนไหวด้วยความคล่องตัวน้อยลงความมั่นใจน้อยลงและความแข็งแรงน้อยลงแต่ก็มีความหวังวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าด้วยการผสมผสานที่เหมาะสมระหว่างโภชนาการและการเคลื่อนไหวมวลกล้ามเนื้อสามารถฟื้นฟูได้แม้ในวัยสูงอายุและนี่คือจุดที่ตัวเอกของเรื่องนี้เข้ามามีบทบาทอะโวคาโดเกราะธรรมชาติของกล้ามเนื้อใช่อะโวคาโดลูกเดียวกับที่คุณหลายคนใช้แค่เป็นส่วนประกอบของขนมปังปิ้งภายในเปลือกที่ครุขระนั้นซ่อนการผสมผสานของสารอาหารที่เกือบจะสมบูรณ์แบบซึ่งทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันกล้ามเนื้อของคุณอะโวคาโดทุกคำอัดแน่นไปด้วยโพแทสเซียมแมกนีเซียมวิตามินอีไขมันดีและสารประกอบออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อและลดการอักเสบลองคิดว่ามันเป็นยาธรรมชาติที่ปลอมตัวมาเป็นอาหารเริ่มต้นที่โพแทสเซียมแร่ธาตุแห่งการเคลื่อนไหวทุกครั้งที่กล้ามเนื้อหดตัวไม่ว่าจะเป็นการยกแขนการก้าวเดินหรือแม้แต่การยิ้มโพแทสเซียมคือผู้ส่งสัญญาณไฟฟ้าที่ทำให้สิ่งนั้นเป็นไปได้เมื่อขาดโพแทสเซียมกล้ามเนื้อจะอ่อนแรงเกิดตะคริวและความเหนื่อยล้าและนี่คือข้อมูลที่น่าประหลาดใจอะโวคาโดมีโพแทสเซียมมากกว่ากล้วยดังนั้นการเพิ่มอะโวคาโดครึ่งลูกต่อวันสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในความสามารถในการเคลื่อนไหวของคุณโดยไม่มีอาการตึงหรือรู้สึกไม่สบายแต่โพแทสเซียมไม่ได้ทำงานเพียงลำพังคู่หูที่แยกจากกันไม่ได้ของมันคือแมกนีเซียมแร่ธาตุแห่งการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหากโพแทสเซียมมีหน้าที่ในการกระตุ้นการเคลื่อนไหวแมกนีเซียมก็มีหน้าที่ในการทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายหลังจากนั้นหากไม่มีแมกนีเซียมกล้ามเนื้อจะตึงอยู่ตลอดเวลาร่างกายจะรู้สึกแข็งทื่อและตะคริวจะเกิดขึ้นบ่อยนอกจากนี้แมกนีเซียมยังมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งเป็นกระบวนการที่ร่างกายใช้ในการซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใหม่เมื่อโ

โพแทสเซียมและแมกนีเซียมอยู่ในสมดุลกล้ามเนื้อของคุณจะทำงานเหมือนเครื่องจักรที่มีการหล่อลื่นอย่างดีนอกจากนี้อะโวคาโดยังให้วิตามินอีสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญซึ่งทำหน้าที่เหมือนระบบทำความสะอาดเซลล์ทุกวันกล้ามเนื้อของคุณต้องเผชิญกับความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งเป็นเหมือนการกัดกร่อนภายในที่เกิดจากอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเหล่านี้ทำลายเซลล์ทำให้เนื้อเยื่อแก่เร็วและขัดขวางการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อวิตามินอีจะต่อต้านความเสียหายนั้นทำให้กล้ามเนื้อซ่อมแซมตัวเองได้เร็วขึ้นและทำงานได้ดีขึ้นแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้อะโวคาโดเป็นอัญมณีทางโภชนาการที่แท้จริงนั่นคือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวของมันไขมันเหล่านี้ไม่ได้เป็นอันตรายเลยแต่เป็นเชื้อเพลิงในอุดมคติสำหรับร่างกายของคุณพวกมันช่วยลดการอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสื่อมของกล้ามเนื้อตามวัยและปรับปรุงการผลิต EGF-1 ฮอร์โมนการเจริญเติบโตคล้ายอินซูลินชนิดที่1ตามธรรมชาติซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อลองคิดว่า IGF-1 เป็นเหมือนหัวหน้าคนงานที่ควบคุมงานก่อสร้างในร่างกายของคุณยิ่งมันทำงานมากเท่าไหร่กล้ามเนื้อก็จะถูกสร้างมากขึ้นเท่านั้นนั่นคือเหตุผลที่อะโวคาโดมีพลังมากมันไม่เพียงแค่บำรุงกล้ามเนื้อแต่ยังสั่งให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อด้วยหากคุณรวมสิ่งนี้เข้ากับแหล่งโปรตีนเช่นไข่คุณจะได้รับอาหารมื้อที่สมบูรณ์ที่บำรุงซ่อมแซมและเสริมสร้างอาหารเช้าในอุดมคติก็คือขนมปังโฮโลวีตปิ้ง1แผ่นกับอะโวคาโดบดครึ่งลูกไข่ดาวน้ำวางอยู่ด้านบนน้ำมะนาวเล็กน้อยและพริกไทยดำนิดหน่อยมันไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังเป็นระเบิดพลังงานที่ทำให้กล้ามเนื้อของคุณทำงานได้ตลอดทั้งวันและจำไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการอดอาหารอย่างรุนแรงแต่เป็นการสร้างนิสัยที่ชาญฉลาดการกินดีไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือมีราคาแพงแค่เข้าใจว่าอาหารชนิดใดที่ทำงานเพื่อร่างกายของคุณแอปเปิ้ลเกราะธรรมชาติป้องกันความเสื่อมเมื่อผมพูดคุยกับผู้ป่วยเกี่ยวกับการฟื้นฟูความแข็งแรงที่สูญเสียไปหลายคนประหลาดใจที่รู้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของโปรตีนหรือการออกกำลังกายเท่านั้นมันยังเป็นเรื่องของการเลือกที่ชาญฉลาดเล็กๆน้อยๆของอาหารที่ดูเหมือนไม่มีนัยยะสำคัญแต่ซ่อนห้องปฏิบัติการสุขภาพตามธรรมชาติที่แท้จริงไว้หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องธรรมดามากจนอาจจะอยู่ในตะกร้าผลไม้ของคุณตอนนี้เลยมันกลมชุ่มฉ่ำหวานและผิวที่เงางามของมันสะท้อนให้เห็นถึงพลังที่มากกว่าที่คุณจินตนาการผมกำลังพูดถึงแอปเปิ้ลแดงหนึ่งในผลไม้ที่ถูกประเมินต่ำเกินไปที่สุดในโลกสมัยใหม่แต่เป็นหนึ่งในผลไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดในการปกป้องกล้ามเนื้อของคุณแต่ก่อนที่คุณจะคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องของการกินผลไม้มากขึ้นขอให้ผมอธิบายว่าทำไมผลไม้ชนิดนี้โดยเฉพาะจึงมีบทบาทพิเศษแอปเปิ้ลไม่ได้เป็นเพียงแหล่งของใยอาหารหรือวิตามินเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือในการบำบัดรักษาที่แท้จริงและความลับของมันอยู่ที่ผิวภายในเปลือกสีแดงที่แข็งแรงนั้นเนี่ยซ่อนสารประกอบที่เรียกว่ากรดยูโซลิกไว้ชื่อที่ฟังดูเป็นซับเทคนิคแต่มีพลังทางชีวภาพที่ไม่ธรรมดาลองจินตนาการว่ากรดนี้เป็นเหมือนผู้ส่งสารอัจฉริยะที่เดินทางตรงไปยังใยกล้ามเนื้อของคุณและให้คำสั่งที่ชัดเจน2ข้อคำสั่งแรกคือหยุดการทำลายสารประกอบนี้ยับยั้งการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นพร้อมกับความชราความเครียดและการไม่เคลื่อนไหวและคำสั่งที่2นั้นมีพลังยิ่งกว่าเริ่มการสร้างกล่าวอีกในหนึ่งนะมันกระตุ้นการเจริญเติบโตของใยกล้ามเนื้อใหม่เสริมสร้างเนื้อเยื่อที่มีอยู่และปรับปรุงความหนาแน่นของมันมันเหมือนกับว่าร่างกายของคุณเนี่ยได้รับการเตือนทางชีวภาพว่ามันยังสามารถกลับมาแข็งแรงได้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เช่นที่ตีพิมพ์ในวารสาร Cell Metabolism ได้แสดงให้เห็นว่ากรดยูโซลิกกระตุ้นเส้นทางการเผาผลาญเดียวกันกับการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านนั่นหมายความว่าแม้ว่าคุณจะไม่สามารถยกน้ำหนักหรือวิ่งมาราธอนได้สารประกอบนี้ก็ช่วยให้ร่างกายของคุณรักษามวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงในการใช้งานได้และไม่เพียงแค่นั้นกรดยูโซลิกยังกระตุ้นการผลิต IF1 ฮอร์โมนการเจริญเติบโตเดียวกันกับที่เราเห็นในอะโวคาโดสร้างการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบระหว่างอาหารทั้ง2ชนิดโดยวิธีนี้สิ่งหนึ่งจะเสริมสร้างการทำงานของอีกสิ่งหนึ่งแต่ความมหัศจรรย์ของแอปเปิลยังไม่หมดแค่นั้นนอกเหนือจากกรดยูโซลิกแล้วผลไม้ชนิดนี้ยังมีใยอาหารที่ละลายน้ำได้ที่เรียก

ป้าเพกตินซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลกลูโคสและในการลดการอักเสบเพกตินจะชะลอการดูดซึมน้ำตาลในเลือดป้องกันไม่ให้น้ำตาลพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุของความเหนื่อยล้าการเพิ่มขึ้นของไขมันในร่างกายและภาวะดื้อต่ออินซูลินศัตรูโดยตรง3อย่างของมวลกล้ามเนื้อและมีอีกสิ่งหนึ่งแอปเปิลโดยเฉพาะแอปเปิลแดงอัดแน่นไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นเควอซิทินและโพลีฟีนอลที่ปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อจากความเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันกล่าวอีกในหนึ่งมันไม่เพียงแต่ป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อเสื่อมสภาพแต่ยังปกป้องมันจากความเครียดในชีวิตประจำวันจากความชราและจากผลกระทบของชีวิตสมัยใหม่ลองคิดว่าแอปเปิลเป็นเหมือนเกราะธรรมชาติที่ช่วยยับยั้งความเสื่อมอดังนั้นคำแนะนำของผมจึงง่ายๆอย่าปอกเปลือกแอปเปิลล้างให้สะอาดใช่แต่ให้กินพร้อมเปลือกของมันนั่นคือที่มาของพลังส่วนใหญ่ของมันหากคุณต้องการวิธีปฏิบัติที่ง่ายและอร่อยผมขอแบ่งปันสูตรอาหารที่ผมมักจะแนะนำให้ผู้ป่วยของผมนำแอปเปิลแดงที่ล้างสะอาดพร้อมเปลือกมาขูดด้วยที่ขูดหยาบเพิ่มอบเชยเล็กน้อยและน้ำมะนาว 2-3 หยดการผสมผสานที่เรียบง่ายนี้ไม่เพียงแต่อร่อยเท่านั้นแต่ยังช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดและให้สารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณเพิ่มเติมคุณสามารถเก็บไว้ในภาชนะสุญญากาศและนำติดตัวไปกินในช่วงกลางวันหรือเป็นของว่างยามบ่ายก็ได้มันเป็นอาหารว่างที่ใช้งานได้จริงที่บำรุงกล้ามเนื้อปรับสมดุลกลูโคสและลดการอักเสบทั้งหมดนี้ทำได้ในขั้นตอนเดียวและที่สำคัญที่สุดไม่ต้องใช้ความพยายามไม่แพงและเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ทีนี้ขอให้ผมถามคำถามสำคัญกับคุณคุณรู้หรือไม่ว่าอะไรคือหนึ่งในศัตรูที่เงียบงันหลักๆของกล้ามเนื้อหลังอายุ60ปีมันไม่ใช่การขาดโปรตีนอย่างที่หลายคนเชื่อแต่มันคือการอักเสบเรื้อรังระดับต่ำการอักเสบที่คงที่และละเอียดอ่อนนี้ที่ไม่ทำให้เกิดไข้หรืออาการปวดที่ชัดเจนแต่ค่อยๆทำลายเนื้อเยื่อรวมถึงกล้ามเนื้อด้วยและนี่คือจุดที่แอปเปิลซองประกายยิ่งขึ้นสารต้านอนุมูลอิสระของมันช่วยลดการอักเสบที่เงียบงันนี้ปกป้องไม่เพียงแค่กล้ามเนื้อของคุณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงหัวใจและสมองของคุณด้วยโดยสรุปอะโวคาโดสร้างและกระตุ้นแอปเปิลปกป้องและรักษาพวกมันเป็นคู่หูที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้และร่วมกันพวกมันสร้างรากฐานของร่างกายที่แข็งแรงและทนทานยิ่งขึ้นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่การซ่อมแซมและการสื่อสารของกล้ามเนื้อและระบบประสาทแต่กลยุทธ์ของเราไม่ได้จบลงแค่นี้ธรรมชาติด้วยภูมิปัญญาอันไม่มีที่สิ้นสุดไม่ได้ใส่เครื่องมือทั้งหมดไว้ในอาหารเพียงชนิดเดียวมีพันธมิตรอื่นๆที่เติมเต็มวงจรแห่งความแข็งแรงและกลุ่มผลไม้ถัดไปนี้เป็นอัญมณีที่แท้จริงในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อของคุณจากภายในผมกำลังพูดถึงผลไม้ตระกูลเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่อัญมณีสีสันสดใสขนาดเล็กเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงความสุขทางสายตาเท่านั้นแต่เป็นแคปซูลแห่งความเยาว์วัยของเซลล์ที่แท้จริงเม็ดสีตามธรรมชาติของพวกมันที่เรียกว่าแอนโทไซยานินทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันเซลล์กล้ามเนื้อสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้จะต่อต้านอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อใยกล้ามเนื้อชะลอความชราของเซลล์แต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือแอนโทไซยานินปรับปรุงการสื่อสารระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อและนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะเมื่ออายุมากขึ้นการเชื่อมต่อของกล้ามเนื้อและระบบประสาทนี้จะอ่อนแอลงนี่คือเหตุผลที่ผู้สูงอายุหลายคนสูญเสียการประสานงานการทรงตัวและการตอบสนองเมื่อการสื่อสารนี้ดีขึ้นร่างกายจะตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นตอบสนองต่อการล้มได้เร็วขึ้นและรักษาความมั่นคงได้ไม่เกินจริงที่จะกล่าวว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุแต่ยิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังมีผลกระทบที่น่าสังเกตอีกอย่างพวกมันช่วยลดการอักเสบและปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตซึ่งช่วยให้สารอาหารไปถึงกล้ามเนื้อได้ง่ายขึ้นด้วยวิธีนี้การทำงานของอะโวคาโดและแอปเปิลจึงถูกปรับให้เหมาะสม3สิ่งนี้รวมกันเป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบอะโวคาโดสร้างแอปเปิลปกป้องและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ซ่อมแซมและคุณจะรวมสิ่งเหล่านี้ไว้ในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไรอย่างอร่อยและง่ายดายคุณสามารถเตรียมชามโยเกิร์ตธรรมชาติหรือโยเกิร์ตกรีกที่ไม่มีน้ำตาลเพิ่มบลูเบอร์รี่หรือแบล็คเบอร์รี่1กำมือและเมล็ดเจียหรือเมล็ดแฟล็กซ์1ช้อนโต๊ะคุณจะได้อาหารเช้าหรือของว่างที่บำรุงกล้ามเนื้อควบคุมการย่อยอาหารและรักษาระดับพลังงานของคุณให้คงที่หากคุณชอบอะไรที่สดชื่นกว่าให้แช่แข็งบลูเบอร์รี่หรือสตรอเบอร์รี่และกินมันเหมือนขนมธรรมชาติเล็กๆความเย็นตัดกับความหวานของผลไม้เนี่ยจะกระตุ้นความรู้สึก
และทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นทันทีกล้วยเชื้อเพลิงชีวภาพคุณภาพสูงมีประโยคหนึ่งที่ผมพูดซ้ำๆในการให้คำปรึกษาและการบรรยายของผมกล้ามเนื้อ

ผมกำลังพูดถึงกล้วยผลไม้ที่ถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมโดยหลายคนว่าหวานเกินไปหรือมีแคลอรี่สูงเกินไปทั้งที่จริงๆแล้วมันคือของขวัญที่สมบูรณ์แบบสำหรับกล้ามเนื้อและระบบประสาทท้องกล้วยเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพคุณภาพสูงอย่างแท้จริงที่ถูกออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของมนุษย์ทุกครั้งที่คุณงอแขนเดินขึ้นบันไดหรือแค่รักษาการทรงตัวขณะเดินร่างกายของคุณต้องอาศัยปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีและกล้ามเนื้อหลายอย่างที่ต้องการพลังงานอย่างต่อเนื่องและนั่นคือจุดที่กล้วยเข้ามามีบทบาทการมีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างแรกของมันคือโพแทสเซียมแร่ธาตุที่เรากล่าวถึงแล้วว่าเป็นตัวเอกของการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหากไม่มีโพแทสเซียมสัญญาณไฟฟ้าระหว่างสมองและกล้ามเนื้อจะช้าลงและไม่มีประสิทธิภาพลองจินตนาการว่าร่างกายของคุณเป็นเมืองและกล้ามเนื้อของคุณคือโรงงานที่ทำให้ทุกอย่างทำงานโพแทสเซียมคือไฟฟ้าที่ทำให้พวกมันทำงานเมื่อขาดกระแสไฟฟ้าจะไม่ถึงดีและโรงงานก็จะเริ่มล้มเหลวนั่นคือตอนที่เกิดตะคริวอ่อนเพลียและความรู้สึกว่าร่างกายไม่ตอบสนองเหมือนเดิมและกล้วยเป็นหนึ่งในแหล่งโพแทสเซียมจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสมดุลที่สุดที่มีอยู่แต่ความมหัศจรรย์ของมันไม่ได้จบลงแค่นั้นมันยังให้แมกนีเซียมในปริมาณมากแร่ธาตุแห่งความสงบของกล้ามเนื้อโพแทสเซียมและแมกนีเซียมทำงานร่วมกันเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสิ่งหนึ่งช่วยให้เกิดการหดตัวและอีกสิ่งหนึ่งรับประกันการผ่อนคลายความสมดุลนี้ป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อตึงแข็งหรืออ่อนล้าและช่วยให้ใยกล้ามเนื้อซ่อมแซมตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากการออกแรงเมื่อผู้สูงอายุมีอาการตะคริวในเวลากลางคืนขาอยู่ไม่สุกหรือตึงเมื่อตื่นนอนหลายครั้งพวกเขาไม่ต้องการหญ้าที่มีราคาแพงแต่ต้องการแมกนีเซียมและโพแทสเซียมในอาหารมากขึ้นและทั้งสองอย่างนี้มีอยู่ในกล้วยอย่างอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้กล้วยยังมีวิตามิน B6 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเผาผลาญโปรตีนวิตามินนี้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่เปลี่ยนกรดอะมิโนจากอาหารให้เป็นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใหม่หากไม่มี B6 เพียงพอโปรตีนที่คุณบริโภคไม่ว่าจะดีแค่ไหนก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังมี B6 ยังช่วยในการผลิตสารสื่อประสาทเช่นโดปามีนและเซโรโทนินซึ่งควบคุมอารมณ์สมาธิและการนอนหลับด้วยเหตุนี้กล้วยธรรมดามาลูกเดียวต่อวันไม่เพียงแต่บำรุงกล้ามเนื้อของคุณเท่านั้นแต่ยังช่วยปรับปรุงพลังงานและความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ของคุณด้วยและนั่นเป็นสิ่งสำคัญเพราะร่างกายที่แข็งแรงก็ต้องการจิตใจที่สงบและมีแรงจูงใจด้วยตอนนี้ผมอยากจะลบล้างความเชื่อผิดๆที่ทำให้เกิดความสับสนมากมายหลายคนบอกผมว่าคุณหมอผมหลีกเลี่ยงกล้วยเพราะมันมีน้ำตาลมากเกินไปแต่ก็ไม่จริงทั้งหมดกล้วยมีน้ำตาลธรรมชาติที่มาพร้อมกับใยอาหารน้ำแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระนั่นหมายความว่าการดูดซึมของมันเป็นไปอย่างช้าๆและมีการควบคุมโดยไม่ทำให้เกิดน้ำตาลกลูโคสพุ่งสูงขึ้นเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปมากนอกจากนี้เมื่อรวมกับแหล่งโปรตีนหรือไขมันดีเช่นโยเกิร์ตธรรมชาติเล็กน้อยอัลมอนด์หรือเนยถั่วลิสง1ช้อนโต๊ะผลกระทบต่อกลูโคสจะยิ่งคงที่มากขึ้นมันเป็นความสมดุลที่สมบูรณ์แบบในการรักษาพลังงานให้คงที่โดยไม่ทำให้ระบบอ่อนล้าและผมจะบอกบางสิ่งที่น่าประหลาดใจสำหรับผู้ป่วยหลายคนของผมกล้วยที่สุกกับกล้วยที่ค่อนข้างเขียวมีผลกระทบที่แตกต่างกันกล้วยที่สุกกว่ามีจุดสีน้ำตาลจะหวานกว่าและพลังงานจะถูกปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วเหมาะอย่างยิ่งก่อนหรือหลังการเดินหรือการออกกำลังกายเบาๆในทางกลับกันกล้วยที่เขียวหรือสุกปานกลางมีแป้งต้านทานมากกว่าซึ่งเป็นใยอาหารชนิดหนึ่งที่เลี้ยงแบคทีเรียที่ดีในลำไส้สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงการย่อยอาหารการดูดซึมแร่ธาตุและสุขภาพการเผาผลาญโดยรวมกล่าวอีกในหนึ่งกล้วยแต่ละชนิดมีช่วงเวลาและหน้าที่ของมันและทั้งสองอย่างเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าในการต่อสู้กับโรคซาร์โคพีเนียนอกเหนือจากการบำรุงกล้ามเนื้อแล้วกล้วยยังสนับสนุนระบบประสาทโดยตรงอีกด้วยการรวมกันของโพแทสเซียมแมกนีเซียมและวิตามิน B6 ทำหน้าที่เหมือนยาระงับประสาทตามธรรมชาติช่วยลดความเครียดทำให้เส้นประสาทสงบลงและปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับและนี่คือรายละเอียดที่น่าทึ่งการนอนหลับที่ดีเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ทรงพลังที่สุดใน

การรักษามวลกล้ามเนื้อในระหว่างการนอนหลับลึกร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตและซ่อมแซมเนื้อเยื่อเมื่อคนเรานอนหลับไม่ดีหรือตื่นบ่อยในตอนกลางคืนร่างกายจะเข้าสู่สภาวะความเครียดที่ขัดขวางการซ่อมแซมนั้นด้วยเหตุนี้การกินกล้วย1ชั่วโมงก่อนนอนจึงอาจเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายในการปรับปรุงการพักผ่อนและดังนั้นการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อมันเป็นนิสัยเล็กๆน้อยๆที่เปลี่ยนชีวิตผมขอแบ่งปันตัวอย่างที่ผมมักจะแนะนำในการให้คำปรึกษาของผมสมูทตี้นอนหลับฟื้นฟูนำกล้วยสุก1ลูกนมพืช1ถ้วยโกโก้บริสุทธิ์แบบไม่มีน้ำตาล1ช้อนโต๊ะและถ้าต้องการอบเชยเล็กน้อยปั่นทั้งหมดเข้าด้วยกันและดื่ม1ชั่วโมงก่อนเข้านอนมันอร่อยทำให้สงบและบำรุงร่างกายของคุณขณะที่คุณหลับมันเหมือนกับการส่งข้อความไปยังร่างกายของคุณว่าผ่อนคลายซ่อมแซมและฟื้นฟูแต่นอกเหนือจากรสชาติหรือกิจวัตรผมอยากให้คุณเข้าใจสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งกล้ามเนื้อไม่ได้ดูแลด้วยโปรตีนจากสัตว์หรืออาหารเสริมราคาแพงเพียงอย่างเดียวมันถูกดูแลด้วยความสม่ำเสมอสารอาหารรองและความสมดุลและกล้วยก็ตอบสนองหน้าที่ทั้งหมดเหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบผมยังอยากให้คุณจำไว้ว่าไม่มีอาหารมหัศจรรย์ด้วยตัวมันเองอะโวคาโดแอปเปิลและกล้วยเป็นชิ้นส่วนของปริศนาที่ใหญ่กว่าเมื่อรวมกันพวกมันสร้างซิมโฟนีของสารอาหารที่ฟื้นฟูความแข็งแรงและความมีชีวิตชีวาอะโวคาโดขับเคลื่อนการผลิตฮอร์โมนการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อแอปเปิลปกป้องใยกล้ามเนื้อที่มีอยู่และกระตุ้นการสร้างใหม่และกล้วยให้พลังงานที่สะอาดและยั่งยืนเพื่อให้ระบบทั้งหมดทำงานได้และนี่คือสิ่งที่มักจะไม่มีใครพูดถึงพลังงานจากกล้วยยังส่งผลต่อสภาวะทางอารมณ์ด้วยผู้สูงอายุหลายคนมีอาการเฉื่อยชาหรือท้อแท้และสิ่งนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขาดพลังงานของกล้ามเนื้อและสมองเมื่อกล้ามเนื้อของคุณตอบสนองอีกครั้งเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณสามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่ต้องออกแรงบางสิ่งบางอย่างภายในตัวคุณก็จะตื่นขึ้นมาด้วยการฟื้นฟูความแข็งแรงไม่ได้เป็นเพียงทางกายภาพเท่านั้นแต่เป็นทางอารมณ์และจิตใจด้วยเพราะการเคลื่อนไหวคือชีวิตและกล้ามเนื้อคือมอเตอร์ของคุณและมอเตอร์นั้นต้องการเชื้อเพลิงบริสุทธิ์ที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูปด้วยเหตุนี้เมื่อมีคนถามผมว่าวิธีที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับโรคซาโคพีเนียคืออะไรผมมักจะตอบว่าบำรุงร่างกายของคุณราวกับว่ามันเป็นพันธมิตรไม่ใช่ศัตรูปฏิบัติต่อมันด้วยความเคารพและความสม่ำเสมอแล้วมันจะตอบสนองกล้วยธรรมดามาดาลูกเดียวแอปเปิลพร้อมเปลือกหรืออะโวคาโดครึ่งลูกต่อวันอาจเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณได้แผนปฏิบัติการรายวันกิจวัตรที่ชาญฉลาดเมื่อผู้ป่วยของผมถามผมว่าคุณหมอผมควรเริ่มต้นที่ไหนผมมักจะตอบเหมือนเดิมมันไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียวแต่เป็นการสร้างกิจวัตรที่ชาญฉลาดโครงสร้างรายวันที่ทำงานเพื่อคุณโดยที่คุณไม่ต้องคิดมากเกินไปเคล็ดลับอยู่ที่ความสม่ำเสมอขั้นตอนเล็กๆน้อยๆที่ทำได้ดีมีค่ามากกว่าความพยายามครั้งใหญ่ที่ไม่สามารถรักษาไว้ได้ดังนั้นขอให้ผมแสดงให้คุณเห็นว่าจะนำทุกสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไรด้วยวิธีที่เรียบง่ายอร่อยและยั่งยืนตอนเช้าการกระตุ้นและการสร้างใหม่เราจะเริ่มต้นในตอนเช้าเพราะร่างกายเมื่อตื่นขึ้นจะอยู่ในโหมดการสร้างใหม่ในตอนกลางคืนขณะที่คุณนอนหลับร่างกายของคุณได้ซ่อมแซมเนื้อเยื่อปรับสมดุลฮอร์โมนและบริโภคพลังงานสำรองเมื่อคุณลุกขึ้นคุณต้องการเชื้อเพลิงที่สะอาดไม่ใช่เพื่อเติมเต็มกระเพาะอาหารแต่เพื่อจุดชนวนกล้ามเนื้อและสมองด้วยเหตุนี้มื้อแรกของคุณจึงควรมีโพแทสเซียมแมกนีเซียมและไขมันดีสูงหนึ่งตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบคืออาหารเช้าแบบนี้ขนมปังโฮลวีตปิ้ง1แผ่นกับอะโวคาโดครึ่งลูกไข่ต้ม1ฟองวางอยู่ด้านบนและน้ำมะนาว 2-3 หยดกินคู่กับผลไม้1ชิ้นอาจเป็นแอปเปิลพร้อมเปลือกหรือบบรูเบอร์รีสอร์ท1กำมือและน้ำอุ่น1แก้วพร้อมน้ำมะนาวเล็กน้อยอาหารเช้าแบบนี้ไม่เพียงแต่กระตุ้นการเผาผลาญของคุณเท่านั้นแต่ยังเตรียมกล้ามเนื้อของคุณให้พร้อมเคลื่อนไหวด้วยอะโวคาโดให้พลังงานที่ยั่งยืนแอปเปิลปกป้องใยกล้ามเนื้อและสารต้านอนุมูลอิสระจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ช่วยลดการอักเสบมันเป็นอาหารเช้าเพื่อการบำบัดที่ปลอมตัวมาเป็นความสุขหากคุณไม่หิวในตอนเช้าคุณสามารถ

เริ่มต้นด้วยอะไรที่เบาๆกว่าสมูทตี้ตอนเช้าปั่นกล้วยครึ่งลูกเมล็ดเจียหนึ่งช้อนโต๊ะโยเกิร์ตธรรมชาติเล็กน้อยและนมพืชหนึ่งถ้วยสมูทตี้นี้ไม่เพียงแต่บำรุงเท่านั้นแต่ยังให้ความชุ่มชื้นจากภายในด้วยจำไว้ว่าภาวะขาดน้ำแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้กล้ามเนื้อและจิตใจของคุณอ่อนแอได้ดังนั้นก่อนรับประทานอาหารควรดื่มน้ำหนึ่งแก้วหรือชาอุ่นๆเสมอในช่วงกลางวันเมื่อร่างกายเริ่มต้องการพลังงานให้หลีกเลี่ยงคุกกี้หรือขนมปังหวานให้เลือกของว่างที่ใช้งานได้จริงแทนแอปเปิลขูดกับอบเชยหรือถั่ววอลนัทหนึ่งกำมือการกระทำเล็กๆน้อยๆนี้ช่วยรักษาระดับน้ำตาลกลูโคสของคุณให้คงที่และทำให้จิตใจของคุณแจ่มใสบางครั้งผู้ป่วยบอกผมว่าคุณหมอในวัยของผมมันคุ้มค่าจริงๆหรือที่จะดูแลอาหารมากขนาดนี้และคำตอบของผมก็ชัดเจนเสมอใช่ยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาเพราะเมื่ออายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยทุกเซลล์มีความสำคัญทุกมื้ออาหารอาจเป็นยาหรืออาจเป็นความเสื่อมและคุณมีอำนาจที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรมื้อกลางวันและช่วงบ่ายการสร้างและการสนับสนุนพลังงานเรามาถึงมื้อกลางวันซึ่งเป็นมื้ออาหารหลักนี่คือจุดที่มวลกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ของคุณถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้จานอาหารควรมี3เสาหลักโปรตีนพลังงานที่สะอาดและผักที่อุดมด้วยแร่ธาตุตัวอย่างเนื้อปลาหรือเนื้อไก่เสิร์ฟพร้อมข้าวกล้องหรือควินัวหนึ่งส่วนน้ำมันมะกอกเล็กน้อยและสลัดที่มีผักใบเขียวอะโวคาโดและเมล็ดงาหากคุณต้องการอาหารมังสวิรัติคุณสามารถแทนที่โปรตีนจากสัตว์ด้วยถั่วเลนทิลถั่วชิกพีหรือเต้าหู้และอย่าลืมเติมมะนาวหรือน้ำส้มสายชูธรรมชาติเพราะความเป็นกรดของมันช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมและธาตุเหล็กสิ่งสำคัญคือมื้อกลางวันไม่ควรทำให้คุณรู้สึกหนักหรือมีอาการง่วงนอนหากคุณรู้สึกเหนื่อยหลังรับประทานอาหารเป็นไปได้ว่าอาหารนั้นมีคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวสูงเกินไปหรือมีใยอาหารน้อยเกินไปฟังเสียงร่างกายของคุณมันกำลังพูดกับคุณอยู่ในช่วงบ่ายร่างกายต้องการการกระตุ้นใหม่กล้วยเป็นตัวเอกในที่นี้กินกล้วยขนาดกลาง1ลูกพร้อมกับอัลมอนด์1กำมือหรือเนยถั่วลิสง1ช้อนชาการรวมกันนี้จะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และให้พลังงานแก่คุณสำหรับส่วนที่เหลือของวันหากคุณมีนิสัยชอบเดินในช่วงบ่ายหรือออกกำลังกายบางประเภทของว่างนี้เหมาะอย่างยิ่งก่อนที่คุณจะเคลื่อนไหวและเมื่อพูดถึงการเคลื่อนไหวโปรดจำสิ่งนี้การออกกำลังกายเป็นคู่หูที่แยกจากกันไม่ได้ของโภชนาการไม่มีอาหารใดที่จะส่งพลังได้หากกล้ามเนื้อไม่ถูกใช้งานแต่คุณไม่จำเป็นต้องไปยิมหมอแค่เคลื่อนไหวเดิน 20-30 นาทีขึ้นบันไดออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวของคุณเองฝึกโยคะหรือแค่เต้นรำสิ่งสำคัญคือการรักษาสัญญาณการเคลื่อนไหวให้ทำงานอยู่เพราะทุกครั้งที่คุณเคลื่อนไหวเนี่ยคุณกำลังบอกร่างกายของคุณว่าฉันยังคงต้องการกล้ามเนื้อของฉันร่างกายรับฟังและตอบสนองตอนกลางคืนการซ่อมแซมและการพักผ่อนเมื่อถึงเวลากลางคืนเป้าหมายจะเปลี่ยนไปไม่ใช่การกระตุ้นอีกต่อไปแต่เป็นการซ่อมแซมและสำหรับสิ่งนั้นร่างกายต้องการการผ่อนคลายสารอาหารในการฟื้นฟูและการพักผ่อนอย่างลึกซึ้งอาหารเย็นของคุณควรเบาแต่มีคุณค่าทางโภชนาการคุณสามารถเตรียมซุปผักกับเนื้อไก่หรือถั่วบางชนิดหรือสลัดอุ่นๆกับอะราโวคาโดผักโขมคารอทขูดและชีสสดเล็กน้อยหลีกเลี่ยงน้ำตาลอาหารทอดและอาหารที่ผ่านการแปรรูปมากเพราะสิ่งเหล่านี้ขัดขวางการหลั่งฮอร์โมนการนอนหลับและการสร้างกล้ามเนื้อใหม่ในเวลากลางคืน1ชั่วโมงก่อนนอนคุณสามารถดื่มสมูทตี้ที่ผมได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้กล้วยนมพืชโกโก้และอบเชยพิธีกรรมยามค่ำคืนนี้ช่วยให้ระบบประสาทส่งลงปรับปรุงการนอนหลับและเตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมสำหรับการซ่อมแซมกล้ามเนื้อมันเป็นการกระทำที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนแปลงได้อย่างลึกซึ้งสารอาหารรองที่มองไม่เห็นและทัศนคติเมื่อสิ้นสุดวันเมื่อคุณมองไปที่จานของคุณอย่ามองว่ามันเป็นแค่อาหารในตอนนี้คุณรู้แล้วว่าโภชนาการไม่ใช่แค่สิ่งที่เรากินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวิธีการทำเมื่อไรและด้วยความตั้งใจอะไรแต่ผมต้องการเจาะลึกอีกหน่อยเพราะมีองค์ประกอบที่เรามักจะมองข้ามไปและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในการชะลอโรคซาโคพีเนียผมกำลังพูดถึงสารอาหารรองที่มองไม่เห็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในหัวข้อข่าวเสมอไปแต่หากไม่มีสิ่งเหล่านี้กล้ามเนื้อก็ไม่สามารถซ่อมแซมเติบโตหรือรักษาตัวเองได้มาเริ่มที่วิตามินดีวัตถุกรที่แท้จริงของระบบกล้าม

้อและกระดูกก่อวิตามินนี้ซึ่งทำงานเหมือนฮอร์โมนควบคุมการดูดซึมแคลเซียมฟอสฟอรัสและแมกนีเซียมสามแร่ธาตุสำคัญสำหรับการหดตัวและการสร้างกล้ามเนื้อใหม่เมื่อร่างกายขาดวิตามินดีร่างกายจะสูญเสียความแข็งแรงการประสานงานจะอ่อนแอแรงและการล้มจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นการศึกษาที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเมโยคลินิกได้แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่มีระดับวิตามินดีต่ำมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงในการทำงานเพิ่มขึ้นถึง2เท่าด้วยเหตุนี้ผมจึงแนะนำผู้ป่วยของผมเสมอว่าให้ออกไปรับแสงแดดอย่างน้อย15หรือ20นาทีต่อวันโดยเฉพาะในช่วงเช้าตรู่แสงแดดจะกระตุ้นการผลิตวิตามินนี้ตามธรรมชาติในผิวหนังและการกระทำที่เรียบง่ายนั้นสามารถเปลี่ยนความมีชีวิตชีวาของคุณได้อย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังมีอาหารที่มีวิตามินดีปลาแซลมอนปลาซาร์ดีนไข่และน้ำมันตับปลาเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมตอนนี้มาพูดถึงแมกนีเซียมแร่ธาตุที่เรากล่าวถึงซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่สมควรได้รับบทบาทที่โดดเด่นอย่างยิ่งแมกนีเซียมมีส่วนร่วมในปฏิกิริยาทางชีวเคมีมากกว่า300ปฏิกิริยาในร่างกายรวมถึงการสังเคราะห์โปรตีนของกล้ามเนื้อและการผลิตพลังงานในเซลล์หากไม่มีแมกนีเซียมเพียงพอร่างกายก็ไม่สามารถใช้แคลเซียมหรือโพแทสเซียมได้อย่างถูกต้องสิ่งนี้ทำให้เกิดความตึงของกล้ามเนื้อตะคริวและความเหนื่อยล้ามันเหมือนกับว่ามอเตอร์มีน้ำมันเบนซินแต่ไม่มีน้ำมันเครื่องมันจะติดขัดแหล่งแมกนีเซียมที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดคือผักโคมอัลมอนด์อะโวคาโดและแน่นอนกล้วยด้วยเหตุนี้เนี่ยแผนที่เราได้เรียนรู้ซึ่งอิงจากผลไม้เหล่านี้เนี่ยจึงไม่เพียงแต่บำรุงกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่ยังปรับสมดุลแร่ธาตุที่ทำให้มันทำงานได้ด้วยสุดท้ายนี้สังกะสีเป็นอีกสิ่งที่ถูกลืมไปมากมีความสำคัญต่อการซ่อมแซมเซลล์และการผลิตเทสโทสเตอโรนและฮอร์โมนการเจริญเติบโตซึ่งจำเป็นต่อการรักษามวลกล้ามเนื้อทั้งคู่เมื่ออายุมากขึ้นระดับสังกะสีจะลดลงซึ่งนำไปสู่การสูญเสียความแข็งแรงและการอ่อนแอของระบบภูมิคุ้มกันสังกะสีทำหน้าที่เหมือนช่างซ่อมในเวลากลางคืนขณะที่คุณหลับมันช่วยให้เนื้อเยื่อที่เสียหายสร้างตัวเองใหม่และใยกล้ามเนื้อสร้างตัวเองขึ้นใหม่คุณสามารถได้รับมันจากอาหารเช่นเมล็ดฟักทองถั่วเปลือกแข็งไข่และอาหารทะเลวิตามินดีแมกนีเซียมและสังกะสีเมื่อรวมกันจะสร้าง3สหายของการสนับสนุนการเผาผลาญที่เปลี่ยนอาหารของคุณให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้หากไม่มีสิ่งเหล่านี้สารอาหารจากผลไม้ก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์โดยเหตุนี้คำแนะนำสุดท้ายของผมคือการรวมองค์ประกอบเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของวันของคุณมันไม่เกี่ยวกับอาหารเสริมราคาแพงแต่เกี่ยวกับความสมดุลกินอาหารเช้ากลางแดดเดินเล่นกลางแจ้งรวมผักใบเขียวและเพิ่มถั่วหรือเมล็ดพืชในอาหารของคุณทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆจะบำรุงความแข็งแรงของคุณจากภายในแต่มีบางสิ่งที่สำคัญกว่าวิตามินหรือแร่ธาตุใดๆนั่นคือทัศนคติของคุณสิ่งที่สร้างความแตกต่างมากที่สุดระหว่างคนที่แก่ตัวไปพร้อมกับความแข็งแรงกับคนที่อ่อนแอแรงไม่ใช่พันธุกรรมหรือเงินแต่คือทัศนคติผู้ที่ยังคงรักษาความปรารถนาที่จะเคลื่อนไหวที่จะเรียนรู้ที่จะดูแลร่างกายที่จะหัวเราะและแบ่งปันจะรักษาพลังงานภายในไว้ซึ่งวิทยาศาสตร์เพิ่งจะเริ่มเข้าใจในตอนนี้เพราะจิตใจและกล้ามเนื้อมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งหากความคิดของคุณดับลงร่างกายของคุณก็จะดับลงเช่นกันแต่ถ้าคุณยังคงอยากรู้อยากเห็นรู้สึกขอบคุณและกระตือรือร้นร่างกายของคุณก็จะตอบสนองต่อไปผมได้เห็นมานับร้อยครั้งผู้ป่วยที่มาหาผมโดยลากเท้าไปมาด้วยสายตาที่เหนื่อยล้าและพูดว่าคุณหมอผมแก่แล้วไม่มีอะไรจะทำแล้ว3เดือนต่อมาผมเห็นพวกเขาเดินตัวตรงไหลไปด้านหลังใบหน้าที่สดใสขึ้นและสิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นที่สุดคือแสงแห่งความหวังในดวงตาของพวกเขาไม่ใช่เพราะปาฏิหาริย์แต่เพราะการตัดสินใจเพราะพวกเขาตัดสินใจที่จะเชื่อว่าพวกเขาสามารถดีขึ้นได้เพราะพวกเขาลุกขึ้นทุกวันและกินอย่างมีสติเคลื่อนไหวหายใจและรู้สึกขอบคุณและนั่นคือข้อความสุดท้ายของผมสำหรับคุณอย่ายอมแพ้ต่อความแข็งแรงของคุณอย่าพอใจกับความคิดที่ว่าอายุหมายถึงความอ่อนแอคุณไม่ได้ถูกกำหนดให้สูญเสียความเป็นอิสระของคุณคุณสามารถฟื้นฟูความมั่นคงของขาความปลอดภัยในการเดินความมั่นใจในการลุกขึ้นได้เองและทุกอย่างเริ่มต้นด้วยสิ่งที่คุณใส่ลงในจานของคุณและสิ่งที่

0: คิดเมื่อตื่นนอนลองนึกถึงร่างกายของคุณเป็นเหมือนบ้านที่คุณอาศัยมาตลอดชีวิตมันอาจมีรอยร้าวหรือผนังที่สึกหรอแต่ถ้าคุณดูแลรากฐานของมันบ้านหลังนั้นก็จะยังคงอยู่ต่อไปอีกหลายปีผลไม้ที่เราพูดถึงอะโวคาโดแอปเปิลผลไม้ตระกูลเบอร์รี่และกล้วยเป็นอิฐตามธรรมชาติที่ทำให้โครงสร้างนั้นแข็งแกร่งพวกมันไม่ใช่อาหารเท่านั้นแต่เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูอะโวคาโดด้วยไขมันดีของมันแสดงถึงความมั่นคงแอปเปิลด้วยกรดยูโซลิกของมันเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ด้วยแอนโทไซยานินของมันนะรวบรวมการซ่อมแซมและกล้วยด้วยพลังงานบริสุทธิ์ของมันสะท้อนถึงความมีชีวิตชีวา4เสาหลักที่สนับสนุนความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจแต่ขั้นตอนสุดท้ายขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้นเพราะไม่มีผลไม้ใดที่สามารถแทนที่พลังของการตัดสินใจได้ดังนั้นผมขอเสนอคำมั่นสัญญาที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้จงเลือกอย่างมีสติใส่สีสันลงในจานของคุณกินอย่างสงบเคลื่อนไหวอย่างมีจุดมุ่งหมายและทุกคืนก่อนนอนให้พูดกับตัวเองซ้ำๆว่าวันนี้ฉันได้เสริมสร้างร่างกายของฉันและพรุ่งนี้ฉันจะทำต่อไปนี่คือยาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกความสม่ำเสมอไม่มีเม็ดยาใดที่สามารถแทนที่มันได้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยืนยันเรื่องนี้แต่ภูมิปัญญาของร่างกายรู้เรื่องนี้มาโดยตลอดร่างกายของคุณไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ยอมแพ้มันถูกสร้างมาเพื่อปรับตัวเพื่อสร้างใหม่เพื่อมีชีวิตอยู่ไม่มีอายุใดที่สิ่งนี้จะไม่เป็นความจริงกล้ามเนื้อสามารถเกิดใหม่ได้ความแข็งแรงสามารถกลับมาได้ความมีชีวิตชีวาสามารถกระตุ้นได้อีกครั้งและคุณมีเครื่องมือแสงแดดน้ำการเคลื่อนไหวการพักผ่อนและผลไม้ที่ธรรมชาติมอบให้คุณอนาคตของร่างกายของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำในวันนี้ดังนั้นจงเริ่มต้นไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่สัปดาห์หน้าวันนี้เพราะทุกวันที่คุณเลือกเคลื่อนไหวทุกคำที่คุณเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพทุกความคิดเชิงบวกที่คุณเลือกที่จะรักษาไว้จะนำคุณออกห่างจากความเปราะบางและนำคุณเข้าใกล้ความเป็นอิสรภาพและชีวิตและหากข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณโปรดแบ่งปันมันอย่าเก็บความรู้นี้ไว้กับคุณเพียงผู้เดียวมันอาจเป็นประกายไฟที่ปลุกความแข็งแรงของคนอื่นเพื่อนคู่รักพี่น้องลูกเพราะเมื่อเราช่วยให้ผู้อื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็แข็งแรงขึ้นด้วยเช่นกันจำไว้ว่าโรคซาร์โคพีเนียเนี่ยไม่ใช่จุดหมายปลายทางมันคือคำเตือนแต่คุณตอนนี้คุณมีแผนที่ที่จะย้อนกลับมันแล้วและแผนที่นั้นเริ่มต้นด้วยการตัดสินใจที่เรียบง่ายบำรุงร่างกายของคุณด้วยสติปัญญาเคลื่อนไหวด้วยความสม่ำเสมอและมีชีวิตอยู่ด้วยความตั้งใจ
1: เป็นอย่างคือเห็ดจังสิ
2: ไอ้ก็บอกแล้วว่าเขาขอกันบ่ได้เรื่องของเขามันจบไปแล้ว
1: แล้วที่ผ่านมาอะล่ะอายว่าหักน้องบ
2: ่ปล่อย
1: ไอ้ไอ้ไอ
2: ้
1: ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้กลับมาก่อนไอ้
3: เป็นหยังบ่โอ้เป็นแผลด้วยนี่ย่อยให้แผลให้

าบ่สบายใจหรือมีหยังให้อายซอยก็เอิ้นหาอายได้เด้ออายใหญ่มาเฮ็ดงานใหม่อยู่ศูนย์เกษตรใกล้ๆนี่ล่ะอายไปก่อนเด้อ

0: วเป็นยังล่ะลูก
1: คือมาส่งคนแพ้ท้องแค่ลูกเฝ้าสิแม่ฟังดู
2: ติก็ท้อง
1: ตีท้องกับผู้ใดล่ะลูก
2: ไอ้ซาดจ้ะ
1: บักซาดนั่นบ่
0: ลูกว่าผิดตกลูกแม่สิเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดนี่เอง

าหูบ่ไปนั่งแก้วมันท้องได้ลูกแม่ดีใจน้ำเด้อมื้อนี้แม่ว่าสิมาเว้าเรื่องแต่งงานกับโตไปนั่งแก้ว

0: าบ้ามันไปใส่เนี่ย
1: แม่ผีศาจเขาบอกมาแล้วจ้าแล้วขึ้นไปกันเถอะมาจ้ะค่อยๆด้วยจ้ะแก้วขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนและขอขอบคุณแม่ของแก้วที่คอยเป็นกำลังใจให้กับแก้วมาโดยตลอดมื้อนี้แก้วมีความสุขที่สุดถึงสิบ่มีเจ้าบ่าวแก้วก็บ่ฮู้ว่าสิเกิดเหตุการณ์จังสีเกิดขึ้นแต่แก้วก็สิเฮ็ดใจให้ดีที่สุดเพื่อลูกในท้องของแก้วขอบคุณหลายๆจ้ะ

การรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์หรือคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมทำได้อย่างไรบ้างมีวิธีการอย่างไรวันนี้หมอต้องจะพาท่านผู้ชมมาลงรายละเอียดกันครับว่าทำยังไงได้บ้างสวัสดีครับอยู่กับผมหมอต้องนายแพทย์วรวัฒน์เอียวศิลพาณิชย์คริสตัลวีเสริมพลังบวกในตัวคุณครับในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์ครับตัวโรคอัลไซเมอร์เนี่ยครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าตัวโรคเนี่ยมันรักษาไม่หายขาดนะครับแล้วก็เรียกว่าการที่จะทำให้ดีขึ้นเนี่ยนะอาจจะดีขึ้นได้นิดหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าการให้การรักษาต่างๆเนี่ยมันจะไม่ทำให้ตัวโรคมันแย่ลงไปเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ทั้งตัวผู้ป่วยผู้ดูแลเนี่ยดูแลด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจกันนะครับดูแลกันได้อย่างมีความสุขนะครับในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ครับเราจะไม่โฟกัสเฉพาะแค่ผู้ป่วยอย่างเดียวนะครับเราก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับคนดูแลด้วยเนื่องจากว่าในบ้านที่มีคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับเรียกว่าพฤติกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจกันก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับนอกจากคนป่วยจะรู้สึกไม่ดีแล้วนะครับหรือบางทีก็ไปมีเรื่องมีราวกับคนดูแลหรือญาติพี่น้องลูกหลานนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวกันเกิดขึ้นนะครับบางบ้านเรียกว่าบ้านแตกกันไปเลยนะครับดังนั้นจุดประสงค์ในการที่เรารักษาในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเราจะไม่ใช่รักษาเฉพาะแค่คนไข้เราก็จะดูแลเรื่องพยายามดูแลคนดูแลด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้ประคับประคองนะครับให้อยู่ด้วยให้อยู่ร่วมกันกันอย่างมีความสุขมากที่สุดนะครับให้คนไข้สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดครับลดภาระกับญาติกับคนดูแลหรือลูกหลานนะครับแล้วก็ที่สำคัญลดการปะทะลดการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวครับทีนี้เรามาดูอันดับแรกครับก็คือเป็นการรักษาแบบไม่ใช้ยาก่อนนะครับการรักษาแบบไม่ใช้ยาเนี่ยนะครับก็จะเน้นเรื่องของการที่ให้คนไข้เนี่ยพยายามทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับกิจวัตรประจำวันที่ว่านี้ก็คือเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองพื้นฐานเช่นตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันดูแลความสะอาดของตัวเองนะครับขับถ่ายให้เป็นที่เป็นทางนะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้พวกการเข้าห้องน้ำไม่ให้เลอะเทอะนะครับการใส่เสื้อผ้าการแต่งตัวการแปรงฟันนะครับการยืนการเดินนะครับแล้วก็รวมถึงการรับประทานอาหารด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งพื้นฐานที่คนไข้ควรจะต้องทำเองได้ทั้งหมดนะครับอันต่อไปครับนอกจากดูแลเรื่องพวกกิจวัตรประจำวันใส่เสื้อผ้าเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็คือจะเป็นเรื่องของการทำงานอดิเรกครับหรือกิจกรรมที่คนไข้ชอบหรือการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวการออกไปเที่ยวเนี่ยอันนี้ครับก็คือเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเปิดสมองนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับทำให้คนไข้ไม่เบื่อข้อต่อไปครับก็คือเป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้ป่วยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เช่นความสูงของเก้าอี้ความสูงของโต๊ะความสูงของพวกเคาน์เตอร์ในห้องครัวก็คือจะต้องมีความเหมาะสมสำหรับตัวคนไข้นะครับสภาพแวดล้อมในบ้านคือเงียบสงบนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงอึกทึกคึกโครมพวกนี้นะครับก็อาจจะทำให้อาการของคนไข้เนี่ยแย่ลงเนื่องจากว่ามันมีสิ่งเร้ามากจนเกินไปแล้วทำให้คนไข้เนี่ยมีความเครียดมีความตื่นกลัวนะครับหรือมีความอาจจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมาได้นะครับสภาพในบ้านเนี่ยนะครับจะต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอนะครับแล้วก็โดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะต้องมีแสงสว่างบ้างเพื่อที่จะทำให้คนไข้เนี่ยเพื่อที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากการพัดตกหกล้มนะครับนอกจากเรื่องของแสงสว่างแล้วนะครับอาจจะต้องมีเรื่องของพวกราวจับนะครับโดยตำแหน่งต่างๆเช่นตัวบริเวณทางเข้าห้องน้ำนะครับหรือตรงบริเวณชักโครกนะครับจะต้องมีราวจับเพื่อที่จะป้องกันการพัดตกหกล้มนะครับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เราเจอบ่อยในกลุ่มของคนไข้อัลไซเมอร์นะครับอันดับแรกครับก็คือเห็นผีครับอันดับที่2ครับก็คือโทษคนนั้นคนนี้ว่าขโมยข้าวของของตัวเองบอกว่าจะให้เงินแล้วไม่ให้หรือว่าเอาของตัวเองไปซ่อนนะครับทั้งที่ไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงนะครับอีกอันนึงที่เจอบ่อยครับคือบอกว่าเมียมีชู้ตัวเองไปมีชู้หรือคนนั้นไปมีชู้กับคนนั้นคนนี้ไปมีชู้กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเจอบ่อยมากนะครับถ้าเกิดว่านอกจากนี้แล้วนะครับอาจจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวแล้วก็อาจจะมีการทำร้ายคนอื่นคนในครอบครัวเรียกว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดบ้านแตกได้เพราะนั้น
ถ้าเกิดว่าคนในบ้านมีความเข้าใจนะครับแล้วก็มีการดูแลลดแรงปะทะนะครับที่ไม่จำเป็นนะครับลดแรงการปะทะที่ไม่จำเป็นลดการโต้เถียงที่ไม่จำเป็นนะครับเพราะเถียงไปเขาก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเขาก็ลืมนะแล้วมันก็จะทำให้เกิดถ้าเกิดว่ามีการลงไม้ลงมือทำร้ายกันเนี่ยมันจะเกิดการกระทบกระทั่งกันไปเปล่าๆนะครับการรักษาในแง่มุมอื่นนะครับก็คือเรื่องของการทำกายภาพการทำกิจกรรมบำบัดนะครับในการทำกายภาพบำบัดครับก็คือเป็นการยืดกล้ามเนื้อด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีการออกกำลังกายเบาๆนะครับถ้าเกิดว่ามีการเจ็บมีอาการปวดตึงอะไรที่ใดนะครับก็คือจะใช้พวกเครื่องมือทางกายภาพเช่นพวกอัลตราซาวด์เลเซอร์นะครับแผ่นร้อนการดึงหลังดึงคอเพื่อที่จะลดอาการปวดที่เกิดขึ้นนะครับในให้กับคนไข้นะครับแล้วก็การออกกำลังกายเบาๆเนี่ยก็คือจะเป็นการที่จะกระตุ้นสมองไปในตัวด้วยนะครับส่วนเรื่องของการทำกิจกรรมบำบัดนะครับก็คือจะช่วยเรื่องของการปรับพฤติกรรมนะครับให้กับคนไข้แล้วก็กระตุ้นเรื่องของการรับรู้การเรียนรู้กับคนไข้ได้ครับก็คือจะเป็นโปรแกรมต่างๆที่อาจจะต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ก็คือนักกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็นักกิจกรรมบำบัดนะครับมาช่วยเหลือคนไข้แล้วก็ครอบครัวครับในแง่ของพวกเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่มีส่วนในการที่จะช่วยเรื่องของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับตอนนี้ก็คือมีหลายอุปกรณ์นะครับอันดับแรกครับก็คือตัวเรื่องของไฮเปอร์แบริกออกซิเจนเทอราปีครับก็คือเป็นการให้คนไข้เนี่ยเข้าไปนอนในตัวในแชมเบอร์ในแคปซูลออกซิเจนนะครับปรับแรงดันแล้วก็การที่เข้าไปอยู่ในตัวแคปซูลออกซิเจนเนี่ยก็ทำให้มีออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นโดยเฉพาะสมองแล้วก็ตัวเส้นประสาทเนี่ยครับก็คืออาจจะมีส่วนช่วยในเรื่องของอัลไซเมอร์ได้นะครับเครื่องมือต่อไปครับก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่า EECP ครับเครื่อง EECP เนี่ยลักษณะก็จะเป็นลักษณะเป็นปลอกนะครับเป็นคล้ายๆกับที่ไอ้ปลอกแขนที่เราใช้วัดความดันนะครับผมแต่ว่าอันนี้เขาจะทำมาในรูปแบบพิเศษก็คือคลุมแขนทั้งแขนแล้วก็คลุมขาทั้งขาทั้งขานะครับทั้งสองข้างเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องมือเขาจะปล่อยลมออกมาแล้วก็ทำให้มีการบีบที่แขนที่ขาทั้งสี่ข้างเลยเนี่ยนะครับตามจังหวะที่หัวใจคลายตัวนะครับก็จะมีส่วนช่วยที่ทำให้ตัวเลือดไปเลี้ยงสมองแล้วก็เลือดไปเลี้ยงที่บริเวณหัวใจได้ดีขึ้นนะครับก็มีส่วนช่วยเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งที่มีส่วนช่วยในเรื่องของคนที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับเครื่องมือต่อไปครับก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า TMS นะครับเครื่อง TMS ก็คือเป็นเครื่องกระตุ้นด้วยแม่เหล็กไฟฟ้านะครับกระตุ้นที่บริเวณสมองแล้วก็กระตุ้นที่บริเวณตรงกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขานะครับอันนี้ก็มีการศึกษามาเยอะนะครับว่าสามารถช่วยในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันคนไข้ที่มีภาวะซึมเศร้าคนไข้ที่เป็นสโตรกได้เป็นอย่างดีครับเครื่องมืออีกอันนึงก็คือที่ชื่อว่าออนดาเมดครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมันก็มีส่วนช่วยในการที่จะปรับสมดุลต่างๆในร่างกายสมดุลฮอร์โมนสมดุลทางระบบประสาทนะครับแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะที่สมดุลมากขึ้นแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับหรือคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมได้เป็นอย่างดีครับในหัวข้อต่อไปครับก็คือเป็นเรื่องของการใช้ยาครับอันนี้เรื่องของยาเนี่ยนะครับในการใช้ยาก็คือเป็นให้เป็นหน้าที่ของคุณหมอเข้าไปนะครับแต่ในเรื่องของยาที่ในการใช้รักษาอัลไซเมอร์เนี่ยต้องตอบว่าตัวอัลไซเมอร์เป็นตัวโรคที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่หายเพียงแต่ว่าพยุงเอาไว้ชะลอเอาไว้ไม่ให้เป็นหนักมากขึ้นนะครับอีกอันนึงในกลุ่มของยาที่คุณหมอจะให้ก็คือเป็นกลุ่มของพวกยาที่จะคลายกังวลนะครับยาต้านซึมเศร้าเนื่องจากว่าในคนไข้ที่ในบางคนมีภาวะซึมเศร้านะครับคุณหมอก็จะให้ยากลุ่มพวกนี้นะครับหรือในบางกรณีที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรงนะครับก็จะมีเป็นตัวยาที่ปรับสารสื่อประสาทนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ลดความก้าวร้าวความรุนแรงของคนไข้ได้ครับโดยสรุปก่อนจากกันนะครับก็คือว่าในการดูแลคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจะต้องดูแลในลักษณะที่เป็นองค์รวมครับทั้งกายใจสังคมการแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมต่างๆของคนไข้ครับเพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยแล้วก็ญาติเนี่ยอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็ประคับประคองกันไปนะครับเอาละครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมส่งให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนผมหมอต้องนายแพทย์วรวัฒน์เอียวศิลป์พาณิชย์แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตครับ

0: ของชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานNet Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
3: คุณผู้ฟังหลายคนที่กังวลเรื่องอาหารที่มีน้ำตาลสูงหรือเริ่มมีภาวะเบาหวานคงคิดว่าการคุมเบาหวานต้องลดข้าวอดของอร่อยหรือเปลี่ยนทั้งชีวิตแต่ความจริงคือบางครั้งแค่เปลี่ยนลำดับการกินเริ่มจากกินผักในคำแรกอาจจะสามารถลดน้ำตาลหลังอาหารลงได้มากถึง 37% คุณจะเชื่อไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคง่ายๆที่มีงานวิจัยยืนยันว่าได้ผลจริงแล้วทำไมผักคำแรกถึงเปลี่ยนชีวิตคนที่มีภาวะเบาหวานได้และที่สำคัญวิธีปฏิบัติง่ายๆแบบไทยๆที่ทำได้ทันทีวันนี้รายการสูงวัยใกล้หมอและลุงหมอมาโกโตะทนากะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุมากกว่า60ปีจะมาเปิดเผยความลับง่ายๆที่เปลี่ยนวิธีมองการคุมเบาหวานไปฟังกันเลยค่ะ
4: หากคุณชื่นชอบเนื้อหาของช่องเราอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เราเสมอมาค่ะ
3: ลุงหมอคะเรื่องที่ผักคำแรกช่วยลดน้ำตาลได้ 37% ใน1ชั่วโมงฟังแล้วน่าตื่นเต้นมากแต่มันเป็นไปได้จริงๆหรอคะทำไมแค่เปลี่ยนลำดับการกินถึงมีผลขนาดนี้
5: คุณนุ่นเรื่องนี้น่าตื่นเต้นมากเลยครับเพราะมันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการคุมเบาหวานไปเลยการศึกษาหลายชิ้นจากญี่ปุ่นและอเมริกาพบว่าการกินผักก่อนแป้งหรือ

ข้าวสามารถลดระดับน้ำตาลหลังอาหารได้อย่างชัดเจนบางการศึกษาพบว่าลดลงได้ 29% ที่30 นาทีหลังกินและลดลงได้ถึง 37%

0: เจนมากเลยค่ะแต่นุ่นสงสัยว่าทำไมผักถึงมีพลังพิเศษขนาดนี้มันทำงานในร่างกายเรายังไงกันแน่คะ
1: เรื่องนี้เข้าใจง่ายมากครับลองคิดภาพแบบนี้ผักมีไฟเบอร์หรือใยอาหารซึ่งทำหน้าที่เหมือนกำแพงป้องกันธรรมชาติเมื่อเรากินผักก่อนใยอาหารจะไปเคลือบผนังกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กเวลาที่เรากินข้าวหรือของหวานตามมาน้ำตาลจะไม่สามารถทะลักเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วเหมือนเดิมการดูดซึมจะช้าลงสม่ำเสมอขึ้นไม่พุ่งกระฉูดแบบเดิมนอกจากนี้ผักยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมน้ำตาลเช่นกลูกาคอนไลท์เพปไทด์1ซึ่งจะช่วยให้ตับอ่อนทำงานได้ดีขึ้นและยังทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นกินข้าวได้น้อยลงโดยธรรมชาติครับ
0: ว้าวไฟเบอร์เหมือนกำแพงป้องกันนี่เข้าใจง่ายมากเลยค่ะแล้วผักทุกชนิดได้ผลเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีผักบางชนิดที่ช่วยได้ดีเป็นพิเศษ
2: คำถามดีมากครับการวิจัยพบว่าผักที่มีไฟเบอร์สูงจะได้ผลดีที่สุดโดยเฉพาะผักใบเขียวเช่นกะหล่ำปลีผักกาดขาวผักบุ้งและผักที่เป็นลักษณะกรุบกรอบเช่นแตงกวาเซเลอรี่มะเขือเทศส่วนผักที่มีน้ำตาลสูงเช่นแครอทบีทรูทถึงจะเป็นผักแต่ควรกินเป็นอันดับหลังที่น่าสนใจคือในการศึกษาจากญี่ปุ่นพวกเขาใช้สลัดผักใบเขียวธรรมดาประมาณ100ถึง150กรัมก็ได้ผลดีแล้วไม่ต้องเยอะมาก
0: แล้วถ้าคนที่ไม่ชอบกินผักดิบล่ะคะกินผักลวกหรือผักที่ปรุงแล้วได้ผลเหมือนกันไหม
2: ได้เหมือนกันครับผักลวกผักต้มหรือแม้แต่แกงจืดผักยังคงมีไฟเบอร์อยู่เพียงแต่อาจจะน้อยลงเล็กน้อยจากการปรุงแต่ยังได้ประโยชน์อยู่สิ่งสำคัญคือต้องกินก่อนข้าวไม่ใช่กินพร้อมกันหรือกินหลังข้าวการศึกษาพบว่าแม้แต่ส้มตำที่เราทานกันเป็นประจำก็ยังช่วยได้เพราะมีผักดิบเป็นหลัก
0: อ๋ออาหารไทยที่ลุงหมอแนะนำนี่เป็นของที่เราหาทานได้ง่ายและคุ้นเคยมากเลยค่ะฟังแล้วทำให้รู้สึกว่าการดูแลสุขภาพไม่ต้องเป็นเรื่องยากเย็นแค่ใช้สิ่งที่มีอยู่รอบตัวให้เป็นประโยชน์แต่นุ่นสงสัยว่าเทคนิคนี้จะเหมาะกับทุกคนเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ควรให้ความสำคัญกับวิธีนี้เป็นพิเศษคะ
1: คนที่ควรลองมีหลายกลุ่มครับคนที่เริ่มมีน้ำตาลสูงคนที่เป็นเบาหวานระยะเริ่มต้นที่ยังไม่ต้องฉีดอินซูลินคนที่มีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือแม้แต่คนที่แค่อยากป้องกันก็ควรนำไปปรับใช้ครับแต่ผมอยากถามคนฟังว่ามีใครบ้างที่เคยสังเกตว่าหลังกินข้าวหรือของหวานรู้สึกง่วงนอนหรือหิวเร็วผิดปกติ
0: คำถามนี้นุ่นเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงมีประสบการณ์แบบนี้เพราะนุ่นเองก็เคยรู้สึกแบบนี้หลังกินข้าวเย็นเยอะๆมักจะง่วงนอนผิดปกติไม่รู้ว่าเป็นเพราะอายุที่เพิ่มขึ้นหรือว่าน้ำตาลที่พุ่งขึ้นลงเร็วเกินไปถ้าใช้เทคนิคผักก่อนข้าวนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ไหมคะ
2: ช่วยได้ครับอาการง่วงหลังกินข้าวหรือที่เรียกว่า postprandial somnolence หรือความง่วงหลังอาหารเกิดจากน้ำตาลที่พุ่งขึ้นเร็วแล้วตกลงเร็วเมื่อเราใช้วิธีกินผักก่อนข้าวน้ำตาลจะขึ้นช้าลงคงที่นานขึ้นไม่มีการตกลงกระฉูดร่างกายจึงไม่ง่วงและที่สำคัญคือจะไม่หิวเร็วด้วยเพราะระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ดีกว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีมากสำหรับคนที่อยากเริ่มดูแลตัวเอง
0: ฟังแล้วก็รู้สึกว่าวิธีนี้ไม่ได้ยากเลยนะคะแค่เปลี่ยนลำดับแต่ได้ประโยชน์เยอะมากแต่นุ่นสงสัยว่ามันทำงานในระดับเซลล์หรือระดับโมเลกุลยังไงกันแน่คะนุ่นหมอ
1: เรื่องการทำงานในระดับเซลล์นี้น่าสนใจมากครับคุณนุ่นลองนึกภาพว่าลำไส้เป็นเหมือนท่อน้ำเมื่อเรากินข้าวเปล่าๆน้ำตาลจะไหลเข้าสู่กระแสเลือดเหมือนน้ำที่ไหลแรงผ่านท่อเปล่าแต่เมื่อเรากินผักก่อนไฟเบอร์จะไปสร้างเหมือนตาข่ายในท่อทำให้น้ำตาลไหลช้าลงสม่ำเสมอขึ้นการวิจัยพบว่าไฟเบอร์และไขมันดีจากผักจะช่วยชะลอการย่อยคาร์โบไฮเดรตนอกจากนี้เมื่อผักไปถึงลำไส้มันจะกระตุ้นให้เซลล์ในลำไส้หลั่งฮอร์โมน GLP-1 ซึ่งทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการโรงงานน้ำตาลในร่างกายมันจะไปบอกตับอ่อนให้ทำงานได้ดีขึ้นและยังไปบอกกระเพาะให้ย่อยอาหารช้าลงทำให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นไม่หิวเร็วเหมือนเดิมที่สำคัญคือการศึกษาพบว่าการกินโปรตีนและผักก่อนคาร์โบไฮเดรตจะลดระดับกลูโคสและอินซูลินในเลือดลงอย่างมีนัยสำคัญแปลว่าตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปไม่เหนื่อยล้าสามารถทำงานได้ยาวนานขึ้น
0: ว้าวการเปรียบเทียบท่อน้ำกับตาข่ายนี่เข้าใจง่ายมากเลยค่ะนี่หมายความว่าไฟเบอร์ทำหน้าที่เหมือนระบบควบคุมการจราจรของน้ำตาลไม่ให้รถติดหรือแซงกันทำให้การไหลเวียนสม่ำเสมอ

0: และ GLP 1ที่ลุงหมอพูดถึงก็เหมือนผู้จัดการที่คอยสั่งงานให้ตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปแล้วถ้าเราอยากใช้วิธีนี้ในชีวิตประจำวันแบบคนไทยควรเริ่มยังไงดีคะลุงหมอ
1: เริ่มง่ายมากครับไม่ต้องไปหาผักแปลกๆใช้ของที่มีในครัวไทยปกติได้แล้วมื้อเช้าเริ่มด้วยแตงกวาหั่นชิ้นหรือมะเขือเทศกับผักสลัดเล็กน้อยแล้วค่อยกินข้าวต้มหรือโจ๊กตามมื้อเที่ยงถ้าชอบส้มตำให้เลือกแบบไม่ใส่น้ำตาลปี๊บเยอะหรือใส่มะขามเปียกแทนกินผักสดแล้วต้องกินก่อนข้าวเหนียวมื้อเย็นกินแกงจืดผักกาดขาวหรือผักบุ้งก่อนแล้วค่อยกินข้าวกับข้าวสิ่งสำคัญคือผักต้องกินก่อนข้าวประมาณ 10-15 นาทีหรืออย่างน้อย5นาทีให้ไฟเบอร์ไปเตรียมพื้นที่ก่อนและปริมาณผักไม่ต้องเยอะมากประมาณ 100-150 กรัมหรือราวๆ1กำมือก็เพียงพอแล้วไม่ต้องเครียดกับปริมาณครับ
0: วิธีที่ลุงหมอแนะนำฟังดูทำได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะใช้วัตถุดิบที่หาง่ายในครัวแต่นุ่นคิดว่าหลายคนคงมีปัญหาเหมือนกันคือเราไม่ได้ทำอาหารทานเองตลอดบางทีต้องออกไปทานข้างนอกที่เราไม่สามารถควบคุมเมนูหรือวิธีการปรุงได้แล้วในสถานการณ์แบบนี้เราจะปรับใช้เทคนิคผักก่อนเข้าได้อย่างไรดีคะลุงหมอ
2: ปรับได้ง่ายมากครับต่อไปร้านอาหารสั่งผักลวกหรือยำผักเป็นจานแรกก่อนที่อาหารหลักจะมากินผักให้หมดก่อนแล้วค่อยกินข้าวตามถ้าไปงานเลี้ยงบุฟเฟ่ไปตักสลัดหรือผักดิบที่โต๊ะผักก่อนกินให้อิ่มแล้วค่อยไปตักข้าวและเมนูอื่นถ้าไปกินในร้านที่ไม่มีผักเสิร์ฟให้ดื่มน้ำเปล่า1แก้วเพื่อให้กระเพาะมีของรองรับก่อนไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
0: เทคนิคเวลาออกไปข้างนอกที่ลุงหมอแนะนำนี่น่าสนใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะการสั่งเมนูผักก่อนหรือไปตักสลัดก่อนที่บุฟเฟ่ทำให้รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แม้อยู่นอกบ้านแล้วถ้าเราทำอาหารทานเองที่บ้านหรือไปร้านที่มีเมนูให้เลือกได้เยอะลุงหมอมีเมนูผักไทยๆที่แนะนำเป็นพิเศษไหมคะ
3: มีเยอะเลยครับแกงเลียงใส่ผักรวมกินได้ทั้งผักและได้ไฟเบอร์เยอะต้มจับฉ่ายที่มีทั้งเห็ดผักโขมกะหล่ำปลีหรือยำผักที่ไม่ใส่น้ำตาลเยอะหรือแม้แต่ผักบุ้งลวกก็ดีครับที่สำคัญคือต้องเน้นผักเป็นหลักไม่ใช่เครื่องปรุงรสและควรกินในปริมาณที่พอดีไม่ต้องกินจนอิ่มมากแค่ให้ท้องมีของรองรับก่อนกินข้าว
0: แล้วถ้าใครไม่ชอบกินผักมากๆหรือเด็กๆที่เลี่ยงผักจะมีวิธีอื่นไหมคะลุงหมอ
3: สำหรับคนที่ไม่ชอบผักลองเริ่มจากผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงเช่นแอปเปิลไม่ปอกเปลือกฝรั่งมะละกอกินก่อนอาหารหลักหรือถ้าชอบดื่มลองน้ำผักผลไม้ปั่นที่ไม่กรองเพื่อให้ได้ไฟเบอร์แต่ต้องระวังอย่าใส่น้ำตาลหรือน้ำผึ้งเยอะสำหรับเด็กลองให้กินข้าวโพดต้มก่อนข้าวหรือมันต้มก่อนข้าวเพราะแป้งในข้าวโพดและมันจะดูดซึมช้ากว่าข้าวขาวช่วยได้บ้างแต่ไม่ดีเท่าผักครับ
0: เมนูผักไทยๆที่ลุงหมอแนะนำนี่หลากหลายมากเลยค่ะฟังแล้วอร่อยและได้ประโยชน์ด้วยแต่นุ่นคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราเริ่มทำจริงจังกินผักก่อนข้าวสม่ำเสมอจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองคะลูกหมอ
2: ผลจะเริ่มเห็นได้เร็วมากครับใน 3-7 วันแรกจะสังเกตได้ว่าหลังกินข้าวไม่ง่วงนอนเหมือนเดิมไม่หิวเร็วผิดปกติใน 2-3 เดือนหากไปตรวจเลือดจะเห็นว่าค่าน้ำตาลสะสมดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทำสม่ำเสมอไม่ใช่ทำวันเว้นวันและยังคงกินอาหารครบ5หมู่เพียงแต่เปลี่ยนลำดับการกินนี่คือความงามของวิธีนี้ไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องลดข้าวแค่ให้ผักเริ่มก่อนแล้วร่างกายจะทำงานได้ดีขึ้นเอง
0: ลุงหมอคะเทคนิคผักก่อนข้าวที่เราคุยกันมาฟังดูทำได้ไม่ยากเลยแต่นุ่นสงสัยว่ามีเคล็ดลับพิเศษหรือข้อผิดพลาดที่คนมักทำที่ลุงหมออยากเตือนไหมคะ
2: มีเยอะเลยครับคุณนุ่นข้อผิดพลาดแรกที่พบบ่อยมากคือคิดว่าต้องกินผักเยอะมากจนอิ่มความจริงแล้วแค่100-150กรัมหรือราวๆ1กำมือก็พอแล้วกินมากเกินไปกลับจะทำให้อิ่มเกินไปไม่อยากกินข้าวและกับข้าวข้อผิดพลาดที่2คือกินผักพร้อมกับข้าวแทนที่จะกินก่อนต้องแยกเวลาให้ชัดเจนอย่างน้อย 5-10 นาทีข้อผิดพลาดที่3คือเลือกผักที่มีน้ำตาลสูงเช่นแครอทบีทรูทมาใช้แทนผักใบเขียวผักพวกนี้ดีแต่ควรกินเป็นอันดับรองไม่ใช่ตัวหลักข้อผิดพลาดที่4คือคิดว่าทำได้แค่บางมื้อก็พอความจริงแล้วต้องทำสม่ำเสมออย่างน้อยมื้อละครึ่งเพื่อให้

0: ร่างกายปรับระบบการทำงานและข้อผิดพลาดสุดท้ายคือคาดหวังผลเร็วเกินไปถึงแม้จะเริ่มเห็นผลใน 3-7 วันแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 เดือนการศึกษาพบว่าคนที่ปรับวิถีชีวิตอย่างสม่ำเสมอสามารถคุมเบาหวานได้ดีขึ้นแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เสมอนะครับ
1: คุมน้ำตาลได้ดีขึ้นนี่ให้กำลังใจมากเลยค่ะแล้วถ้าเราอยากเพิ่มประสิทธิภาพของเทคนิคนี้มีวิธีอื่นที่ช่วยเสริมไหมคะ
2: วิธีเสริมอื่นๆที่ผมแนะนำวิธีแรกเดินย่อยหลังอาหาร 10-15 นาทีจะช่วยให้น้ำตาลดูดซึมได้ดีขึ้นไม่พุ่งขึ้นรุนแรงวิธีที่2ดื่มน้ำเปล่าก่อนกินข้าว 20-30 นาทีจะช่วยให้กระเพาะเตรียมพร้อมและทำให้อิ่มเร็วขึ้นวิธีที่3ถ้าเป็นไปได้ลองกินข้าวกล้องข้าวแดงหรือข้าวหอมมะลิผสมข้าวกล้องแทนข้าวขาวล้วนจะช่วยให้น้ำตาลขึ้นช้าลงอีกวิธีที่4เคี้ยวอาหารช้าๆอย่างน้อยคำละ 20-30 ครั้งจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีและสมองจะได้รับสัญญาณอิ่มเร็วขึ้นวิธีสุดท้ายหลีกเลี่ยงขนมหวานหรือผลไม้หวานๆทันทีหลังอาหารถ้าอยากกินให้รอ 2-3 ชั่วโมงหลังกินข้าวเพื่อไม่ให้น้ำตาลพุ่งขึ้นซ้อนกันและสำคัญมากเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มอย่าเครียดกับความสมบูรณ์แบบเริ่มจากมื้อละครั้งทำได้เท่าไหร่ก็ดีแล้วไม่ต้องทำให้ครบทุกมื้อตั้งแต่วันแรกค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ลองแล้วแต่ไม่เห็นผลลองตรวจสอบดูว่ากินผักพอไหมแยกเวลาชัดเจนไหมทำสม่ำเสมอไหมและอาจจะต้องดูปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นการดื่มชาหรือกาแฟพร้อมอาหารการนอนไม่พอหรือความเครียดที่สำคัญคืออย่าท้อแท้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายต้องใช้เวลาบางคนเห็นผลเร็วบางคนช้าแต่ถ้าทำถูกต้องและสม่ำเสมอผลจะตามมาแน่นอนการดูแลตัวเองด้วยการเลือกทานอาหารเป็นเรื่องดีครับแต่ผมอยากเตือนว่าสิ่งที่ดีสำหรับคนหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกคนหนึ่งและต้องไม่ขัดแย้งกับคำแนะนำของแพทย์ที่ดูแลอยู่ข้อมูลที่ควรระวังคือการอ้างว่าแก้ปัญหาได้ 100% ด้วยวิธีเดียวหรือการแนะนำให้เปลี่ยนการรักษาโดยไม่ปรึกษาแพทย์แบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณให้มากนะครับ
1: นี่เป็นมุมมองที่สมดุลมากเลยค่ะทำให้เราเข้าใจว่าการดูแลตัวเองกับการรักษาตามแพทย์ควรเดินคู่กันไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและที่สำคัญคือการใช้วิจารณญาณในการเลือกข้อมูลนะคะทุกท่านลุงหมอคะจากทุกสิ่งที่เราได้คุยกันมานุ่นเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเทคนิคผักก่อนข้าวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการควบคุมน้ำตาลแต่มันเหมือนการเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับอาหารจากที่เคยกลัวเคยเครียดกลายเป็นมีความมั่นใจว่าเราสามารถจัดการได้การที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่ต้องเครียดกับอาหารนี่สำคัญมากเลยนะคะแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเบาหวานแต่อยากป้องกันวิธีนี้ช่วยได้ไหมคะ
3: ช่วยได้มากเลยครับการป้องกันเบาหวานดีกว่าการรักษาเสมอคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือเริ่มมีน้ำหนักเกินถ้าใช้วิธีนี้ตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมากเพราะมันช่วยฝึกให้ร่างกายจัดการกับน้ำตาลได้ดีขึ้นตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปอีกทั้งยังช่วยควบคุมน้ำหนักได้อย่างธรรมชาติที่สำคัญคือมันสร้างนิสัยการกินที่ดีทำให้เราใส่ใจเรื่องผักมากขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ
1: การที่ลุงหมอบอกว่าวิธีนี้ช่วยได้ทั้งคนที่มีเบาหวานแล้วและคนที่อยากป้องกันทำให้นุ่นรู้สึกว่ามันเป็นนิสัยที่ดีที่ทุกคนควรมีแต่นุ่นรู้ว่าการสร้างนิสัยใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อต้องเปลี่ยนสิ่งที่ทำมาตลอดชีวิตลุงหมอมีอะไรที่จะช่วยให้เทคนิคนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราได้ง่ายๆไหมคะ
0: เริ่มจากมื้อที่ทำได้ง่ายที่สุดบางคนเริ่มจากมื้อเช้าเพราะมีเวลาบางคนเริ่มจากมื้อเย็นเพราะกินที่บ้านไม่ต้องเริ่มทุกมื้อพร้อมกันคำแนะนำที่2เตรียมผักไว้พร้อมกินเช่นหั่นแตงกวาใส่ตู้เย็นหรือซื้อสลัดพร้อมกินเพื่อไม่ให้ขี้เกียจและอย่าเครียดถ้าบางวันทำไม่ได้กลับมาทำในวันถัดไปนิสัยดีๆเกิดจากการทำซ้ำๆไม่ใช้ความสมบูรณ์แบบคำแนะนำสุดท้ายหาคนที่สนับสนุนอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่พร้อมจะลองทำด้วยกันการมีคนร่วมทางจะทำให้มีกำลังใจทำได้นานขึ้น ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการมีภาวะเบาหวานไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะสิ้นหวังหรือต้องอดทุกอย่างที่อร่อยมันเป็นเพียงการปรับตัวการเรียนรู้วิธีใหม่ในการใช้ชีวิตเทคนิคผักก่อนข้าวที่เราคุยกันวันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการดูแลตัวเองไม่จำเป็นต้องซับซ้อนบางครั้งแค่เปลี่ยนลำดับง่ายๆก็สามารถสร้างความแตกต่าง

0: ได้มากคุณยังคงสามารถกินข้าวกับเพื่อนไปงานเลี้ยงทานอาหารที่ชอบได้แค่เพิ่มขั้นตอนเล็กๆที่ทำให้ร่างกายจัดการกับน้ำตาลได้ดีขึ้นที่สำคัญที่สุดคืออย่าให้ความกลัวมาขโมยความสุขในการกินอาหารเริ่มจากผักคำแรกเริ่มต้นเส้นทางสู่ความเป็นอิสระจากความกังวลเรื่องน้ำตาล
1: ประโยคที่ว่าอย่าให้ความกลัวมาขโมยความสุขในการกินอาหารนี้สะเทือนใจมากเลยค่ะเพราะหลายคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลมักจะเครียดกับการกินจนไม่มีความสุขแต่วันนี้เราได้เรียนรู้ว่ามีวิธีง่ายๆที่ช่วยให้เรากลับมามีความสุขกับอาหารได้อีกครั้งขอบคุณลุงหมอมากค่ะสำหรับข้อมูลและกำลังใจที่มีค่ามากวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าการคุมเบาหวานไม่ใช่เรื่องยากแค่เริ่มจากผักคำแรกปรับลำดับการกินไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องกลัวข้าวแต่ทำให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือการมีความสุขกับอาหารอีกครั้งนี่คือเส้นทางสู่อิสรภาพจากความกังวลเรื่องน้ำตาลเริ่มต้นได้ตั้งแต่มื้อต่อไปสรุปให้คนฟังนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้3สิ่งสำคัญ 1. กินผักก่อนข้าวช่วยลดน้ำตาลได้มากถึง 37% 2. ไม่ต้องอดอาหารหรือลดข้าวแค่เปลี่ยนลำดับการกิน 3. ใช้เมนูผักที่หาง่ายเช่นแกงจืดส้มตำผักลวกทำได้ทันทีลองเริ่มจากมื้อต่อไปเลยนะคะเริ่มด้วยผักคำแรกแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วมาแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์ว่ารู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากเปลี่ยนลำดับการกินถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามสูงวัยใกล้หมอดูแลตัวเองให้ดีนะคะ
2: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ NetTV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก NetTV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: เดือดระบุว่าน้ำท่วมแล้วแล้วฝนยังตกนะรถคันหนึ่งพยายามจะขับลุยน้ำด้วยเครื่องดับคนขับไปผู้หญิงเปิดประตูรถออกมาตัดสินใจทิ้งรถเนี่ยทิ้งภาพนี้ไว้นี่เมื่อคืนนี้และเดี๋ยวกลับมา
2: มันเปียกน้ำเขาไม่ไปหรอก
3: ใช่
2: เดี๋ยวต้องรอน้ำลดก่อนนะ
4: สนับสนุนโดยสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะท้องเสียใช้มาสคาร์บอนผงทารักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยารู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วยไอเฮิร์ฟยูชูเกอร์ฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิดซาบีน่าสมาร์ทสเตรชใหม่บรายืดหยุ่นไม่ต้องลุ้นไซส์ยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม
5: ร่วมสัมผัสเสน่ห์ผ่านรสชาติภูมิปัญญาและของดีจากชุมชนในงานอ่างทองโลคอลเทรดพลัสคัดสรรของดีวิถีเกษตรอ่างทองเพลิดเพลินกับสินค้าเด่นสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพพร้อมกิจกรรมสนุกตลอดการจัดงานพบกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2519 ณศูนย์การค้าอีพีเดเวิลด์สำโรงจังหวัด